0: รสุขภาพดี
1: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระแดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาน้ำตาชนรินสถิตด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์เถิดเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีค่ะพบกับรายการพักคุยนะคะวันนี้อยู่กับส้มวิภารักไทยค่ะที่จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยนะคะในช่วงของการว่างเว้นจากการประชุมค่ะแล้ววันนี้นะคะส้มอยู่กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะหน้าใหม่ไฟแรงค่ะที่เป็นถึงนักแสดงเก่าด้วยนะคะวันนี้จะไปพูดคุยนะคะกับสสณภัทรจิตตภินันกันตาค่ะสวัสดีค่ะ
1: กันอีกทีนึงค่ะ
2: โอเคครับก็ผมสสณภัทรจิตตภินันกันตานะครับเรียกว่านัดก็ได้นะครับก็เป็นสสกทมเขต24ใน24เนี่ยก็จะมีธนบุรีคลองสานราชบูรณะ
0: ครับ
2: 3เขตฝั่งธนครับ
0: เขต24กรุงเทพมหานครใหม่ไฟแรงสมัยแรกด้วยใช่มั้ยเป็นสสที่ก็ชอบเรื่องของการแสดงด้วยอันนี้เกริ่นกันมาก่
2: อ
0: นเพราะว่าเป็น
2: ก็คือมีเคยผ่านประสบการณ์การแสดงครับในภาพยนตร
0: ์ค่ะเพราะว่าเป็นที่มาที่ไปอย่างไรที่มาเป็นนักแสดงแล้วก็มาเป็นสสได้อย่างไรเพราะดู2เส้นทางนี้มันเหมือนจะคนละเส้นทางกันเลยนะคะในช่วงของสมัยการเรียนนะคะ
2: ถ้าย้อนกลับไปสมัยเรียนใช่มั้ยครับอาจจะที่มัธยมโอรสครับผมก็เป็นโรงเรียนย่านฝั่งทนนี่แหละนะครับเขตจอมทองเป็นเด็กสายวิทย์นี่แหละนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยระหว่างที่เรียนก็ทําก็คือเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดครับผมแล้วก็ทําธนาคารโรงเรียนอะไรเงี้ยครับซึ่งไอ้ความเป็นบรรณาตั้งแต่ม.1ก็คือเป็นตั้งแต่ม.1
0: คือมีความชอบทางด้านของการอ่านหนังสือถูกมั้ยคะแล้วมันมีว่ามันใกล้เคียงกับในช่วงของการเราเป็นนักการเมืองอะคะ
2: ทีละเล็กทีละน้อยที่เริ่มจากการรักการอ่านนั่นแหละครับแต่ก่อนจะเข้าม.1แล้วผมเนี่ยจะชอบอ่านหนังสือในเวลาว่างอะไรเงี้ยนะหนังสือที่อ่านอยู่บ่อยๆก็คือเด็กสมัยนั้นอ่านอะไรผมก็อ่านแบบนั้นนะครับก็แน่นอนแฮร์รี่พอตเตอร์
0: ทุกเล่มเลยไหมคะ
2: มีทุกเล่มครับเป็นแฟน

0: แล้วก็หนังสือเหล่านี้นี่แหละเข้าโรงเรียนเนี่ยอย่างม.1ที่มีห้องสมุดเนี่ยผมก็บอกครูเลยว่า
1: คือชีวิตตอนที่เราเรียนอะเรียนไปด้วยแล้วก็พอคาบว่างเขาเรียกว่าคาบหลอดเลือด
0: ใช่ครับก็คือช่วงเช้าก่อนเข้าแถวเนี่ยก็จะมีคนเข้าเจอบริการ
1: ก็คือตอนเช้าก็อาจจะไปนั่งเป็นบรรณารักษ์ช่วยคนครูว่างแล้วพอเราเรียนจบม.6มหาวิทยาลัยอะคะ
0: ครับ
1: เลือกเรียนสาขาม
0: ปลายครับผมก็เริ่มมีก็คือชอบดูหนังแล้วก็พอดูเนี่ยเป็นผู้ชมอย่างเดียวก็เริ่มรู้สึกว่าอยากเป็นผู้ทำซึ่งสมัยนั้นเนี่ยกูเท่ากับสมัยนี
1: ้
0: กล้องอัดวิดีโอยังเป็นของยี่ห้อโซนี่อะไรนะครับก็ที่บ้านก็ตัวนั้นแหละมาถ่ายทำสิ่งที่เรียกว่าดูอะไรเงี้ย
1: ตั้
0: ง
1: แต่
0: ม
1: ัธยมตอนที่ถ่ายหนังสั้นนะคะ
0: คือ
1: ชวน
0: แล้วก็ลองส่งประกวดดูนะครับสมัยนั้นก็จะมีเวทีประกวดแล้วก็ได้รางวัลมาก็เลยรู้สึกเอ๊ะมันก็น่าสนุกเนาะทำหนังแล้วก็ลองทดสอบขีดจำกัดทำแบบไหนได้บ้างอะไรเงี้ย
1: พอจะบอกได้ไหมตอนที่เราทำกับเพื่อนๆอ่ะเราทำเป็นแนวประมาณไหนอ่ะ
0: เรียนทางสังคมเข้าไปครับอย่างหนังก่อนจะจบม.6ครับก็เป็นพอดีกับช่วงที่ถึงซึ่งสมัยนั้นเนี่ยก่อนจะเป็นฉบับเป็นเรื่องของการเซ็นเซอร์ภาพยนตร์กองเซ็นเซอร์อยู
1: ่นะ
0: แล้วกองเซ็นภาพยนตร์ก่อนเข้าฉายอยู่นี่ครับก็เอาเรื่องนั้นแหละมาทําเป็นหนัง
1: ดึกนะคะเพราะว่าเท่ากับว่าเราไปเรียนรู
0: ้
1: เป็นภาพยนตร์หรือว่าเป็นหนังสั้นสําหรับน้องๆเยาวชนในช่วงจองกันแล้วตอนนั้นที่ทํากับเพื่อนๆคือส่งไปประกวดด้วยถูกมั้ยคะ
0: ส่งไปประกวดไทยแล้วก็ได้รางวัลกลับมาก็รู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้เป็นแรงบันดาลใจอย่างมหาลัยก็เลยเลือกที่จะเรียนมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับแล้วก็เรียนเลือกนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์เลยโดยตรง
1: แล้วก็ตอนเรียนมหาลัยเราเกี่ยวกับภาพยนตร์ใช่ไหม
0: ใช่
1: ภาพยนตร์ในตอนที่เรียนอ่ะเรายังใส่
0: เป็นสิ่งที่ใส่เสมอมาครับในหนังทุกเรื่องที่ทำเนี่ยมันจะลอยๆอ่ะถ้าไม่หนังเรื่องนั้นๆด้วยก็มักจะเนี่ยใส่เข้าไปเสมอในหนังทุก
1: ไรค่ะ
0: ครับ
1: เรามีกิจกรรมอย่างอื่นไหมคะที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเป็นผู้นำเพื่อนๆหรือว่ามีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการเมืองด้วยไหมคะ
0: จริงๆถ้าพูดเรื่องชีวิตมหาลัยครับผมอาจจะเป็นเด็กที่ใช้ชีวิตมหาลัยไม่คุ้มอย่างเดียวเรียนอย่างเดียวครับกับกิจกรรมที่ทำเนี่ยก็คือทำหนังนี่แหละควบคู่กันไปถ้าไม่ทำหนังในวิชาเรียนซึ่งเป็นสิ่งที่อาจารย์สั่งให้ทำเนี่ยก็จะแต่จะไม่ทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมหาลัยเท่าไหร่นะเพราะผมรู้สึกว่าเนี่ยไหนๆก็ได้เรียนภาพยนตร์แล้วซึ่งเป็นสิ่งที่อยากเรียนมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยครับก็จะทุ่มเทตั้งใจเต็มที่อะไรเงี้ยนามผมคิดว่ามันมาจากบทบาทผู้กำกับในกองนี่แหละผมจะไม่อยู่ตำแหน่งอื่นเลยจะยึดเก้าอี้เดียวก็คือเก้าอี้ผู้กำกับใช่ครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นผู้นําในอีกบทบาทนึงนะเพราะว่าเราจะเห็นว่านักการเมืองส่วนใหญ่นักเรียนเนี่ยค่ะแต่พอได้เห็นอย่างที่สสพี่นัทบอกเมื่อกี้ค่ะใจก็คือเราไม่จําเป็นจะต้องเป็นผู้นําเฉพาะเรื่องของการเมืองเท่านั้นแต่เราเป็นผู้นําได
0: ้ครับเอาข้อจริงเนี่ยการทํางานในกองถ่ายภาพยนตร์ครับมีคนหลาย10คนเลยที่รอการตัดสินใจจากผู้กํากับแล้วก็การตัดสินใจเดียวเนี่ยมันจะงบประมาณที่ต้องเกี่ยวข้องกับการถ่ายทําด้วยเรื่องของคิวถ่ายหลายคนเนี่ยผูกกับผู้กํากับนี่แหละก็เรียนรู้อะไรหลายอย่างเยอะมากครับจากการทําหนังนี่แหละครับ
1: แล้วประเด็นอีกสําคัญที่ส้มเห็นก็คือไลฟ์สไตล์ของสสพี่นัทของการตั้งใจเรียนแล้วก็ยังเป็นหนอนหนังสือด้วยแล้วก็เป็นเด็กเรียนที่ไหนก็ยังเรียบร้อยอีกนะคะ

0: วิทยาลัยจบไปแล้วเริ่มเข้าสู่วัยทำงานตรงนี้มุ่งไปทางไหนคะ
1: เดี๋ยวคือคอย่างที่บอกว่าตั้งแต่เรียนมัธยมจนมามหาลัยเนี่ยก็จะมุ่งพุ่งกับอันนั้นก็คือฝันสูงสุดแต่ว่าพอเรียนมาแล้ว4ปีเนี่ยก็รู้สึกว่าทะลุปลุกโป่งแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วพอดีกับตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่เรามักจะใส่ในหนังที่เป็นผลงานเราเนี่ยมักจะใส่เรื่องการเมืองมักจะใส่เรื่องสังคมเข้าไปดังนั้นเนี่ยงานแรกที่ตัดสินใจทำในฐานะเฟิร์สจ็อบเบอร์นะสมัยนั้นจากเรื่องภาพยนตร
0: ์
1: ผมไปทำงานที่หอจดหมายเหตุกับผมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็คือทำงานด้านประวัติศาสตร์ไปเลยครับแล้วก็ได้อะไรเยอะมากเราก็จะคลุกคลีอยู่กับเอกสารประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แน่นอนว่าผูกโยงอยู่กับเรื่องประวัติศาสตร
0: ์
1: ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นต้นมาเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยผ่านเหตุ16ปี19ปี35
0: แล้วในช่วงเห็นว่ามีผลงานอีกหนึ่งผลงานก็คือมีนิยายด้วย
1: ม
0: ีด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: มีหนังสือชื่อว่าอะไรคะเผื
1: ่อ
0: ผู้ชมได้ไปติดตามกัน
1: เส้นทางการเป็นนักเขียนเนี่ยผมก็ค่อยๆเริ่มมาครับอย่างตอนที่ทำหอจดหมายเหตุว่ามีเวลาว่างอยู่แต่ว่าเวลาว่างเนี่ยมีไม่มากพอจะกลับไปทำหนังอย่างที่เราชอบก็เลยต้องหาวิธีในการหาวิธีเล่าเรื่องมาให้กันดูแล้วก็ลองเขียนเรื่องสั้นขึ้นมาเรื่องแรกครับแล้วก็ส่งเวทีมติชนอวอร์ดตอนนั้นยังเป็นมติชนอวอร์ดของสำนักพิมพ์มติชนนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยมครับผมชื่อเรื่องว่าสัจจนิรันดร์ของวัน
0: อาทิตย์นะคะก็เกี่ยวกับเรื่อง
1: การเมืองอีกเช่นเคยครับก็พูดถึงเรื่องเหตุการณ์ความรุนแรงครับเมื่อพฤษภาคมปี53ที่แยกราชประสงค
0: ์ด้วยแล้วก็ยังไม่พอค่ะเป็นนักแสดงด้วยถูกไหมเล่นเองเลยใช่ไหมคะเป็นทั้งผู้กำกับแล้วก็เป็นนักเขียนแสดงตอนนั้นย้อนให้ฟังหน่อยครับทำไมถึงเลือกไปเป็นนักแสดงได
1: ้ต้องบอกว่าเราก็ผ่านกระบวนการแคสติ้งปกติเลยครับซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังของกามนี่แหละนะที่รู้จักกันมาก่อนแล้วเขาก็มองหาคนที่จะต้องสวมบทหนึ่งแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะผมเนี่ยน่าจะเหมาะกับบทนี
0: ้บทนั้นคือบทอะไรคะ
1: เป็นบทปีหนึ่งเลยแต่ว่าตอนที่เล่นเนี่ยก็น่าจะอายุแบบ20กลางๆแล้ว
0: แสดงว่าหน้าเรายังเด็กอยู
1: ่ยังได้อยู่ครับผมก็เข้าไปแคสติ้งปกติครับแล้วก็ก็ซึ่งหนังเนี่ยชื่อเรื่องว่า Blue Again ครับผมเล่าเรื่องของเด็กมหาวิทยาลัยครับผมที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดก็คือจังหวัดสกลนครเนี่ยครับก็พบเจอกับความแปลกแยกของตัวเองกับคนในเมืองนะครับแล้วก็พูดเรื่องประเด็นทางการเมืองด้วยนะครับหนังมีเซตติ้งที่พูดถึงประเด็นแรงทางการเมืองปี53เหมือนกันนี่แหละนะครับเรื่องของการชุมคู่ไปกับเรื่องอื่นๆนะครับเรื่องประเด็นทางการเมืองหลายเรื่องผสมกันอยู่ในนั้น
0: คือเราก็เข้าใจบทบาทด้วยในส่วนนั้นแล้วพอมาเล่นมันก็ยิ่งเข้าใจในบทอีกทีค่ะชื่อเรื่องไหนได้คะถ้าจะไปดู
1: มีในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งครับ Netflix
0: ตอนนี้ก็ยังเปิดเข้าไปดูได้นะคะลองเข้าไปดูกันได้นะคะถือว่าจะได้ย้อนไปนะคะนอกจากนี้ไลฟ์สไตล์ค่ะในช่วงของใกล้ประชุมไม่ได้ไปลงพื้นที่มันอาจจะมีเวลาว่างเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะทำอะไรอะคะ
1: ก็จะวนอยู่กับ 2-3 เรื่องครับ
0: ค
1: ือถ้าไม่อ่านหนังสือก็ดูหนังเรื่อยๆนะพอเมื่อก่อนเนี่ยเอาข้อจริงเนี่ยผมก็อยู่ปีกก็คือช่วยด้านนโยบายช่วยเรื่องงานอื่นๆเนาะที่ยังพอมาเป็นผู้แทนเต็มตัวแล้วเนี่ยเวลาว่างที่เคยมีก็แทบไม่มีแล้วนะครับเพราะอันนี้มันจะส่งผลจะมีประโยชน์ต่องานบ้างไห
0: ม
1: ถ้าไม่มีก็จะเลือกวางไว้ก่อนแล้วก็ทำสิ่งที่มีประโยชน์กับงานก่อนอย่างเงี้ยเสมอๆจริงๆก็จะมักจะอ่านหนังสือเป็นหลัก
0: ก็คือยังคงยึดหลั

0: ตอนโตก็คือชอบอ่านหนังสือแล้วก็ชอบทำภาพยนตร์ด้วยดูเหมือนว่า2เรื่องนี้ค่ะค่อยๆทำให้เราเห็นแล้วว่าส.ส.วินัทเนี่ยชอบอ่านหนังสือเข้ามามีบทบาททางการเมืองทีนี้เนี่ยแต่มันมาอยู่ในเรื่องเดียวกันได้ยังไงคะมันมีที่มาอย่างไรแล้วทำไมเราถึงเบนเข็มมาทางเรื่องของการ
1: ต้องบอกว่าเหตุผลที่ตัดสินใจเข้ามาเป็นผู้แทนราษฎรนะครับมาจากกรรมภาพยนตร์อยู่ในแวดวงวรรณการด้านประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยครับแล้วสารนะครับ creative economy เนี่ยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่เลยนะครับก็เลยตัดสินใจว่าขอเข้ามาทำเองสักทีเนี่ยจริงๆมีหลายเรื่องน
0: ะ
1: แต่หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องพรบภาพยนตร
0: ์
1: นะครับ
0: ตั้งแต่ตอนที่สสพินัทบอกไว้ตั้งแต่ตอนทำหนังสั้นที่โรงเรียนตั้งแต่ปีนั้นจนถึงปีนี้ปัจจุบันเนี่ยกฎหมายมันมีการเปลี่ยนแปลงหรือยังคะ
1: ครับก็คือจริงตั้งแต่ปี51ก็คือตอนพอดีนะกฎหมายฉบับที่ผมเนี่ยปริ้นออกมาแล้วก็เอาไปอ่านที่มหาลัยรู้ว่าเอ๊ะมันมีข้อกฎหมายอะไรที่เราควรรู้พยนต์แล้วเนี่ยครับแล้วก็กฎหมายที่มันเปลี่ยนไปครับก็จะรู้สึกว่ามันมีหลายเรื่องอ่ะที่ต้องแก้ได้แล้วเนาะมันยังไม่เป็นปัจจุบันมากพอแล้วสําหรับทุกวันนี้อะไรเงี้ยครับ
0: ถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดว่ามันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะค
1: ่
0: ะบางเรื่อง
1: ยกขึ้นมาพูดได้เนาะอย่างแรกก็เป็นเรื่องระบบเรตติ้งครับผมที่แมวเซ็นเซอร์แล้วไม่มีกองเซ็นเซอร์แล้วในปี51นะครับแล้วก็เปลี่ยนมาใช้คณะกรรมการจัดเกรดแทนแต่ว่ามันฉายอยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็เรทค่อนข้างขี่ละเอียดมากนะครับคือมีตั้งแต่เสริมให้ดูครับผมเรททหารทั่วไปเรท13 15 18แล้วสูงสุดแล้วคนอายุ20ถึงจะดูได้นะครับแต่ยังมีเรทสูงกว่านั้นก็คือเรทว่าหนังบางเรื่องที่คณะกรรมการรู้สึกว่าอันเนี้ยกระทบต่อศีลธรรมอันดีนะครับหรือกระทบกับ
0: ว่าถ้าเกิดว่าคนทำมาเสร็จครบหมดแล้ว
1: เสร็จครบหมดแล้ว
0: อาจจะไม่ได้เอาเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้ภาพน้อยลง
1: ด้วยครับก็คนทำเองก็รู้สึกว่าไม่มีเสรีภาพในพูดประเด็นนี้เนี่ยจะถูกห้ามฉายหรือเปล่าใช่ไหมครับซึ่งถึงแม้ว่าเราจะมีประมวลที่เกี่ยวข้องแล้วก็สามารถใช้โดยที่ไม่ต้องห้ามฉายก็ได
0: ้
1: ถ้าทำผิดกฎหมายจริงเนี่ยก็จะใช้กฎหมายอันนั้นนี่แหละบังคับใช้ได้แทนถูกไหมครับแล้วก็มองเป็นเรื่องนั้นว่าจริงๆมันน่าของกฎหมายฉบับอื่นๆเนี่ยเข้ามาบังคับใช้แทนนะครับกับอีกเรื่องนึงได้นะครับก็คือเรื่องการขออนุญาตโรงภาพยนตร์นะครับซึ่งขออนุญาตอยู
0: ่
1: แล้วคนที่จะขอทําโรงภาพยนตร์เนี่ยซึ่งอาจจะอย่างเงี้ยนะครับต้องขอในพรบ2ฉบับก็คือพรบภาพยนตร์51กับพรบควบคุมอาคารของกระทรวงมหาดไทยดังนั้นมันต้องขอหลายฉบับอีกอันนึงซึ่งแต่ละอันเนี่ยก็มีข้อจำกัดที่ต่างกันมีเงื่อนไขต่างกันด้วยนะก็คิดว่าจริงๆถ้าต้องขอพรบฉบับเดียวไปเลยซับซ้อนขนาดนั้นเนี่ยก็จะง่ายต่อคนผู้ประกอบการนะครับโรงภาพยนตร์มากขึ้น
0: ตอนนี้ความคืบหน้าที่ทำอยู
1: ่ช่วงที่กำลังไฟนอลไลซ์ครับของฉบับพรรคประชาชนนะครับแล้วก็คิดว่าจะอยู่ในทำลายใกล้ๆกันครับของพรรคการเมืองอื่นๆแล้วก็ของปรับให้มันเป็นทันยุคทันสมัย
0: ข้อตกลงได้ดีร่วมกัน
1: จะเป็นการพิจารณาประกบแล้วก็พิจารณาไปร่วมกันคร
0: ับ ตอนนี้สสพี่นักดูอยู่เนี่ยมีคณะกรรมการอะไรบ้างอะคะ
1: ผมก็จะการศาสนาศิลปะและวัฒนธรร
0: ม
1: ครับผม
0: โอ้เกี่ยวเนื่องจริงๆนะเขามีอนุกรรมการอะไรอย่างงี้บ้างไหม
1: อ๋อแล้วก็ตั้งภายใต้คณะกรรมการชุดนี้แหละครับแล้วก็ตั้งอนุกรรมการแยกขึ้นมาเป็นเรื่องของการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละครและซีรีส์เราอยากทำอยู่นะ
0: ก็เรียกได้ว่าในช่วงที่เราตั้งแต่เรียนจนมาถึงปัจจุบันก็ใช้อีกรูปแบบนึงซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นผู้กำกับตลอดชีวิตเลยก็ได้แต่เดิมเนี่ยมาทำเป็นนัก

0: การเมืองก็ได้นะ
1: คะมันก็ผันประสังคมต่ออุตสาหกรรมนี่แหละครับจริงๆที่เลือกมาอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องความชอบอย่างเดียวนะแต่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาที่คนยังไม
0: ่
1: คนที่ยังเข้าอกเข้าใจมันเนี่ยอยากแก้ปัญหาอย่างเข้าอกเข้าใจเนี่ยยังมีใจที่จะมาอยู่กรรมการชุดนี้แหละ
0: ค่ะแล้วนอกจากนี้ค่ะไลฟ์สไตล์ที่ลองมีทางด้านสไตล์อย่างอื่นอีกมั้ยคะเช่นร้องเพลงไปคาเฟ
1: ่
0: หรือว่าไปกินอาหารแบบเนี้ยปกติชอบทานอาหารแบบไหนบ้างคะ
1: จริงๆผมเนี่ยถ้ามีเวลาว่างนะซึ่งมันน้อยมากใช่มั้ยก็จะอ่านหนังสือแต่ถ้าใช่มั้ยครับในฐานะส.ส.เขตนะครับถึงแม้ว่าจะมีวาระเชิงประเด็นว่าอีกครึ่งนึงเนี่ยผมก็เป็นส.ส.เขตก็มักจะใช้เวลาอยู่ในพื้นที่พ่อแม่พี่น้องเนาะที่อยู่ในพื้นที่เรานี่แหละครับแล้วก็จะตระเวนหาว่ากินซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยผมทั้งเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายครับชอบทานทุกอย่างเลยไม่มีอะไรที่รู้สึกว่าเป็นข้อจำกัดก็จะกินหมด
0: แล้วถ้าทับสี่กรุงเทพมหานครมีอะไรแนะนำไหม
1: กี่วันมานี้ผมเพิ่งไปทานเป็นร้านบะหมี
0: ่
1: อยู่ข้างทางนี่แหละอยู่ถนนเจริญนครครับเชิญชวนทุกคนด้วยอร่อยมาก
0: จริงเหรอ
1: ใช่ครับ
0: ต้องไปละต้องไปละมีรส
1: ผมเนี่ยจะชอบบะหมี่ที่เส้น
0: ทำเอง
1: เส้นเนี่ยเข้าใจว่าเขาทำเองซึ่งมันไม่ผมไม่รู้ว่าเขามีวิธีลวกยังไงเนาะแต่ว่ามันเหนียวมากผัดเนาะที่มันเป็นแบบเนี้ยครับน่าสนใจ
0: ก๋วยเตี๋ยวมากกว่าข้าวไหมคะหรือว่าทานได้หมดเลย
1: ทานได้หมดเลย
0: เมื่อกี้ร้านชื่อร้านอะไรนะคะ
1: ตรงสุดติดกันเลยอยู่ปากซอยเจริญนคร55
0: เมนูที่สสแนะนำเมื่อกี้นะคะ
1: ปูครับ
0: ไปแล้วก็ต้องสั่งปู
1: เลยก็จะดีมากครับผมไปเนี่ยครั้งล่าสุดก็ไปทานสาม
0: ในวันเดียวกันเลย
1: ในวันเดียวกันในมื้อเดียวกันนั่นเลยครับอาอีเจ้าของร้านก็บอกว่าอร่อยครับ
0: แล้วนอกจากอาหารแล้วมีขนมหรือว่ามีกาแฟอะไรที่ชอบไหมคะ
1: อย่างที่บอกเลยครับผมเป็นคนทานง่ายอยู่ง่ายทานง่าย
0: แสดงว่าประชาชนต้องรักมากเลยนะเพราะว่าไปร้านไหนก็คือทานได้หมดเลย
1: ใช่ด้วยครับ
0: เราต้องหยิบหนังสือขึ้นไปอ่านด้วยค่ะเพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าเราชอบอ่านหนังสือตลอดเลย
1: มักผมที่ครับเผื่อได้อ่าน
0: ค่ะถ้าเกิดว่าไม่ใช่ที่เกี่ยวกับหนังสือเนี่ยร้องเพลงอย่างนี้ได้ไหมคะถ้าลองได้เนี่ยให้ประชาชนฟังหน่อยให้ผู้ชมทางบ้านฟังหน่อย
1: เกรงว่าขอเป็นทักษะนี้ไว้แล้วกันคร
0: ับพูดถึงเรื่องของการร้องเพลงแล้วอยากเข้าไปดูตัวตนอยากเข้าไปรู้จักสสพินัทมากยิ่งขึ้นอยากให้คุณผู้ชมที่ติดตามอยู่จะได้เข้าไปส่องเข้าไปดู
1: มีทุกช่องทางครับก็เพจ Facebook ครับมี X นะครับIG ครับ Instagram เนาะแล้วก็ TikTok ครับผม4ช่องทางครับนะครับติดตามพี่นันกันตาใน Facebook ครับแล้วก็ใน IG X แล้วก็TikTok เนี่ยน่าจะเป็นชื่อเดียวกันก็คือ napath.peopleparty
0: เข้าไปดูกันได้สสมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วต่อจากนี้อยากจะติดตามผลงานจะเน้นไปที่ช่องทางไหนดีคะ
1: Facebook เป็นหลักได้ครับ
0: Facebook เป็นหลักรวมไปถึงเรื่องร้องเรียนต่างๆหรือว่ามีเรื่องอยากปรึกษาไม่ได้อยู่ในเขต24ค่ะ
1: ถ้ามีอะไรให้ช่วยก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับผม
0: มีอะไรจะฝากคุณผู้ชมค่ะ
1: ผมฝากสองสามเรื่องแล้วกันครับก
0: ็
1: คือฝากพรวภาพยนตร์ครับเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็น่าจะได้เข้าสภาแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในคิวแล้วครับเป็นเรื่องของการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญครับผมก็อันนี้เป็นพาร์ทของสภาพาร์ทของการเมืองนะครับอยากฝากผลงานด้วยนะครับเป็นผลงานเขียนนะครับมีนิยายเรื่องครับผมของสำนักพิมพ์ Avocado Book อย่างที่บอกว่าไปตามได้ทาง Netflix
0: ใช่ตอนนั้นก็คือแสดงตอนอยู่เท่าไหร่นะคะ
1: โอ้ผมว่า10ปีที่แล้ว
0: ไปดูผลงานกันได้นะคะนี่ก็ว่างหรือว่าวันที่ว่างจากการประ

ยิ่งขึ้นนะคะสสหน้าใหม่ไฟแรงจริงเท่านั้นนะคะยังมีผลงานอีกหลายอย่างที่น่าติดตามด้วยนะคะวันนี้นะคะขอบคุณสสมากเลยนะคะและก็ทั้งหมดนี้นะคะเป็นเรื่องราวของสสณภัทรจิตตภินันท์กันตานะคะสสเขต24ผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการพักคุยได้นะคะทุกวันอาทิตย์วันนี้นะคะส้มและก็ทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: มองรัฐสภาโฉมใหม่ใกล้ชิดประชาชนร่วมเจาะลึกทุกปัญหาเปิดพื้นที่สะท้อนความเดือดร้อนถึงมือฝ่ายนิติบัญญัติได้จริงในมองรัฐสภาจะเริ่ม2ตุลาคมนี้ทางโทรทัศน์รัฐสภา
1: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลักน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริทีสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ายการนี้ท่านสามารถหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และ Cable ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ

0: ก็มีความปลอดภัยในระดับหนึ่งฮะเพราะว่ามันยังมีการจราจรที่อยู่ในชุมชนหรือการประมาทของผู้ขับขี่อะไรมันก็ยังมีความเสี่ยงนะครับ
1: ก็ปลอดภัยขึ้นมากว่าเดิมนิดหน่อยครับก็ถ้ามันเป็นเขตที่แบบว่าพอจะมีสัญญาณไฟอะครับก็ระดับหนึ่งครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีรถที่ไอ้เพราะว่าเห็นว่าไม่มีคนข้ามแต่ว่าส่วนตัวผมคิดว่าตัวเราเป็นไฟแดงใช่ไหมครับเราไม่เห็นว่ามีคนข้ามอะครับบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีคนที่แบบว่ารีบวิ่งมาเพื่อจะข้ามทางมาลายหรือเปล่า
2: จริงๆไม่ค่อยปลอดภัยค่ะเพราะว่าเป็นพี่วินหรือว่าคนใช้งานทั่วไปเขาชอบแบบเลยไป

0: จอดแบบหลังเส้นอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันอันตรายค่ะ
1: คิดเพราะว่าคนส่วนใหญ่แบบบางคนก็ไม่ได้จอดให้คนที่กำลังข้ามทางม้าลาย
2: ลายคือความเสี่ยงจนกลายเป็นจุดทำอย่างไรให้พื้นที่ที่ควรปลอดของข้ามอีกต่อไปสวัสดีค่ะ Find the Exit ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ดิฉันเขมสอนหนูเปิดประเด็นเจาะปัญหาและการข้ามถนนบนทางม้าลายไม่ควรจะเป็นความเสี่ยงรู้นะคะหากผู้ขับขี่ไม่ประมาทและเคารพในกฎจราจรเกิดขึ้นกับคนข้ามทางม้าลายมากขึ้นทำให้มีคำถามว่าทางม้าลายไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยสำหรับคนข้ามถนนหรือไม่เพราะจากที่ได้มีการสำรวจพฤติกรรมการจุดข้ามทางม้าลายในเขตกรุงเทพมหานครมีเพียงรถเมื่อมีคนข้ามถนนแต่มีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มากถึง92%ไม่หยุดรถถึงเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่คนข้ามทางม้าลายจะเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้นว่าคงไม่มีใครอยากเห็นอุบัติเหตุที่เกิดกับคนข้ามทางม้าลายทำอย่างไรให้การข้ามทางม้าลายเป็นความปลอดภัยของคนข้ามต้องข้ามถนนอีกต่อไป
3: ชีวิตจากอุบัติเหตุรายอย่างปีที่แล้วนี่ 17,477 รายโมงละ2ศพนะฮะอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยแล้วก็ 3% เนี่ยเป็นการเสียชีวิตจากการข้ามถนนนะฮะถ้าเป็นเมืองใหญ่เมืองอย่างเชียงใหม่หรืออะไรเงี้ยตัวเลขนี้จะเพิ่มต้นถนนเนี่ยของกรุงเทพมหานครจะ 9% เลยนะจาก 100% ของการตายจะเห็นว่าเมืองใหญ่จะมีเคสของคนข้ามถนนเสียชีวิตเยอะเพราะว่า เราจะพบว่าถนนในเขตเมืองเนี่ยกว้าง
4: ที่ผ่านมาเราเนี่ยค่ะมองอยู่สองปัจจัยคือคนเดินข้ามจริงๆคนขับเองซะทีเดียวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนาะก็มองว่าคนขับเองก็เป็นปัจจัยหลักที่มันทำให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ซึ่งที่ผ่านมาค่ะเรามองเห็นในเรื่องของคนขับที่ขับเร็วไม่ได้เคารพกฎหมายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าเพราะเวลาเราดูข่าวต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยบริเวณทางม้าลายใช่ไหมคะแต่ว่ามันไม่ได้เกิดกับบ้านเราเนาะเพราะฉะนั้นบ้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆเนี่ยน่าจะเป็นไฟมากกว่าแต่ก็ไม่ใช่ทุกไฟเขียวหรือไฟแดงของทางม้าลายเนาะที่มันจะทำให้เขาจอดเราก็เลยคิดว่าเป็นส่วนสำคัญโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์ที่เราเองรู้สึกว่าหลังจากที่เราทำงานมาตั้งแต่มีกรณีคุณหมอที่เป็นเรื่องของทางม้าลายอ่ะความประมาทของทั้งคนขับกับคนเดินเท้าเองก็มีส่วนพอๆกันเราก็เลยคิดว่าในการเหตุจากทางม้าลายมันลดลงอ่ะมันต้องทำไปควบคู่กันทั้งคนขับแล้วก็คนเดินเท้าค่ะ
3: สิ่งที่เป็นความเสี่ยงของบ้านเราที่เรื่องนี้มันยังเปลี่ยนแปลงได้ยากเนี่ยว่าเรื่องของตัวกายภาพกับอันที่สองคือเรื่องของตัวบุคคลของพฤติกรรมคนนะเนาะภาพเนี่ยต้องยอมรับว่าโจท

0: จทย์ใหญ่ของบ้านเราเนี่ยตัวเมืองเนี่ยมันกว้างมันเสี่ยงยังไงฮะก็ลองนึกภาพที่เราข้ามกันทุกวันเนี่ยก็คือถนนมันหลายช่องจราจรอย่างเช่นสมมติกลางเราก็ต้องข้าม3เลนแล้วไปพักเกาะกลางเลนการข้ามเนี่ยปกติรถเลนซ้ายเนี่ยอาจจะชะลอหยุดให้เราแต่เลนกลางเนี่ยบางทีก็หยุดหรือไม่หยุดแต่เลนขวาเนี่ยสำคัญของความเสี่ยงคือพอมันมีหลายช่องจราจรทั้งคนขับก็ดีทั้งตัวคนข้ามก็ดีทั้งคู่จะไม่เห็นกันเพราะว่ามันรถที่อยู่ในเลนที่1กับเลนที่2เนี่ยมันบังระยะมองเห็นคือมาเลน3เนี่ยฮะทีนี้ถามว่าเอ้าเลน3เลนซ้ายชะลอหยุดก็น่าจะหยุดเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราจะพบว่าคนที่ขับเลน3เนี่ยมักจะมาด้วยความเร่งรีบนะก็พูดง่ายคือขับมาเร็วถ้าเขาต่อให้เขาเห็นเลนซ้ายเริ่มชะลอเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ชะลอนะฮะหรือบางจังหวะเนี่ยเขาอาจจะโล่งอยู่นะก็ขับแซงขึ้นไปเลยนะครับในเรื่องของตัวคนนะเราจะพบว่าเนื่องจากบ้านเรายังให้ความสำคัญกับเรื่องของรถเนาะอยู่บนถนนนะมากกว่าเรื่องของเดิมงั้นจะเห็นว่าโจทย์ในลักษณะของผู้ใหญ่คนจะข้ามถนนเนี่ยจะต้องรอรถจะไม่เหมือนต่างประเทศ priority เนี่ยเขาจะอยู่ที่คนคือจะข้ามถนนเนี่ยรถจะหยุดละแต่บ้านเราคนจะคือคนจะข้ามก็ต้องดูก่อนว่าจะหยุดให้ไม่น้ออะไรเงี้ยนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่เราอาจจะต้องมีมาตรการ
1: หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนขับขี่ยานพาหนะก็คือการขับขี่ด้วยความเร็วทำให้เมื่อวันที่23/7ได้มีการลงประกาศราชกิจจานุเบกษาในกรุงเทพมหานครให้ไม่เกิน60กิโลเมตรต่อ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนถนนกรุงเทพชั้นในไม่ยกเว้นทางด่วนและถนนหลักเชื่อมปริมณฑล13
0: ร่วมอันนึงที่ต้องแก้ไปด้วยกันคือทำไงให้ภาพรวมของการขับเนี่ยต้องลดความเร็วคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราปล่อยให้หลายช่องจราจรขับกัน60 80จริงๆเกิน60ก็ถือว่าเร็วมากเลยนะฮะเราใช้กฎหมายกำหนดเนี่ยว่าขับชั่วโมงแต่ที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเมื่อมีการชนคนเนี่ยแรงปะทะที่เกิดขึ้นจากการชนเนี่ยมันบนเนี่ยตกตึก8ชั้นเลยนะก็คือเสียชีวิตนะครับอันนี้เป็นการที่กรุงเทพมหานครประกาศลดความเร็วลงมาเหลือ60อันนี้เป็นเรื่องที่มีข้อจำกัดในเรื่องการบังคับบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะเขตเมืองหลายคนลดความเร็วจริงๆเรียนว่าประเทศเนี่ยการลดความเร็วเขตเมืองเป็นเรื่องปกตินะฮะบ้านเราอาจจะคุ้นชินกับการขับเร็วเนี่ยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยโตมากับถนนที่กว้างบ้านเราภายรถก็พอเห็นถนนโล่งคนก็จะขับเร็วแล้วนะฮะ

0: าตรการทางกฎหมายช่วยยับยั้งการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้โดยกฎหมายจราจรฉบับใหม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มอัตราโทษความผิดตามกฎหมายจราจรทางม้าลายค่ะเดิมปรับไม่เกิน 1,000 บาทเพิ่มและตัดคะแนนใบขับขี่1แต้มจากคะแนนเต็ม12คะแนนและถ้าถูกตัดจนเหลือ0คะแนนจะต้องพักใช้ใบขับขี่ห้ามขับรถ9ขับรถช่วงถูกพักใช้ใบขับขี่มีโทษจำคุก3เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทและหากโดนพักใช้ใบขับขี่เกิน3ครั้งใช้ใบขับขี่มากกว่า90วันและหากยังถูกตัดขับขี่ภายใน1ปีจะโดนเพิกถอนใบขับขี่ทุกประเภทหากจอดรถทับทางม้าลายก็จะมีโทษปรับไม่เกิน500บาทด้วยค่ะแต่ว่ากฎหมายจะมีประสิทธิภาพได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการเพราะไม่เช่นนั้นกฎหมายก็จะเป็นเพียงกระดาษเปล่าที่ไม่มีใครสนใจ
1: จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งกับคนข้ามของหมอกระต่ายเมื่อ21มกราคม2560เคลื่อนเพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังโดยที่ควบคู่กับการบังคับใช้ที่จริงจัง
2: ของการเพิ่มโทษค่ะเพิ่มโทษให้กับสำหรับคนที่ขับรถชนคนบนทางม้าลายน่าจะเป็นทางเลือกที่เราเป็นกลางที่สุดที่จะหนึ่งจะทำให้อาจจะทำให้คนที่ขับรถกลัวทำให้คนที่ประสบอุบัติเหตุหรือว่าครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขาได้รับความเกิดขึ้นด้วยแล้วก็เขาเองก็อยากเห็นสังคมไทยที่ไม่บนทางม้าลายเพราะว่าหลายคนใช้การเดินเท้าเป็นหลักนี้ขึ้นกฎหมายเองในบ้านเราไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์พอกับเรื่องทางม้าลายเงี้ยต่อหลายๆคนทั้งเด็กเล็กแล้วก็รวมถึงผู้สูงอายุก็เลยเป็นไปได้ที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ทำให้เรื่องทางม้าลายยกระดับทางม้าลายให้มันที่ดีกว่านี้รวมถึงการให้ความยุติธรรมกับเหยื่อหรือว่าคนที่สูญเสียจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางม้าลายก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่มันทำให้สังคมไทยได้ไม่สูญเสียจากการข้ามถนนแน่นอนคือเขาสูญเสียคนในครอบครัวเขาสูญเสียครอบครัวกระบวนการยุติธรรมกฎหมายที่มันตอบโจทย์คนอื่นๆในสังคมไทยได้เช่นกฎหมายไม่ได้แรงพอที่จะทำให้คนที่กระทำผิดหรือคนอื่นๆที่มองเห็นข่าวหรือจะแบบรู้สึกว่ากฎหมายทางม้าลายมันศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินฉันจะต้องไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเหมือนเกิดเรื่องอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้มีการแชร์ข่าวเหล่านี้เราไม่ได้มีการแชร์ผลกระทบเรื่องราวเหล่านี้เกิดตุ้มคนรู้สึกแล้วก็หายไปในหลายๆเคสที่เขาไม่ได้รู้สึกว่ามันยุติธรรมเช้าแล้วก็เลยอาจจะต้องมีหลายเคสที่เราจะต้องให้ควบคู่ไปด้วยเช่นเขาเองก็มีความเห็นการที่เป็นกฎหมายเรื่องของทางม้าลายอ่ะให้มันสูงขึ้นกว่านี้จากที่เป็นอยู่เพื่อให้กฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าใดๆเองก็ตามความศักดิ์สิทธิ์อ่ะค่ะมันก็ตัวว่ามันควรจะถูกใช้แล้วก็ถูกบังคับใช้อย่างได้ผลด้วย
3: ผมคิดว่าสิ่งที่ต้องทำให้มีการบังคับใช้คราวนี้พอพูดถึงการบังคับใช้โจทย์ใหญ่ของบ้านเราคนก็จะเป้าไปสู่เรื่องบทลงโทษปรับแรงๆมีบทก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งแต่เวลาพูดถึงการบังคับใช้

0: หรือประสิทธิภาพการป้องปราม deterrent effect เนี่ยผมคิดว่าเราควรจะมองทั้งสองด้านควบคู่กันก็คือว่าเราต้องมองในเรื่องของdeterrent effect ในแง่ทำยังไงให้เกิดความครอบคลุมพูดง่ายคือทำให้คนรู้สึกว่าการทำพฤติกรรมเนี้ยคุณไม่รอดนะเช่นการที่คุณไม่ชะลอหยุดหรือคุณฝ่าไฟเตือนหยุดระหว่างข้ามทับนะมีกล้อง CCTV แต่แค่นี้ไม่ให้เขารู้สึกไม่คุ้มอันนี้สำหรับสังคมไทยเนี่ยการไม่คุ้มเนี่ยก็อาจจะมีทั้งค่าปรับที่สูงหรือบทลงโทษที่แรงผมคิดว่าการป้องปรามหรือ deterrent effect ของบ้านเราถ้าทำให้เป็นระบบเนี่ยจริงๆคนไทยปรับเปลี่ยนได้นะเพียงแต่การที่คนไทยไม่ได้ชะลอหยุดหรืออะไรส่วนหนึ่งเขาอาจจะรู้ว่าก็ไม่เห็นมีผลอะไรไม่เห็นมีใบสั่งหรือมีต่อให้มีตอนนี้ก็จะเจอมีก็ไปชำระนะเห็นกล้องก็บทลงโทษไม่ได้ถึงเขาเพราะงั้นในแง่ของประสิทธิภาพการป้องปรามเนี่ยมาอาจจะไม่ใช่เรื่องค่าปรับอย่างเดียวต้องทำให้มีทั้งสองด้านควบคู่กันคือทั้งไม่รอดและไม่คุ้มสำหรับคนไทยนะ
1: นอกจากประสิทธิภาพของการป้องปรามต่างให้มีความปลอดภัยสำหรับคนข้ามถนนก็เป็นปัจจัยสำคัญอีกสาเหตุได้เช่นกัน
0: เรื่องที่มันต้องถูกออกแบบต้องทบทวนนอกจากเรื่องตัวถนนก็คือทำไงให้จุดข้ามเนี่ยมันถูกจัดการโดยเฉพาะการจัดการเรื่องสัญญาณไฟการจัดการเตือนให้เขารู้ว่าข้างหน้าเป็นทางข้ามแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงคือจัดการให้มั่นใจว่ารถที่กำลังจะมาถึงม้าลายเนี่ยต้องลดความเร็วนะฮะเช่นอะไรฮะเช่นตอนที่เราเห็นเส้นป่าเส้นหรือการเตือนให้รู้ว่าข้างหน้าเป็นทางม้าลายหรือถ้าเป็นจุดชุมชนจุดที่มีการข้ามพลุกพล่านจริงๆเนี่ยอาจจะต้องใส่มาตรการก็คือทำตัวเดินชะลอความเร็วยกสูงขึ้นมาเป็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยมันต้องถูกจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องกายภาพตัวถนนเนาะจัดการเรื่องกายภาพของการบีบให้ลดความเร็วหรือการจัดการตัวข้างหน้าเป็นทางม้าลายมีการติดตั้งสัญญาณไฟ
1: นอกจากการแก้ไขปัญหาด้านกายภาพแล้วการสร้างองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยให้กับคนในสังคมผู้ขับขี่ก็เป็นอีกโจทย์สังผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนได้ขับเคลื่อนโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนและหน้าโรงเรียน
2: ทางเครือข่ายเนี่ยคิดว่าเราควรจะสร้างพื้นที่หน้าโรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยก่อนอันดับแรกแล้วการข้ามถนนที่ปลอดภัยการยกมือข้ามถนนหรือว่าทำให้ทางม้าลายมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมถึงแม้เราอ่ะพยายามทำในพื้นที่ชุมชนค่ะเราพยายามก็ทำงานด้วยเอาไปในโรงเรียนให้โรงเรียนเองเขาเห็นความสำคัญเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญกับเด็กๆแล้วก็รวมถึงเราเองก็ทำงานกับไรเดอร์เพราะว่าไรเดอร์เองก็เป็นอาชีพที่อยู่บนถนนเนาะแล้วก็หลายๆเหตุการณ์ก็จะมีไรเดอร์ที่เป็นคนขับอ่ะเป็นคู่กรณีกับคนเดินเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยเราพยายามผลักมันเข้าไปอย่างน้อยในกลุ่มเหล่านี้ถ้าเกิดเขารู้สึกแล้วก็เขาระวังระมัดระวังตัวเขาเองกับคนข้ามถนนอ่ะมันก็จะเป็นการสร้างฐานพฤติกรรมที่ดีของคนที่ใช้รถใช้ถนนได้อีกเหตุบนถนนบนทางม้าลายเนี่ยไม่ควรเกิดบริเวณหน้าโรงเรียนไม่ควรเกิดบริเวณที่เป็นชุมชนซึ่งถ้าเกิดเรารู้สึกเราคิดว่าถ้าเกิดเราไม่เจอข่าวแบบนี้ค่ะไม่เจอข่าวที่ชนนักเรียนหน้าโรงเรียนหรือว่าชนผู้สูงอายุที่กำลังข้ามถนนบริเวณชุมชนอ่ะเราคิดว่าเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้อย่างที่ไม่ได้ใช้ความเร็วเกินตามกฎหมายกำหนดเนาะในชุมชน30 50หรือแม้กระทั่งเราให้พื้นที่หน้าโรงเรียนหรือว่าพื้นที่ชุมชนเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่าถ้าเกิดมันลดของการเกิดอุบัติเหตุเหล่านี้ได้ก็คิดว่ามันเหตุที่เกิดขึ้นบนทางม้าลายได้ค่ะ

0: ผมคิดว่าเสียงที่สัญญาณไฟแดงให้มันมีความดังอะไรอย่างนี้หน่อยมันก็จะอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ช่วยได้นิดหนึ่งแล้วก็ระบบการศึกษาเอาความรู้ความรู้แล้วก็พวกให้เด็กอ่ะตั้งแต่เริ่มเล็กๆอ่ะมีความรู้ความตระหนักตรงเนี้ยมันผมว่าอนาคตจะดีขึ้น
1: จิตสำนึกของคนข้ามแล้วก็คนขับรถนะครับว่าถึงทางม้าลายก็ควรจะชะลอตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าถึงจะมีคนหรือไม่มีคนก็ควรจะดูอยู่ดีว่ารถมาหรือเปล่าถึงจะเป็นทางม้าลายครับ
2: อาจจะต้องมีการอบรมแล้วก็มีการให้เข้าใจถึงการเคารพกฎกติกาของการขับมอเตอร์ไซค์ให้มากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีการถ้าเกิดว่าเห็นอะไรเงี้ยก็อาจจะเรียกค่าปรับเพื่อแบบให้เป็นเคสสตาร์ดี้จะได้รู้ว่าทำอย่างนี้มันผิด
3: ทำไงเราจะสร้างนอร์มหรือห้ามที่เขาต้องให้ความสำคัญกับการข้ามแล้วก็มีสติเนาะใส่ใจทั้งเรื่องของการไม่ดูมือถือต้องใส่ใจแล้วก็มีการมองซ้ายมองขวาแล้วก็มองซ้ำอีกทีนะตรงนี้ย้ำเรื่องการดับเบิลเช็คอะเพราะว่าต่อให้เราเห็น1เลนชะลอหยุดก็ไม่เป็นหลักประกันว่าอีกเลนจะชะลอหยุดเหมือนกันนะฮะเพราะงั้นเราต้องประเมินไปทีละจอยนะฮะหรือเห็นเฮ้ยเราได้ไฟเขียวคนข้ามแล้วเดินปื๊ดไปเลยนี่ไม่ได้นะฮะบางทีเราอาจจะเจอไรเดอร์ที่เขาเร่งรีบเราอาจจะเจอวินที่เขาเร่งรีบโดยเฉพาะกลุ่มที่มักจะเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วเขาจะโผล่พรวดมาเลยระหว่างหลายเคสเนี่ยของการข้ามเนี่ยเราจะเจอโจทย์ร่วมก็คือคนข้ามกับมอเตอร์ไซค์อันนี้ประจำเลยอันนั้นแหละว่าในจุดที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบมีไฟมีมาร์กกิ้งเพราะนั้นสิ่งที่น่าทำก็คือว่าทำให้จุดที่มีการจัดการอย่างเป็นมาตรฐานเนี่ยมันขยายตัวมากขึ้นครอบคลุมมากขึ้นควบคู่กันก็คือมาช่วยกันสร้างกระแสสร้างระบบการบังคับใช้สร้างมาตรการที่มันผมอยากใช้คำว่ามันเป็นแพ็กเกจนะทั้ง 3E นะทั้ง education แล้วก็ enforcement คือสังคมไทยเนี่ยมักจะเรียกร้องมาตรการเชิงเดี่ยวแล้วก็ไปกดดันหน่วยงานไม่บังคับใช้เลยจริงๆมันต้องทำไปครบไปอย่างเงี้ยฮะคือโฟกัสขยับทีละเรื่องไปนะแล้วก็มาสะท้อนผลว่าเฮ้ยมันเริ่มดีแล้วนะไอ้เนี่ยแล้วก็มันต้องเปลี่ยนตรงไหนบ้างเสริมเข้าไปแล้วก็ค่อยๆขยับไปนะครับร่วมกันนะครับ
4: เรื่องทางม้าลายอ่ะถามว่าเป็นเรื่องใหม่ไหมก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เนาะเพียงแต่ว่ามันบางทีมันเกิดเคสแรงๆอะค่ะมันเกิดเคสแรงๆมันก็ทำให้สังคมแบบกระเตื้องขึ้นมาทีแต่พอมันเริ่มซาลงมันก็จะดูเป็นเหตุการณ์ปกติธรรมดาไม่รู้สิว่าทำไมคนในสังคมถึงคิดว่าเป็นเหตุการณ์ปกติธรรมดาถ้าเกิดเขาไม่เจอกับตัวแต่เรารู้สึกว่าถ้าเรื่องนี้เราสามารถทำให้มันเป็นพฤติกรรมของเด็กหรือแม้ว่าหรือแม้กระทั่งทำให้มันเป็นนโยบายอะไรสักอย่างขึ้นมาแม้เอาแค่หน้าโรงเรียนปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะแค่หน้าโรงเรียนปลอดภัยเราก็รู้สึกว่าทางม้าลายมันศักดิ์สิทธิ์แล้ว
5: ทุกวันที่21มกราคมของทุกปีได้ถูกกำหนดให้เป็นวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนจากมติคณะรัฐมนตรีอำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้เสนอโดยหวังกระตุ้นจิตสำนึกในการใช้ถนนร่วมกันเพื่อหยุดยั้งอุบัติเหตุและความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับคนข้ามทางม้าลายเพราะทุกตามมาก็คือมีผู้บาดเจ็บมีคนที่ต้องพิการการเสียชีวิตซึ่งสาเหตุของอุบัติเหตุเป็นผลจากพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะที่ขาดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อผู้ใช้ถนนร่วมกันรวมถึงความไม่เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อให้การความปลอดภัยไม่ใช่สิ่งที่ผู้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการหาทางออก Find the Exit ได้ทางโทรทัศน์รัฐสื่อของทางสถานีค่ะทั้งทางแอป

คชัน TP Channel เว็บไซต์ tpchannel.org และสามารถอัปเดตความเคลื่อนไหวรายการของสถานีได้ทาง Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาและ LINE Official เพียงแค่พิมพ์ค้นหาคำว่า @tpchannel การจะฝากปัญหาเพื่อหาทางออกก็สามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะและกลับมาเปิดประเด็นเจาะปัญหาในรายการหาทางออก Find the Exit สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
1: เทวดา

0: ลืมลุ้นกันทุกครึ่งชั่วโมงจากสสส
1: มาดูกันครับว่าเข้าพรรษานี้วินัยจะงดเหล้าได
2: ้
1: เปิดนัดแรกก็เจอประกบชวนไปดื่มตั้งแต่หน้าประตูเลยครับโอ้โหโยกหลบเพื่อนวันนี้เก็บแต้มแรกไปอย่างสวยงามนัดต่อมาเจอศึกหนักที่ร้านลาบ
3: กินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
1: โอ้โหพลิกตัวหลบทุกกลางสไลด์หลบไปได้สวยเจอซ้อนสองผ่านไปได้หมดเลยครับโอ้โหแล้ววันนี้ก็เก็บไปได้อีกแต้มบ้านจะเก็บแต้มไปได้อีกหรือเปล่าเอาไงสู้ไหมซัดลูกนี้เข้าไปครับโอ้โหสุดยอดมากครับวินัยแล้ววันนี้ก็ปิดเกมเก็บไปได้อีกแต้มเก็บแต้มสุขภาพดีด้วยการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา
4: ท่านประธานครับกับเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอ
5: นานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
6: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
5: ตรงนี้เนี่ยนะ
6: ใช่นี่ไง
7: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมและยังสามารถจะรับชมรายการต่าง

0: ืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกับผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
1: เวลาใดที่เหมาะสมให้ได้ปริมาณน้ำมันที่คุ้มค่าที่สุดช่วงเวลาก่อน9โมงเช้าขณะที่อุณหภูมิยังไม่สูง
2: ธงชาติและเพลงชาติ

0: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
2: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวี
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
5: ท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกท่าน
6: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
7: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภา
8: ใช่นี่ไง
9: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาและยังสามารถจะรับชมรายการรัฐสภาช่อง10ได้อีกด้วย
10: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตร
11: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี
12: ้ผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพ
13: มาช่วยกันลดหวาน
14: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
15: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีรายการห้องข่าวรัฐสภาที่พบกันนะครับในวันพุธที่30กันยายน69ผู้ชมติดตามอยู่กับคุณณัฐพัฒนพลจุติการพาณิชย์ผมวัฒนะคล้ายแก้วอาจารย์คมคิดสันสนเกียรติครับ
0: สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงก็ยังคงต้องติดตามกันอยู่นะครับคุณผู้ชมครับจากมิวสิกเห็นทีมงานช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาของเราด้วยน
1: ะ
0: ที่มีการประสบกับปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะอยากให้ทีมงานเอาภาพหน้าจออีกครั้งหนึ่งได้ไหมจอเล็กๆ MV เมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นทีมงานของเราเนี่ยนะคุณผู้ชมครับอยู่ที่พื้นที่น้ำท่วมนะอยู่ที่พื้นที่น้ำท่วมก็ยังคงมีรอยยิ้มนะเป็นของสายน้ำที่ยังในบางคน
1: ฮะนี่คือเหตุการณ์ที่ประชนแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องน้ำท่วมแบบนี้บทเพลงก็ส่งกำลังใจ
0: ใช่
1: นี่ก็คือคุณอ้นใช่ไหมฮะเมื่อสักครู่นี้เป็นทีมข่าวของเรา
0: บรรณาธิการข่าวของเรา
1: โอ้โหก็เจอกับน้ำท่วมนะครับรวมไปถึงผู้สื่อข่าวรวมไปถึงช่างภาพประสบกับวิกฤตน้ำท่วมกับพี่น้องประชาชนคนไทยในกรุงเทพมหานครรวมไปถึงหลายจังหวัดหลายจังหวัดเลยทีเดียว
0: ใช่ฮะผู้สื่อข่าวช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาของเรารวมถึงครอบครัวของเจ้าหน้าที่ของเราช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาของเรานะครับผู้ชมครับก็มีหลายท่านเลยนะฮะที่ประสบกับปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้นะผู้ชมครับอย่างเช่นในส่วนของพื้นที่ลาดกระบังเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเราก็มีรายงานสดกันเข้ามาเนาะผู้ชมฮะรอบๆพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนนี้ก็ยังคงหนักอยู่เช่นเดียวกันผู้ชมฮะแน่นอนว่ามวลฝนที่มันตกอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่ามันเคลื่อนตัวไปฝั่งของตะวันตกของประเทศไทย
1: ครับ
0: กาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีฮะคุณผู้ชมครับบริเวณโซนนั้นเนี่ยก็จะโดนมวลฝนที่มันตกลงมาแล้วน้ำมันก็จะสะสมลงมาเรื่อยๆฮะคุณผู้ชมแม่น้ำเพชรตอนนี้ก็ต้องจับตามองเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: หลายคนบอกว่าแก่งกระจานตอนนี้นะฮะรายงานล่าสุดก็คือน้ำล้นสปริงเวย์แล้ว
1: โอ้โห
0: น้ำล้นสปริงเวย์แล้วครับคุณผู้ชมฮะส่วนที่เขื่อนศรีนครินทร์ก็มีการระบายน้ำมาจากที่จังหวัดกาญจนบุรี
1: ครับ
0: ก็จะลงสู่แม่น้ำแควนะคุณผู้ชมครับแล้วก็แม่น้ำไสใหญ่นะฮะรวมถึงแม่น้ำไสโยกด้วยนะคุณผู้ชมฮะตอนนี้แน่นอนว่าไอ้ส่วนของน้ำจากการมันก็จะไหลลงมาที่บริเวณราชบุรีฮะ
1: ครับ
0: เข้าสู่แม่น้ำแม่กลองฮะคุณผู้ชมพื้นที่ราชบุรีตอนนี้เป็นอย่างไรเราไปอัปเดตสถานการณ์กันหน่อยฮะคุณผู้ชมครับกับทางด้านของสสในพื้นที่จังหวัดราชบุรีฮะสสอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์ครับสวัสดีครับท่านอัครเดชครับ
2: วัฒนะและคุณณัฐพัทรพลครับ
1: ครับเช้าวันนี้อัปเดตสถานการณ์สักหน่อยใกล้เคียงในพื้นที่ของแม่น้ำแม่กลองตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรบ้าง
2: วันนี้สถานการณ์ล่าสุดนะครับน้ำที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งผมเนี่ยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีนะครับเขตอำเภอบ้านโป่งนะครับซึ่งก็ที่ของจังหวัดราชบุรีซึ่งในบ้านโป่งเนี่ยนะครับอีกประมาณสักเมตร50นะครับก็จะถึงภาวะที่ล้นตลิ่งนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยประมาณ3 ทุ่มเนี่ยผมอยู่กับทางในอำเภอบ้านโป่งนะครับเราก็ได้มีการไลฟ์สดชี้แจงพี่น้องประชาชนไปนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยประมาณ3 ทุ่มเนี่ยมวลน้ำที่มาถึงเนี่ยขึ้นมาที่ต่ำกว่าริมตลิ่งเนี่ยนะครับประมาณที่หอประชุมสมาคมเทศบาลเมืองบ้านโป่งเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ50นะครับซึ่งเมื่อเช้านี้เนี่ยขึ้นมาอีก30 เซนขึ้นมาอีก30 เซนก็เหลือประมาณ1.20 เมตรนะครับ1.20 เมตรซึ่งวันนี้เนี่ยประมาณเที่ยงนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้ต่อสายคุยกับผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่3นะครับก็ได้รับการยืนยันนะครับ

0: ั้งเป็นเอกสารด้วยแล้วก็ด้วยวาจาด้วยว่าเที่ยงเนี้ยจะมีการเปิดน้ำระบายเพิ่มจาก 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยนะครับ 1,500 นะครับก็จะทำให้ระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นมาอีกนะครับซึ่งคาดการณ์ว่าน่าจะสูงขึ้นอีกประมาณสักเมตร50แต่นานะครับเนี่ยมีล้นตลิ่งไปแล้วนะครับน้ำก็อาจจะไม่ได้อยู่ในเฉพาะในร่องน้ำนะครับก็อาจจะทำให้ระดับน้ำเนี่ยความสูงเนี่ยไม่ถึงเมตร50แล้วนะครับก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ50เซนถึงเมตร50ทีนี้ก็ต้องจับตาเฝ้าระวังดูอย่างต่อเนื่องนะครับ
1: ในเขตพื้นที่เมืองมีตรงไหนเป็นจุดเสี่ยงไหมฮะที่อำเภอเมืองราชบุรีฮะ
0: ที่อำเภอเมืองราชบุรีเมื่อวานนี้นะครับท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐได้ลงพื้นที่ร่วมกับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านณภินทร ศิษฐันพานะครับก็ได้ลงพื้นที่ในการที่ได้กำชับให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับดูแลทั้งตัวอำเภอโพธารามนะครับก็ได้มีการติดตามส่วนตัวอำเภอเนื่องจากตลิ่งกว่าเขตอำเภอบ้านโป่งนะครับก็ทราบว่าวันนี้เนี่ยเช้านี้เนี่ยน้ำได้มีการเข้าไปในตัวถนนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีแล้วนะครับตามที่ได้มีการพูดคุยแล้วก็ติดตามข่าวสารนะครับ
2: ครับการบริหารจัดการครับหากพูดถึงเรื่องของมวลน้ำณเวลานี้มีการทำเขื่อนต่างๆริมแม่น้ำรวมถึงการตั้งเครื่องสูบน้ำเนี่ยตอนนี้บริหารจัดการในพื้นที่ไว้อย่างไรบ้างครับสสครับ
0: คืออย่างนี้ครับแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยคือส่วนที่น้ำล้นตลิ่งนะครับที่เกิดจากการปล่อยน้ำลงมาจากเขื่อนที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นปริมาณน้ำฝนที่ลงมานะครับน้ำลดแนวตลอดแนวแม่น้ำซึ่งก็มีทั้งบ้านเรือนประชาชนด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นส่วนราชการนะครับตลอดแนวแม่น้ำเนี่ยอันนี้กั้นค่อนข้างลำบากถึงแม้ว่าเรากั้นในบริเวณเมืองนะครับมันก็มุดไปทางท่อนะครับทางท่อซึ่งเราก็ใช้กระสอบทรายอุดที่ปลายทางเนี่ยนะครับอันนี้มันก็จะผุดไปที่ต่าง
2: ๆครับ
0: อันนี้มันกั้นกันค่อนข้างลำบากเนื่องจากปริมาณน้ำเนี่ยมันเยอะมากนะครับอันนี้ก็ตรงไหนที่กั้นกระสอบทรายได้นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งกั้นกระสอบทรายนะครับก็คงตลอดแนวเนี่ยไม่ได้นะครับส่วนที่สองเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นปริมาณน้ำฝนช่วง 3-4 วันที่ตกมาเนี่ยผมได้ประสานนะครับกับทางกรมทรัพยากรน้ำนะครับแล้วก็การตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ช่วยเทศบาลแล้วก็อบต.ต่างๆนะครับการที่จะพ่องน้ำจากคลองยืมหรือคลองธรรมชาติเนี่ยลงมาในคลองชลประทานนะครับตอนนี้คลองชลประทานเนี่ยปิดประตูน้ำทุกบานแล้วนะครับเพื่อไม่ให้น้ำจากแม่น้ำเนี่ยดันเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็น้ำจากคลองสาขาดันนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยไว้สำหรับรับปริมาณน้ำฝนที่เราจะสูบลงไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ช่วยพี่น้องประชาชนที่อยู่ในที่ลุ่มต่ำนะครับอย่างอำเภอบ้านโป่งเนี่ยนะครับก็คือในเขตเทศบาลเมืองบันส่วนนะครับแล้วก็ในเขตตำบลรอบนอกนะครับก็คือที่ใกล้กับเทศบาลอย่างเช่นตำบลปักแรดตำบลสวนกล้วยตำบลหนองอ้อเนี่ยก็ตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ระบายน้ำตอนนี้ก็ระบายน้ำตลอดนะครับก็ไม่ได้รอน้ำท่วมแล้วค่อยสูบนะครับตอนนี้ก็สูบน้ำทั้งวันทั้งคืนนะครับเพื่อเวลาฝนตกมาก็จะได้มีพื้นที่รองรับน้ำไม่ต้องรอน้ำท่วมก่อนค่อยมาสูบครับ
2: ครับหากพูดถึงตอนนี้ประชาชนผมเชื่อว่าตื่นตัวข่าวสารต่างๆแน่นอนเขาบอกว่าการแจ้งเตือนการเตือนภัยต่างๆตอนนี้ในพื้นที่ราชบุรีรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยมีการประสานงานกับหน่วยงานแจ้งเตือนประชาชนเรื่องของความ
0: ก็มีการแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมก็ได้คุยกับทางท่านอำเภอบ้านโป่งนะครับอย่างในเขตผมเนี่ยนะครับก็ได้มีการเชิญทางในอำเภอได้มีการเรียกประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือเทศบาลกับอบต.ทุกแห่งนะครับแล้วก็ชุมทานเนี่ยมารวมถึงผมด้วยเนี่ยก็เข้าร่วมประชุมกันแล้วเพื่อความเป็นเอกภาพแล้วก็ซักซ้อมข้อมูลนะครับข้อที่จริงในเรื่องของปริมาณน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำที่มาจากทางเขื่อนหรือน้ำฝนเองนะครับเพื่อที่จะได้เตรียมการนะครับให้เป็นเอกภาพเพื่อได้ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนของข้อมูลข่าวสารที่เราพยายามที่จะประชุมร่วมกันแล้วก็แถลงข่าวร่วมกันเลยนะครับ
2: ครับ
0: อันออกไปยังพี่น้องประชาชนไม่นั้นก็จะมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนนะครับจาก

0: คือจริงๆแล้วก็เป็นพี่น้องประชาชนก็มีความหวังดีนะครับพยายามที่จะสื่อสารไปทางสื่อโซเชียลเนี่ยบางทีก็ข้อมูลเนี่ยก็อาจจะผิดเพี้ยนไปจากข้อเท็จจริงบ้างนะครับเราก็ประชุมกันแล้วก็แถลงข่าวร่วมกันแถลงข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นผมเองในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทางท่านนายอำเภอทางท่านนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่งแล้วก็ผู้อำนวยการครับว่าช่วงนี้น้ำปริมาณน้ำจะมาอย่างไรมาเท่าไหร่น้ำจะสูงขึ้นจากตลิ่งเมื่อไหร่อย่างไรนะครับแล้วปริมาณน้ำฝนที่ลงมามีเท่าไหร่แล้วเราจะจัดการยังไงนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามจากช่องทางเดียวไปเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่เราได้ทำกันเมื่อวานแล้วก็ต่อเนื่องกันมาหลายวันแล้วนะครับ
1: ครับพูดถึงความต่อเนื่องฮะสส.อัครเดชครับต้องบอกว่าเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยเราเห็นแล้วหลายจังหวัดเขาประกาศเป็นเขตพื้นที่ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรีณเวลานี้มีการประกาศเขตพื้นที่หรือยังเพื่อที่จะไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเต็มไม้เต็มมือฮะณเวลานี้ครับ
0: ครับตอนนี้เนี่ยที่ติดตามนะครับการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นเรื่องที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีต้องเสนอให้ทางผู้ว่าการจังหวัดนะครับเป็นผู้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัตินะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการประกาศนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังเฝ้าระวังในส่วนของน้ำล้นตลิ่งอยู่ซึ่งตอนนี้เนี่ยในแต่ละจุดเนี่ยก็คิดว่ายังไม่ถึงกับขั้นที่จะต้องประกาศเป็นภัยพิบัตินะครับ
1: ส่วน
0: ในพื้นที่เกษตรกรหรือพื้นที่เกษตรกรรมเนี่ยนะครับที่เกษตรกรได้ร้องเรียนมาเนี่ยในส่วนของน้ำท่วมทุ่งเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆนะครับก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับอย่างที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยมีทั้งกรมชลประทานนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนอกจากท้องถิ่นเองอบจ.อบต.เทศบาลผมไม่ได้ประสานทางท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับท่านก็ส่งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่มาหลายตัวมากนะครับให้พื้นที่ที่เป็นเขตอำเภอบ้านโป่งอำเภอเมืองนะครับในการสูบน้ำนะครับจากแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยที่จะรองรับน้ำฝนเนี่ยลงไปในคลองชลประทานที่ตอนนี้เราพร่องน้ำออกไปเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนนะครับ
2: ครับผมนึกถึงอีกเรื่องนึงนะฮะกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือของวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อลำน้ำแม่กลองอย่างไรบ้างฮะเรามีแผนรับมือยังไงไหมฮะ
0: ครับอันนี้เนี่ยนะครับที่ได้ติดตามการน้ำทะเลหนุนสูงเนี่ยก็จะหนุนไปถึงวันที่4ตุลาคมนี้นะครับก็แน่นอนครับน้ำทะเลหนุนสูงเนี่ยมันก็ทำให้ปริมาณน้ำฝนเนี่ยนะครับที่ไหลหรือปริมาณน้ำจากแม่น้ำเนี่ยนะครับที่มาไหลรวมกันเนี่ยไหลลงแม่น้ำแม่กลองเนี่ยแล้วก็ไหลออกไปที่จังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยเมื่อน้ำทะเลหนุนสูงก็จะมีผลต่อปริมาณอัตราการไหลของน้ำนะครับให้มันช้าลงนะครับช้าลงแน่นอนครับมันก็ทำให้ปริมาณน้ำเนี่ยที่ปล่อยมาจากเขื่อนที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยมันก็มีการเพิ่มปริมาณสูงขึ้นนะครับจากที่น้ำทะเลหนุนสูงทำให้กระแสน้ำในแม่น้ำแม่กลองเนี่ยไหลช้าลงนะครับก็อันนี้ก็มีผลกระทบครับมีผล
1: ครับเราได้เห็นการทำงานของสส.อัครเดชนะฮะที่ว่าลงพื้นที่เกาะติดอย่างต่อเนื่องท้ายที่สุดฮะเรื่องของกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญอยากจะให้สส.อัครเดชเนี่ยได้ส่งกำลังใจไปให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็คนไทยทั่วประเทศตอนนี้ที่เจอกับปัญหาอุทกภัยครับฝากกำลังใจกันสักหน่อยครับ
0: ครับก็เรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าพวกเราเองในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าดูแลพื้นที่นะครับในการบรรเทาเหตุน้ำท่วมแล้วก็เป็นการป้องกันด้วยบางพื้นที่เนี่ยน้ำเนี่ยนะครับก็ได้พยายามที่จะบรรเทาเราประสานกันนะครับในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคภูมิใจไทยนะครับแต่ว่าพรรคอื่นเนี่ยผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าในส่วนพรรคภูมิใจไทยเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านอนุทินชาญวีรกูลและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องตลอดกันเต็มที่นะครับผมได้ติดตามในรายกลุ่มของส.ส.นะครับทุกจังหวัดก็ทำงานกันเต็มที่นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเราก็ได้ตอนสีสันพานะครับร่วมกับส.ส.ในจังหวัดราชบุรีนะครับได้มีการตั้งโรงครัวของเรานะครับก็คือภูมิใจไทยเนี่ยนะครับทำข้าวกล่องแจกนะครับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับเมื่อวานนี้ผมก็รับมา3,000ชุดนะครับก็แจกริมน้ำที่ได้ผลกระทบไม่ว่าจะเป็นตำบลท่าผานะครับตำบลเบิกภัยเทศบาลเมืองบ้านโป่งนะครับเดี๋ยววันนี้จะเพิ่มจาก3,000ชุดเป็น4,000ชุดนะครับก็จะตั้งจุดแจก2จุดนะครับอันนี้เป็นการบรรเทาทุกข์แล้วก็ท่านรัฐมนตรีเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับก็ได้ส่งถุงยังชีพมาให้นะครับแล้วส่วนตัวผมเองก็จัดส่วนตัวเพิ่มขึ้นไปนะครับก็จะเริ่มทยอยมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบแนวตลิ่งริมตลิ่งนะครับซึ่ง 2-3 วันที่ผ่านมาก็ได้รับผลกระทบเดี๋ยวนี้เนี่ยผมกำลังเดินทางไปประชุมสภาเดี๋ยวจะเข้าไปที่ท่าผาในครับอีวาน5นาทีนะครับจะถึงที่ตำบลท่าผาก็จะไปมอบถุงยังชีพ40ชุดนะครับก็ตอนนี้เนี่ยก็เร่งดำเนินการนะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนร่วมกับ

0: วนราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ครับ
1: ครับขอบพระคุณครับสสอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์นะฮะมาอัปเดตสถานการณ์เช้าวันนี้ขอบคุณมากครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีฮะคุณผู้ชมครับนี่คือสถานการณ์ที่จังหวัดราชบุรีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงที่อยู่ที่แม่น้ำแม่กลอง
2: ใช่
1: รวมไปถึงความร่วมไม้ร่วมมือของหน่วยงานต่างๆในการที่เข้าไปดูแลสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้ครับ
2: ใช่ถ้าเกิดเรามองในภาพรวมใหญ่ๆนะคุณผู้ชมฮะแม่น้ำแม่กลองนี่แหละคุณผู้ชมครับฝนมันไปตกที่กาญจนบุรีแล้วมันก็ไหลลงมาสมทบกับแม่น้ำแม่กลองและที่เป็นห่วงตอนนี้อีกหนึ่งพื้นที่แล้วก็อีกหนึ่งมันหนุนขึ้นมาด้วยนะฮะจนถึงวันที่4ตุลาคมนี้ยังไงคุณผู้ชมที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำนะไม่ว่าจะเป็นแม่กลองไม่ว่าจะเป็นท่าจีนหร
1: ือ
2: ว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าพระยานะคุณผู้ชมฮะระมัดระวังแล้วก็เก็บของขึ้นที่สูงกันด้วยนะ
1: ครับ
2: คุณผู้ชมแล้วก็น้ำเหนือหรือว่าน้ำจากที่บริเวณอ่างเก็บน้ำต่างๆหรือว่าเขื่อนต่างๆเนี่ยมันไหลลงมาสมทบนั่นเองนะคุณผู้ชมฮะพูดถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคุณผู้ชมครับถ้าเกิดเราพูดถึงประตูกรุงเทพมหานครเราก็จะไปดูที่ทางด้านของคูคตแยกคปอแถวๆนั้นแหละตอนนี้มันยังหนักกันอยู่เพราะว่าหลังจากที่ผมลงพื้นที่กันไปเมื่อวันจันทร์เนี่ยน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นด้วย
1: แล้วสีของน้ำก็เริ่มเปลี่ยนด้วยหลายคนก็บอกว่าน้ำก็เริ่มมีกระจรไปมาตอนนี้หลายจุดก็บอกว่าเดินทางไม่ได้เลย
2: ครับ
1: นะก็ต้องใช้เรือไปด้วย
2: ใช่
1: นะนี่คือพื้นที่ที่เราไปเกาะติดเช้าวันนี้นะฮะ
2: ใช่ครับคุณผู้ชมครับบริเวณอนุสรณ์สถานนะครับที่ตัดกับทางด้านของถนนราชวิภาราชนั่งของพหลโยธินมันตัดกันเนี่ยสนามกีฬาทูปะเตมีตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างรถเล็กสัญจรไปมาสะดวกหรือเปล่าวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่กันไปนะครับคุณอารีรัตน์แท้ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้ๆเคียงกับสนามกีฬาทูปะเตมีเพราะว่าคุณอารีรัตน์บอกว่าเข้าไปข้างในไม่ได
1: ้
2: น้ำสูงมากเลยอ่ะไปติดตามรายงานสดครับอารีรัตน์ครับ
3: คุณวัฒนาและท่านผู้ชมคะเช้านี้นะคะทีมข่าวโทรทัศน์ระตามสถานการณ์น้ำท่วมในตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะโดยขณะนี้นะคะดิฉันยืนอยู่ที่จุดบริเวณเตมีของกองทัพอากาศค่ะโดยระดับน้ำนะคะยังสูงกว่า 80-90 เซนติเมตรและยังไม่มีวี่แววว่าระดับน้ำนะคะจะสำหรับสถานการณ์น้ำที่อำเภอลำพบว่ามีน้ำท่วมขังระดับสูงขึ้นกว่าคืนที่ผ่านมาทั้งที่ไม่มีฝนตกนะคะทั้งนี้ระดับน้ำสูงสุดอยู่ที่100เซนติเมตรหน้าถนนพหลโยธินบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานต่างระดับพาร์คแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรบริเวณดังกล่าวนะคะส่วนที่หน้าสถานขออภัยค่ะส่วนที่หน้าสนามกีฬาทูปะเตมีนะคะมุ่งยังรถใหญ่เท่านั้นที่สัญจรได้1ช่องขวาสุดฝั่งขาออกมุ่งหน้าวิภาวดีรังสิตนะคะก็สัญจรได้เพียง1ช่องทางเช่นเดียวกันค่ะยนต์ไม่มีความจำเป็นใช้เส้นทางควรหลีกเลี่ยงและขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการสัญจรหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้เสาไฟฟ้าสายไฟหรือแช่อยู่ในน้ำเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างไรก็ตามนะคะทางกองทัพอากาศไทยยังได้เปิดเผยข้อมูลว่าได้ใช้สนามกอล์ฟทูปะสนามกีฬาแห่งนี้เนื้อที่ประมาณเป็นพื้นที่รองรับน้ำโดยสามารถรับได้ประมาณ 1.2 ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อช่วยชะลอการไหลของน้ำลดผลกระทบที่มีต่อนอกจากนี้นะคะทีมข่าวโทรทัศน์รัฐสภายังจะได้พูดคุยนะคะกับพี่วินมอเตอร์ไซค์นะคะพี่โจของเรานะคะพี่สวัสดีค่ะรบกวนคือพี่โจเป็นอยู่เป็นคนกรุงเทพนะคะเป็นคนลำลูกกาตั้งแต่เกิดเลยใช่ป่ะคะต
4: ั้
3: งแต่เล่าให้ฟังสี่อ่ะมันแตกต่างกันยังไงปี54หนักกว่าไหมหรือว่าปีนี้หนัก
4: ปี54ก็หนักนะแต่ปีนี้ก็ไม่รู้น่าจะเท่าปี54ผมว่าเพราะว่าตอนนี้เขาว่าน้ำเหนือน้ำอะไรยังไม่มาไงถ้าน้ำมาว่าน่าจะท่วมหมดอะตรงนี้น่าจะไปหมดอะครับเพราะตอนปี54เส้นนี้มันท่วมหมดไงแต่ตอนนี้
3: ว่าเส้นลำลูกกา
4: ใช่ตอนนี้
3: แล้วเมื่อคืนกับวันนี้

0: ก็คือระดับน้ำเพิ่มขึ้นไหมพี
1: ่ผมว่าไม่ลดอ่ะใช่ผมว่าน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมว่านะ
0: น้ำมาตั้งแต่เมื่อไ
1: หร่น้ำมาตั้งแต่พฤหัสก่อนที่ตกอ่ะพี่
0: ที่ฝนตกหนัก
1: ใช่พี่
0: คือมันสุก
1: ใช่ใช่ใช่
0: แล้วพี่ใช้ชีวิตยังไงตอนนี
1: ้ตอนนี้ผมก็
0: ตอนนี้หาข้าวกินได้ไหม
1: ก็มีซื้อมีขายอยู่พี่แล้วก็จะมีของมาแจกอยู่ของธนาคารกรุงเทพอ่ะพี่ไม่เห็นเลยนะพี่ไม่เห็นเลยพี่หน่วยงานรัฐครับ
0: แล้วเรื่องการประกอบอาชีพพี่นี่คือยัง
1: ขับเท่าที่ขับได้ครับ
0: หมายถึงว่ารายได้ลดลงไหม
1: ครับก็นิดนึงอ่ะพี่อะไรอย่างงี้ก็ไม่ขับก็ไม่มีกินก็ต้องขับอ่ะพี่ครับ
0: พี่ช่วยฝากอะไรถึงหน่วยงานรัฐ
1: ฝากผมด้วยครับวัลลสนุนครับต้องการคนดูแลมากเลยครับมีหน่วยงานไหนเข้าไปได้ครับพูนผลอะไรเงี้ยท่วมหนักมากพี่แล้วก็ขอลินทองปรึกษา20ฟ้าคามไงพี่หนักมากตอนนี้เขาว่าเกือบหน้าอกแล้วตอนนี้ก็มีพวกพี่ใจมาที่เห็นนะพี่ใจพี่บุ๋มปนัดดาอะไรเงี้ยที่ไม่เห็นเลยพี
0: ่
1: ครับ
2: ค่ะและนี่นะคะก็คือสถานการณ์น้ำท่วมทั้งหมดที่เกิดขึ้นหน้าบริเวณสนามกีฬาทูปะเตมีอำเภอลำลูกกาคุณณัฐภัทรพลคุณวัฒนะและท่านผู้ชมคะ
3: ครับคุณผู้ชมต้องเห็นว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยสูงระดับเข่านะฮะแต่เข้าไปในด้านในซอยคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าบางที่ถึงอกแล้วนะ
4: ใช่ใช
3: ่นี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดในเวลานี้ขอบพระคุณมากนะครับรายงานสดมาเช้านี้ฮะคุณอดิรัตน์ครับ
4: คุณผู้ชมฮะบริเวณที่ย้อนภาพกลับไปเมื่อตอนปี2554
3: ครับ
4: น้ำท่วมใหญ่ตรงนั้นน่ะตรงเนี้ยน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราได้รู้จักเขาว่าบิ๊กแบ็คนะ
3: บิ๊กแบ็ค
4: เห็นบิ๊กแบ็คมาวางเต็มไปหมดเลย
3: คือถุงใหญ่ๆมีดินมีทรายมาตั้งไว้นะฮะคุณผู้ชมครับบิ๊กแบ็คเนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นสามารถช่วยในการกันน้ำได้ดีแล้วก็เบี่ยงทางน้ำได้ด้วย
4: นะคุณผู้ชมครับแต่ปีนี้สถานการณ์ยังไม่ใช่แบบนั้นนะเพราะว่ามันไม่ใช่น้ำเหนือที่มันไหลลงมาจากทางภาคเหนือนะฮะคุณผู้ชมครับแต่เนี่ยมันเป็นน้ำที่อยู่กับฝนอยู่กับบริเวณคลองต่างๆมันระบายไปไหนไม่ได้นะคุณผู้ชมครับแถวๆนั้นนั่นเลยมันจะติดกับพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเช่นที่เขตสายไหมเมื่อวานที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สายไหมด้วย
3: ครับแล้วก็ไปพบกับพี่น้องประชาชนนะคุณผู้ชมครับต้องบอกว่ามีคนมาบอกว่าตอนนี้ของไม่มารวมไปถึงคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีเมื่อวานนี้เราเห็นบรรยากาศแล้วนายกรัฐมนตรีต้องบอกว่าก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่
4: ใช่
3: นะฮะเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะฮะ
4: ใช่ฮะแต่หลายๆพื้นที่ในกรุงเทพมหานครตอนนี้บนถนนสายหลักๆอาจจะเริ่มลดลงแล้วสำหรับระดับน้ำแต่ว่ายังมีพื้นที่อย่างเช่นที่แฮปปี้แลนด์บางกะปิฮะคุณผู้ชมครับแฮปปี้แลนด์เนี่ยแยกแฮปปี้แลนด์มันก็จะอยู่ใกล้ๆกับเดอะมอลล์บางกะปิ
3: ไม่ไกลกัน
4: ค
3: ุ
4: ณผู้ชมฮะขึ้นเต็มจอหน่อยเต็มจอหน่อยอันนี้คุณผู้ชมฮะถ้าเกิดเรามุ่งหน้าตรงไปเนี่ยมันก็จะไปออกเดอะมอลล์บางกะปิที่แฟลตคลองจันทร์ไปที่บริเวณถนนนวมินทร์นะครับคุณผู้ชมครับแฮปปี้แลนด์ตอนนี้น้ำมันก็ยังท่วมสูงอยู่นะคุณผู้ชมพี่กราฟิกของเราพี่ชัยเก็บภาพมาฝาก
3: ติดนะ
4: ครับ
3: มันเป็นรอยต่อของน้ำที่มันไหลมามวลน้ำนะคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าแถวนั้นก็มีคลองอยู่ด้วย
4: ครับ
3: คลองลาดพร้าวก็สมทบมา
4: ใช่
3: ตรงนั้นคลองฉันแสบก็มีนะฮะ
4: ครับ
3: อยู่ไม่ไกลกันครับผู้ชมครับน้ำสถานการณ์ยังคงมาน้ำฝนมาเติมเนี่ย
4: ครับ
3: นะฮะคุณผู้ชมผมคิดว่ามันคงจะลำบากมากขึ้นนะ
4: ใช่ฮะภาพหน้าเดอะมอลล์บางกะปิเนี่ยหลายท่านนะฮะย้อนกลับไปเมื่อ 2-3 วันที่แล้วเนี่ย
3: ครับ
4: มีลูกค้าซื้อเรือจากหน้าเดอะมอลล์จากเดอะมอลล์บางกะปิ
3: ลงพายไปเลย
4: พายไปเลย
3: พายไปเลยคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่ามันเดินเนี่ยมันไม่ได้ก็ต้องใช้เรือสินะฮะตัดสินใจเขาบอกว่าต้องตัดความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นรถยนต์ก็จอดใช้น้ำไปเยอะมากหลายคันเขาบอกว่าโอ้โหเกือบจะทุ่มหลังคา
4: ใช่
3: แล้วจะซ่อมเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับ
4: เนี่ยก็เป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับคลองแสนแสบนะคุณชมเพราะว่าบริเวณหลังเดอะมอลล์บางกะปิเนี่ยก็คือคลองแสนแสบนั่นเองนะคุณชมก็ทำให้น้ำได้ขึ้นเลยนะคุณชมครับมาดูเกาะติดกันหน่อยบริเวณแม่น้ำเจ้าพยาฮะคุณชมครับแม่น้ำเจ้าพยาหลังจากที่ทางด้านของเขื่อนเจ้าพยามีการระบายน้ำออกมาตัวเลขล่าสุดจะอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคุณผู้ชมครับทำให้ระดับน้ำบริเวณหน้าอาคารรัฐสภาถนน3เส้นแม่น้ำเจ้าพยานะสูงขนาดนี้แล้ว
3: สูงขึ้นกว่า2วันที่แล้วนะ
4: ครับ
3: ที่ผมไปเดินดูเนี่ยคุณผู้ชมครับก็ถ้ามีเรือวิ่งผ่าน

0: ด้วยเนี่ยคลื่นก็จะแรงนะฮะนี่คือแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณด้านบริเวณเขื่อนของอาคารรัฐสภาเขาเรียกว่าแถวนี้เนี่ยมีบ่อปลาอานนท
1: ์ใช่
0: สภาก็จะมายืนดูอยู่
1: ใช่
0: นะนี่คือสถานการณ์น้ำล่าสุดนะครับ
1: ใช่และที่เราต้องจับตามองก็คือเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงด้วยนะครับคุณผู้ชมครับในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็นะคุณผู้ชมฮะอันนี้น่าจะเป็นบริเวณวัดเทวราชกุญชรนะคุณผู้ชมมุ่งหน้าไปสู่ที่สะพานกรุงธนบุรีนะคุณผู้ชมครับนี่ก็คือถือว่าเป็นภาพในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เราได้นำมาฝากกันเนาะ
0: เมื่อวานนี้ผมขับรถผ่านสะพานพระราม5เป็นรอยต่อระหว่างกรุงเทพมหานครกับนนทบุรีมองไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าน้ำเนี่ยขยายกว้างออกขึ้นนะ
1: ครับ
0: แล้วริมตลิ่งหลายบ้านก็บอกก็เจอน้ำท่วมนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครและนนทบุรีครับคุณผู้ชมครับและหากพูดถึงกรุงเทพมหานครก่อนหน้านี
1: ้
0: มีการประกาศเรื่องของเขตภัยพิบัติ50เขตทั่วกรุงเทพมหานครนะครับล่าสุดมีประกาศการลดระดับลงมาแล้วจาก50เขตนะคุณผู้ชมครับในกรุงเทพมหานครที่เคยประกาศไว้เนี่ยตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับได้มีการพูดถึงผลกระทบที่กระทบไม่มาก
1: ครับ
0: 21เขตกระทบปานกลาง14เขตแล้วก็กระทบหนักตอนนี้อยู่ขนาดนี้15เขตนะคร
1: ับ ใช่ฮะอย่างเขตที่ยังมีประสบปัญหาอยู่นะคุณผู้ชมครับแน่นอนว่าก็อยู่ที่บริเวณแถวๆลาดกระบังเนาะลาดกระบังนะคุณผู้ชมฮะแถวๆบึงกุ่มนะคุณผู้ชมฮะแถวๆบางกะปินะคุณผู้ชมก็ยังถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการประสบภัยกันอยู่นะคุณผู้ชมร่มเกล้าตอนนี้เป็นอย่างไรเราอยากจะรู้เหลือเกินคุณผู้ชมท่านใดที่ติดตามเราอยู่มีเพจวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาเข้ามาพูดคุยกันได้นะบริเวณที่ร่มเกล้าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างน้ำลดลงไปบ้างหรือยังคุณวัฒนะ
0: โดยเฉพาะสถานการณ์น้ำที่ล่มเกล้าแล้วก็คลองจัดนะเป็นสาเหตุที่ตอนนี้ต้องบอกว่าหนักจริง
1: ๆ
0: ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าจะพยายามสูบน้ำออกไปให้ได้มากที่สุดนะคุณผู้ชมสรุปก็คือในกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาลดพื้นที่ประกาศภัยพิบัติแล้วจาก50เขตตอนนี้เหลืออยู่29เขตนะคร
1: ับ ใช่ฮะเมื่อสักครู่นี้คุณวัฒนะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของแถวๆบริเวณสะพานพระราม5นะฮะที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยคุณผู้ชมครับนนทบุรีก็มีการออกมาประกาศเตือนเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการประกาศไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการเตือนนะก็นนทบุรีแน่นอนว่าหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมีการระบายน้ำออกมาเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็มีการประกาศเกี่ยวกับเรื่องของการเตือนภัยเพิ่มเติม3อำเภอนะคุณผู้ชมครับที่อำเภอเมืองตอนนี้นะฮะแน่นอนว่าก่อนหน้านี้มีการประกาศไปแล้วอ่ะมาดูกันหน่อยอำเภอเมืองอำเภอปากเกร็ดอำเภอบางกรวยที่นครนนทบุรีนะครับที่นครปักเกร็ดนะครับที่เมืองบางกรวยรวมถึงบางสีเมืองไซม้าแล้วก็บางไผ่รวมถึงที่ท่าอิฐด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะแน่นอนว่าปัจจัยเนี่ยมันอยู่ที่แม่น้ำเจ้าพระยาครับเพราะว่ามีการระบายน้ำออกมาเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นไปเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยอย่างที่เราได้บอกไปนะคุณผู้ชมครับก็คือเรื่องของน้ำทะเลเนี่ยมันจะหนุนสูงขึ้นมาถ
0: ึ
1: งวันที่4ตุลาคมนี้นั่นเองนะคุณผู้ชมแล้วก็มันมีอีกหนึ่งปัจจัยจริงๆคุณผู้ชมเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่
0: า
1: หลังจาก5ตุลาคมฝนจะตกลงมาอีก
0: นั่นนะสิถือว่าเป็นวิกฤตที่ถ้าตกลงมาเนี่ยก
1: ็
0: จะมาเติมอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ณเวลานี้ทั้งในกรุงเทพมหานครนนทบุรีมีการประกาศแจ้งเตือนด้วยแล้วก็ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับหากพูดถึงสถานการณ์น้ำคุณผู้ชมครับ ต
1: ั
0: วชี้วัดที่หลายคนก็รู้จักก็คือเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทแน่นอนมีการปล่อยน้ำลงมาแบบนี้คุณผู้ชมทำให้หลายคนบอกว่าท้ายเขื่อนเนี่ยจะดำเนินการอย่างไ
1: ร
0: หลายจุดท่วมแล้วหลายจุดเนี่ยก็จะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นนะฮะล่าสุดครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกมาพูดถึงการระบายน้ำเวลานี้ที่เขื่อนชัยนาทก็คือเขื่อนเจ้าพระยานี่นะครับไปดูรายงานล่าสุดนะคุณผู้ชมครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจได้กล่าวถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาบอกว่าขณะนี้ปริมาณน้ำหน้าเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจึงมีความจำเป็นแหละครับต้องทยอยระบายน้ำออกจากเขื่อนบาทเมตรต่อวินาทีเพราะหนักมากกว่าปกตินะฮะทำให้ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปสำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอ่างทองพระนครที่กรุงเทพมหานครนั้นคุณสุริยะบอกแบบนี้ครับทางกรมชลประทานร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.สถานการณ์อย่างต่อเนื่องให้การบริหารจัดการน้ำเพื่อเป็นการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดต่อไปในขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการประกาศแจ้งเตือนประชาชนมาอย่างต่อเนื่องแล้วพร้อมกับย้ำนะครับว่ามีการติดตามน้ำเนี่ยบอกว่าขณะนี้น้ำในเขื่อนมีอยู่ในเขื่อนนะฮะนอกจากนี้ยังมีการประเมินฝนที่จะตามจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมมาตรการต่างๆรองรับ

0: ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนต่อไปได้ด้วยนะครับถัดมามาตรการการช่วยเหลือเกษตรกรต้องบอกว่าเป็นข่าวดีนะคุณผู้ชมฮะคุณสุริยะบอกแบบนี้ครับมีการประชุมความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือชาวนาโดยเดิมเนี่ยเกษตรกรได้รับเงินช่วยเหลือครอบครัวครัวเรือนละ 1,000 บาทแต่เกษตรกรบางส่วนที่ต้องตกค้างและไม่มีสิทธิ์ได้รับต่อไปขณะที่คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้มีการพิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรที่ตกค้างโดยคาดว่าจะครอบคลุมชาวนาประมาณ 230,000 ครัวเรือนวงเงินประมาณ 15,050 ล้านบาทนะครับเพื่อคอยมาตรการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่วมระยะยาวด้วยโครงการสร้างทางน้ำขนาดใหญ่ไปเชื่อมโยงเส้นทางชัยนาทป่าสักจากแม่น้ำป่าสักลงสู่อ่าวไทยเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำหากโครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จสำเร็จนะครับจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้ประมาณเกือบ 17,000 ล้านบาทต่อปีโดยโครงการมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ8ปีใช้งบประมาณรวมอยู่ที่ 165,000 ล้านบาทซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเงินกู้จากต่างประเทศปิดท้ายคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจบอกเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมมีการศึกษาเรื่องของ EIA ผ่านกระบวนการความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีสามารถเริ่มดำเนินการโครงการได้ทันทีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในประเทศไทยระยะยาวต่อไปได้ด้วยครับ
1: คุณผู้ชมครับสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะเมื่อวานอย่างที่คปอ.อย
0: ่
1: างที่ทูปะเตมีเนี่ยเมื่อวานน้ำมันเริ่มลงไปแล้วแต่เมื่อเช้านี้คุณอารีรัตน์มีการรายงานมาว่าน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นเกิดจากอะไรล่ะอย่างนี
0: ้
1: แล้วก็ในอีกหลายๆพื้นที่ตอนนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชัชชาติสิทธิพันธ์มีการลงพื้นที่การท่านผู้ชมเพื่อที่จะไปดูสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดครับผู้ชมและท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็มีการออกมาบอกนะว่าน้ำเนี่ยบนถนนสายหลักๆใหญ่ๆเนี่ยก็คาดการว่าจะมีการระบายออกไปภายใน2วันนี
0: ้
1: ถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมนะแต่ส่วนในพื้นที่ชุมชนอย่างเช่นที่ร่มเก้าเนี่ย
0: ครับ
1: อาจจะต้องใช้เวลาหน่อย
0: ต้องใช้เวลาหน่อยคาดการกันว่าประมาณสัก7วันที่จะทำให้น้ำมันแห้งลงได้นะฮะ
1: ใช่คุณชมไปดูหน่อยรายละเอียดที่ทางด้านของคุณชัชชาติสายนครนะครับได้มีการพูดคุยกับทางด้านของผู้สื่อข่าวนะครับก็มีการออกมาเปิดเผยภาพรวมของพื้นที่น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครว่าขณะนี้สถานการณ์โดยรวมเนี่ยดีขึ้นเนื่องจากฝนหยุดตกนะครับก็ทำให้หลายจุดระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่คลองแสนอย่างเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่ช่วงของคลองต้นคลองจนถึงบริเวณใกล้กับวัดเทพลีลาขณะที่พื้นที่ชั้นในแล้วก็ถนนสายหลักเริ่มกลับมาสัญจรได้แล้วอย่างเช่นวิภาวดีรังสิตหมู่บ้านชินเขตที่อยู่บริเวณซอยงามวงศ์วานนี่แหละฮะคุณผู้ชมอย่างเช่นทางนั้นของลาดพร้าว80หลายจุดตอนนี้ก็เริ่มแห้งแล้วสำหรับพื้นที่พังฝั่งตะวันออกเฝ้าระวังโดยเฉพาะลาดกระบังคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยยังมีปริมาณน้ำเยอะอยู่นะเนื่องจากเป็นคลองสายยาวขณะที่มีนบุรีสถานการณ์ก็ดีขึ้นสายไหมยังต้องติดสายล่างเนี่ยจากฝั่งปทุมธานีจะเป็นอย่างไรนะครับคุณชาชาบอกว่าคาดว่าภายใน2วันเนี่ยถนนสายหลักๆประมาณ 90% จะกลับมาแห้งแล้วก็สัญจรได้ตามที่ชุมชนขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเนี่ยเป็นแอ่งกระทะก็จะใช้เวลาประมาณ7วันนะครับในการระบายน้ำนะครับโดยกรอบเวลาดังกล่าวก็เป็นเป้าหมายในการเร่งดำเนินการชัดเจนก็ขึ้นอยู่กับระดับน้ำในพื้นที่ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับพื้นที่แอ่งกระทะที่ต้องมีการเร่งกู้คุณชาชาบอกว่าก็อย่างเช่นที่คลองจันทร์หรือว่าร่มเกล้าลาดกระบังขณะนี้ก็อยู่ระหว่างติดตั้งเครื่องสูบน้ำโดยจะมีการเร่งดึงเรือต่อการระบายน้ำส่วนกรณีที่มีน้ำผุดขึ้นมาตามท่อระบายพระโขนงก็มีการชี้แจงว่าเป็นการเร่งสูบน้ำนะฮะเพื่อที่จะผันน้ำลงสู่ระดับน้ำในคลองหลักยังคงสูงอยู่จึงเกิดแรงดันมันย้อนขึ้นมาตามท่อฮะคุณผู้ชมฮะเมื่อระดับน้ำในคลองหลักลดลงปัญหาน้ำผุดก็จะคลี่คลายแล้วก็แห้งไปเองนะครับปัจจุบันเนี่ยกรุงเทพมหานครเดินเครื่องอุโมงค์ระบายน้ำ3แห่งนะครับมีบางซื่อแล้วก็ที่พักน้ำอยู่ที่150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

0: ช่วยเร่งระบายในคลองแสนแสบแล้วก็เองนะฮะ
1: ครับคุณผู้ชมหากพูดถึงสถานการณ์น้ำเหนือในแม่น้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับยังอยู่ระดับที่คันกั้นน้ำรองรับได้ส่วนน้ำทะเลหนุนสูงสุดอเมริกาคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณกั้นน้ำที่สูงเกือบ3เมตรในขณะนี้จึงกระทบกับชุมชนนอกคันกั้นน้ำเท่านั้นแหละครับดังนั้นทางกรุงเทพมหานครเองได้มีการประสานงานไปยังเพื่อที่จะบริหารการผันน้ำด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนจุดหลักๆแต่ก็ยังมีชุมชนขนาดเล็กอาคารลึกในซอยที่เข้าถึงยากนะฮะซึ่งทางกรุงเทพมหานครเองได้มีการปรับระบบการจัดส่งครับหากไม่พอให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาช่วยผลิตและจัดส่งไปในพื้นที่ให้แล้วก็คุณผู้ชมต้องบอกว่าความช่วยเหลือตอนนี
0: ้
1: รอเป็นอย่างยิ่งแหละฮะ
0: ใช่ฮะคุณผู้ชมฮะมันเองก็จะขอสนับสนุนรถยกสูงเพิ่มอีก6คันประสานเรือขนาดเล็กแล้วก็มีเจ็ตสกีจากภาคเอกชนเพื่อที่จะลำเลียงอาหารถุงยางชีพนมผงเด็กผ้าอ้อมแล้วก็แคบๆด้วยนะฮะคุณผู้ชมฮะนอกจากนี้ยังใช้ระบบโซเชียล listening นะฮะแล้วก็555นะฮะติดตามการร้องขอความช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้ป่วยกว่า300รายนะครับสำหรับการกำกับใกล้การได้รับการช่วยเหลือนั่นเองนะครับสำหรับพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดแล้วกรุงเทพมหานครก็จะมีการทยอยทำ Big Cleaning Day ด้วยนะฮะสำหรับทางปรับการเรียนการสอนแล้วก็การสอบตามสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ด้วยเนื่องจากหลายแห่งถูกใช้เป็นศูนย์พักพิงแล้วก็ครัวกลางซึ่งตอนนี้แน่นอนว่าหลายโรงเรียนก็ปิดภาคเรียนไปแล้วนะครับท่านผู้ว่าชาชาก็ขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่ร่วมสนับสนุนแล้วก็กำชับให้ทีมงานมีการเร่งกระจายความช่วยเหลือเข้าถึงทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงนั่นเองนะคุณผู้ชมฮะไปกันต่อไปนะสำหรับผู้ที่ยังประสบปัญหาน้ำท่วมอยู
1: ่
0: ยังไม่สามารถที่จะออกไปไหนได้นะ
1: แน่นอนคุณผู้ชมครับความช่วยเหลือเรื่องของข้าวสารอาหารแห้งอาหารปรุงสุกเนี่ยเขาต้องการนะน้ำดื่มก็ต้องการ
0: ใช่
1: ตอนนี้หลายครอบครัวเขาบอกว่ามีเด็กทารกแล้วก็มีเด็กต้องการทานน
0: ม
1: ต้องการใช้แพมเพิร์สนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่มีความต้องการสูงเหมือนกันในหลายจุดหลายพื้นที่นะคุณผู้ชมครับใครที่มีกำลังช่วยเหลือได้ภาคเอกชนหน่วยงานราชการเข้าไปในจุดต่างๆที่ลึกๆหน่อย
0: ครับ
1: บางครั้งความช่วยนี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวข่าวต่างประเทศกับคุณไอดีเช้าวันนี้คุณผู้ชมครับการบ้านการเมืองโดยเฉพาะการลาออกของประธานาธิบดีจะส่งผลต่อการเมืองอย่างไรเช้าวันนี้ติดตามกับคุณไอดีครับ
2: จับตาการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองที่สำคัญของเซอร์เบียค่ะหลังจากประธานาธิบดีดำรงตำแหน่งทางการเมืองมานานกว่าทศวรรษประกาศลาออกก่อนครบวาระค่ะซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางการเตรียมการสำหรับการเลือกตั้งรัฐสภาชุดใหม่ก่อนกำหนดในวันที่25ตุลาคมนี้ค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะเกิดมาจากการที่ฝ่ายค้านรวมถึงกลุ่มนักศึกษานั้นได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังจากที่สถานีรถไฟในเซอร์เบียนั้นพังถล่มเมื่อปี2567ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวจับตานะคุณผู้ชมครับว่าผลจะส่งต่อเรื่องของประธานาธิบดีอย่างไรด้วยนะครับช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่หนึ่งช่วงหน้าตามกันต่อห้องข่าวรัฐสภาเช้าช่วงของข่าวต่างประเทศติดตามกับคุณไอดีช่วงหน้าครับ

0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10

ประธานาธิบดีอเล็กซานดราวูชิชผู้นำสายประชานิยมค่ะประกาศลาออกจากตำแหน่งซึ่งเป็นการยุติวาระสมัยที่2และเป็นสมัยสุดท้ายของเขาค่ะปูทางไปสู่การเลือกประธานาธิบดีล่วงหน้าครั้งใหม่ค่ะสำนักข่าวเซอร์เบียว่าการลาออกของวูชิชซึ่งเกิดขึ้น7เดือนก่อนครบวาระการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งรัฐสภาเซอร์เบียก่อนกำหนดในวันที่25ตุลาคมที่จะถึงนี้และเปิดทางให้เขาได้รับตำแหน่งแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเซอร์เบียได้หากพรรคก้าวหน้าเซอร์เบียหรือ SNS จัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ก่อนหน้านี้วูชิชกล่าวเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาว่าเขาวางแผนที่จะลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาและการเลือกตั้งประธานาธิบดีล่วงหน้าทั้งนี้กลุ่มสิทธิมนุษยชนกล่าวว่าวูชิชและพันธมิตรของเขาใช้อำนาจปกครองเซอร์เบียแบบเผด็จการโดยผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลกล่าวว่าพวกเขาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจทำร้ายร่างกายและควบคุมทางการเซอร์เบียที่ปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านั้นวูชิชกล่าวกับกลุ่มผู้สนับสนุนหลายร้อยคนที่ส่งเสียงเชียร์เขาบริเวณหน้าทำเนียบประธานาธิบดีเซอร์เบียใจกลางกรุงเบลเกรดว่านี่คือเย็นวันสุดท้ายของเขาในอาคารแห่งมาตุภูมิเซอร์เบียด้วยความซื่อสัตย์ตนภูมิใจในสิ่งที่พวกเราได้ทำร่วมกันภายใต้รัฐธรรมนูญของเซอร์เบียนางสาวอานาเบอร์นาบิสประธานรัฐสภาเซอร์เบียที่กำลังจะหมดวาระเจ้าเซอร์เบียจนกว่าจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ซึ่งการเลือกตั้งประธานาธิบดีจะต้องเสร็จสิ้นภายใน90องหาเสียงระหว่าง30-60 วันทั้งนี้วูชิชกล่าวเพิ่มเติมประเดี๋ยวรอบแรกในช่วงเดือนธันวาคมนี้ค่ะคำถามต่อรัฐบาลนิวเดลีค่ะว่าต้องเสียเวลาไปมากมายเท่าไหร่กับการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนและภาคอุตสาหกรรมก่อนเริ่มต้นติดฉลากคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ครั้งล่าสุดในการดำเนินการติดฉลากอาหารให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะสำนักข่าวรอยสเตอร์รายงานจากกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียว่าอินเดียดำเนินครั้งใหญ่เป็นประวัติการส่งผลให้มีการตรวจค้นและปิดร้านอาหารและโรงงานหลายแห่งทั่วประเทศเนื่องจากปัญหาด้านสุขอนามัยนอกจากนี้ยังเปิดเผยมาตรการติดฉลากที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยกำหนดให้ผลิตภัณฑ์บรรจุหีบห่อต้องติดฉลากรูปแบบหกเหลี่ยมสีแดงเพื่อเตือนผู้บริโภคเกี่ยวกับอาหารที่มีปริมาณเหลือน้ำตาลหรือไขมันสูงภายหลังการเรียกร้องเป็นเวลานานหลายปีในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหน่วยงานกำลังการประกาศและการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนและใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีก1ปีสำหรับการนำมาตรการไปปฏิบัติจริงอย่างไรก็ตามนายเจบีปาดีวาลาผู้พิพากษาศาลฎีกาอินเดียตั้งคำถามถึงระยะเวลาในการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นรอบใหม่เพื่อเปิดรับข้อโต้แย้งรวมถึงตั้งข้อสงสัยที่ผ่านมาปาดีวาลาว่าเหตุใดถึงต้องเสียเวลามากมายขนาดนั้นในเมื่อเรากังวลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพกันอยู่เราควรคาดหวังให้ทางการยอมรับคำสั่งของเราอย่าทำให้เราผิดหวังทั้งนี้คำกล่าวของปาดีวาลามีขึ้นระหว่างการพิจารณาซึ่งกลุ่มนักเคลื่อนไหวเรียกร้องใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นกับฉลากด้านหน้าบรรจุภัณฑ์แม้

0: ทางการใช้เวลาหลายปีในการหารือและรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนมาแล้วก็ตามค่ะนายจอห์นฮีลีราชอาณาจักรค่ะจะให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการแก่บริษัทที่ลงทุนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามขับเคลื่อนเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ซบเซามานานค่ะสำนักข่าวรอยสเตอร์รายงานจากเมืองลิเวอร์พูลสหราชอาณาจักรว่าฮีลีกล่าวสุนทรพจน์ครั้งแรกในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหราชอาณาจักรในการประชุมประจำปีของพรรคแรงงานว่าเขาตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มรายละเอียดแอนดี้เบิร์นแฮมผู้นำสหราชอาณาจักรในการฟื้นฟูภาคที่กล่าวถึงยุคใหม่ของการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยชี้ให้เห็นว่ามีบทบาทในการดำเนินโครงการด้านการป้องกันประเทศมูลค่าหลายพันล้านปอนด์สเตอร์ลิงเช่นการสร้างอู่ลอยน้ำสำหรับเรือดำน้ำ3แห่งที่มีในแม่น้ำคลายในสกอตแลนด์ฮีลียังกล่าวในแถลงการว่าการสนับสนุนอู่ต่อเรือของสหราชอาณาจักรไม่เพียงช่วยเสริมสร้างความมั่นคงของชาติเท่านั้นแต่ยังสร้างที่จะขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบันควบคู่ไปกับการสร้างขีดความสามารถที่ประเทศจำเป็นต้องมีในอนาคตค่ะทั้งที่ฮีลีต้องการสื่อผ่านสุนทรพจน์ของเขานั่นก็คือรัฐบาลของเบิร์นแฮมหวังว่าหนทางรวมถึงการลดอัตราการว่างงานและค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการจะเกิดขึ้นจากการสร้างงานใหม่ผ่านการลงทุนในภาคส่วนต่างๆเช่นการป้องกันประเทศขณะนี้ฮีลียังไม่ได้ระบุว่ารัฐบาลจะสามารถเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านกลาโหมให้ถึงระดับ 3% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ภายในปี2573ได้หรือไม่ในขณะเดียวกันเบิร์นแฮมได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะบรรลุเป้าหมายขององค์โตในการเพิ่มงบประมาณกลาภายในปี2578ค่ะซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเราจะเห็นได้ว่าในเรื่องของความมั่นคงของประเทศนั้นเดินหน้าไปควบคู่กับการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างแยกกันไม่ออกค่ะเพราะฉะนั้นการวางกลยุทธ์ใหม่ของอังกฤษนั้นค่ะจะเป็นการเพิ่มการกระตุ้นทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการป้องกันประเทศโดยสามารถที่จะสร้างงานรวมถึงเสริมสร้างทักษะแรงงานและเสริมสร้างขีดความสามารถของการผลิตภายในประเทศไปด้วยค่ะซึ่งนับว่าเป็นตัวอย่างสำคัญของการปรับยุทธศาสตร์ใหม่ที่สอดคล้องกับโลกปัจจุบันค่ะ
1: ครับนี่คือความเคลื่อนไหวเช้านี้ของข่าวรัฐสภาชั้นประชาช่วงของข่าวต่างประเทศนะครับช่วงท้ายรายการคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเอเชียนเกมสร้างความสุขให้กับคนไทยกับหลายประเภทกีฬานะครับตอนนี้ประเทศไทยแล้วเนี่ยเหรียญรวมอยู่ที่อันดับ5 12เหรียญทอง
2: ครับ
1: และเมื่อวานนี้นักกีฬาไทยสร้างความสุขให้กับคนไทยประเภททีมเดียว
2: ครับ
1: เอาชนะคู่ปรับมาเลเซียไปได้ฮะ
2: อืมแบดมินตันแล้วโอ้โหเมื่อวานนี้ได้เหรียญทองชนะสิงคโปร
1: ์น้องวิวฮะนะฮะก็สร้างความสุขให้กับคนไทยแล้วก็บอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยไอเห็นรอยยิ้มฮะคุณไอดีฮะ
0: ค่ะฟังแล้วก็ชื่นใจไปด้วยเลยนะคะ
1: ครับนี่คือความสามารถของนักกีฬาไทยนะครับจบรายการของเรานะฮะก็ติดสภารออยู่กับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นะครับประมาณ 9:00 น.นะครับเช้าวันนี้เราทั้ง3คนพร้อมด้วยทีมก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
4: ในฐานะประธานสภาผมนายชัยชนกเหนือท่าน
5: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
6: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
5: ตรงนี้เนี่ยนะ
6: ใช่ประชุมสภาเหมือนเข้าไปในทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้อยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆของทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง
7: เก็ดแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจ

ตั้งใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ผู้ฟังคะได้เวลาของรายการเกาะติดสภาแล้วนะคะติดตามการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่13สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันอัญชิตถาบุญพรวงพร้อมกับติดตามการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ไปพร้อมกันได้ทุกช่องทางของสื่อรัฐสภาตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นการประชุมนะคะตามระเบียบวาระการประชุมค่ะวันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็จะได้มีการพิจารณาเรื่องที่ทางคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วมีทั้งเรื่องที่จะได้มีการพิจารณาทั้งเรื่องด่วนเรื่องค้างการพิจารณาและเรื่องที่เสนอใหม่ด้วยนะคะอย่างเรื่องที่ทางคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วก็มีทั้งร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองร่างพระราชตั้งแต่ในช่วงเวลานี้กับการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรกันนะคะวันนี้ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภารับสัญญาณภาพและเสียงจากกลุ่มงานโสตทัศนุปกรณ์สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนทั้งทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz AM 1000วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาทั้งเว็บไซต์ www.tpchannel.org ทั้งแอปพลิเคชัน TP Channel ค่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้นะคะทั้งระบบ TPCHANNEL นะคะหรือว่าจะติดตามรับชมรับฟังที่ TP Channel นะคะสะดวกช่องทางไหนก็ติดตามรับชมรับฟังเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมค่ะเป็นประจำทุกครั้งประธานในที่ประชุมจะได้มีการเปิดโอกาสให้ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรึกษาหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ปัญหาต่อไปนะคะและเมื่อเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมแล้วค่ะวันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็จังคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วนะคะมีทั้งร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วและที่พ.ศ.ซึ่งทางคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.พิจารณาเสร็จแล้ววันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเรื่องด่วนโดยจะเป็นการเบียบข้าราชการครูและบุคลากรหอและร่างพระราชบัญญัติฉบับที่พ.ศ.ซึ่งไขเพิ่มเติมและได้ส่งคืนสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2562 ข้อ137นอกจากนี้วันนี้ที่

0: ทีมสุวรรณท่านสุภชัยนบขำท่านอดิพงศ์ทิติพิท
1: กรมชนประธานครับผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากท่านหนองขอนท่านนายกปีชาพรพรมนายกเทศมนตรีมีพื้นที่คือลำห้วยจระแมหน้าก็ทำให้แล้งนะครับส่วนหน้าฝนก็น้ำท่วมครับชนประธานครับลำห้วยจระแมให้พี่น้องประชาชนหลายตำบลตำบลหนองขแมและตำบลอุบลครับอ่างเก็บน้ำห้วยจระแมจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนสูงสุดครับหน้าแล้งใช้หน้าฝนน้ำสุดให้พี่น้องประชาชนด้วยครับเทศบาลนครอุบลราชธานีครับตอนนี้เรากำลังมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดครับซึ่งหลายคนครับได้มีการอุบลราชธานีเป็นเมืองสามแม่นครับอุบลราชธานีสมควรครับที่จะให้เป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของนะครับช่วยพิจารณาครับสร้างอะโคเรียมนะครับน้ำจืดและก็สัตว์น้ำเค็มนะครับให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุบลและก็เศรษฐกิจจะได้ดีด้วยครับขอบคุณท่านประธานครับ
0: สุวรรณ
2: ขอบคุณครับท่านประธานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยผู้ประสบภัยครับในทุกคุณครับท่านคณะรัฐมนตรีนะครับโดยท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่ได้เห็นความสำคัญของพี่น้องเกษตรกรนาข้าวแล้วก็ข้าวไร่นะครับที่ได้อนุ869ที่ยังค้างจ่ายอยู่ 3,000 ครัวเรือนนะครับโดยยังมีค้างจ่ายกว่า 6,100 คุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่ได้ร่วมเกิดผลเป็นรูปธรรมนะครับพร้อมทั้งขอให้ช่วยเร่งรัดการโอนเงินช่วยเหลือเนี้ยให้กับเกษตรกรด้วยครับเรื่องต่อมาครับขอถึงกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับเพื่อติดตามความบ้านหัวนายุงอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับที่ผ่านมากรมชลประทานครับได้ดำเนินการศึกษานะครับความเหมาะสมสำรวจว่ายังไม่ได้สู่ขั้นตอนหากได้รับการก่อสร้างผลักดันครับก็จะในพื้นที่ครับหลายมิตินะครับแล้วก็ภัยแล้งและอุทกภัยด้วยอีกเรื่องสุดท้ายครับได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านครับเส้นทางหลวง02ครับช่วงระหว่างสารตมครับอำเภอภูริครับอำเภอตำบลชำรุดเสียหายครับเป็นหลุมเป็นบ่อในหลายตอนนี้ครับเป็นช่วงหน้าฝนครับทำให้ถนนลื่นนะครับชันสูงนะครับเพื่อบรรเทาท่านประธานครับดำเนินการช่วยส่งหนังสือถึงกรมทางหลวงชนบทครับเพื่อดำเนินต่อไปครับขอบคุณครับ
3: ครับเรียนท่านประธานชัยสุภชัยนพคำสมาชิก2ปทุมธานีพรรคเพื่อไทยหารือกับท่านประธานสภาเกี่ยวข้องถึงความเดือดร้อนของพี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานีไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างแสงชัดของการจราจรบนถนนหลวงเส้น346ปทุมธานีรังสิตช่วงเทศบาลเมืองบางขวัดเทศบาลเมืองบางเดืออบต.บางหลวงอบต.บ้านฉางมาถึงเทศบาลเมืองปทุมธานีไฟฟ้าส่องแสงสว่างการจราจรไม่ติดเลยมาระยะเวลานานกว่าระยะทางประมาณ10กิโลถนนเส้น347ปทุมธรรมศาสตร์เชียงรากบางปะอินก็ติดดับมาโดยตลอดบนถนน31ช่วงวงแหวนเทศบาลตำบล

0: คือไปจนถึงอบต.ท้ายเกาะไม่สว่างไม่ติดเลยประกอบกับช่วงนี้ระดับแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งทำให้ชาวบ้านได้นำรถมาจอดบริเวณไหลทางการจราจรเป็นจำนวนมากเกรงว่าจะเกิดปัญหาอุบัติเหตุกับผู้ใช้รถใช้ถนนเลยอยากฝากท่านประธานสภาผ่านไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิเช่นกระทรวงคมนาคมแขวงการทางนนทบุรีแขวงการทางปทุมและแขวงการทางอยุธยาให้มาเร่งซ่อมแซมแก้ไขโดยด่วนเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยครับอย่างยิ่งและหวังว่าสิ่งที่ผมหารือกับท่านประธานสภาในวันนี้แก้ไขปรับปรุงโดยด่วนขอบคุณท่านประธานสภามากมากครับ
1: ทิติพิทยาครับ
2: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมอดิพงศ์ทิติพิทยาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์พรรคภูมิใจไทยก่อนอื่นเลยไทยนะฮะแล้วก็ให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั่วทั้งประเทศนะครับพรรคภูมิใจไทยด้วยความรักและความห่วงใยฮะห่วงใยพี่น้องประชาชนทั้งประเทศครับขออนุญาตปรึกษาหารือเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนใน2ประเด็นดังต่อไปนี้ครับเรื่องที่1ได้รับแจ้งจากท่านลาเมศพวงพรมผู้อำนวยการโครงการประธานที่8ถึงความเดือดร้อนว่าถนนคลองส่งน้ำฝั่งขวาจากบ้านอุดมธรรมหมู่ที่19ตำบลกระสังเชื่อมไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยสวายตำบล2ชั้นระยะทาง 6.9 กิโลเมตรกว้าง5เมตรถนนมีสภาพชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดเส้นทางหน้าฝนมีน้ำท่วมขังหน้าแล้งฝุ่นกระจายไปยังบ้านเรือนตลอดเส้นทางทำให้ประชาชนที่สัญจรสู่ตัวอำเภอและตำบลข้างเคียงนั้นเป็นถนนที่ขนส่งพืชผลทั้งได้รับความเดือดร้อนอีกทั้งยังไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างทำให้การเดินทางในเวลากลางค่ำคืนนั้นได้รับความลำบากมากอาจก่อเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนจึงขอนำเรียนไปได้โปรดอนุมัติจัดสรรงบประมาณเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้วยครับเรื่องที่2กระผมได้รับแจ้งจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาดถึงความเดือดร้อนสะพานคอนกรีตบ้านห้วยลาดหมู่ที่1ตำบลห้วยราชาเชื่อมไปยังบ้านมะค่าใต้ตำบลบ้านยางอำเภอเมืองสะพานกว้าง 2.5 เมตรยาว25เมตรเป็นสะพานที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง2ฝั่งคลองมีสภาพชำรุดเสียหายผ่านได้เฉพาะรถจักรยานยนต์รถยนต์ไม่สามารถผ่านได้ทำให้ทางเคียงนั้นพบอุปสรรคก็คือขนพืชผลทางการเกษตรไม่ได้ได้รับความเดือดร้อนจึงขอนำเรียนไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประมาณขยายถนนหรือซ่อมแซมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้วยครับขอกราบขอบพระคุณครับ
1: ท่านจิรวัฒน์ศิริพานิชครับ
3: ท่านประธานสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันนี้กับผมมีเรื่องมาขอหารือท่านประธานอยู่2โครงการครับข้ามฝ่ายน้ำล้นเชื่อมต่อระหว่างบ้านนนคัดเขาตำบลแห่ใต้กับบ้านดอนเงินและดอนโพตำบลขวาวใหญ่อำเภอกันทรวิชัยเป็นเส้นทางสัญจรที่มีความสำคัญต่อประชาชนในพื้นที่แต่ปัจจุบันยังขาดสะพานข้ามฝ่ายน้ำล้นที่ได้มาตรฐานส่งผลให้ประชาชนได้รับความไม่สะดวกในการเดินทางโดยเฉพาะในช่วงฤดูที่น้ำหลากจึงอยากจะขอให้ทางกรมชลประทานช่วยจัดสรรงบประมาณมาเพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามฝ่ายน้ำล้นเพื่อเป็นทางและเพิ่มความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับโครงการที่2โครงการขยายความกว้างสะพานข้ามลำห้วยเชียงส่งตำบลเลืองใต้อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามสะพานข้ามลำห้วยเชียงส่งนี้เป็นสะพานที่ก่อสร้างมาแล้วประมาณ40กว่าปีปัจจุบันมีลักษณะเป็นสะพานเลนเดียวทำให้การสัญจรของประชาชนเป็นไปโดยรถที่เดินทางสวนกันจะต้องหยุดรอให้อีกฝั่งข้ามไปก่อนมีการทรุดตัวอาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้เส้นทางดังนั้นจึงอยากจะขอให้ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองช่วยพิจารณาจัดสรรงบประมาณมาเพื่อดำเนินการขยายความกว้างของสะพานให้สามารถรองรับการสัญจรขอบคุณครับ
1: นะครับท่านรสลินสลันเกตท่าน

0: สุรทินพิจารณ์ท่านสุทัศน์มีสิริท่านสุพีรพัฒน์ภูมิพักท่านจินตะวันไตรสรณกุลครับเชิญท่านรสลินสรัญเกตครับ
1: กราบขอบพระคุณค่ะท่านประธานค่ะค่ะดิฉันนางสาวรสลินสรัญเกตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์เขต2พรรคโอกาสใหม่ค่ะท่านประธานวันนี้จะขออนุญาตกราบเรียนหารือท่านประธานเรื่องสะพานผาเต่านะคะที่บ้านผาเต่าตำบลผาเลือดอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะท่านประธานสลิงข้ามแม่น้ำน่านที่งด2540ค่ะท่านประธานมีอายุกว่า30ปีแต่น่าเสียดายค่ะท่านประธานค่ะที่สะพานนี้ได้พังลงสืบเนื่องจากพายุบัวลอยค่ะตั้งแต่วันที่30กันยายนปี2568ที่ผ่านมาค่ะผ่านมาแล้ว1ปีค่ะท่านประธานค่ะที่สะพานนั้นถูกตัดขาดที่สะพานนี้ค่ะท่านประธานคะเชื่อมต่อระหว่าง2หมู่บ้านด้วยนะคะได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากค่ะท่านประธานกว่า300คน10รายทั้งหมดค่ะที่รับผลกระทบนะคะนอกจากนั้นนะคะค่ะท่านเนี่ยยังเป็นสะพานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวปีละกว่า 100,000 แล้วก็ได้สร้างรายได้นะคะให้กับชุมชนกว่า13ล้านบาทต่อปีปีที่ผ่านมาค่ะท่านประธานคะตั้งแต่สะพานนี้นั้นที่พังลงไปทำให้ชาวบ้านนั้นขาดรายได้นะคะกว่า200รายด้วยกันบางรายนะคะท่านประธานนะคะถึงกับต้องปิดตัวลงไปเพราะว่าขายไข่ค้าขายใครไม่ได้เลยค่ะท่านประธานคะจึงขอกราบเรียนค่ะท่านประธานสภานะคะให้ช่วยเร่งรัดเรื่องงบประมาณนะคะในการสร้างสะพานใหม่ให้กับชาวบ้านด้วยค่ะกราบขอบคุณค่ะท่านประธานค่ะ
0: ท่านสุรทินพิจารณ์ครับ
2: ท่านประธานที่เคารพกับผมสุรทินพิจารณ์สสบัญชีรายชื่อท่านประธานครับสองเรื่องที่กราบเรียนท่านประธานนี่ปัญหาหนักเลยท่านประธานครับเรื่องแรกก็คือเรื่องน้ำท่านประธานครับท่านประธานมันตกทั่วทั้งบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคกลางท่านประธานครับภาคกลางตอนเหนือโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับเน้นที่ปริมณฑลและกรุงเทพมหานครแฝดคลองจันท่านประธานครับแฝดร่มเกล้าท่านประธานก็ชาวบ้านเดือดร้อนมากจริงๆนะครับอยากกราบเรียนให้ฝ่ายบริหารลงไปดูแลให้ทั่วถึงด้วยนะครับส่วนที่ปทุมธานีนะครับที่ปริมณฑลคือปทุมธานีก็จะหนักที่ตำบลคูคดตำบลลาดสวายตำบลลำสามแก้วหนักเลยท่านประธานครับที่คูคดนายกสง่าได้ขอรถทหารเข้าไปช่วยขนคนออกมาท่านประธานครับน้ำมัน80เซนถึงเมตรหนึ่งมันเดินออกมาเป็นชั่วโมงนะครับอย่าขอและอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องกรณีของตำบลคูคดนี่ครับท่านครับคนมันเยอะนะครับมันมีหลายหมู่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะของกรมชลประทานและของปภ.นะครับป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเข้าไปช่วยด้วยนะครับมันท่วมมาขังมาเป็นสัปดาห์ตั้งแต่วันพฤหัสที่แล้วท่านประธานครับอันนี้คือกราบเรียนท่านประธานด่วนด้วยนะครับไปวันนี้ได้ยิ่งดีท่านประธานครับเรื่องที่สองท่านประธานครับเงินค่าเยียวยาที่รัฐบาลตั้งใจว่าจะให้ 9,000 บาทท่านประธานครับมันไม่พอเดี๋ยวนี้มันเดือดร้อนไปหมดสิ่งของต่างๆมันขึ้นราคาหมดซ่อมบ้านก็ไม่พอทำอะไรก็ไม่พอขอจัก 25,000 ครับท่านประธานครับ 25,000 บาทเรือนท่านประธานครับขอความเมตตาไปที่รัฐบาลด้วยนะครับรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลและรัฐบาลครับขอบคุณครับ
0: ครับท่านสุทัศน์มีสิริครับ
3: กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมสุทัศน์มีอำเภอบางใหญ่ทั้งอำเภอจากพรรคประชามหาลือท่านประธานผ่านไปเรื่องแรกการเดินทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสีเส้นทางซอยคอนถนนและถนนแก้วอินเมื่อแต่มีเหตุต้องหยุดวิ่งตั้งแต่วันแรกขณะนี้ประชาชนรอคอยความคืบหน้าในการออกใบอนุญาตรถโดยสารไม่ประจำทางรอย.2ทะเบียนหมด30ป้ายเหลืองเพื่อนำมาทดสอบวิ่งใหม่จึงขอฝากไปยังกระทรวงคมนาคมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งจังหวัด

0: วัดนนทบุรีให้เร่งรัดออกใบอนุญาตให้รถกลับมาวิ่งบริการประชาชนโดยเร็วที่สุดนะครับเรื่องที่2โครงการรถรับส่งนักเรียนหลังจากที่กรรมาธิการพัฒนาการเมืองและประธานวิปฝ่ายค้านท่านมฤทธิ์วัชรสิงห์บอกให้ท้องถิ่นจัดรถรับส่งนักเรียนกับสพฐหรือหนึ่งก็ตามนะครับจังหวัดอย่างอบจ.ลำพูนตามภาพก็ทำสำเร็จไปแล้วนะครับจึงขอฝากไปยังกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดหนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและขอฝากไปยังอบจ.การรถรับส่งนักเรียนเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและสร้างความปลอดภัยให้กับลูกหลานชาวนนทบุรีครับเรื่องที่3ปัญหาการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแม้พรบจัดสรรที่ดินฉบับที่3พ.ศ.2518จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มีนาคมที่ผ่านมานะครับให้ใช้เสียงข้างมากของผู้เข้าประชุมจัดตั้งนิติบุคคลได้แต่ปรากฏว่าจนถึงวันนี้คณะกรรมการจัดสรรที่ดินและกรมที่ดินยังออกระเบียบปฏิบัติไม่เสร็จทําให้หมู่บ้านในบางใหญ่และพื้นที่อื่นๆไปจดทะเบียนที่สํานักงานที่ดินไม่ได้ขอฝากกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการออกระเบียบโดยด่วนครับและเรื่องสุดท้ายสถานการณ์อุทกภัยในอำเภอบางใหญ่ได้ออกประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยใหญ่รวมถึงพื้นที่อื่นๆด้วยชับปภ.อำเภอบางใหญ่และท้องถิ่นทุกแห่งให้เร่งประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอรับเงินเยียวยาและผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนให้ชัดเจนพร้อมทั้งเลขสำรวจและอนุมัติเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือพี่น้องประชาชนประชาชนเดือดร้อนมากๆครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ท่านสุข
2: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายสุพีรพัฒน์ภูมิพักสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต8จังหวัดอุดรธานีพักภูมิใจไทยครับวันนี้ครับในฐานะลูกส.ส.ลูกเกษตรกรครับขอบคุณท่านคณะรัฐมนตรีนะครับที่ได้อนุมัติเงินเยียวยาไร่ละพันนะครับรอบเก็บตกนะครับที่เกือบ 200,000 กว่าครัวเรือนนะครับแล้วก็หลังจากการลงพื้นที่นะครับพี่น้องชาวบ้านผมก็ได้สะท้อนออกมาขอบคุณรัฐบาลว่าที่ทำให้ราคาสินค้าเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นมันสับปะหลังนะครับบาทกว่าๆถึง4บาทในบางพื้นที่นะครับตอนนี้ก็พุ่งสูงถึง 17,000-18,000 แล้วนะครับต่อเกวียนนะครับยางพารานะครับก็สูงบาทนะครับซึ่งทำให้พี่น้องเกษตรกรนะครับมีแรงจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่เพิ่มขึ้นครับแต่ก็ถึงไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้าเกษตรกรสูงขนาดไหนครับแต่ต้นทุนการผลิตนะครับที่เป็นปัจจัยสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือน้ำมันดีเซลนะครับที่ยังมีราคาที่สูงนะครับผมก็อยากฝากจากท่านประธานนะครับผ่านไปถึงรัฐบาลนะครับช่วยเรื่องปุ๋ยนะครับเคมีต่างๆนะครับให้ราคาถูกลงนะครับแล้วก็น้ำมันนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เกิดโครงการน้ำมันเขียวนะครับที่ซึ่งช่วยเกษตรกรโดยนี้ถูกลงนะครับแล้วก็มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเศรษฐกิจระดับชุมชนก็จะหมุนเวียนไปนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับที่ผมอยากใช้เวทีแห่งนี้นะครับประชาสัมพันธ์นะครับเป็นงานมหกรรมเพื่อส่วนโลกนะครับประจำจังหวัดอุดรธานีของผมนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้ใส่สัญลักษณ์ของคนอีสานนะครับที่เรามานำเสนอเรื่องราวของอีสานนะครับเกี่ยวกับงานมหกรรมเพื่อส่วนโลกนะจังหวัดอุดรธานีนะครับ1ล้านทุง1ล้านดวงใจหลอมรวมคนไทยนะครับเพื่อเป็นเจ้าภาพงานแห่งนี้นะครับแล้วก็เชิญชวนพี่น้องนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและก็ต่างชาตินะครับแล้วก็ขอเชิญชวนพี่น้องประเทศไทยนะครับไปเที่ยวที่งานมหกรรมเพื่อส่วนโลกนะครับณจังหวัดอุดรธานีนะครับจะเริ่มในวันที่1พฤศจิกายนนะครับถึงวันที่14มีนาคมนะครับ2570นะอัน
1: จินตวันไตรสรณกุลครับ
3: กับเรียนประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันจินตวันไตรสรณกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษเขต5พรรคภูมิใจไทยค่ะวันนี้ขอหารือผ่านท่านประธาน2เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องที่1คือเรื่องศูนย์การศึกษาพิเศษหน่วยบริการประจำอำเภอค่ะจากที่ดิฉันเคยหารือไปแล้วเรื่องของเงินอุดหนุนรายหัวสำหรับเด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษหน่วยบริการประจำอำเภอหลังจากที่ได้เก็บข้อมูลแล้วก็สอบถามหลายภาคส่วนพบว่าปัญหาสำคัญคือศูนย์บริการหน่วยบริการเหล่านี้ยังไม่ถูกจัดตั้งอย่างเป็นทางการดังนั้นการจัดสรรงบประมาณที่จำเป็นต่อการดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่ค่าน้ำค่าไฟหรือค่าใช้จ่ายพื้นฐานต่างๆจึงไม่มีไปด้วยนะคะทั้งที่หน่วยบริการเหล่านี้มีอยู่จริงมีครูทำงานจริงและให้บริการกับเด็กพิการจริงดังนั้น

0: จึงขอฝากท่านประธานไปยังกระทรวงศึกษาธิการให้พิจารณายกระดับและกำหนดสถานให้มีความชัดเจนมีระเบียบกฎหมายรองรับและดูแลเด็กพิเศษในพื้นที่แต่ละอำเภอได้อย่างเหมาะสมค่ะเรื่องที่สองคือเรื่องของกยศค่ะวันนี้ปัญหาที่พบคือสภาพคล่องของกยศมีผู้ผิดนัดชำระหนี้จากผู้กู้ทั้งหมด 3.6 ล้านที่ต้องเร่งแก้ไขในระยะยาวดิฉันเห็นว่าเราจำเป็นต้องกลับไปดูระบบติดตามระบบการชำระหนี้และการบริหารลูกหนี้อีกทั้งหากปรับดอกเบี้ยและเงื่อนไขให้เหมาะสมในอนาคตนะคะหากกองทุนบริหารได้ดีดิฉันคิดว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องมีเงื่อนไขในการคัดกรองความจนหรือเกณฑ์รายได้ของครอบครัวแล้วเพราะยิ่งบริหารกองทุนให้เติบโตและมีการหมุนเวียนได้ดีเท่าไหร่ยิ่งเปิดโอกาสให้คนรุ่นต่อไปได้มีแต่สำหรับปัญหาเฉพาะหน้าของปีการศึกษานี้ดิฉันขอขอบคุณท่านพระดอนปริศนานันทกุลท่านเอกนิตินิติธานประภาสและคณะรัฐมนตรีที่ได้เร่งแก้ไขปัญหาโดยอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมให้กยศ 1,002 กู้รายเก่ารายใหม่ 775,629 รายเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดในวันนี้ต้องไม่ปล่อยให้ปัญหาของกองทุนกลายเป็นสาเหตุให้เด็กต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาขอบพระคุณค่ะ
1: ท่านถัดไปนะครับท่านพิชัยแจ้งจันยาวงท่านอับดุลอายีสาแมงท่านตวงทิพย์จินตเวทท่านชัชพีวรรณาภิรัตท่านพิมพ์ภัทราวิชัยกุลครับเชิญท่านพิชัยแจ้งจันยาวงครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมพิชัยแจ้งจันยาวงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3จังหวัดสมุทรปราการคลักและตำบลบางเมืองใหม่พรรคประชาชนครับวันนี้ผมขอปรึกษาหารือถึงปัญหาอุทกภัยและปัญหาจัดการน้ำในจังหวัดสมุทรปราการครับจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่24วันนี้ปาเข้าไปวันที่7แล้วครับแต่พี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ของสมุทรปราการน้ำยังพื้นที่น้ำสูง 1-2 เพราะไฟฟ้าใช้ไม่ได้ห้องน้ำใช้ไม่ได้ที่นอนเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินทำมาหากินเสียหายครับนี่มันไม่ใช่แค่น้ำท่วมถนนแล้วครับแต่มันคือน้ำท่วมที่เข้าไปถึงบ้านเข้าไปถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแล้วครับผมจึงอยากฝากท่านประธานประสานไปยังกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำว่าวันนี้เราต้องกลับมาทบทวนกันจริงๆครับว่าการบริหารจัดการและการระบายน้ำของเรามันมีประสิทธิภาพเพียงพอแล้วหรือยังและอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันครับคือระบบการแจ้งเตือนของภาครัฐโดยเฉพาะปภ.ประชาชนจำนวนมากสะท้อนว่าการแจ้งเตือนของพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการล่าช้าเกินไปหากวันนี้เขาอาจมีเวลาเก็บผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผมไม่ได้ต้องการให้หน่วยงานใดโยนความรับผิดชอบให้กันนะครับในวันนี้แต่วันนี้ประชาชนถามว่าใครจะรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นและเราจะป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำได้อย่างไรผมเองก็เป็นหนึ่งผู้ประสบภัยบ้านของผมก็ถูกน้ำท่วมเช่นเดียวกับพี่น้องประชาชนครับเพราะฉะนั้นผมจึงขอให้ท่านประธานฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมชลประทานปภ.ขอให้ทบทวนระบบตั้งแต่การบริหารจัดการน้ำการระบายน้ำไปจนถึงการแจ้งเตือนภัยขอให้บทเรียนครั้งนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การช่วยเหลือหลังน้ำลดแต่ต้องการนำไปสู่ระบบป้องกันและแจ้งเตือนที่เร็วขึ้นกว่านี้เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องสูญเสียทรัพย์สินและได้รับความเดือดร้อนซ้ำอีกต่อไปครับขอบคุณครับ
1: ท่านอับดุลอายี
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายอับดุลอายีสามแองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบันังสตาอำเภอตันโตอำเภอเบตงผมอยากจะขอหารือกับท่านประธานส่งไฟฟ้าชำรุดในเขตของตำบลตลิ่งชันอำเภอบันสองหมู่บ้านแต่ว่ามีความเสียหายเพียงแค่10หมู่บ้านซึ่งจะมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน3จำนวนประชาชนทั้งหมดก็11อัน 11,000 ก็ให้ท่านประธานประสานไปยังการไฟฟ้าภูมิภาคเพื่อไปดูแลในส่วนที่ช

0: รุดแล้วก็เร่งแก้ไขเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มันใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าเรื่องที่สองก็คือเรื่องสืบเนื่องนะครับเนื่องจากว่าเมื่อพูดคุยเรื่องของปัญหาการแก้ปัญหาความไม่สงบในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมก็เลยนำเสนอในเรื่องของวิธีการหนึ่งก็คือว่าการแก้ความปัญหาความยากจนจังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากว่าเรามีนิคมอาหารฮาลาลในเขตพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีซึ่งมีที่ดินอยู่ประมาณ100สนุนนโยบายที่กระทรวงเกษตรได้ไปประสานในเรื่องของอาหารฮาลาลในเขตพื้นที่กลางซึ่งมีความต้องการในเรื่องของการบริโภคไก่ฮาลาลเนี่ยเป็นจำนวนมากก็น่าจะไปส่งเสริมสนับสนุนในพื้นที่ของฮาลาลตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไปส่งเสริมการเลี้ยงไก่ผมยกตัวอย่างนะครับประเทศซาอุดิอาระเบียก็มีความต้องการไก่ฮาลาลประมาณดีคิดเป็นจำนวนตัวไก่ก็ประมาณสัก 750,000 ล้านตัวในพื้นที่ของจะใช้พื้นที่ทั้งหมด100ไร่อาจจะผลิตไก่ได้ประมาณสัก10ล้านแค่ 1% ฉะนั้นเองก็อยากจะให้กระทรวงเกษตรร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีสวฟาร์มเลี้ยงไก่จำนวนหนึ่งให้ผลิตไก่ได้ประมาณสัก10ล้านตัวเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ประสงค์อยากจะเลี้ยงไก่ในพื้นที่ตรงนั้นอาจจะเพิ่มรายได้ประมาณสัก150ล้านบาทพี่น้องในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อแก้ปัญหาความยากจนครับขอขอบคุณครับ
1: ท่านชัชพีวรรณาภิรัตครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมชัชพีวรรณาภิรัตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประชาชนครับท่านประธานครับผมขอส่งเสียงนี้ไปยังท่านประธานฝากไปถึงคณะรัฐบาลและรัฐมนตรีครับว่าวิกฤตน้ำท่วมแบบนี้ประชาชนยังรอคอยการช่วยเหลือครับเมื่อวานผมมีโอกาสได้ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเขต5ของสสนิตยามีศรีประชาชนจำนวนมากนะครับรัฐบาลท่านควรทำงานให้หนักกว่านี้นะครับอีกเรื่องนึงน้ำที่จะควรลดกับไม่ลดนั่นกฤตซ้อนวิกฤตที่ตอกย้ำให้ประชาชนต้องแบกรับภาระอย่างนี้ท่านเชื่อไหมครับว่าเครื่องสูบน้ำก็ต้องการน้ำมันที่สูบออกวันนี้นอกจากบ้านเรือนที่ท่วมแล้วน้ำยังเข้าท่วมไร่ประชาชนวันนี้น้ำมันคงเหลือแค่ค่าน้ำมันเองครับท่านประธานครับวันนี้เยียวยานะครับเพียงพอให้การกลับไปเริ่มต้นใหม่ของเขาหรือไม่ผมจึงมาจ่ายกี่บาทนะครับวันนี้ผมจึงอยากจะฝากไป3ข้อนี้ไปยังรัฐบาลครับเรื่องหนึ่งครับสำรวจความเสียหายและเร่งด่วนเรื่องของเงินเยียวยาครับอย่าให้ประชาชนต้องเห็นน้ำลดก่อนครับตอนนี้น้ำยังไม่ลดนะครับตอนนี้เผาหลอดน้ำลดแล้วท่านจะเห็นของจริงครับฝากรัฐบาลด้วยนะครับเรื่องที่2ครับเยียวยาต้องสะท้อนถึงต้นทุนจริงครับท่านประธานเพราะสิ่งที่เกษตรกรเสียไปไม่ใช่แค่พืชผลนะครับ1แปลงแต่คือเงินลงทุนทั้งฤดูกาลครับเรื่องที่3ครับต้องมีมาตรการพักหนี้และลดต้นทุนพร้อมกับการฟื้นฟูครับท่านประธานเพราะถ้าใช้เงินเยียวยาก้อนหนึ่งนำไปจ่ายค่าปุ๋ยค่าเลยนะครับอย่าปล่อยให้น้ำมันเพิ่มต้นทุนจนเกษตรทุนที่จะกลับไปยืนบนพื้นที่ของเขาได้เลยครับสุดท้ายผมอยากจะฝาก2เรื่องนี้นะครับหากก่อนฝากติดตามเรื่องการเยียวยาครับและฝากไปยังรัฐมนตรีกระทรวงพลังครับ
1: ท่านพิมพ์ภัทราวิชัยกุลครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ทิกสภาผู้แทนราษฎรนครศรีธรรมราชพรรคภูมิใจไทยค่ะดิฉันมิงพื้นที่การกัดซ้อชายฝั่งบริเวณอำเภอท่าศาลากว่า20กิโลกับท่านนายอำเภอประสงค์จันอยู่ค่ะแล้วก็ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลายยุทธยาพิมเสนท่านนายกตำบลท่าขึ้นนะคะท่านนิกูลชวลิตค่ะแล้วก็ท่านนายกตำบลสาแก้วค่ะท่านประจักษ์พิมเสนเราได้ร่วมหารือกันเรื่องของการแก้ไขปัญหาการกัดซ้อชายฝั่งบริเวณท่าศาลากว่า20กิโลเมตรค่ะเราแบ่งการจัดการพื้นที่ออกเป็น2 ส่วนค่ะคือพื้นที่ส่วนที่จะต้องสร้างให้

0: เสร็จคือพื้นที่ตำบลท่าขึ้นกว่า3หมู่บ้านค่ะหมู่1หมู่2หมู่3ค่ะซึ่งได้รับเงินงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะไปสร้างแนวกัดเซาะชายฝั่งโดยการสร้างโครงสร้างในบริเวณหมู่ที่1บ้านทางขึ้นค่ะหมู่ที่2บ้านตะเคียนมันจะมีอยู่ส่วนนึงค่ะท่านประธานค่ะที่ยังไม่ได้ก่อสร้างทําให้ปีที่ผ่านมาค่ะมีการกัดเซาะเพิ่มขึ้นในทุกๆปีค่ะก็เลยอยากให้กรมโยธาธิการและผังเมืองได้สร้างนะคะรอยต่อตรงนี้ค่ะให้เสร็จสมบูรณ์ค่ะส่วนที่2ท่านประธานคะคือพื้นที่บริเวณหมู่1บ้านพังปริงและหมู่3บ้านบางสารตำบลกลายค่ะพื้นที่ตรงนี้ค่ะเราได้มีการสร้างรั้วดักทรายของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะโดยการโครงสร้างดังกล่าวนะคะเป็นโครงสร้างไม้ใช้ไม้ปักเพื่อดักชะลอทรายค่ะปรากฏว่าเมื่อปี65ที่ผ่านมาค่ะได้ผลดีมากท่านประธานคะแต่ด้วยความที่เป็นไม้ค่ะมีใช้งานก็เลยอยากจะฝากไปยังกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรั้วดักทรายเนี่ยค่ะจำนวนมาชดเชยให้ได้สมบูรณ์ตำบลกลายค่ะท่านประธานคะสำคัญมากไปกว่านั้นก็คืออยากพัฒนาการร่วมกันเพราะว่าวันนี้พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเราไม่ได้อยากได้โครงสร้างแข็งค่ะเราอยากเห็นการดักชะลอทรายเพื่อยังคงรักษาหาดที่สวยงามเอาไว้เพื่อเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
1: ท่านพันธินน่วมเจิมท่านยุพราชบัวอินท่านไตพ
2: บบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับท่านประธานครับผมใช้เวลา2ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเขาฝากเรื่องข้อเสนอแนะหยุดนะครับวันหยุดนะครับของทางราชการในวันบุญเป็นประจำทุกปีครับแต่ปีนี้อยู่ที่วันที่11ตุลาคมครับท่านประธานเรามีวันหยุดราชการในที่เกี่ยวข้องกับศาสนิกต่างๆกรณีนะครับ อย่างฮารีรายอของมุสลิมเองเนี่ยริเริ่มจากประกาศสำนักนายกในปี17วันตรุษจีนเนี่ยมาเพิ่มเติมในปี56ร้องเรื่องนี้มาหลายปีครับก็อยากจะฝากท่านประธานไปยังคณะถ้าเรามีความใส่ใจนะครับของพื้นที่ของผู้คนที่มีความหลากหลายถ้าเราเน้นไปทางกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ารัฐบาลครับเราสามารถทำให้รบยอมรับต่อความหลากหลายได้โดยการทำนะครับผมเข้าใจดีว่าในประเทศบุญศาสตร์เดือน10เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นวิถีชีวิตของพี่น้องได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย นอกจากมติครม.ที่จะกรุณาเร่งรัดให้มีมติในสัปดาห์หน้าแล้วเนี่ยนะครับก็ในระยะให้ทางครม.ได้มีการแก้ไขปรับปรุงนะครับประกาศที่อาจจะพิจารณาวันหยุดอื่นๆครับให้มันได้ดุลกันนะครับก็ขอฝากท่านประธานประมาณนี้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ท่านวิสุดาวิเชียรศิลป์ครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันวิสุดาวิเชียรศิลป์พรรคภูมิใจผู้แทนของพ่อแม่พี่น้องอำเภอเหล่าขวัญบ่อพลอยห้วยกระเจาและหนองปลือท่านประธานคะวันนี้ตอนนี้เวลานี้พ่อแม่พี่น้องของดิฉันกำลังประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างหนักดิฉันจึงอยากใช้สภาแห่งนี้ค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องของดิฉันจากใจจริงกราบเรียนท่านประธานว่าไม่ใช่พวกเขาโชคดีที่ได้ดิฉันหากค่ะที่โชคดีที่ได้ดิฉันเข้าใจหัวอกของคนที่หายพื้นที่เกษตรพื้นที่แต่พี่น้องของดิฉันก็พร้อมสู้ไปกับสถานการณ์ในครั้งนี้ที่ดิฉันต้องกล่าวแบบนี้ค่ะคือดิฉันอยากจะสะท้อนว่าเมื่อประชาชนพร้อมรับมือกับน้ำท่วม

0: น้ำฝนตามธรรมชาติที่ไม่มีใครห้ามได้หน่วยงานของรัฐก็ควรที่จะต้องจริงจังกับเรื่องนี้เช่นกันในฐานะผู้แทนค่ะจึงขอฝากท่านประธานไปยังแก้ปัญหาสถานการณ์อุทกภัยอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมของอุทกภัยในพื้นที่ของดิฉันมีหลายปัจจัยใน2นาทีนี้ดิฉันคงพูดได้การบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำเกษตรและสหกรณ์ต้องคำนวณปริมาณน้ำฝนที่จะตกจะได้ปล่อยน้ำในช่วงก่อนฝนตกรับน้ำฝนได้อย่างเพียงพอหรือการสร้างถนนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทกระทรวงสร้างในหน้าแล้งค่ะแต่เราควรจากประชาชนในพื้นที่เพราะไม่มีใครที่จะทราบเส้นทางน้ำได้ดีกว่าพ่อแม่พี่น้องคะวันนี้น้ำได้ท่วมแล้วพี่น้องของดิฉันก็ขอฝากท่านประธานไปยังรัฐบาลให้เยียวยาพ่อแม่พี่น้องของดิฉันทางบ้านเรือนพื้นที่เกษตรฟาร์มหมูฟาร์มไก่เขาจะหามาได้อีกนับจากคณะรัฐมนตรีโดยท่านนายกอนุทินพันล้านบาทเพื่อเยียวยาน้ำท่านประธานไปยังรัฐบาลค่ะทั่วถึงและไม่ทิ้งใคร
1: ท่านทันทินล้วนเจิมครับ
2: ควรขอสไลด์ด้วยนะครับปัญหาแรกครับขอให้สน.ลุมพินีนะครับบังคับรอซอยสุขุมวิท4สุขุมวิท11สุขุมวิทการปรับปรุงท่อระบายน้ำถนนดำรงรัฐพิพัฒน์เนี่ยเคยมีความพยายามที่จะขอแล้วนะครับตกนะครับเวลานี้น้ำท่วมกลับมาอีกครั้งนะครับก็ไม่ได้ขยายระบบท่อเลยนะครับขอให้ส่งแผนแล้วก็เอาจริงอาจารย์สักทีนะครับไม่ใช่เรื่องท่อระบายน้ำถนนดำรงรัฐพิพัฒน์นะครับหน้าต่อไปครับลอกท่อนะครับหมู่บ้านเกษมสำราญนะครับติดคลอง 2-3 วันเนื่องจากเป็นที่แอ่งต่ำนะครับก็ขอให้โยธาเขตพนาเนี่ยไปดำเนินการเข้าใจว่าเป็นพื้นที่เอกชนนะครับแต่สามารถที่จะคุยกันก่อนล่วงหน้าได้นะครับไม่ปล่อยให้มันมีปัญหาแล้วค่อยมาแก้ทีหลังนะครับหน้าต่อมาครับโครงการก่อสร้างโดยรอบคลองพระโขนงนะครับแล้วก็คลองสารลอยที่เป็นคลองเชื่อมต่อนะครับก็ล่าช้านะครับนะครับเวลาน้ำทะลักมาจากข้างนอกปัญหาความล่าช้าของการก่อสร้างก็ติดตับมันมีปัญหาเยอะมากในไปลงไปเมื่อวัน2วันนะครับครับมาลาดยางแปะไปทีเวลาน้ำมาช้าออกหมดเลยนะครับถนนริมทางรถไฟสายเก่าซึ่งก็ท่วมเหมือนกันนะครับก็ขอให้ทางสำนักโยธาเนี่ยเข้าไปติดตามแก้ไขนะครับสุดท้ายครับสายสื่อสารนะครับจริงๆไม่ใช่แค่ซอยตรีมิตรกล้วยน้ำไทยเท่านั้นครับเป็นทุกที่ในกทม.ครับตอนนี้น้ำท่วมชาวบ้านไม่รู้แล้วครับว่ามันสายสื่อสารหรือสายอะไรนะครับมันตกลงมาเขาก็กลัวกันทั้งนั้นนะครับก็ขอให้กสทช.เร่งทำตามแผนได้สักทีนะครับจัดระเบียบสายสื่อสารในเขตกรุงเทพชั้นในที่มีทางเท้าคนใช้งานจริงนะครับแล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้สัญจรแน่นอนนะครับขอบคุณมากครับ
3: ลาดบัวอินครับ
4: ครับผมยุพราชบัวอินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหารือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับเรื่องที่หนึ่งเนื่องจากเกิดอุทกภัยไม่มีน้ำป่าไหลเอ่อล้นตลิ่งห้วยน้ำดุกครับส่งผลให้ต่อได้ส่งเรื่องไปซ่อมแซมที่สำนักทรัพยากรย้ำผ่านสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้เพื่อให้แก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้หนึ่งขอให้ซ่อมแซมบริเวณฝายนั่งหลังวัดศรีแสนคำฝายแสนต่อบริเวณตลิ่งห้วยน้ำบริเวณตลิ่งห้วยน้ำดุกและการพังทลายของบริเวณบ้านนางธัญพรขัดสีเรื่องที่2ครับต่อเนื่องกันครับท่านประธานครับเนื่องจากสภาพน้ำที่ไหลเข้า

0: คนปากช่องเป็นน้ำป่าไหลหลากที่ไหลมาจากเทือกเขาน้ำหนาวใช้เวลาไม่นานครับในการท่วมแต่ความเสียหายหนักมากรุนแรงมากครับระดับน้ำเนี่ยเลยระดับถนนมาเป็นเมตรนะครับเป็นลักษณะน้ำป่าไหลหลากแห้งเร็วแต่ทิ้งความเสียหายไว้มากจึงขอกราบเรียนท่านประธานครับว่าอยากจะขอให้ทางกรมชลประทานได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่ตำบลปากช่องเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวเรื่องถัดไปครับขอให้ตรวจสอบและซ่อมแซมการพังทลายของตลิ่งหมู่2ครับบริเวณวัดโคสาท่าช้างตำบลห้วยไร่อำเภอหล่มสักเรื่องที่4ครับหมู่บ้านโฮมแลนด์ครับตำบลนางง่วงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่มีระบบระบายน้ำที่ดีพี่น้องประชาชนอยู่ที่นี่กว่า700หลังคาเรือนครับต้องประสบกับให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้าไปแก้ไขปัญหานี้ให้พี่น้องเราเส้นทางคลองสำรางของบ้านป่าแดงระยะทางประมาณ 5.5 กิโลเมตรขาดการดูแลขาดการกับพี่น้องหมู่11หมู่12หมู่15หมู่16เป็นจำนวนมากขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขพี่น้องประชาชนครับกราบขอบคุณครับ
1: คุณเพชรครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายไตรภพคำเพชรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขต4อำเภอไทยครับกับผมขอหารือถึงความเดือดร้อนของพี่น้องราษฎรบ้านพึ่งหมู่ที่2บ้านท่าบัวยางหมู่ที่5บ้านบางคังหูหมู่ที่6ตำบลนาไหมอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างฝายห้วยหลวงตอนล่างที่ตกหล่นไม่ได้รับให้มีเอกสารสิทธิ์จากข้อร้องเรียนพบว่าที่ดินจำนวน125แปลงได้รับเงินค่าทดแทนแล้วเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2567แต่ยังมีที่ดินบริเวณใกล้เคียงกันอีกทั้งที่ราษฎรด้านต่างทั้งสำนักงานนายกรัฐมนตรีศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานีและแต่จนถึงปัจจุบันคำชี้แจงที่ชัดเจนก็ร้องเรียนว่าประชาชนบางรายถูกเรียกเก็บเงินค่ายื่นเรียกร้องส่วนแบ่งจากเงินค่าทดแทนข้อกล่าวหานี้ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างโปร่งใสและผู้อายุและผู้มีรายได้น้อยครับไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมชลประทานและจังหวัดอุดรธานีเร่งรัดดำเนินการ4ประการดังนี้ครับประการที่1ตรวจสอบหลักฐานและรายชื่อผู้ได้รับค่าทดแทนทั้ง125แปลงพร้อมชี้แจงเหตุผลที่การพิจารณาเพราะเหตุใดประการที่2ครับเปิดจุดโดยไม่ต้องผ่านกลุ่มบุคคลเป็นตัวกลางประการที่3ตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจสอบโดยใช้มาตรฐานเดียวกันอย่างเป็นธรรมและประการที่4ตรวจสอบข้อร้องเรียกรับส่วนแบ่งพร้อมรายงานผลให้ประชาชนทราบโดยเร็วท่านประธานครับประชาชนไม่ได้เรียกร้องสิทธิ์สิ่งที่เป็นสิทธิ์สิ่งที่เยียวยาที่เป็นธรรมจึงขอให้หน่วยงานพร้อมกำหนดกรอบเวลาดำเนินการที่ชัดเจนและแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบด้วยครับ
3: ห้าท่านถัดไปนะครับท่านสากาลิยาสอิท่านวงอาเคือบุญสนท่านธนเดชเพ็งสุโรจน์นะครับเชิญท่านสากาลิยาสอิครับ
4: สากาลิยาสอิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสคิรินพรรคภูมิใจไทยก่อนอื่นต้องขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบต้องขอขอบคุณทางอาสาสมัครนะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนนะครับที่ช่วยดูแลพี่น้องประชาชนนะฮะก็เป็นผมมีเรื่องนะครับเรื่องแรกจะเป็น

0: ผ่านบ้านไอเบอร์แตนะฮะซึ่งเกิดจากปัญหาน้ำท่วมตั้งแต่ปี66นะครับปัญหาเนี่ยมันเกิดมานานแล้วเกี่ยวกับน้ำท่วมเหมือนกันบ้านไอเบอร์แตนี่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาแล้วเพิ่งได้ยกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือกนะฮะว่าสะพานดังกล่าวเนี่ยวันอยากฝากท่านประธานนะฮะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสะพานที่ไอเบอร์แตหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาบ้านไปไหนมาไหนเนี่ยระแวงมากนะครับท่านประธานจากว่าช้างป่าเนี่ยหรือว่าพืชผลการเกษตรเนี่ยค่อนข้างก็มาทำลายทรัพย์สินของชาวบ้านนะฮะอยากฝากท่านประธานกรมอุทยานแห่งชาตินะฮะของการเยียวยาทางของช้างป่าด้วยนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องที่ผมเพิ่งได้รับการร้องเรียนจากทางนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้เนี่ยหลายคนต้องโรงเรียนไม่ให้เรียนอันนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะเรื่องของกยศ.เนี่ยฝากผมไปได้นี่อยากให้ทางกยศ.เนี่ยแล้วก็หลายคนก็ยังไม่ได้รับเขาเรียนไม่ได้ครับท่านประธานฝากท่านประธานมากครับ
1: ท่านนัคนางกุลนาศิริครับ
2: ค่ะเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันนักแทนราษฎรจังหวัดสุโขทัยเขตขอนำความเดือดร้อนของพี่น้องสุโขทัยนะคะทั้งอำเภอกงแกราชมหารือผ่านท่านประธานสภาไปยัง2กระทรวง3หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ค่ะร20-014ค่ะบริเวณหมู่ที่4เชื่อมต่อกับหมู่ที่6นะคะตอกของตำบลกกแรดอำเภอกงไกรราชนะคะโดยดิฉันได้รับแจ้งความเดือดร้อนนี้ค่ะจากท่านนายกธีรพลเอี่ยมสนิทนะคะนายกอบต.กกแรดแล้วก็ผู้นำท้องที่ความชำรุดเสียหายแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการเดินทางค่ะจึงขอเร่งรัดให้กรมทางหลวงชนบทนะคะกระทรวงคมนาคมเร่งลงพื้นที่สำรวจแล้วก็ผลักดันเป็นถนนลาดยางต่อไปนะคะเรื่องที่2ค่ะโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งที่ตกหล่นนะคะของหมู่ที่3เชื่อมต่อกับหมู่ที่6โดยก่อนหน้านี้ทางกรมเท่าช่าเองนะคะได้ลงพื้นที่สำรวจแล้วก็ออกแบบเรียบร้อยแล้วค่ะแต่กลับพบว่าไม่มีโครงการดังกล่าวนะคะในที่ได้รับท่านนายกแสนศักดิ์อ่องคล้ายนะคะนายกอบต.วังใหญ่จึงฝากดิฉันมาหารือผ่านท่านประธานสภานะคะเพื่อขอให้กรมเจ้าท่าค่ะกระทรวงคมนาคมเร่งตรวจสอบนะคะแล้วก็ชี้แจงเหตุผลว่าติดขัดที่ขั้นตอนใดแล้วก็พร้อมกับเร่งเขื่อนป้องกันตลิ่งโดยเร็วค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะก็ขอฝากไปยังกระทรวงมหาดไทยนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องหมู่ที่7ค่ะตำบลปากแควอำเภอเมืองสุโขทัยค่ะดิฉันได้รับที่นะคะท่านนายกวีรศักดิ์แสงทองแล้วก็ท่านกำนันวินิจเนียมริมแม่น้ำยมค่ะเกิดการชำรุดตั้งแต่แนวถนนจนถึงแนวตลิ่งค่ะหากปล่อยไว้นานความเสียหายนี้ก็จะลุกลามไปถึงบ้านเรือนนะคะก็ขอเร่งรัดให้กรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะเร่งลงพื้นที่ประเมินความเสียหายแล้วก็พิจารณาผักดันตลิ่งค่ะก็ดิฉันขอฝากทั้ง3เรื่องนะคะเพื่อผ่านท่านประธานสภาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องสุโขทัยโดยเร็วค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับ
3: ค่ะกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาววงอเคบุญจังหวัดสกลนครอำเภอสว่างแดนดินและตำบลท่าศิลาภักกล้าธรรมค่ะดิฉันขอปรึกษาหารือนะคะในประเด็นเร่งด่วน2ประเด็นดังต่อไปนี้ค่ะประเด็นแรกผ่านไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยนะคะมีทัดหนองเลียงช้างตำบลตาลโกนอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนค่ะโดยที่ดิฉันนะคะได้รับฟังการสะท้อนความต้องการตาลโกนว่าหนองเลียงช้างนะคะพื้นที่109ไร่ครอบผู้ชาทั้ง2หมู่ค่ะมีศักยภาพและความพร้อมอย่างมากหากได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำและแหล่งท่องเที่ยว

0: จะไม่เพียงแค่ช่วยแก้ปัญหาภัยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้พี่น้องนะคะได้ลืมตาอ้าปากอย่างขอเป็นตัวแทนพี่น้องเกษตรกรขอถามถึงเงินเยียวยาปี 69/70 ค่ะในขณะที่ชาวนาค่ะท่านประธานอย่างนี้แต่นี่ธกส.และราคาต้นทุนทางการเกษตรที่พุ่งสูงขึ้นไม่เคยรอโดยมิหนำซ้ำค่ะยังต้องมาเจอกับราคาขั้นชัดเจนแต่สิ่งที่ไม่เคยชัดบานค่ะและที่ฉันในฐานะผู้แทนของประชาชนขอทวงถามท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่าขอให้ว่างบเยียวยาก้อนนี้จะถึงมือประชาชนชาวนาเมื่อไหร่และขอกรอบเวลาที่ชัดเจนและทางแก้ไขปัญหาของพ่อแม่พี่น้องชาวนาของคนไทยค่ะขอขอบพระคุณค่ะ
1: เรืออากาศโทธนเดชเพ็งสุขครับ
2: ครับกับเรียนท่านประธานครับผมเรืออากาศโทธนเดชเพ็งสุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตลาดพร้าวบึงกุ่มครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยกำลังประสบปัญหากับเรื่องวิกฤตของน้ำท่วมนะครับก็อยากจะวอนท่านประธานครับว่าไปยังกรุงเทพมหานครผมทราบดีว่าปัจจุบันเนี่ยหลายท่านคงพูดถึงเรื่องน้ำท่วมแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องอภิปรายเรื่องน้ำท่วมกันอีกแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมก็คือสิ่งสำคัญในเรื่องของการเยียวยาแล้วก็ตามการเตรียมกำลังพลหรือว่างบประมาณนะครับก็ยังไงฝากท่านประธานไปยังน้องชาวลาดพร้าวบึงกลุ่มของผมนะครับในการสนับสนุนงบประมาณลงไปในพื้นที่เร่งด่วนเร็วที่สุดนะครับประเด็นต่อมาครับขออนุญาตท่านประธานไปยังกระทรวงกลาโหมครับอยากให้กระทรวงกลาโหมช่วยเตรียมพร้อมสนับสนุนกำลังพลนะครับในการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูหลังจากหากเหตุการณ์น้ำท่วมได้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วปัจจุบันกระทรวงกลาโหมได้ทำได้ดีอยู่แล้วนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชื่นชมท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นอย่างยิ่งครับประเด็นต่อมาครับในเรื่องของสายไฟฟ้าที่มากท่านประธานทั้งห้อยต่ำทั้งหลุดทั้งร่วงพี่น้องประชาชนก็ระแวงเป็นสายสื่อสารหรือสายไฟมันมั่วพันละวันไปหมดเลยท่านประธานนะครับกสทช.จะลอยใต้ท่านประธานนะครับวอนนะครับถึงบอร์ดจะมีปัญหาแต่ผมว่ากสทช.ต้องเร่งรัดให้ภาคเอกชนนะครับเข้ามาแก้ไขปัญหาของท่านด้วยนะครับสุดท้ายครับท่านประธานก็อยากให้ทุกภาคส่วนครับขอบคุณทุกภาคส่วนเลยที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเยียวยาฟื้นฟูครั้งนี้จะง่ายดายและได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มกำลังนะครับก็ฝากทุกส่วนราชการไปยังกรุงเทพมหานครช่วยดูแลรัดเท้าบึงกลุ่มผมด้วยครับขอบคุณครับ
3: 5ท่านถัดไปนะครับท่านณภัทรจิตตะพินันกันตาท่านวุฒิพงษ์วิทยพานุท่านประดิษฐ์สังคจายท่านวิโรจน์ท่านณภัทรจิตตะพินัน
4: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมณภัทรจิตตะพินันกันตาครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพเขต24ธนบุรีคลองสานรับบูรณะนะครับวันนี้ผมขอนำปัญหาจากพี่น้องประชาชนมาปรึกษาหารือต่อท่านประธานจำนวน6เรื่องนะครับดังนี้ครับเรื่องแรกปัญหาแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณด้านหลังคอนโดเดอะริเวอร์นะครับเขตคลองสานพบเรือสำราญครับปล่อยน้ำมันลงแม่น้ำทิ้งคราบน้ำมันลอยบนผิวน้ำนะครับกระทบระบบนิเวศอย่างรุนแรงก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขด้วยนะครับเรื่องที่2ในเขตคลองสานเช่นกันครับบริเวณสี่แยกท่าดินแดงสัญญาณไฟจราจรมีความคลุมเครือนะครับไฟเขียวทางตรงและเลี้ยวขวาเปิดพร้อมกันทั้งที่ควรแยกสัญญาณไฟเป็นคนละจังหวะเสี่ยงต่ออุบัติเหตุอย่างมากครับขอให้สำนักการจราจรกทม.พิจารณาแก้ไขครับเรื่องที่3ปัญหาการสัญจรข้ามถนนในเขตราชบูรณะนะครับ2จุดจุดแรกบริเวณซอยสุขสวัสดิ์25นะครับซึ่งฝั่งอีกจุดที่2นะครับเป็นปากซอยราชบูรณะ8นะครับทั้ง2จุดมีคนข้ามถนนพลุกพล่านใกล้โรงพยาบาลตลาดและชุมชนทางม้าลายนะครับจึงขอให้สำนักการจราจรกทม.เช่นกันพิจารณาติดตั้งไฟจราจรครับเรื่องที่4ป้ายรถเมล์บริเวณด้านหน้าตลาดบางประกอบและโลตัสบางประกอบครับมีรถโดยสารโดยเฉพาะรถ2แถวเล็กและแท็กซี่จอดแช่รอผู้โดยสารกระทบการจราจรโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนก็ขอให้ทางสน.ราชบูรณะนะครับดำเนินการบังคับโทษโดยเคร่งครัดเรื่องที่5ถนนเจ้าพรระบบไฟส่องสว่างชำรุดกรรมและอุบัติเหตุขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการแก้ไขครับเรื่องสุดท้ายนะครับคือเรื่องของประสิทธิภาพในการที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาช

0: และปริมณฑลนะครับหัวใจสำคัญของปัญหาครับคือระบบการแจ้งเตือนความช่วยเหลือล่าช้าขาดการบูรณาการรวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่กระจัดกระจายขาดการสื่อสารอย่างเป็นระบบนะครับปัญหาสถานการณ์จากที่ไหนบ้างนะครับผมและหน่วยงานบริหารให้เร่งยกระดับเหลือและเยียวยาอย่างเป็นรูปธรรมทันทีการอุทกภัยที่ยังคงมีผู้ได้รับผลกระทบ
1: จาก
2: ท่านจากการเอกอภิชาติแก้วเรียนท่านประธานสภาพรรคภูมิใจไทยครับท่านประธานครับปัญหาน้ำท่วมซึ่งเราทราบดีนะครับท่านประธานครับว่าปัญหาน้ำท่วมเกิดจากพายุฝนที่ตกหนักเป็นพังไม่ได้แต่ที่สำคัญก่อนได้ทราบก่อนได้นะครับก็อยากจะฝากถึงกรมอุตุนะครับที่ เป็นหน่วยงานที่นะครับว่ากลุ่มก้อนเมฆฝนพายุฝนจะเข้าประเทศเรามากน้อยจำนวนให้ถี่ถ้วนนะครับแล้วเราก็ต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ในนะครับว่าปริมาณน้ำฝนจะตกมากน้อยเพียงไหนเช่นกันครับก็ฝากถึงกรมชลประทานเหมือนกันนะครับเราก็ต้องทราบและรายงานผลว่าปริมาณมวลน้ำมากน้อยเพียงไหนจากเหนือลงกลางลงใต้นะครับปริมาณเท่าไหร่เพื่อได้เตรียมความพร้อมจากความสูญเสียที่มากก็จากหนักเป็นเบาหรือจากเบาไม่เป็นอะไรเลยถ้าหน่วยงานทุกหน่วยงานมูลที่แม่นยำผลดีก็จะเกิดกับชาวบ้านนะมีข้อมูลที่เที่ยงตรงนะครับเพื่อป้องกันและเตรียมฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยว่าปัญหาน้ำท่วมขึ้นการช่วยเหลือท่วงต่อเวลาเพื่อให้ประชาชนในทุกเรื่องนะครับขอบพระคุณท่านประธานอย่างสูงครับ
3: ภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุครับ
4: ครับสวัสดีครับท่านประธานชื่อพรรคประชาชนครับคุณจังหวัดใช้เวลาอันจำกัดนะครับนำความเดือดร้อนของพี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมาหลายประเด็นด้วยกันนะครับเรื่องแรกครับเป็นวิกฤตมลพิษสิ่งแวดล้อมและคดีฟ้องปิดปากของประชาชนนะครับณตำบลกลอนโดอำเภอปีที่ผ่านมาครับมีโรงงานรีไซเคิลยางรถยนต์ครับชื่อว่าไบโอเทคอินดัสทรีครับปล่อยขม่าวดำนะครับแล้วก็มีกลิ่นแก๊สซัลเฟอร์ทำร้ายปอดเด็กนักเรียนและผู้ป่วยในรั

0: รัฐเข้าไปช่วยเหลือนะครับประชาชนต่อการคุกคามทางกฎหมายนะครับเดือดร้อนนะครับจากสาหัสมากเลยนะครับจากบริษัทในกลุ่มของเรียกร้องครับไปยังคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยครับหรือรฟท.ครับโปรดพิจารณาครับอยากจะฝากทางกระทรวงมหาดไทยปภ.ครับช่วยเข้าไปดูนะครับในแม่น้ำต่างๆนะครับขอบคุณมากครับ
1: ท่านประดิษฐ์สังคจายครับ
2: เรียนท่านประธานที่เคารพประดิษฐ์สังคจายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขต5พรรคภูมิใจไทยขอนำปัญหาในพื้นที่ครับหารือท่านประธานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันนี้เขื่อนเจ้าพยาระบายน้ำที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้กับพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่อำเภอเสนาอำเภอเดือดร้อนขยายวงกว้างขึ้นวันนี้เกือบ 5,000 ครอบครัวแล้วครับที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพยาอยากจะหารือท่านประธานครับไปถึงกรมชลประทานให้เร่งในการดำเนินการระบายน้ำออกซ้ายขวานะครับเพื่อบรรเทาจำนวนน้ำที่จะมาถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรื่องที่สองครับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยครับวันนี้สิ่งที่มากับน้ำท่วมในพื้นที่ต้องแบกรับครับจึงอยากจะหารือท่านประธานผ่านไปถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับได้เร่งดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาท่วมให้เร็วที่สุดครับไปยังกรมทางหลวงกรมทัพให้ทำการซ่อมถนนต่างๆที่ท่านรับผิดชอบนะครับเพราะวันนี้พ่อแม่พี่น้องในพื้นที่นั้นต้องนำรถจักรครับวันนี้ถ้าไฟฟ้าไม่สว่างนะครับย่อมเกิดอุทกภัยนะครับได้ดำเนินการติดตามเรื่องการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ด้วยครับเรื่องที่4เรื่องสุดท้ายครับขอหักประปาส่วนภูมิภาคครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประปาส่วนภูมิภาคอำเภอเสนาวันนี้ชาวบ้านฝนน้ำไม่ไหลพอเลยครับขอฝากการประปาส่วนภูมิภาคพ่อแม่พี่น้องตำบลบ้านแถวตำบลเจ้าเสด็จตำบลบานอำโคเดือดร้อนจริงๆครับขอให้เร่งดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมประปาให้ใช้ได้เป็นปกติ
1: ท่านพรณรงค์นิน
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมพศดอนจังหวัดหนองบัวลำภูเขตที่ผมขอหารือท่านประธานนะครับผ่านไปยังกรมทรัพยากรธรณีนะครับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับในประเด็นปัญหานะครับหลุมยุบในพื้นที่ตำบลด่านช้างและตำบลอุทัยสวรรค์ครับซึ่งปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาใหม่ครับท่านประธานครับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2551ต่อเนื่องมาตลอดจนปีมากกว่า18ปีแล้วนะครับที่เกิดปัญหาหลุมยุบนี้นะครับซึ่งหลายๆหลุมนะครับมีความกว้างของเปรียบเทียบได้นะครับบรรทุกครับลงไปแต่สามารถนำรถพ่วงทั้งพ่วงนะครับสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากนะครับนะครับได้ตรวจสอบแล้วได้ทราบข้อมูลว่าเกิดจากนะครับทำให้เกิดเป็นโพรงแล้วก็น้ำใต้ดินลดอย่างรวดเร็วนะครับทำให้เกิดหลุมยุบแต่ยังไม่มีวิธีการในการแก้ไขปัญหาเพราะนั้นนะครับวันนี้ผมจึงขอหารือผ่านสภาแห่งนี้นะครับขอให้กรมทรัพยากรธรรมดานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบรรเทาสาธารณภัยนะครับกระทรวงมหาดไทยนะครับร่วมมือกันหาครับแล้วก็สาเหตุที่แท้จริงพี่น้องประชาชนอย่าง

0: ก็ท้องถิ่นไม่สามารถที่จะตั้งงบปลุมได้แล้วนะครับลำที่อยู่ก็ไม่เพียงพอที่จะพัฒนาอยู่นะครับผมขอใช้โอกาสนี้นะครับขอให้เร่งหาวิธีการแก้ไขให้ชาวบ้านด้วยครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ท่านวิโรจน์
2: ประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3จังหวัดบึงกาฬพรรคภูมิใจไทยวันนี้ขออภิปรายปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนในเขตพื้นที่รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนผ่านมายังท่านนายกวีรศักดิ์ผิวผางนายกอบต.ปากคาดอำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬเกี่ยวกับปัญหาสะพานข้ามห้วยอัง5ระหว่างตำบลปากคาดไปตำบลโนนศิลาซึ่งปัจจุบันประธานที่เคารพครับเป็นสะพานไม้เก่าแก่และมีสภาพชำรุดต้องอาศัยแรงชาวบ้านปรับปรุงซ่อมแซมทุกปีครับในการเร่งแก้ไขปัญหาเกิดความถาวรให้กับพี่น้องประชาชนโดยได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนร้อยโทแดงพฤกษชาตินายกอบต.โนนศิลาเกี่ยวกับปัญหาถนนชำรุดสายบ้านจังหวัดบึงกาฬท่านประธานการชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อจรไปมาจึงอยากขอเร่งแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องหากแก้ไขได้สำเร็จก็สินค้าทางการเกษตรเข้าสู่ตลาดหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันนั้นประชาชนครับเรื่องที่3เบี้ยยังไม่ได้ว่าค่าของชีพสูงขึ้นหนวนมากยังต้องดำรงชีวิตนะครับเงินเบี้ยยังตัวเลขในงบประมาณนะครับความวิตกกังวลให้กับนะครับฝากไปยังรัฐบาลว่าปรับปรุงเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันครับท่านประธาน
1: ห้าท่านถัดไปนะครับท่านเลิศท่านภาคภูมิบุญประมุขท่านราเชนตระกูลเบียงท่านวัชรพงษ์ศิริลักษ์ท่านเพ็ญพักรัตนคำฟูนะครับเชิญท่านชนลทานทรัพย์ไพบุญเลิศครับ
3: เรียนท่านประธานที่เคารพครับผมชลทานสร้างปรึกษาหารือท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานครับท่านประธานครับในสถานข่าวสารเป็นเรื่องจำเป็นกับประชาชนจริงในการที่จะบริหารจัดการชีวิตตัวเองครับไปยังสำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานครอยากจะให้มีการแจ้งประชาชนด้วยครับท่านประธาน2วันที่ผ่านมานะครับมีการผันน้ำผ่านคลองบางนางจีนนะครับเพื่อไปลงอุโมงค์ยักษ์ของกทม.เพื่อระบายน้ำลงเจ้าพระยานะครับผมเชื่อเหลือเกินครับท่านประธานยินดีที่จะช่วยรับน้ำเท่าทุกของพี่น้องประชาชนเพียงแต่ว่าอยากจะให้ดูพื้นที่สักนิดนึงครับเพราะว่าข้อมูลผ่านระบบการระบายน้ำของกทม.เนี่ยแสดงว่าน้ำในคลองปกติและไม่ได้ล้นตลิ่งออกมาแต่หน้างานครับท่านประธานมีบ้านเรือนประชาชนหลายหลังที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าตลิ่งคลองการผ่านน้ำครั้งนี้ครับทำให้น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนการที่ประชาชนไม่ทราบล่วงหน้าเนี่ยครับทำให้ไม่สามารถย้ายออกจากพื้นที่ได้ทันเวลานะครับเรื่องที่สองครับท่านประธานโรคฉี่หนูครับจากการลงพื้นที่ของผมนะครับเข้าใจว่าทราบว่ามีประชาชนจำนวนมากเลยครับที่ยังไม่ทราบว่าโรคฉี่หนูเนี่ยเป็นอันตรายถึงชีวิตนะครับผมเข้าใจว่าหน่วยงานราชการเนี่ยประชาสัมพันธ์จำนวนมากจริงๆครับที่ยังไม่ทราบอาการมีแค่ไข้นะครับ

0: แต่เป็นอันตรายถึงชีวิตอยากจะขอเวลาท่านประธานอีกสักนิดนึงนะครับอีก2เรื่องครับเรื่องที่3คือการทำความสะอาดครับอยากฝากท่านประธานผ่านไปยังกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตพระโขนงบางนาครับให้เร่งจัดทำแผนการเก็บขยะชิ้นใหญ่และการทำความสะอาดนะครับแจ้งให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรหากมีขยะชิ้นใหญ่เรื่องสุดท้ายครับท่านประธานใบแจ้งความครับในการขอเยียวยากรุงเทพมหานครเนี่ยได้ผมเข้าใจว่าเรื่องนี้นะครับเป็นความกังวลเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อหน่วยงานราชการแต่อยากจะกราบเรียนว่าผอ.เขตนะครับ
1: ท่านสรุปเลยครับ
0: ครับผอ.เขตเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญาอยู่แล้วครับอยากให้ตัดเอกสารที่ไม่จำเป็นกับประชาชนครับขอบคุณครับ
2: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมภาคภูมิบุญมุกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับปีนี้โดนกันอย่างทั่วถึงและทั่วหน้านะครับตั้งแต่เหนือภาคกลางไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพที่ผ่านมาผมเข้าใจนะครับว่าเราป้องกันเต็มที่แล้วแต่ในเมื่อเรื่องมันเกิดแล้วเราก็ต้องช่วยกันแก้ไขก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางหน่วยงานราชการจิตอาสาทุกหน่วยงานในระหว่างเกิดเหตุก็ไปช่วยอพยพผู้คนขนของนะครับหาอาหารหายุขายาช่วยนะครับแต่การเยียวยาเป็นเรื่องสำคัญนะครับผมไม่ค่อยห่วงหรอกครับเรื่องทรัพย์สินสะพานไฟฟ้าประปานี่ท่านยังไงท่านก็ต้องตั้งงบมาซ่อมแซมอยู่แล้วแต่ที่สำคัญคือเยียวยาพี่น้องประชาชนครับรอบนี้หนักมากนะครับโดยเฉพาะจังหวัดตากบ้านผมโดนกันอำเภอฝั่งตะวันออกนะครับบ้านตากโดนนะครับฝั่งบ้านอีกฝั่งตะวันตกก็เลาะภูเขาดินถล่มส่วนใหญ่บ้านคนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยเสียหายทั้งหลังก็มีบางหลังก็ยังไม่เสียหายแต่น่าจะอยู่ไม่ได้ผมอยากให้รัฐนะครับเร่งเยียวยานะครับตามความเหมาะสมนะครับรอบนี้ขอเป็นพิเศษหน่อยพังเยอะก็ให้เยอะพังน้อยก็ให้น้อยนะครับแล้วที่ไหนนะครับไม่ใช่จะเอาเอกสารเป็นตั้งมันไม่มีหรอกครับน้ำท่วมเอกตั้งตัวไม่ได้ท่านจะไปเอาเอกสารเยอะๆท่านใช้วิธีอย่างนี้ก็ได้ครับตอนนี้ท้องถิ่นลงอยู่ในพื้นที่หมดแล้วทำไมท่านไม่ให้ท้องถิ่นเป็นคนจัดการทั้งหมดแล้วก็รวบรวมส่งแล้วก็ทำให้มันเร็วที่สุดเข้าประชุมกพอกชพอกชปจอย่างรวดเร็วและรีบแก้ไขเข้ารวดเร็วแล้วถ้าเป็นไปได้ครับยกให้ท้องถิ่นไปเลยครับท้องถิ่นไหนมีเงินสะสมเยอะก็ให้เขาเยียวยาทันทีหลังหรือท้องถิ่นไหนไม่มีตังค์รัฐก็รีบทำงบกลางส่งให้เขาอย่างนี้จะเร็วขึ้นนะครับท่านประธานฝากทางรัฐบาลด้วยนะครับขอบคุณครับ
1: ท่านราเชนตระกูลเวียงครับ
3: ครับท่านประธานสภาที่เคารพผมราเชนตระกูลเวียงบัญชีรายชื่อพรรคทางเลือกใหม่วันนี้ขอหารือท่านประธานนิดเดียวครับว่าก่อนอื่นขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ทั้งประเทศวันนี้พายุต่างๆอุทกภัยเริ่มแผ่กระจายไปในทุกพื้นที่ดังนั้นก็อยากจะฝากรัฐบาลและก็ส่งกำลังใจให้นายกรัฐมนตรีและครม.ทั้งคณะเลยนะครับว่าอย่าได้หวั่นไหวต่อคำพุทธวาทใดๆก็แล้วแต่ดังนั้นขอให้นายกรัฐมนตรีทำให้เต็มที่คณะรัฐมนตรีทำให้เต็มที่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากถึงนายกรัฐมนตรีและครม.ก็คือว่ารีบตั้งผู้อำนวยการสถานการณ์ฉุกเฉินสถานการณ์ต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนับจากนี้ไปเนี่ยจะรุนแรงมากขึ้นถ้าหากว่าเราไม่มีใครมารับผิดชอบแล้วต้องรอคนนู้นคนนี้เนี่ยจะทำให้การแก้ไขการรับสถานการณ์นั้นน่ะเป็นไปได้ยากแล้วก็ล่าช้าเกินกว่าเหตุยกตัวอย่างเช่นวันนี้ที่แฟดคลองจันคนติดอยู่ในแฟดเนี่ยจำนวนมากรถราน้ำท่วมเยอะแยะไปหมดเป็นไปได้ไหมว่าเตรียมสถานที่พร้อมที่จอดรถวันนี้เสียหายทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันน่าจะเป็นหมื่นๆคันที่เสียหายในครั้งนี้ดังนั้นเตรียมสถานที่จอดรถเตรียมสถานที่พักพิงให้กับพี่น้องที่จะประสบอุทกภัยกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ล่วงหน้าเรารู้แล้วว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นจะเป็นการลดความเสียหายเร่งเยียวยาชดเชยการเสียหายให้เร็วที่สุดผมครั้งหนึ่งเมื่อปี54เคยประสบชะตากรรมเรื่องนี้มาจึงรู้ว่ามันเสียหายมากนะเสียความรู้สึกการช่วยเหลือของราชการ

0: ถ้าเข้าใจมันเป็นไปได้โดยช้ายากลำบากมากดังนั้นตนอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนขอกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยอยู่ทุกวันนี้ครับขอบคุณครับ
1: ท่านวัชรพงศ์ศิริลักษ์ครับ
2: เรียนท่านประธานครับผมสวัสดิ์คุ้มคงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีเขต7พรรคประชาชนครับแทนท่านวัชรพงศ์ศิริลักษ์ครับเนื่องจากท่านวัชรพงศ์ศิริลักษ์ยังไม่สามารถมาสภาได้จริงๆครับท่านประธานครับนอกจากท่านวัชรพงศ์ศิริลักษ์แล้วเนี่ยครับเพื่อนสสพรรคประชาชนของผมในจังหวัดระยองครับไม่ว่าเป็นท่านกิตศิลปะชัยท่านกมลทัศน์กิติสุนทรสกุลเนี่ยทั้ง3ท่านเนี่ยครับตั้งใจจะมาทำหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาแห่งนี้อย่างเต็มที่ครับแต่สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดระยองเนี่ยรุ่นเนี่ยต้องอยู่กับพี่น้องประชาชนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นครับแต่ไม่เป็นไรครับท่านวัชรพงศ์ฝากเรื่องมาให้ผมปรึกษาหารือครับท่านประธานครับขอปรึกษาหารือไปยังนายกรัฐมนตรีครับกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยองทั้งหมดครับท่านประธานครับสถานการณ์ในจังหวัดระยองที่ผ่านมาครับในช่วงที่เกิดขึ้นเนี่ยครับสาเหตุมีปัญหาอย่างนึงครับคือชาวบ้านจับเพราะว่าเขาคิดว่ามันไม่หนักครับเพราะว่าเรื่องน้ำท่วมสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่มีประกาศในระดับปิ้งหน่อยว่าน้ำจะท่วมแล้วนะอพยพกันหน่อยเพื่อให้มันดูสั่งการเตรียมพร้อมให้รับมือประชาชนครับก็เห็นข่าวครับก็บอกว่ารัฐบาลก็บอกว่าเอาอยู่ไม่ท่วมซึ่งมันย้อนแย้งกับเซลบอร์ดแคสที่ประกาศครับเกิดความสับสนทั้งประชาชนแล้วก็ทั้งท้องถิ่นครับรวมถึงเรื่องข้อจำกัดเรื่องกระสอบทรายที่จะเอาไปป้องกันน้ำท่วมครับหน่วยงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยไม่มีคนไม่มีรถเพียงพอที่จะขนให้ชาวบ้านครับกลายเป็นว่าชาวบ้านเนี่ยต้องไปขนกันเองบ้านไหนไม่มีรถไปขนก็จบเลยทำให้เป็นปัญหาอย่างมากครับท่านประธานครับขอส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในขณะนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ
1: ท่านเป็นพรรครัตนคำฟูครับ
3: ค่ะเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันเพ็ญพักรัตนคำฟูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางเขต4พรรคกล้าธรรมค่ะขอสะท้อนความประสบปราบผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน3ประเด็นเร่งด่วนค่ะประเด็นแรกค่ะปัญหาฝ่ายทุ่งลุ่มตำบลเสริมขวางอำเภอเสริมงามค่ะซึ่งขณะนี้ค่ะประสบปัญหาวิกฤตตะกอนทรายทับท้ายและจากวิกฤตน้ำหลากในฤดูฝนค่ะส่งผลให้ตลิ่งและถนนริมน้ำบริเวณหน้าฝายถูกกัดซ้อจนถนนขาดส่งผลกระทบวงกว้างค่ะกว่า2ตำบล8หมู่บ้านพี่น้องประชาชนไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้แล้วก็ทำให้หน้าแล้งเกิดการขาดแคลนน้ำใช้ในการเกษตรดิฉันจึงขอเรียนคำยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกรมชลประทานค่ะเร่งตะกอนทรายซ่อมแซมตลิ่งถูกกัดซ้อรวมถึงถนนที่ขาดให้สัญจรได้อย่างปลอดภัยค่ะประเด็นที่2ค่ะในเรื่องของความเดือดร้อนของแคลนน้ำใช้ค่ะโรงพยาบาลเสริมงามค่ะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงค่ะดูแลประชากรมีผู้ป่วยนะคะมาใช้บริการประมาณวันละ300ถึง350คนค่ะโรงพยาบาลขนาดนี้ค่ะยังใช้ระบบประปาบ่อตื้นและสูบน้ำจากลำน้ำแม่ต่ำมาใช้นะคะในช่วงฤดูฝนค่ะน้ำที่ใช้ในโรงพยาบาลครับในช่วงฤดูแล้งเช่นการฤดูแล้งเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ำจะต้องพึ่งอปท.ที่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรือว่าอบต.มาใช้นะคะเพื่อการอุปโภคปัญหานี้ค่ะเกิดขึ้นมาตลอดนับ10ปีฝ่ายท่านประธานยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณค่ะในการสร้างฝ่ายชะลอน้ำแบบถาวรบริเวณริมน้ำแม่ต่าไปค่ะประเด็นสุดท้ายค่ะในไหมลำน้ำสมัยนะคะเป็นเส้นเลือดใจของพี่น้องสมัยค่ะอำเภอศพปราบนะคะมามากกว่าจากรุ่นสู่รุ่นแต่ที่ผ่านมา30กว่าปีแล้วส่งผลให้ในช่วงของฤดูแล้งค่ะนะน้ำขาดแคลนแล้วก็ดูฝนเนี่ยน้ำท่วมนะคะทั้งหมด8หมู่บ้านกว่า 1,200 ครัวเรือนค่ะจึงขอเรียนยังกรมเจ้าท่านะคะได้ช่วยในเรื่องของการขุดลอกเพื่อคืนชีวิตสู่ลำน้ำสมัยด้วยค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
1: ครับเป็น5ท่านสุดท้ายนะครับท่านฤทธิรงค์ภูมิสวัสดิ์ท่านการุณครูเจริญชัย

0: กุลท่านอนันต์ปีดาสุทธิจิตท่านประภาพรทองปากน้ำและท่านอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์ครับเชิญท่านฤทธิลงภูมิสวัสดิ์ครับ
1: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายฤทธิลงภูมิสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามเขต1พรรคภูมิใจไทยครับวันนี้ผมเอาปัญหาในพื้นที่มาหารือท่านประธาน3เรื่องครับเรื่องที่1นะครับฝากท่านประธานสภาไปยังนิติบุคคลของหมู่บ้านบ้านเฮาควอลิตี้นะครับเนื่องจากถนนท่อระบายน้ำพื้นที่ส่วนกลางนะครับถนนสาธารณะไม่ได้รับการดูแลจนเกิดความชำรุดทรุดโทรมครับชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากครับจึงอยากฝากให้ท่านประธานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่สาธารณะให้กับชาวบ้านครับเรื่องที่2ครับประสานท่านประธานสภาฝากท่านประธานสภานะครับไปยังการประปาส่วนภูมิภาคครับในการขยายเขตประปาบ้านเชียงเหียนตำบลขวาวนะครับเพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวครับไม่สามารถเจาะน้ำบาดาลได้เนื่องจากมีสภาพดินเค็มแล้วก็น้ำกร่อยครับท่านประธานส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับฝากท่านประธานประสานไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับกระทรวงมหาดไทยนะครับติดตามโครงการก่อสร้างหอกองยาวและแหล่งเรียนของจังหวัดมหาสารคามครับซึ่งเป็นหนึ่งอัตลักษณ์ที่ได้รับการผักบูนนะครับนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามนะครับจึงอยากฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหารือโครงการนะครับว่าโครงการจะเดินต่ออย่างไรแบบก่อสร้างแล้วเสร็จหรือยังจะใช้งบประมาณจากแหล่งใดและมีกำหนดการเมื่อใดครับสุดท้ายครับขอฝากความห่วงใยนะครับไปยังพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมในทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะครับขอให้ผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันทุกคนนะครับกำลังใจจากชาวมหาสารคามทุกท่านครับขอบพระคุณมากครับท่านประธาน
0: ท่านการุณคูเจริญชัยกุลคร
2: ับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะครับกับผมนายการุณคูเจริญชัยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขต7พรรคก้าธรรมนะครับก่อนอื่นผมต้องขอให้กำลังใจนะครับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งเมื่อวานพวกเราสสทีมกันไปที่แถวล่ม9นะครับแถวหมู่บ้านแหลมทองนะครับก็ไปมอบยามอบน้ำมอบอาหารนะครับให้กำลังใจแล้วก็ได้ทราบถึงปัญหาว่าขอให้ท่านประธานช่วยประสานงานคนที่เกี่ยวข้องไปกำจัดขยะนะครับให้เขาด้วยซึ่งตอนนี้ขยะเริ่มเน่าแล้วนะครับทีมสกทีมแรงต่างก็ขอให้ส่งทีมไปช่วยเก็บขยะในหมู่บ้านเขาด้วยครับท่านประธานแล้วก็ที่สำคัญก็คือที่เขาแจ้งมานะครับเขาขาดแคลนผ้าอนามัยนะครับท่านประธานถ้าใครพอทราบสื่อนี้พอเห็นสื่อนี้ก็สามารถนำไปช่วยเขาได้นะครับแต่เมื่อทุกอย่างผ่านพ้นไปนะครับในเมื่อเรื่องร้ายๆผ่านไปก็ขอให้รัฐบาลช่วยเยียวยาพวกเขาอย่างเต็มที่ด้วยนะครับตอนนี้บางคนทั้งบ้านนะครับทั้งครอบครัวมีรถอยู่คันเดียวนะครับมีเงินอยู่ไม่มากตอนนี้เขาต้องสูญเสียทรัพย์สินนะครับยังไงก็ต้องฝากรัฐบาลช่วยจริงจังช่วยเหลือเยียวยาให้เขาเต็มที่นะครับเรื่องนี้นะครับแต่เมื่อทุกชีวิตผ่านพ้นไปก็ต้องดำเนินกันต่อครับชีวิตผมขอฝากในพื้นที่เขตบ้านผมด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้จะเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวแล้วนะครับเดือนพฤศจิกาธันวามกรานี้นะครับจะเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับผมขอฝากผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับสนับสนุนงบประมาณในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับในการเชิญสื่อเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้ผู้คนไปเที่ยวอำเภอฝางแม่อายเชียงประการครับเพราะว่าเนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาฝางแม่อายเชียงประการนะครับมีความรุ่งเรืองเฟื่องฟูเรื่องการท่องเที่ยวครับอำเภอฝางก็จะมีดอยอ่างค้างนะครับดอยอ่างค้างสวนส้มต่างๆสวนส้มธนาธรสวนส้มปีชาอะไรต่างๆนะครับเชิญท่องเที่ยววัฒนธรรมก็เป็นชุมชนนอแลบ้านขบด้งส่วนอำเภอแม่อายก็เป็นวัดพระธาตุศพฝางนะครับริมน้ำท่าตอนนะครับวัดแม่อายหลวงเที่ยวชมแม่น้ำกกดอยปูหมื่นนะครับแชร์ประการก็จะเป็นฮิโนกิแลนนะครับวัดถ้ำตับเตาวัดป่าไม้แดงอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผาและลงเตรียมถ้ำงบนะครับฝากเรื่องนี้ด้วยครับเพื่อเศรษฐกิจชุมชนเพื่อชีวิตผู้คนจะได้กลับมามีรอยยิ้มกันอีกครั้งครับท่านประธานขอบคุณครับ
0: อนันต์ปีดาสุทธิจิตครับ
3: ครับกับอนันต์ปีดาสุทธิจิตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีเขต5อำเภอพระนครอำเภอเกาะจันทร์ขอนำเรื่องหารือต่อท่านประธานสภาที่เคารพครับเนื่องจากมีปัญหาเรื่องวิกฤตน้ำท่วมภัยธรรมชาติต่างๆนั้นอำเภอพระนครอำเภอเกาะจันทร์ผมนั้น7วันที่ผ่านมานั้นฝนตกเป็นประวัติศาสตร์

0: น้ำท่วมถึง212หมู่บ้านตอนนี้นั้นน้ำยังท่วมหนักอยู่ที่ตำบลวัดบดวัดหลวงโคกเพาะไร่หลักทองท่าหินโดยเฉพาะอำเภอเมืองพระนิคมนั้นเป็นอำเภอที่เศรษฐกิจน้ำท่วมทั้งหมด 3,500 ครอบครัวเรือนบ้านนั้นจะมีการเยียวยากับพี่น้องประชาชนอย่างไรฝากท่านประธานด้วยนะครับเรื่องปัญหาที่ท่านผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฝากมาปัญหาที่จะเกิดน้ำท่วมและการแก้ไขเนื่องจากว่าน้ำนั้นที่จะไหลลงสู่บางมะกงผ่านไปพานทองจากท่านในท่านสสสิทธิพัฒน์นั้นเราไม่มีเครื่องผลักดันน้ำที่ลงไปสู่บางมะกงฝากท่านประธานประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการขุดลอกคลองในเรื่องการลอกผักตบนั้นผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบอกว่าการของบประมาณนั้นค่อนข้างยากค่อนข้างจะมีกติกามากมายกว่ารัฐบาลนั้นช่วยกับการแก้ไขปัญหาต่อมาคือการปัญหาเครื่องเรื่องร่องน้ำฝังของชนประทานนั้นมีนาวงหินแล้วก็ท่าบุญมีฝังเพื่อไม่ให้น้ำกีดกันร่องน้ำเพื่อน้ำไปท่วมพื้นที่ต่างๆขอให้ชนประทานลอกคลองคู่ขนานปัญหาต่อมาคือปัญหาทางสาสี่เหลี่ยมถ้าข้ามโคกเพาะนั้นมีทางเรียบสายชลประทานนั้นเสียหายหลายปีแล้วชลประทานนั้นยังไม่ดำเนินการแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนท่านประธานสภาที่เคารพครับปัญหาเหล่านี้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมนั้นเวลานี้ผมคิดว่าไม่ต่ำกว่า 4-50 จังหวัดของประเทศไทยอาทิตย์นี้เรายังประชุมสภาถึง3วันใจจริงๆแล้วพวกผมนั้นเป็นสสสภาล่างนั้นต้องอยู่กับพี่น้องประชาชนฝากท่านประธานสภา3วันนี้ผมว่าจะต้องมีญัตติด่วนในเรื่องน้ำท่วมอยากจะให้ท่านประธานน่าจะต้องกลับไปดูแลพี่น้องประชาชนในยามน้ำท่วมครับกราบขอบคุณครับท่านประธานที่เคารพครับ
1: ท่านประภาพรทองปากน้ำครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวประภาพรทองปากน้ำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัยเขต3พรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้ดิฉันมีข้อหาลือผ่านท่านประธานสภาไปยังท่านพัฒนาพร้อมพรรครัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะเรื่องการขอสนับสนุนอาคารผ่าตัดของผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยในของโรงพยาบาลสวรรคโลกอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยค่ะขอคลิปด้วยค่ะโรงพยาบาลสวรรคโลกเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายที่ดูแลพี่น้องประชาชนในอำเภอสวรรคโลกและพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 80,000 คนมีแพทย์เฉพาะผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในอย่างต่อการรักษาเพิ่มขึ้นทุกปีปัจจุบันมีขีดความสามารถรองรับผู้ป่วยในได้อย่างจำกัดค่ะโรงพยาบาลมีเตียงที่เปิดให้บริการจริง111เตียงจากข้อมูลณเดือนพฤษภาคม2568พบว่ามีอัตราครองเตียงสูงถึงร้อยละ90จึงส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการให้บริการทำให้ผู้ป่วยบางส่วนต้องรอคอยเตียงหรือต้องย้ายไปรักษายังโรงพยาบาลอื่นท่านประธานคะเมื่อเตียงเต็มคนที่เดือดร้อนก็คือผู้ป่วยที่ต้องรอรับการรักษาเพราะถ้าต้องเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นซึ่งอยู่ห่างไกลจากบ้านจะส่งผลให้มีต้นทุนทางการรักษาการดูแลที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งผู้ป่วยและตัวครอบครัวค่ะดังนั้นดิฉันจึงขอเสนอให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารผ่าตัดผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยในสูง5ชั้นเพื่อเพิ่มพื้นที่รักษารองรับผู้ป่วยที่มีอาการซับซ้อนและลดการรอคอยเตียงนอกจากนี้ยังมีอาคารสนับสนุนเดิมที่ใช้จัดเก็บพัสดุและเวชภัณฑ์อาคารมีสภาพคับแคบชำรุดและหลังคารั่วส่งผลให้การจัดเก็บอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการรักษาทำได้อย่างจำกัดค่ะอีกทั้งโรงพยาบาลยังต้องทำหน้าที่สนับสนุนหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายอีกถึง18แห่งจึงมีข้ออาคาร5ชั้นค่ะเป็นส่วนควบด้วยท่านประธานคะการรักษาผู้ป่วยให้ทันเวลาต้องมีพื้นที่รักษาที่เพียงพอและระบบยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ที่พร้อมใช้งานดิฉันจึงขอให้ท่านประธานส่งเรื่องไปยังกระทรวงสาธารณสุขเร่งพิจารณาสนับสนุนงบประมาณและผลักดันโครงการอาคารทั้งสองหลังของโรงพยาบาลสวรรคโลกจังหวัดลูกประทำเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านสาธารณสุขรองรับผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้พี่น้องประชาชนค่ะได้รับการรักษาที่ทันเวลาปลอดภัยและใกล้บ้านขอบพระคุณค่ะ
1: ครับท่านอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ครับ
3: ครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมนายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์

0: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต4อำเภอบ้านโป่งพรรคภูมิใจไทยท่านประธานครับต้องขอโทษท่านประธานที่มาช้าสักนิดนึงเพราะว่าไปมอบถุงยังชีพให้พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอบ้านโป่งนะครับที่ริมตลิ่งเนี่ยตั้งแต่ช่วง 6:00 นนะครับแล้วก็รีบมาเพื่อให้ทันแต่เนื่องจากการจราจรก็เรียนกับท่านประธานครับว่าตอนนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนริม2ฝั่งแม่น้ำแม่กองตั้งแต่กาญจนบุรีมาราชบุรีแล้วไปที่สมุทรสงครามเนี่ยประสบกับภาวะนะครับน้ำท่วมตลิ่งแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ก็สำนักชลประทานได้ปล่อยน้ำมาที่บริเวณท้ายเขื่อนนะครับท่านตอนนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยเดือดร้อนมากผมอยากจะเรียนกับท่านประธานครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมีส่วนราชการเกินมากก็ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกิจนะครับที่สนับสนุนเครื่องสูบน้ำของกรมทรัพยากรน้ำนะครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีเอกนัทพร้อมพันธ์ที่ประสานหน่วยงานนะครับนำถุงยางชีพไปมอบให้ขอบคุณท่านรัฐมนตรีนภินทร ศรีสรรพางนะครับที่ไปตั้งโรงครัวนะครับทำอาหารปรุงสุกนะครับให้กับทางผมได้นำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนอกจากที่ผมจะได้ตั้งโรงครัวเองแล้วนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยทุกคนนะครับทุกจังหวัดนะครับแล้วที่สำคัญนะครับวันนี้เนี่ยมาเรียนท่านประธานครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่แบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเนื่องจากการปล่อยน้ำจากเขื่อนเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำปริมาณน้ำฝนที่ตกมามากแล้วก็ทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยมีปัญหาน้ำท่วมอันนี้เนี่ยเกิดจากปริมาณน้ำฝนนะครับคนละส่วนจากน้ำท่วมตลิ่งตรงนี้เนี่ยเรียนท่านประธานนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมพยายามประสานไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับในการขอรถแมคโครมาขุดลอกคูคลองเพื่อเตรียมรับสถานการณ์น้ำแต่ท่านประธานเชื่อไหมครับปัญหาที่เกิดขึ้นคือมีแต่รถครับมีเครื่องจักรมีรถแมคโครแต่ไม่มีน้ำมันครับไม่ว่าจะเป็นชลประทานนะครับรถของปภที่ผมเป็นกรรมธิการงบประมาณอนุกรรมการงบประมาณเนี่ยอนุมัติเครื่องจักรกลไปเนี่ยปภก็มีรถแมคโครทหารแต่ไม่มีน้ำมันนะท่านประธานทำหาน้ำท่วมเนี่ยนะครับเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับอันนี้ก็ขอฝากท่านประธานไปยังสำนักงบประมาณครับว่าให้บริหารจัดการเรื่องงบประมาณในการที่จะได้ดูแลพี่น้องประชาชนในการเอาน้ำมันเนี่ยมาเตรียมเครื่องจักรน้ำมานะครับก็ขอขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับท่านสมาชิกครับในส่วนของการขอปรึกษาหารือเป็นหนังสือในการประชุมครั้งที่12เมื่อวันพฤหัสที่24กันยายน2569นะครับได้มีสมาชิกมาขอปรึกษาหารือจำนวน12คนนะครับรายละเอียดปรากฏอยู่บนหน้าจอแล้วนะครับ

0: ครบถ้วนแล้วนะครับก็เป็นการจบข้อหารือของท่านเปิดการประชุมผมขอพักสักครู่หนึ่งครับ
1: ขณะนี้อยู่ระหว่างพักการประชุมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรถ่ายทอดสดการประชุมได้อีกสักครู
2: ่อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
3: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
5: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
6: ช่อง10ครับ
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
7: นี่คือวิธีง่ายๆที่จะทำให้คนไทยลดเสี่ยงโรค NCD ลุกทุกครึ่งชั่วโมงใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวขยับร่างกายในท่าง่ายๆที่ทำได้ในชีวิตประจำ

0: ลุกย่อลุกย่อฮันแน่สนุกละสิท่า
1: เยี่ยม
2: Let's go ไปกันต่อ
0: ท่านี้

ระเบียบวาระที่1เรื่องกระทู้ถามไม่มีระเบียบวาระที่2เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมไม่มีระเบียบวาระที่3เรื่องรับรองรายงานการประชุมไม่มีระเบียบวาระที่4เรื่องคณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จ 4.1 ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วนะครับขอเชิญทางท่านคณะกรรมการเข้าประจำที่ได้เลยครับ

0: านสมาชิกครับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะเป็นการพิจารณาในวรรคที่2เรียงตามลำดับมาตราตามข้อบังคับที่131นะครับขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการได้แถลงครับเชิญครับ
1: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายวัชรพงษ์ขู่จิตสุวรรณในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.ขอเสนอรายงานของคณะกรรมการและร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.พร้อมข้อสังเกตของคณะกรรมการต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรดังนี้ตามที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่27สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1วันพุธที่8กรกฎาคม2569ที่ประชุมได้มีการพิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอและร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.ของนายวัชรพงษ์ ขู่จิตสุวรรณกับคณะเป็นผู้เสนอและตั้งหนึ่งเพื่อพิจารณากำหนดการแปรยติภายใน15วันนั้นบัดนี้คณะกรรมการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วโดยได้ให้ความสำคัญและนำคำอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่1ขึ้นชั้นรับหลักการมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการปรากฏผลการพิจารณาดังนี้ 1. ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอคำแปรยติจำนวน1คนซึ่งผู้แปรยติพอใจกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมการในบางมาตราและขอสงวนคำแปรยติในบางมาตรา 2. คณะกรรมการวิสามัญได้นำผลการ

รับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ซึ่งคณะรัฐมนตรีมาใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญด้วยแล้ว 3. นี้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอซึ่งใช้เป็นหลักในการพิจารณาจำนวนทั้งสิ้น11มาตราซึ่งคณะกรรมการมีมาตราโดยในประการสำคัญเป็นการแก้ไขในประเด็นดังนี้หนึ่งการกำหนดให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ราวต้องพักอาศัยณที่ที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลสมควรไม่สามารถเข้าพักอาศัยณที่ที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้ให้แจ้งการเปลี่ยนที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชนผู้ประชาการตำรวจแห่งซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและอยู่ในราชอาณาจักรเกิน90วันต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบถึงที่พักอาศัยของที่กล่าวมาข้างต้นให้เป็นไปตามวิธีการหรือที่กำหนดแล้วแต่กรณีเนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่าต้องเปลี่ยนที่พักออกรัฐจะขาดฐานข้อมูลที่พักที่เป็นปัจจุบันของคนต่างด้าวที่พำนักไม่เกิน90วันและจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการติดตามตัวและการรักษาความมั่นคงของประเทศจึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยนำหลักการตามมาตรา37วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติ2เดิมกลับมากำหนดเป็นวรรค2เพื่อให้คนต่างด้าวต้องพักอาศัยณที่ที่แจ้งไว้หากมีเหตุสมควรไม่สามารถเข้าพักได้ให้แจ้งการเปลี่ยนที่พักต่อ24ชั่วโมง3วงเล็บ2ครับข้อ3วงเล็บ2ครับการแก้ไขเพิ่มเติมโทษเกี่ยวกับการแจ้งเข้าพักอาศัยของคนต่างด้าวจากโทษปรับเป็นพินัยเป็นโทษทางอาญาเนื่องจากเหตุผลสำคัญหลายประการดังนี้ครับท่านประธาน 2.1 ประสิทธิภาพด้านความมั่นคงเนื่องจากกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเป็นกระทำผิดส่วนใหญ่ตามมาตรา76เป็นคนต่างด้าวซึ่งขั้นตอนตามโทษปรับเป็นพินัยใช้เวลานานและไม่มีการมาตรการในการควบคุมตัวหากคนต่างด้าวเดินทางออกประเทศก่อนชำระค่าปรับจะทำให้ไม่สามารถบังคับโทษได้หรือติดตามตัวได้และจะขาดความเกรงกลัวต่อกฎหมาย 2.2 การป้องปรามทุนสีเทาเนื่องจากโทษปรับเป็นพินัยจำนวนน้อยจะกลายเป็นเพียงต้นทุนในการที่เข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายเช่นการปล่อยเช่าคอนโดมิเนียมรายวันเพื่อไปทำในสิ่งที่ผิดกฎหมาย 2.3 ความสอดคล้องของโครงสร้างกฎหมายเนื่องจากบทกำหนดโทษมาตราอื่นในพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. 2552ยังคงโทษอาญาเปลี่ยนเป็นโทษปรับเป็นพินัยเฉพาะ2มาตรานี้จะทำให้โครงสร้างกฎหมายขาดความสอดคล้องนั้นนอกจากนี้คณะกรรมการวิสามัญตีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรทราบหรือควรปฏิบัติจึงได้บันทึกข้อสังเกตไว้ในรายงานของคณะกรรมการวิสามัญดังนี้ 1. การแก้ไขหน้าที่การแจ้งที่พักของคนต่างด้าวต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยโรงแรมโดยเฉพาะการกำหนดหน้าที่ของเจ้าบ้านจัดการโรงแรมในการแจ้งข้อมูลคนต่างด้าวเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนหรือช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมาย 2. ควรเตรียมความพร้อมของกลุ่มในการเปลี่ยนผ่านระบบการแจ้งข้อมูลเข้าพักทั้งรูปแบบการแจ้งข้อมูลและแบบฟอร์มการแจ้งที่เกี่ยวข้องมูลผู้เข้าพักในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้พร้อมก่อนกฎหมายมีผลใช้บังคับซึ่งจะทำให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปโดยไม่เกิดสุญญากาศทางกฎหมายหรือภาระแก่ผู้ประกอบการบทกำหนดโทษกรณีการยกเลิกความผิดบางฐานและการยกเลิกความผิด

0: เกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคนต่างด้าวตามมาตรา37มีข้อสังเกตว่าแม้ปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวใช้บังคับโดยเฉพาะแต่บทลงโทษเดิมตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองอาจรุนแรงกว่าจึงควรประเมินผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 4. สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองควรเข้มงวดกับผู้กระทำผิดตามมาตรา38โดยเฉพาะกับผู้ที่รับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยจริงโดยยึดหลักความใกล้ชิดกับเคหสถานนั้นๆ 5. การกำหนดโทษอาจกิจการการกระทำความผิดซ้ำรวมถึงเจตนาการกระทำความผิดอื่นๆประกอบเช่นหากมีเจตนาไม่ส่งข้อมูลเพื่อปกปิดการกระทำความผิดอื่นของคนต่างด้านหรือประกอบธุรกิจที่ผิดหรือขัดต่อกฎหมายสมควรโดนลงโทษสถานหนัก 6. คณะรัฐมนตรีจำเป็นต้องเร่งแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองทั้งฉบับเนื่องจากบทบัญญัติหลายมาตราไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพการในปัจจุบันประกอบกับชาวต่างชาติที่เข้ามาในราชอาณาจักรมีหลายรูปแบบซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาในประเทศที่แตกต่างกันออกไปจึงจำเป็นต้องมีกฎหมายที่มีประสิทธิภาพสอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันให้มากขึ้นรวมทั้งควรปรับปรุงถ้อยคำชื่อตำแหน่งชื่อหน่วยงานให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามโครงสร้างหน่วยงานในปัจจุบัน 7. คณะรัฐมนตรีจำเป็นต้องเร่งรัดปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยโรงแรมโดยเชื่อมโยงความคิดสถานที่พักแรมเพื่อให้กฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่จะปรับปรุงใหม่ได้รองรับที่พักรูปแบบใหม่ในปัจจุบันเช่น Airbnb Homestay Homestay Hostelแพพักหรือบ้านต้นไม้ที่มีความหมายครอบคลุมคำว่าโรงแรมให้สถานที่พักแรมดังกล่าวสามารถจดแจ้งขึ้นทะเบียนปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่กฎหมายกำหนดและจะส่งผลให้สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้รับข้อมูลของผู้เข้าพักอย่างแท้จริงซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพในการติดตามและบังคับใช้กฎหมายจึงเรียนมายังท่านประธานสภาผ่านไปยังเพื่อครับ
1: ขอบคุณท่านประธานกรรมาธิการครับเชิญท่านเลขาธิการครับ
2: ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.ชื่อร่างพระราชบัญญัติไม่มีการแก้ไขคำปรารภไม่มีการแก้ไขมาตรา1ถึงมาตรา4ไม่มีการแก้ไขมาตรา5แก้ไขมาตรา37มีการแก้ไขมีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและมีผู้แปลยติขอสงวนคำแปลยติ
1: ท่านสมาชิกครับก่อนที่จะมีการอภิปรายนะครับดีต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมรัฐสภา360องศาเรียนรู้ระบบงานรัฐสภากับประธานกรรมาธิการปีที่2จัดโดยสำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับมูลนิธิคอนราดอาเดนาวประจำประเทศไทยจำนวน50คนเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเชิญนั่งได้ครับเชิญกรรมาธิการที่ขอสงวนความเห็นนะครับท่านณัฐพงษ์โตวิจักรชัยกุลเชิญครับ
3: เรียนประธานสภาที่เคารพครับณัฐพงษ์โตวิจักรชัยกุลผู้แทนราษฎรเชียงใหม่พรรคประชาชน
4: ท่านประธานขออนุญาต
1: ครับการ
3: ให้กรรมาธิการผมไม่ได้เป็นกรรมาธิการครับแต่ว่าผมเป็นผู้แปล
1: เดี๋ยวขอเชิญกรรมาธิการที่ขอเชิญครับเชิญเชิญ
5: ท่านสภาที่เคารพและท่านสมาชิกในฐานะกรรมาธิการบัญญัติคนเข้าเมืองที่ไขเพิ่มเติมมาตรา37พ.ร.บ.คนเข้าเมืองนะคะโดยมีเหตุผลในการขอสงวนความเห็น4ประการดังนี้ประการที่1มาตรา37ตามร่างที่คณะรัฐมนตรีเฉพาะกรณีที่คนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่า90วันและมีหน้าที่จงแจ้งที่พักอาศัยตามวิธี

การและระยะเวลาที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนดนั้นเป็นการกำหนดโดยคำนึงถึงคุณที่พักอาศัยของคนต่างด้าวตามมาตรา37และมาตรา38ควบคู่กันกล่าวคือในมาตรา37กำหนดให้เป็นหน้าที่ของคนต่างด้าวส่วนมาตรา38กำหนดให้เป็นหน้าที่ของเจ้าบ้านเจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถานและผู้จัดการโรงแรมซึ่งเหตุผลสำคัญในการเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็คือการลดความซ้ำซ้อนและภาระให้แก่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายรวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่บุคคลดังกล่าวด้วยเนื่องจากคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาหรือพำนักอยู่ในราชอาณาจักรมีหลายประเภทเช่นนักท่องเที่ยวหรือผู้ประกอบธุรกิจหรือการลงทุนซึ่งจะได้รับอนุญาตให้พำนักเป็นระยะเวลาที่แตกต่างกันในร่างที่คณะรัฐมนตรีเสนอจึงกำหนดให้คนต่างด้าวมีหน้าที่แจ้งที่พักอาศัยเฉพาะกรณีพำนักอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่า90วันพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมสำหรับการให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้พำนักในระยะยาวที่จะต้องมีการแจ้งเกี่ยวกับการเข้าพักอาศัยทั้งนี้เมื่อคนต่างด้าวพำนักอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่า90วันหากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ย่อมมีความจำเป็นต้องแจ้งข้อมูลระยะเวลาที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนดนอกจากนี้เมื่อได้มีการกำหนดให้เจ้าของผู้ครอบครองหรือผู้มีหน้าที่ดูแลสถานที่พักต่างๆไม่ว่าจะเป็นเคหสถานทั่วๆไปหรือโรงแรมซึ่งได้รับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยก็มีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งการเข้าพักอาศัยของคนต่างด้าวอยู่แล้วตามมาตรา38ดังนั้นการกำหนดให้คนต่างด้าวต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงซ้ำอีกย่อมเป็นการดำเนินการที่ซ้ำซ้อนและเป็นการสร้างภาระแก่คนต่างด้าวด้วยประการที่2แม้ว่าในร่างพระราชบัญญัติร่างมาตรา37นี้จะไม่ได้คงหน้าที่ของคนต่างด้าวในการแจ้งการแจ้งเมื่อเปลี่ยนที่พักอาศัยตามมาตรา37วงเล็บ2ของกฎหมายเดิมไว้ซึ่งเป็นหลักการเดียวกันกับที่ร่างที่กรรมาธิการเสียงข้างมากได้แก้ไขโดยเพิ่มความเป็นวรรคหนึ่งนั้นแต่ในกระบวนการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามพรบคนเข้าเมืองมาตรา18ได้มีการกำหนดให้คนต่างด้าวต้องยื่นแบบตม6ซึ่งในแบบตม6ก็ได้มีการระบุเรื่องสถานที่พักแห่งแรกไว้อยู่แล้วเจ้าหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่จึงสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลที่พักเบื้องต้นได้จากแบบตม6ดังกล่าวและหากคนต่างด้าวไม่ยื่นแบบตม6นี้ก็จะมีบทกำหนดโทษสำหรับการฝ่าฝืนไว้เป็นการเฉพาะด้วยแล้วดังนั้นหลักฐานที่ใช้ตรวจต่างด้าวจึงประกอบไปด้วยข้อมูลที่พักแห่งแรกตามแบบตม6และข้อมูลการแจ้งเข้าพักอาศัยของเจ้าของผู้ครอบครองหรือผู้มีหน้าที่ดูแลสถานที่พักต่างๆตามมาตรา38นอกจากนี้เมื่อได้กฎหมายเดิมที่กำหนดไว้ให้คนต่างด้าวมีหน้าที่แจ้งตั้งแต่การเข้าพักณสถานที่แห่งแรกการเปลี่ยนที่พักในระหว่างที่อยู่ในราชอาณาจักรตลอดจนการรายงานตัวเมื่อพำนักอยู่เกิน90วันเมื่อพิจารณาบทบัญญัติเดิมตั้งแต่มาตรา37วงเล็บ1ถึงวงเล็บ5แล้วก็เห็นว่าล้วนมีสาระเกี่ยวกับการแจ้งสถานที่พักของคนต่างด้าวขณะที่มาตรา38กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ดูแลข้อมูลดังกล่าวอยู่แล้วจึงเห็นว่าไม่จำเป็นต้องคงหน้าที่ในการแจ้งหลายกรณีตามมาตรา37เดิมไว้ทั้งหมดโดยยังคงไว้เฉพาะกรณีคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นระยะเวลานานซึ่งมีความจำเป็นต้องรายงานตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จึงกำหนดให้คงหลักการแจ้งเมื่อพำนักอยู่เกิน90วันไว้เพียงกรณีเดียวสำหรับร่างที่กรรมาธิการเสียงข้างมากได้แก้ไขโดยเพิ่มความเป็นวรรคหนึ่งนั้นก็เป็นการนำหลักการตามมาตรา37วงเล็บ2เดิมมากำหนดไว้เช่นเดิมซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวมีหลักการก็คือเมื่อคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรแล้วต้องเข้าพักณสถานที่ซึ่งได้แจ้งไว้ตามแบบตม6หากไปพักสถานที่อื่นก็ต้องแจ้งเปลี่ยนข้อมูลต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ทราบด้วยว่าไปอยู่ที่ใดซึ่งในชั้นการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก็เห็นว่าเจ้าหน้าที่สามารถทราบสถานที่พักแห่งแรกได้จากข้อมูลในตม6อยู่แล้วประกอบกับปรากฏข้อได้จริงด้วยว่า

0: แนวทางปฏิบัติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับเรื่องของการแจ้งของคนต่างด้าวเมื่อมีการเปลี่ยนที่พักระหว่างที่อยู่ในราชอาณาจักรในพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองได้กำหนดให้อำนาจผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนดหลักเกณฑ์ยกเว้นการแจ้งเมื่อคนต่างด้าวเปลี่ยนที่พักได้และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็ได้ออกระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการแจ้งการเปลี่ยนที่พักอาศัยการย้ายที่พักอาศัยการเดินทางไปอยู่ต่างจังหวัดเกิน24ชั่วโมงและการอยู่ในราชอาณาจักรเกิน90วันของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวลงวันที่14มกราคม2563เพื่อกำหนดยกเว้นหน้าที่การแจ้งเปลี่ยนที่พักอาศัยไว้บางกรณีแล้วเช่นคนต่างด้าวเดินทางจะแจ้งว่าพำนักอยู่ในกรุงเทพต่อมาเมื่อมีการเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดอื่นเช่นจังหวัดเชียงใหม่หรือภูเก็ตซึ่งจะต้องมีการแจ้งเปรียบดังกล่าวออกมาก็ทำให้ไม่ต้องแจ้งการเปลี่ยนที่อยู่ทุกครั้งที่มีการเดินทางไปจังหวัดอื่นสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงเห็นว่าเมื่อมาตรา37วงเล็บ2เดิมมีเจตนารมณ์เกี่ยวกับการแจ้งเปลี่ยนที่พักในลักษณะเดียวกันเมื่อแนวทางปฏิบัติได้ยกเว้นหน้าที่ในการแจ้งเปลี่ยนที่พักไว้แล้วจึงเห็นควรตัดกรณีการเปลี่ยนการแจ้งเปลี่ยนที่พักอาศัยเมื่อไม่สามารถเข้าพักอาศัยตามที่พักแรกที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา37วงเล็บ2เดิมออกด้วยเหตุผลประการที่3ก็คือแม้ว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้จะยกร่างขึ้นตั้งแต่ปี2567และสถานการณ์ปัจจุบันอาจเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงเวลาดังกล่าวแต่ในชั้นยกร่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาประเด็นด้านความมั่นคงประกอบการตรวจยกร่างแล้วความตอนต้นของร่างมาตรา37ที่ได้กำหนดเหตุผลไว้โดยคำนึงถึงประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยและสวัสดิภาพของประชาชนดังนั้นแม้ร่างมาตรา37ใหม่จะมีอำนวยความสะดวกและลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติตามกฎหมายแต่ก็ยังคงให้ความสำคัญกับการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประเทศโดยได้กำหนดหลักการดังกล่าวไว้ในความตอนต้นของร่างมาตรา37แล้วเหตุผลประการสุดท้ายคือการแก้ไขกฎหมายคนเข้าเมืองในครั้งนี้อันที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านการบริหารงานภาครัฐและปฏิรูปกฎหมายซึ่งกำหนดให้มีการทบทวนปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายและกฎระเบียบที่ล้าสมัยหรือไม่จำเป็นลดความซ้ำซ้อนของกฎหมายและขั้นตอนการปฏิบัติราชการและปรับบทบาทของรัฐเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและภาคธุรกิจรวมทั้งยกระดับความสามารถ
1: รวบรัดนิดหนึ่งครับ
0: ใครจะจบแล้ว
1: ครับ
0: รวมทั้งยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศดังนั้นร่างกฎหมายนี้จึงมุ่งเน้นเรื่องของการลดภาระความซ้ำซ้อนระหว่างกฎหมายหลายฉบับแล้วก็ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในการกำกับดูแลและตรวจสอบด้านคนเข้าเมืองอย่างเหมาะสมด้วยค่ะดังนั้นในส่วนของการแก้การขอสงวนความเห็นจึงขอสงวนความเห็นโดยคงตามร่างเดิมที่ครม.ได้เสนอค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: เชิญท่านผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยตินะครับท่านณัฐพงษ์โตวิจักชัยกุลครับ
2: เรียนท่านประธานครับณัฐพงษ์โตวิจักชัยกุลเชียงใหม่เขต3พรรคประชาชนครับท่านประธานครับแม้ผมจะเป็นผู้แปรนะครับแต่ว่ามาตรานี้เนี่ย

0: ชาวต่างชาตินะครับทีนี้เนี่ยในมาตรา37เดิมซึ่งตม.ก็บอกกับพวกเราว่าทุกครั้งที่มีเหตุแบบนี้ถึงสิ่งที่ไม่ดีเขาตรวจเจอแล้วเขาก็ใช้ข้อนี้แหละในการเอาผิดกับต่างชาติที่แจ้งเท็จนะครับแต่ทีนี้เนี่ยร่างของกฤษฎีกาที่เสนอมาคือเอาข้อนี้ออกไปหมดเลยก็เท่ากับว่าในกรณีนี้นะครับสิ่งที่ทางกรรมธิการตัวผมด้วยแล้วก็ทางกรรมธิการด้วยนำกลับมาก็คือนำข้อการแจ้งเท็จอันนั้นแหละกลับมาในมาตรา37ใหม่นะครับก็เมื่อกรรมธิการเรากลับมาแบบนี้แล้วผมในฐานะผู้แปลก็ไม่ติดใจครับผมขอบคุณครับท่านประธาน
1: ท่านกรรมธิการจะมีชี้แจงไหมครับไม่มีนะครับท่านกรรมธิการที่ขอสงวนความเห็นยังติดใจไหมครับ
2: ดิฉันนางสาวพรวิมลหลวงไพรค่ะติดใจค่ะท่านประธานก็ยังคงขอสงวนความเห็นเช่นเดิมค่ะ
1: ครับชุมครับเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขท่านกรณีนี้ท่านนะครับจะถามมติจากที่ประชุมก่อนนะครับว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขหรือไม่กรณีที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขจึงจะถามมติจากที่ประชุมต่อไปครับว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมธิการหรือผู้ที่สงวนคำขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนขอเชิญแสดงตนนะครับท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับถ้าไม่มีเพิ่มเติมแล้วผมขอปิดการแสดงตน
3: ท่านประธานครับท่านประธานครับ
1: ครับ
4: หมดแล้ว
1: ครับ
4: ไม่มีแล้ว
1: เจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม332ท่านนะครับครบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยให้มีการแก้ไขกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยให้มีการแก้ไขกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับ

0: ท่านประธาน
1: 288เห็นด้วยครับ
2: เรียนท่านประธานครับประธานครับท่านประธานครับ
3: ครับ
2: พอดีมีเพื่อนสมาชิกแจ้งว่ายังเดินทางออกมาจากห้องกรรมธิการอยู่ครับทั้งคู่ครับขอบคุณครับ
3: ครับท่านยศวัฒน์เมื่อสักครู่ยังไม่ถือว่าท่านลงมตินะครับท่านรับบัตรได้เลยครับยังมีเวลาครับลาครับ
4: ท่านประธานครับ400เห็นเลข400ครับ
3: ท่านสำลิดครับยังมีเวลาผมให้เวลาอยู่ครับรบกวนท่านสำลิดเจ้าหน้าที่ดูบัตรให้เนื่องจากว่าเราจะมีการลงมติเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อความเรียบร้อยของการลงมติก็นะครับถ้าบัตรจริงท่านไม่ได้มานำมาก็ขอบัตรสำรองได้นะครับท่านสำลิดกับท่านยศวัฒน์เสียบบัตรแล้วยังครับถ้าเรียบร้อยแล้วไม่มีเพิ่มเติมแล้วนะครับปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับนวลผู้ลงมติ369เห็นด้วย300 1งดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียงไม่เป็นว่าที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขต่อไปผมจะถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือยติที่สงวนคำแปลยตินะครับก่อนลงมติเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับแสดงตนครับไม่มีนะครับถ้าไม่มีแล้วผมขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนมติการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับผู้คำแปลยติกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนขอเชิญออกเสียงลงคะแนนครับไม่มีแล้วนะครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับ

0: 373ท่านเห็นด้วย371ออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีเป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการครับเชิญท่านเลขาธิการครับ
1: มาตรา6ถึงมาตรา8ไม่มีการแก้ไขมาตรา9แก้ไขมาตรา76และมาตรา77มีการแก้ไขมีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและมีผู้แปลยติขอสงวนคำแปลยติ
0: เชิญท่านความเห็นนะครับท่านแรกท่านพรพิมลอุ่นไพรเชิญครับ
2: ชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันนางสาวพรพิมลอุ่นไพรผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในฐานะกรรมธิการดิฉันขอร่างมาตรา9ที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา76และมาตรา77ของพรบ.คนเข้าเมืองโดยมีเหตุผลในการขอคือเรื่องของการปรับบทกำหนดโทษสำหรับการฝ่าฝืนหน้าที่ในการแจ้งที่พักทั้งกรณีของคนต่างด้าวและกรณีของเจ้าบ้านเจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถานหรือผู้จัดการโรงแรมจากความผิดอาญาเป็นความผิดทางพินัยนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บทกำหนดโทษสอดคล้องกับมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งกำหนดให้รัฐพึงกำหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรงประกอบกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ. 2565มีหลักการสำคัญว่าแม้ว่าการกำหนดมาตรการอันเป็นโทษที่ผู้กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีเพื่อให้กฎหมายมีสภาพบังคับแต่โทษนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้โทษอาญาเสมอไปทั้งนี้การกระทำความผิดตามมาตรา77และมาตรา6และมาตรา77มีลักษณะเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่เกี่ยวกับการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวและการแจ้งการเข้าพักอาศัยของคนต่างด้าวโดยเจ้าบ้านเจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถานหรือผู้จัดการโรงแรมซึ่งในชั้นการยกร่างก็ได้พิจารณาแล้วว่าการกระทำดังกล่าวไม่ได้มีลักษณะร้ายแรงถึงขั้นกำหนดเป็นโทษอาญาเพราะว่าสถานที่พักที่รับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยนั้นมิใช่จำกัดแต่เฉพาะสถานที่ที่เป็นธุรกิจโรงแรมหรือสถานที่พักอื่นที่คล้ายกันแต่ยังรวมถึงบ้านพักอาศัยทั่วไปด้วยจึงเห็นควรกำหนดให้เป็นความผิดทางพินัยแทนประกอบกับมาตรา40แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยบัญญัติที่มีโทษปรับสถานเดียวตามกฎหมายซึ่งระบุไว้ในบัญชี2ของพรบ.ดังกล่าวเปลี่ยนเป็นความผิดทางพินัยได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาไม่ได้กำหนดให้ความผิดตามพรบ.คนเข้าเมืองเป็นแต่ให้อยู่ในดุลพินิจของฝ่ายบริหารที่จะพิจารณากำหนดโทษให้สอดคล้องกับมาตรา77และหลักการแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยนี้แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนความผิดอาญาเป็นความผิดทางพินัยและมาตรา47ขณะที่บทกำหนดโทษตามมาตราอื่นๆแห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองยังคงเป็นความผิดอาญาอาจทำให้บทกำหนดโทษไม่เป็นไปในทางไปในทางเดียวกันแต่ว่าในส่วนนี้ก็มีข้อควรพิจารณา2แนวทางนะคะก็คือในแนวทางแรกเรื่องของการแก้ไขและ77อาจทำให้บทกำหนดโทษแตกต่างจากบทบัญญัติส่วนใหญ่แต่การแก้ไขดังกล่าวก็มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดโทษให้เหมาะสมกับลักษณะของการกระทำความผิดตลอดจนสอดคล้องกับมาตราพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยทั้งนี้พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองเป็นกฎหมายที่พระราชบัญญัติว่าด้วยปรับเป็นพินัยกำหนดให้ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวเป็นโทษปรับสถานเดียวเป็นโทษทางพินัยได้ดังนั้นเมื่อมีการแก้ไขบทบัญญัติหลักที่กำหนดหน้าที่เกี่ยวกับการแจ้งของคนต่างด้าวจึงควรแก้ไขบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับบทบัญญัติหลักและ หลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วยในข้อพิจารณาข้อที่2ก็คือกรณีที่บทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองส่วนใหญ่ยังคงเป็นความผิด

0: ยังไม่มีความยังไม่ควรที่จะแก้ไขบทกำหนดโทษในส่วนของมาตราให้เป็นความผิดทางพินัยแต่ควรคงโทษอาญาไว้ตามเดิมก่อนก็เพื่อให้บทกำหนดโทษเป็นไปในทางเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามแนวทางดังกล่าวจะทำให้ไม่มีการปรับปรุงมาตรการบังคับสำหรับความผิดทั้งสองมาตรานี้ให้เป็นแนวทางเดียวกับแนวทางการกำหนดมาตรการบังคับใหม่ที่ให้ปรับโทษอาญาเป็นโทษทางพินัยดังนั้นในส่วนนี้ดิฉันจึงขอยืนยันขอสงวนความเห็นตามร่างเดิมค่ะโดยเห็นควรให้การฝ่าฝืนในกรณีการแจ้งทั้งในกรณีของคนต่างด้าวและเจ้าของสถานที่ต่างๆเป็นโทษปรับ
1: ท่านกรรมาธิการที่ขอสงวนความเห็นมีเพิ่มเติมไหมครับท่านพระสินทัตสินโสพลเกษมเชิญครับ
2: ท่านสภาที่เคารพครับผมพระสินทัตสินโสพลเกษมในฐานะกรรมธิการที่สงวนความเห็นครับก่อนที่จะเริ่มลงเนื้อหาการอภิปรายในมาตรานี้นะครับขอย้ำก่อนว่ามันคือโทษของการไม่แจ้งเวลาคนต่างชาติเข้ามาเข้าพักในที่พักมันไม่ได้เป็นความผิดร้ายแรงอย่างการทำธุรกิจสีเทาของคนต่างชาติมันเป็นแค่เรื่องการไม่แจ้งเวลาคนต่างชาติมาเข้าพักในที่พักครับมวลจากสำนักงานกฤษฎีกาที่ได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่นี้เห็นว่าควรจะใช้โทษปรับเป็นพินัยแต่คณะกรรมการเสียงข้างมากมีความเห็นว่าควรจะใช้โทษอาญาสนับสนุนเป็นของตัวเองผมในฐานะคนที่สนับสนุนให้โทษนี้เป็นโทษปรับเป็นพินัยก็เลยขอชี้แจง3เหตุผลที่สนับสนุนว่าทำไมต้องเป็นอาญาครับคล้องกับโทษตามพระราชบัญญัติโรงแรมที่ยื่นมาคู่กันกับพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองครับโทษของผู้ประกอบการโรงแรมให้เป็นโทษปรับเป็นพินัยไม่ได้เป็นโทษปรับอาญาบุคคลที่อยู่ภายใต้การบังคับของพระราชบัญญัติโรงแรมคือผู้ประกอบการขนาดใหญ่เป็นส่วนมากฉบับปัจจุบันเนี่ยครับไม่ได้เปิดช่องให้ผู้ประกอบการที่ใหญ่ขนาดนั้นมันมีข้อกำหนดเรื่องอาคารเรื่องทางหนีไฟแล้วก็เรื่องอื่นๆอีกที่เป็นอุปสรรคทำให้ผู้ประกอบการที่พักรายเล็กยื่นขออนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงแรมผู้ประกอบการส่วนมากที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติโรงแรมก็ล้วนแต่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ทั้งนั้นพวกบรรดาที่พักขนาดเล็กโฮมสเตย์เกสต์เฮาส์ลานกลางเต็นท์ก็ไม่ได้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติโรงแรมแต่การแจ้งคนที่เข้าพักในกรณีคนต่างชาติบัญญัติคนเข้าเมืองที่เรากำลังคุยกันอยู่เพราะฉะนั้นมันเลยแบ่งออกเป็น2กฎหมายครับหน้าที่เดียวกันแต่อยู่คนละกฎหมายกันที่พักขนาดเล็กแจ้งตามพ.ร.บ.คนเข้าเมืองแต่ที่พักขนาดใหญ่แจ้งตามพ.ร.บ.โรงแรมแต่โทษที่กำหนดสำหรับที่เป็นพินัยเพราะฉะนั้นถ้าเราให้โทษของที่พักขนาดเล็กเป็นโทษอาญามันจะเกิดความไม่สอดคล้องกันของการบังคับใช้กฎหมายคือที่พักขนาดเล็กโดนโทษที่ร้ายแรงกว่าคือโทษอาญาแต่ที่พักขนาดใหญ่ได้รับโทษปรับเป็นพินัยซึ่งเป็นโทษที่เบากว่ามันก็เลยไม่สอดคล้องกันครับผมอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลแรกที่ผมเสนอว่าเราควรเล็กในพ.ร.บ.คนเข้าเมืองด้วยเพื่อให้โทษมันสอดคล้องกันระหว่างที่พักขนาดเหตุผลประการที่2ครับโทษที่เรากำลังแก้อยู่เนี่ยมันกระทบกับผู้ประกอบการชาวไทยที่เป็นคนตัวเล็กหนักมากผู้ประกอบการเกสต์เฮาส์โฮมสเตย์โรงแรมขนาดเล็กไม่เกิน8ห้องหน้าที่การแจ้งเวลามีคนต่างชาติมาเข้าพักเนี่ยล้วนแต่อยู่ภายใต้พ.ร.บ.คนเข้าเมืองนี้ทั้งนั้นและผู้ประกอบการเหล่านี้ส่วนมากก็เป็นคนไทยนะครับถ้าท่านเคยไปเที่ยวที่จองผ่านเอเจนต์ไม่ได้ให้ใครจองให้แต่ท่านไปจองเองท่านจะเห็นเป็นประชาชนแบบประชาชนธรรมดาเลยเป็นข้าราชการเกษียณอายุเป็นคุณตาคุณยายที่มาเปิดกิจการที่พักเพื่อหารายได้เสริมคนเหล่านี้เนี่ยบางทีก็ไม่ใช่มืออาชีพในการประกอบกิจการที่พักเวลามีของการแจ้งไปบ้างแต่โทษที่รอเขาพวกนี้อยู่คือโทษอาญาโรงแรมขนาดใหญ่โดนแค่โทษปรับเป็นพินัยการใช้โทษอาญา

0: กรณีการไม่แจ้งที่พักของคนต่างชาติจึงเป็นสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลประการที่3นะครับประการสุดท้ายผมตระหนักดีครับว่าตอนนี้ปัญหาต่างชาติเทานานาประเทศที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญมากที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วนแต่การแก้ไขเราทำได้หลายแบบครับเรายังมีการแก้ไขอีกหลายแบบที่ไม่ทำให้ผู้ประกอบการชาวไทยตัวเล็กโดนลูกหลงไปด้วยแบบวิธีนี้เราสามารถไปเข้มงวดกับกฎหมายที่ไม่ได้ใช้บังคับกับผู้ประกอบการตัวเล็กชาวไทยกฎหมายพวกนั้นอ่ะท่านเข้มงวดไปเลยการตัวเล็กโดนลูกหลงอย่างเช่นกฎหมายเรื่องการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติกฎหมายการทำงานของคนต่างชาติแล้วก็ยังมีกฎหมายอื่นๆอีกมากมายที่ ขออภัยครับที่คนที่โดนบังคับภายใต้แต่กฎหมายใช้คำว่าคนต่างด้าวหรือคนต่างชาติไปเลยตรงๆกฎหมายพวกนั้นน่ะท่านจะเพิ่มโทษท่านจะเพิ่มการบังคับใช้มันก็ไม่มาลูกหลงถึงคนไทยเหมือนกับกฎหมายนี้ครับมาตราเนี่ยที่เรากำลังแก้อยู่เนี่ยมันบังคับใช้ทั่วหมดไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติแล้วถ้าท่านไปทำให้เป็นโทษอาญาคนไทยก็จะโดนลูกหลงไปด้วยท่านประธานครับอยากเรียนว่ามาตราเนี่ยมันใช้กว้างมากครับการที่พักแต่ถ้าเราเอาเพื่อนต่างชาติมานอนที่บ้านของเราที่ไม่ใช่ที่พักเนี่ยก็มีหน้าที่ต้องแจ้งตม.ซึ่งผมมั่นใจ 10% ไม่น่าจะรู้และถ้าต้องมาโดนโทษอาญาเพราะความไม่รู้กฎหมายที่ไม่ใช่กฎหมายที่เกี่ยวพันกับศีลธรรมอย่างแน่นแฟ้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องโทษที่รุนแรงเกินความเหมาะสมมันเป็นกฎหมายที่ผิดง่ายมากแล้วผลร้ายก็จะตกอยู่กับผู้ประกอบการครับทีนี้ขอข้ามมาเรื่องอัตราโทษเรื่องอัตราโทษเนี่ยผมเสนอให้ปรับขึ้นเพราะว่าค่าปรับเดิมอัตราเดิมเนี่ยอัตราที่ปรับขึ้นเนี่ยก็สอดคล้องกับอัตราที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเสนอว่าอัตราค่าปรับเนี่ยน่าจะเป็นอัตราแล้วก็ขอเสนอให้นับจำนวนกรรมที่กระทำความผิดตามเวลา24ชั่วโมงแรมด้วยเพราะว่ากฎหมายโรงแรมเนี่ยไม่ว่าภายใน24ชั่วโมงจะลืมแจ้งไปกี่หัวก็จะโดนความผิดแค่1กรรมแต่กฎหมายคนเข้าเมืองตอนไปคูณกันมาก็อาจจะมากกว่ากฎหมายโรงแรมซะอีกซึ่งมันไม่สมเหตุสมผลครับเพราะว่าคนที่ทำตามกฎหมายคนเข้าเมืองเนี่ยเป็นผู้ประกอบการรายเล็กรายเล็กกับมีความเสี่ยงที่จะโดนโทษหนักกว่าผู้ประกอบการรายใหญ่สุดท้ายนี้ครับถ้าท่านอยากแก้กฎหมายเรื่องการปรับปรามท่านมาบีบเรื่องการเข้าแจ้งที่พักของผู้ประกอบการรายเล็กเนี่ยปัญหามันไม่หายไปไหนแล้วคนไทยก็ต้องมาโดนลูกหลงต้องสิ่งที่ท่านควรทำคือแก้พ.ร.บ.คนเข้าเมืองแบบแก้ใหญ่ซึ่งสตม.เนี่ยก็พร้อมแก้เต็มที่แล้วถ้าท่านเดินหน้าก็น่าจะใช้เวลาไม่นานแล้วก็ไปบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายการทำงานของคนต่างชาติกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติให้มันมีประสิทธิภาพมากกว่าในปัจจุบันจัดการการสื่อสารระหว่างให้ดีขึ้นกรมที่ดินกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานอื่นๆต้องทำงานสอดประสานกันให้ดีขึ้นเพื่อจัดการปัญหาต่างชาติสีเทาได้ตรงจุดมากขึ้นมากกว่ามาบีบบังคับกับผู้ประกอบการรายเล็กชาวจึงอยากจะเชิญชวนทุกท่านครับให้โหวตให้กับการแก้ไขที่ผมนำเสนอเพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการไทยตัวเล็กโดนโทษทางอาญาโดยไม่จำเป็นเพื่อไม่ให้คัดคุณยายที่ทำที่พักเพื่อหารายได้เสริมต้องมาโดนโทษทางครับ
1: ใครเป็นผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยตินะครับท่านณัฐพงษ์โตวิจักชัยกุลครับ
2: วิจักชัยกุลเชียงใหม่เขต3พรรคประชาชนครับในฐานะในมาตรา9พ.ร.บ.คนเข้าเมืองครับท่านประธานครับผมจะอธิบายให้ง่ายๆนะครับว่าผมแปลสิ่งนี้ทำไมนะครับคือมาตราโทษในการที่เราเจ้าบ้านเจ้าของผู้ครอบครองเคหสถานที่มีชาวต่างชาติเนี่ยมาอยู่อาศัยกับเรานะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราไม่แจ้งเนี่ยก็มีโทษสิ่งที่ทางกรรมธิการเสียงข้างน้อยได้สงวนไว้ก็คือแค่การปรับเป็นพินัยไม่ใช่เป็นการปรับเป็นอาญาท่านประธานลองนึกครับเราเจ้าบ้านคนหนึ่งอ่ะแล้วเพื่อนสนิทเรามาจากต่างประเทศแล้วมานอนบ้านเราตามพ.ร.บ.คนเข้าเมืองนะครับแต่ถ้าเรา

0: ลืมแจ้งนอกจากเราจะโดนปรับ 2,000 บาทต่อ1คนที่มานอนกับเราเราโดนโทษอาญานะครับตัวเราว่าเราเคยโดนโทษอาญานี้มาก่อนซึ่งผมเห็นว่าประเด็นที่2ครับเรื่องประเด็นของค่าปรับจากทางตม.นะครับว่าค่าปรับ 2,000 ที่ระบุไว้ในกฎหมายเนี่ยเขาปรับอย่างไรยกตัวอย่างครับถ้าผมเป็นที่พักขนาดเล็กผมไม่ได้เป็นโรงแรมนะครับไม่ได้เป็นโรงแรมตามพ.ร.บ.โรงแรมผมมี8ห้อง1ห้องรับได้2คนถ้าคืนนั้นผมเต็ม16คนและผมลืมแจ้งในคืนนั้นปรับ16คูณ 2,000 เท่ากับ 32,000 บาทในการกระทำความผิดครั้งนั้นคิดเป็นหัวทีเนี้ยถ้าเราไปดูพ.ร.บ.โรงแรมครับซึ่งเราก็จะพิจารณาต่อไปในเรื่องของโทษนะครับพ.ร.บ.หรือถ้าเราเป็นที่พักที่มี9ห้องขึ้นไปอ่ะท่านก็เป็นโรงแรมโทษในการที่ท่านไม่แจ้งอ่ะมันโดนน้อยกว่าโดนน้อยกว่ายังไงครับท่านประธานถ้าท่านประธานมีโรงแรม10ห้องนะครับท่านเป็นโรงแรมตามพ.ร.บ.โรงแรมนะเข้าพักท่านโดนปรับเป็นพินัย 20,000 ถึงถ้าท่านมี10ห้องอ่ะครับคนเข้าพักห้องละ2คนพักเต็มก็คือ20คนแล้วถ้าท่านไม่ได้แจ้งการเข้าพักเขาก็ไม่ปรับท่าน 100,000 หรอกเขาก็จะปรับท่านต่ํา 20,000 ปรับโรงแรม10ห้อง 20,000 แต่ที่พักขนาดเล็ก8ห้องถ้าไม่แจ้งโดนปรับแม็กซิมัมคิดไปเลยถ้าพักเต็มก็โดน 32,000 แล้วพ.ร.บ.คนเข้าเมืองเนี่ยครับใช้กับที่พักขนาดเล็กเกสต์เฮาส์โฮมสเตย์ที่เขาเว้นช่องไว้ให้ว่าตัวสถานที่ตัวบ้านตัวเต็นท์ตัวอะไรเรามันเข้าเกณฑ์ของพ.ร.บ.โรงแรมไม่ได้ท่านเห็นไหมครับว่าโทษปรับคนตัวเล็กมากกว่าปรับโรงแรมที่เป็นโรงแรมอันนี้ครับเป็นสิ่งที่ผมและกรรมาธิการที่สมมติความเห็นไม่เห็นด้วยนะครับก็ยืนยันนะครับผมจะโหวตตามกรรมาธิการพระสินทัศน์ที่สมมติความเห็นไหมครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับท่านสมาชิกครับเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขนะครับท่านสมาชิกสามารถใช้สิทธิ์อภิปรายได้ตามข้อบังคับข้อ131ซึ่งขณะนี้มีผู้ใช้สิทธิ์อภิปรายอยู่3ท่านนะครับเชิญท่านแรกท่านจักรภพ
2: ท่านประธานที่เคารพครับกระผมนายจักรภพเพ็ญเขตผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยครับกฎหมายเดิมตั้งแต่ปี2522และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่มีความสัมพันธ์กันกับเรื่องนี้ท่านประธานครับกระผมจะขอพูดตามวาระก่อนนั่นก็คือมาตรา9ที่มีการแก้ไขมาตราที่76และ77ของกฎหมายเดิมเรื่องนี้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในมาตรา76นะครับกับเรื่องค่าพินัยซึ่งหมายถึงบทลงโทษที่ไม่ถือเป็นโทษทางอาญาบันทึกประวัติเพื่อจะให้ผู้กระทำความผิดนั้นเสียประวัติตรงนี้ผมมีความกังวลพอสมควรครับท่านประธานครับเนื่องจากว่าเจตนาบัญญัตินี้แล้วร่างพระราชบัญญัติเรื่องการโรงแรมที่ถือว่าเป็นชุดเดียวกันเป็นแพ็คเดียวกันนั้นมีเจตนาที่จะสร้างความสะอาดให้กับกระบวนการเข้าเมืองของประเทศไทยเนื่องจากว่าเราทราบกันดีว่าผลประโยชน์ที่ประเทศไทยต้องการได้รับจากคนเข้าเมืองนั้นทั้งในรูปของค่าธรรมเนียมต่างๆมาใช้เงินทองในเรื่องการท่องเที่ยวในเรื่องของการมาทำงานและจ่ายภาษีให้กับประเทศไทยหรือว่ารายได้อื่นๆที่เกิดจากการทำธุรกิจและอื่นๆนั้นเราต้องการกันทั้งสิ้นแต่เราไม่ต้องการปัญหาที่เป็นสิ่งปนเปื้อนตาหายเรื่องนี้จึงเกิดขึ้นทั้งหมดนี้กระผมเข้าใจครับท่านประธานและมีความขอบคุณผู้ที่ได้สละแรงกายแรงใจแรงสมองเพื่อจะแก้ไขเรื่องนี้แต่เนื่องมาจุดประสงค์เนี่ยเป็นเรื่องของการเข้าเมืองอย่างถูกต้องเราก็ต้องนำเอาเรื่องที่เป็นรายละเอียดที่เป็นเรื่องเทคนิคของการบังคับใช้ให้เกิดผลนั้นมาพิจารณาในการแก้ไขครั้งนี้เนี่ยมีจุดประสงค์ให้เจ้าของสถานที่พักไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามนั้น

คือกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยจากเดิมซึ่งแจ้งเพียงสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยโดยมีจุดประสงค์ว่าต้องการให้เกิดความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นท่านประธานครับกระผมสนับสนุนแนวคิดนี้แต่ห่วงเรื่องการปฏิบัติขณะนี้มันกลายเป็นว่ามีกระทรวงมหาดไทยเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหน่วยเป็นการเพิ่มขั้นตอนในเรื่องนี้ซึ่งเราต้องให้แน่ใจว่าการเพิ่มนั้นเป็นประโยชน์มากขึ้นต่อกระบวนการเข้าเมืองไอ้ที่ปรากฏอยู่ในมาตรา9ที่ว่าให้แก้ไขมาตรา76เนี่ยนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่กระผมอยากจะได้พูดไว้ตรงเราตั้งข้ออนุมานหรือการถ้าค่าพินัยมันสูงก็จะเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่บางคนที่มีความคิดในทางที่ไม่ชอบหาประโยชน์ได้โดยง่ายการแก้ไขเพิ่มโทษก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลเพราะเดิมทีนั้นโทษอยู่ที่ว่าไม่เกิน 2,000 บาทกับไม่เกิน 10,000 บาทแล้วแต่สภาพของหรือเป็นโรงแรมขณะเดียวกันคราวนี้ความผิดได้เพิ่มขึ้นอย่างที่เราได้เห็นว่าเป็นค่าพินัยที่เปลี่ยนแปลงไปคำถามก็คือว่าจะทำให้เจ้าหน้าที่ที่คิดประพฤติไม่ชอบนั้นทำตัวสะอาดขึ้นจริงหรือไม่หรือว่านี่จะเป็นการเปิดทางให้มีการกระทำความผิดมากขึ้นอีกถ้าเราตั้งอยู่บนสมมติฐานเดิมนะครับท่านประธานครับว่าการมีหน่วยงานรับผิดชอบที่มากขึ้นจากสตม.หรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมาเพิ่มเติมเป็นนายทะเบียนตำแหน่งกระทรวงมหาดไทยด้วยนั้นเนี่ยประเด็นสำคัญที่เป็นจุดอ่อนในเมืองไทยเสมอคือการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐเมื่อมีสภาพปฏิบัติสภาพบังคับว่าต้องประสานงานกันการนั้นไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรท่านประธานครับผมกลัวว่าจะสร้างปัญหาเรื่องของช่องว่างในการประสานข้อมูลและในการประสานข้อมูลนั้นถ้าหากมีช่องว่างเกิดขึ้นขอประธานโทษที่ต้องพูดกันตรงไปตรงมาครับท่านประธานว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ที่คิดไม่ชอบนั้นหาประโยชน์ได้มากขึ้นอีกพูดง่ายๆว่าทั้งจำนวนค่าพินัยทั้งขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นนั้นอาจจะเป็นการเพิ่มอาชญากรรมทั้งที่ความตั้งใจของเรานั้นต้องการจะลดอาชญากรรมพวกเราต้องการผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากคนเข้าเมืองอย่างที่ว่านั้นพินัยเนี่ยซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเรื่องการรายงานข้อมูลอันเป็น data เพื่อจะนำไปสู่การเป็นข้อมูลข่าวสารหรือ information สำหรับผู้ในระดับต่างๆนั้นก็จะเป็นต้องพูดถึงด้วยว่าเมื่อไปถึงกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยแล้วโดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ต้องมีการสร้างระบบฐานข้อมูลใหม่ขึ้นซึ่งระบบฐานข้อมูลใหม่นั้นก็เป็นค่าใช้จ่ายภาครัฐที่เพิ่มมากขึ้นทั้งหมดนี้เป็นการลงทุนเพื่อจะให้ได้รายได้ที่มากขึ้นต่อรัฐไทยและประชาชนชาวไทยของเราอย่างไรเสียก็คุ้มครับท่านประธานเพียงแต่ประเด็นก็คือว่าเราพิสูจน์ได้เต็มที่ตามนั้นหรือไม่ว่าเราจะได้ความคุ้มค่าแล้วก็ไม่ได้สิ่งที่ปนเปื้อนอย่างไรก็ตามครับกระผมเองท่านประธานครับสนับสนุนหลักการและแนวคิดของการแก้ไขและการเพิ่มเติมในครั้งนี้เพียงแต่คำว่าคนเข้าเมืองนั้นเราต้องเข้าใจให้ชัดเจนนะครับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่คงค้างมาจากสภาพที่เราเคยเรียกว่าโลกาภิวัตน์โลกาภิวัตน์นั้นมันก็อวสานไปแล้วในภาพรวมส่วนใหญ่เนื่องจากแรงต้านทานทางด้านวัฒนธรรมของแต่ละรัฐชาติแต่ละรัฐสมัยใหม่นั้นมันแรงเกินไปกว่าที่จะมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็มองทุกอย่างในสายตาของโลกด้วยความเป็นพลโลกอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราหรือรัฐไทยของเราก็ต้องปรับทางโลกนั้นด้วยเมื่อโลกาภิวัตน์ไม่สามารถจะทำได้ร้อยละร้อยนั่นก็แปลว่าประเทศไทยต้องเลือกกับต่างประเทศต่อไปตรงไหนบ้างที่ต้องลดหรือแม้แต่ยุติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสิ่งปนเปื้อนที่เราเป็นห่วงกันนั้นมาในรูปของยาเสพติดสารเสพติดมาในเรื่องของการประกันเพราะฉะนั้นเรากำลังพูดถึงคนส่วนน้อยกว่าที่เข้ามาและกระทำความผิดในแผ่นดินไทยหรือราชอาณาจักรไทยของเราเราไม่ได้พูดถึงคนเข้าเมืองส่วนใหญ่ซึ่งเราจะได้ประโยชน์ต่างๆอย่างที่กระผมได้กราบเรียนผ่านท่านประธานไปแล้วในตอนต้นเพราะฉะนั้นกฎหมายใดๆก็ตามที่ปรากฏขึ้นมาหรือที่จะปรากฏขึ้นต่อ

0: ไปนั้นต้องตอบโจทย์ใหญ่นั้นให้ได้ก่อนเพื่อเราสามารถที่จะเชื้อเชิญคนเข้าเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมายที่มีความเป็นพลโลกที่น่านับถือเป็นสัมมาชนเข้าสู่ประเทศไทยได้มากและสะดวกที่สุดอย่างไรถ้าหากมีเหตุผลด้านเศรษฐกิจอยู่ด้วยเช่นอยากให้เขาได้จ่ายเงินจ่ายทองให้มากขึ้นอย่างเป็นธรรมในประเทศไทยครับท่านประธานแต่ถ้าหากว่าเราเอาคนกลุ่มน้อยขึ้นมาเป็นตัวตั้งตรงนี้ต้องแน่ใจว่ากระบวนการนั้นสามารถที่จะจับผู้ร้ายได้อย่างที่คำอภิปรายก่อนหน้านี้ว่าต้องระวังไม่ให้ผู้ประกอบการที่ท่านใช้คำว่าตัวเล็กตัวน้อยได้รับผลกระทบนั้นกระผมก็เห็นด้วยครับแต่ขณะเดียวกันก็อยากจะเรียนผ่านท่านประธานว่าน้อยนี่แหละที่เป็นสาเหตุให้เกิดการซ่อนเร้นพฤติกรรมที่เป็นอาชญากรรมมากหอพักที่อยู่สุดซอยโรงแรมที่ไม่ดีปรากฏชื่ออย่างชัดเจนการโฆษณาที่พักบางอย่างที่ไม่เป็นที่ปรากฏชัดในอดีตที่ผ่านมานั้นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ผมได้เอ่ยมานี้ได้กลายเป็นสถานที่ก่ออาชญากรรมมากกว่าแฉหลักหรืออยู่ในความควบคุมหลักของระบบรัฐไทยได้ซ้ำไปท่านประธานที่เคารพครับพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองซึ่งคู่มากับพระราชบัญญัติโรงแรมนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีการปรับตัวใหม่คนไทยเปลี่ยนแปลงไปมากคนในโลกเปลี่ยนแปลงไปมากไม่เปลี่ยนแปลงกฎหมายเราไม่ได้หรอกครับเพียงแต่ประเด็นก็คือว่าเมื่อเปลี่ยนแล้วเราจะมีระบบในการเรื่องของการเข้าเมืองนั้นขอประธานโทษต้องยืมและการธนาคารมาสักหนึ่งคำครับคือคำว่า KYC กระบวนการตรวจสอบให้ได้ทราบว่าข้อมูลนั้นถูกต้องไม่ถูกปนเปื้อนหรือบิดเบือนไปด้วยอามิสสินจ้างหรือว่าการกระทำที่ไม่ดีของเจ้าหน้าที่เพียงไม่กี่คนเนี่ยจะกลายเป็นเหตุผลที่เป็นมะเร็งใหญ่มากเนื่องจากว่ารัฐบาลจะไม่ได้ข้อมูลอย่างแท้จริงและสมบูรณ์ในการตัดสินว่าคนที่เข้าเมืองมาแล้วไปประกอบอาชีพอะไรไปมีพฤติกรรมอย่างไรและแม้กระทั่งคำถามที่พื้นฐานกว่านั้นก็คือไปอยู่กันที่ไหนความมั่นคงของชาตินั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับชาติไหนศาสนาใดแต่ขึ้นอยู่กับว่าเรารู้หรือไม่ว่าได้เกิดอะไรขึ้นในแผ่นดินของเราเพราะฉะนั้นกระผมหวังว่ากฎหมายที่จะแก้ไขในวันนี้ซึ่งกระผมรับหลักการนะครับไม่ได้มีปัญหาใดๆจะมีความระมัดระวังเรื่องของวิธีปฏิบัติจะมีความระมัดระวังในการเอาข้อมูลหลังจากที่มีการมาชับแค่กฎหมายเหล่านี้แล้วนำกลับมาปรับปรุงให้เกิดความสมบูรณ์ขึ้นกว่าเดิมเรื่องนี้เราไม่ต้องรักษาหน้าครับเรารักษาแผ่นดินขอบคุณมากครับ
1: คุณพันธินร่วมเจิม
2: ครับเรียนท่านประธานครับพันธินร่วมเจิมผู้แทนราษฎรเรียบมานะครับใช้เวลาไม่นานครับในมาตรา9นะครับมาตรา9เนี่ยขอแก้บทปรับ2มาตรานะ76เป็นบทปรับของคนต่างด้าวที่ไม่ปฏิบัติตามนะมาตรา77เป็นบทปรับเจ้าบ้านเจ้าของผู้ครอบครองเอกสารนะตามมาตรา38วงเล็บ1นะครับนี่ไม่ใช่บทบัญญัติที่ไม่มีใครใครนะครับตำรวจตม.ก็เคยรายงานการปรับคนต่างด้าวนะครับเพราะไม่แจ้งเปลี่ยนที่พักมา24ชั่วโมงส่วนตม.นะครับก็มีจับปรับนะครับผู้รับคนต่างด้าวเขาพัก 1,600 บาทเพราะไม่แจ้งใน24ชั่วโมงที่สองวันนี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าถูกนำไปใช้จริงอยู่นะครับผมเห็นว่าผู้ที่รับคนต่างด้าวเขาพักจริงและจงใจไม่แจ้งตามมาตรานะครับเดี๋ยวหน้าต่อไปเลยครับต้องรับผิดชอบอย่างจริงจังนะครับค่าปรับต้องไม่เบาจนเป็นเพียงต้นทุนของการไม่ส่งข้อมูลขณะเดียวกันการไม่แจ้ง1รอบ24ชั่วโมงก็ควรนับเป็น1กระทงไม่ใช่นับจากเพิ่มตามจำนวนคนที่เข้าพักในรอบนั้นนะครับส่วนค่าปรับของคนพักตามมาตรา76เนี่ยยิ่งกำหนดให้หนักขึ้นนะรัฐต้องตอบให้ชัดว่าเหตุใดย้ายที่พักครั้งเดียวเมื่อเจ้าของห้องตามมาตรา38วงเล็บ1แล้วคนพักยังต้องมีนัดที่แจ้งตามมาตรา37นะครับคือกฎหมายเนี่ยรัฐต้องบอกให้ชัดนะครับว่าเพราะตอนนี้ใน24ชั่วโมงยังไม่เคลียร์เรื่องลายกระทงหรือลายหัวลายการกระทำนะครับผมขอคำชี้แจงจากกรรมาธิการนิดนึงนะครับว่าเมื่อเจ้าของห้องแจ้งที่พักใหม่ครบแล้วคนพักต้องแจ้งเปลี่ยนที่พักอีกหรือไม่นะครับขอคำตอบและหลักปฏิบัติที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้ให้ตรงกันนะครับ2คนพักคนเข้าพักนะจะตรวจสอบเลขลับแจ้งเวลาได้อย่างไรหากข้อมูลผิดเจ้าของห้องไม่แจ้งคนพักจะแก้ไขหรือแจ้งด้วยตัวเองได้ยังไง3หน่วยงานใดรับผิดชอบการส่งข้อมูลระหว่างระบบรัฐบาลจะประกาศวิธีปฏิบัติให้คนพักและผู้เข้าพักเนี่ยเจ้าที่ทราบเมื่อใดนะครับก็คือประชาชนเนี่ยมีเวลา24ชั่วโมงในการแจ้งรัฐต้องทำให้24ชั่วโมงเนี่ยมีคำตอบเดียวกันทั้งประเทศนะครับผู้เข้าพักแล้วก็ผู้เป็นเจ้าของที่พักนะครับขอบคุณครับ
1: ขอเชิญ

0: ำถามที่ครบครับกับผมอัธวิทย์สวนพักดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครวมไทยสร้างชาติในฐานะกรรมธิการเสียงข้างมากนะครับเอาทีละประเด็นนะครับคือกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเขาเน้นในเรื่องของกังวลใจแล้วครับว่าอย่างนั้นว่าเราจะดำเนินการอย่างไรกับคนต่างด้าวที่เข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทยก็ดีหรือเข้ามาพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยก็ดีคราวนี้มาดูทีละประเด็นนะครับเอาอันแรกก่อนครับที่จะต้องคงโทษคนต่างด้าวที่ไม่แจ้งที่อยู่อาศัยเอาไว้เนี่ยเพราะมีความจำเป็นต้องติดตามทำไมถึงต้องเป็นโทษนายประเด็นนี้ก่อนนะครับคือโทษทางพินัยเนี่ยมันเป็นโทษที่มีปัญหาในการบังคับใช้กับตม.หรือตรวจคนเข้าเมืองเวลาตม.เขาไปใช้ปรับเป็นพินัยเนี่ยเขากักตัวต่างชาติไม่ได้อาญาคือโทษปรับเขาสามารถกักตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ตม.เขาขอมาแล้วเขากังวลใจมากคราวนี้พอมาดูต่อนะครับในกรณีของคนที่เขาเป็นเจ้าบ้านหรือสถานที่ประกอบการเนี่ยคือตอนนี้มันมีปัญหาหนักมากในปีนี้แหละครับห้วยขวางท่านไปดูสิครับคอนโดต่างๆกลายเป็นเมืองจีนไปหมดแล้วนะครับแล้วต่างๆเหล่านี้ถ้าโดนลดโทษเป็นแค่โทษปรับเป็นพินัยเนี่ยมันไม่ขึ้นบันทึกประวัติอาชญากรครับบันทึกประวัติอาชญากรนะครับแต่ถ้าเป็นการปรับทางพินัยเนี่ยมันมีการบันทึกได้ประวัติอาชญากรก็ต้องบันทึกเพราะว่าอะไรโทษอาญา5ชนิดเนี่ยประหารชีวิตจำคุกจับกักขังปรับริบตม.เขากังวลมากเขาก็เลยขอตรงจุดนี้เอาไว้เพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวต่างด้าวก็ดีหรือเจ้าของที่เป็นชาวต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยที่เป็นเจ้าของอาคารคอนโดต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่เข้มงวดเดี๋ยวมีสักครู่เนี่ยท่านผู้อภิปรายก็ได้บอกว่ากังวลใจว่าแล้วคนตัวเล็กตัวน้อยที่มาเปิดบ้านพักจะทำอย่างไรแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องบอกว่าระวังเหมือนกันนะเพราะมีการหละหลวมในอพาร์ตเมนต์ท้ายซอยคอนโดท้ายซอยต่างๆจุดนี้ครับผมก็เคยคิดคล้ายกับผู้ที่เห็นต่างนะครับโอ้ยทำไมเราไม่ไปช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเลยทำไมเราเข้มขึ้นในกรรมธิการแล้วเนี่ยผมก็ฟังขึ้นครับมันจำเป็นนะครับมันจำเป็นจริงๆครับไม่งั้นเราบังคับเอากับคนจีนที่เข้ามาเป็นเจ้าของคอนโดแล้วปล่อยเลยว่าเราเอาผิดเขาไม่ได้เลยครับถ้าเรายกเว้นกฎหมายฉบับนั้นออกไปผมคิดว่านั้นเป็นเรื่องสำคัญที่สำคัญนะครับการประกอบการของผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยจะได้รับการคุ้มครองทำไมเป็นอย่างนั้นเมื่อวานนี้เนี่ยวันที่29กันยายนครับการพระราชบัญญัติสถานที่พักแรมซึ่งจะเป็นการยกเลิกพ.ร.บ.โรงแรมปี247แล้วเปลี่ยนใหม่เป็นพ.ร.บ.สถานพักแรมซึ่งจะเข้าไปครอบคลุมหมดเลยทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่รายย่อยอันเนี้ยเราจะเดินไปพร้อมกันได้นี้เนี่ยตรงกันทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลด้วยว่าต้องรื้อกฎหมายโรงแรมใหม่คือมันเกิดเหตุการณ์สองเหตุการณ์ไปพร้อมกันอันนี้ก็เรียนท่านแบบนี้ครับส่วนเมื่อสักครู่นะครับท่านบอกว่าอำนาจจะมีการซ้ำซ้อนกันหรือเปล่ากับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วเป็นการเพิ่มในกระทรวงมหาดไทยไหมต้องเรียนอย่างนี้นะครับตามพ.ร.บ.คนเข้าเมืองเนี่ยคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับไม่ใช่มหาดไทยเนี่ยเป็นเรื่องของกฎหมายโรงแรมซึ่งเดี๋ยวเป็นอีกฉบับนึงที่จะเข้าต่อจากนี้นะครับก็ต้องเรียนท่านก่อนว่าไม่มีการซ้ำซ้อนไม่ได้เป็นการไปเพิ่มอำนาจให้มหาดไทยเพิ่มนะครับเดี๋ยวพอพ.ร.บ.โรงแรมจริงๆแล้วพ.ร.บ.โรงแรมฉบับต่อไปที่เราคุยกันคู่กันเนี่ยมันจะต้องถูกรื้อหมดทั้งสถานที่พักแรมนะครับอันนี้ก็จะช่วยผู้ประกอบการรายย่อยให้ทำโรงแรมต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นตามที่ท่านเพื่อนสมาชิกมีความกังวลนะครับก็เบื้องต้นมีเท่านี้ครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับ
1: ท่านใดจะชี้แจงเพิ่มเติมไหมกรรมธิการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติยังคงติดใจหรือไม่มีไหมคะ
2: ขออนุญาตกลับเรียนท่านประธานค่ะผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในฐานะกรรมธิการค่ะยังคงติดใจขอตามคำสงวนความเห็นค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: เนื่องจากมา

0: ตอนนี้คณะกรรมการมีการแก้ไขดังนั้นจะถามมติจากที่ประชุมก่อนว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่กรณีที่ประชุมมีมติเห็นควรให้แก้ไขนะคะจึงจะถามมติจากที่ประชุมต่อไปว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติต่อไปขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนท่านสมาชิกตามเพื่อนๆด้วยนะคะสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดงตนถ้าไม่มีขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุม392ท่านเป็นนั้นว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมต่อไปท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้กดปุ่มงดออกเสียงสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนนะคะออกเสียงลงคะแนนถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้จำนวน
1: ท่านนะคะ119ค่ะ
2: เห็นด้วย
1: เห็นด้วยค่ะ
0: บันทึกไว้นะคะ
3: ท่านประธานครับ128ครับลงกดไม่ทันเนี่ยนะนั่งอยู่ตรงนี้ท่านประธานเร็วมากเลยนะครับบันทึกไว้ครับ128ครับ
0: เราลงมติต่อเนื่องไงคะก็เข้าใจว่าท่านสมาชิกอยู่ประจำที่กันอยู่แล้วนะคะผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้นะคะจำนวนผู้ลงมติ399ท่านเห็นด้วย394เสียงไม่เห็นด้วย1งดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง3เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นควรให้มีการแก้ไขนะคะต่อไปจะถามมตินะคะว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติก่อนลงมตินะคะขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตน
4: เดี๋ยวตนไม่สำคัญเท่ากด
1: ใช่
0: ท่านสมาชิก

ท่านประธานครับพิชิตพรจิตภูมิใจไทยอุตรดิตถ์ครับท่านประธานครับขออนุญาตท่านประธานรอเพื่อนสมาชิกสักครู่นะครับพอดีสมาชิกหลายๆคนกำลังลงมานะครับเมื่อกี้ก็พลาดการโหวตไป1โหวตครับกำลังเดินทางเข้ามากันนะครับท่านประธานขอบคุณครับ

0: สมาชิกท่านใดยังที่ยังไม่ได้มาเพื่อนๆโทรตามด้วยนะคะสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดงตนนะคะถ้าไม่มีขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุม407ท่านนะคะเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์นะคะผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนถ้ามีขอเชิญออกเสียงลงคะแนนท่านสมาชิกกดปุ่มกันหรือยังคะพร้อมนะถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้จำนวนผู้ลงมติ405ท่านเห็นด้วย313เสียงไม่เห็นด้วย90เสียงงดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง1เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขต่อไปท่านเลขาดำเนินการอ่านมาตราต่อไป
1: มาตรา10ถึงมาตรา11ไม่มีการแก้ไข
0: จบการพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราแล้วต่อไปเป็นการพิจารณาทั้งล่างเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่งตามข้อบังคับข้อ132มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยคำหรือไม่ถ้าไม่มีเป็นอันจบการพิจารณาในวาระที่2ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่3เพื่อให้สภาลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบโดยไม่มีการอภิปรายนะคะตามข้อบังคับข้อ133ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนเสียบบัตรนะคะแล้วก็กดปุ่มแสดงตนด้วยไม่มีขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุม405ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมต่อไปจะขอถามมติจาก

0: ที่ประชุมว่าจะเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.หรือไม่ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นชอบกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นชอบกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนถ้ามีเชิญออกเสียงลงคะแนนถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้มีผู้จำนวนผู้ลงมติ408ท่านเห็นด้วย403เสียงไม่เห็นด้วย0เสียงงดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง4เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.การลงมติข้อสังเกตนะคะเนื่องจากคณะกรรมการได้เสนอข้อสังเกตไว้ในรายการในรายงานเพื่อให้สภาพิจารณาและลงมติโดยไม่มีการอภิปรายในกรณีที่สภาเห็นด้วยนะคะกับข้อสังเกตจะได้ส่งรายงานและข้อสังเกตไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบหรือดำเนินการต่อไปตามข้อบังคับข้อ127วรรค2ประกอบข้อ105ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดงตนท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนกันครบไหมคะถ้าไม่มีขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุม409ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมต่อไปขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการหรือไม่ผู้ใดเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนถ้ามีขอเชิญออกเสียงลงคะแนนถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนนะคะจำนวนผู้ลงมติ408ท่านเห็นด้วย406เสียงไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง1เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการ
1: ท่านประธานท่านประธานครับขอหารือก่อน
0: เชิญ
1: เรียนท่านประธานครับณัฐพลโตวิจักชัยกุลนะครับเชียงใหม่เขต3พรรคประชาชนครับท่านประธานครับผมกังวลครับก่อนที่เราจะพิจารณาพ.ร.บ.โรงแรมต่อจากนี้เพราะว่าเมื่อวานคณะรัฐมนตรีก็รับหลักการร่างพ.ร.บ.สถานที่พักแรมนะครับโดยหลักการก็คือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยโรงแรมเหตุผลโดยที่พระราชบัญญัติโรงแรมเดิมใช้มานานไม่เหมาะกับปัจจุบันนะครับผมขออ่านอีกนิดนะครับในมาตรา3ของร่างที่ครม.เพิ่งรับหลักการไปเมื่อวานบอกว่าให้ยกเลิกพ.ร.บ.โรงแรม2547ก็คือให้ยกเลิกกฎหมายที่เรากำลังจะพิจารณาต่อไปเนี้ยแล้วเมื่อสักครู่

0: ในฐานะกรรมาธิการนะครับผมตอบเรียนแบบนี้นะครับเราดีดความผิดออกไปคือความผิดของท่านผู้จัดการโรงแรมเพราะว่าเราเอามาใส่ให้เขาไปอยู่ในพรบโรงแรมเราจัดหมวดหมู่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเพื่อนผู้จัดการโรงแรมเนี่ยเขาต้องแจ้งมีหน้าที่ต้องแจ้งเวลาต่างด้าวเข้ามาอยู่พอเราเอาเขาออกไปแล้วเท่ากับขาลอยครับเขาต้องมาอยู่ภายใต้พรบโรงแรมใช้เวลา 6-7 เดือนนะไม่งั้นเดี๋ยวขาลอยครับและที่สำคัญนะครับไม่ได้มีแค่นี้ด้วยในพันแบบโรงแรมเนี่ยเดี๋ยวจะมีการพูดถึงการเวลาส่งให้ใช้ระบบดิจิตอลมันจะเร็วมากยิ่งขึ้นในการที่ตม.เขาติดตามตัวต่างด้าวผมว่าประเทศไทยอย่าให้มีช่องว่างเลยครับ 6-7 เดือนเพราะว่าขณะนี้เราต้องยอมรับว่าเรื่องต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยสร้างปัญหาอยู่ไม่น้อยถ้าเราไม่จัดระเบียบให้เรียบร้อยตามดำริท่านนายกผมคิดว่าก็ขอความกรุณาท่านประธานเราสามารถเดินหน้าต่อไปที่ร่างพันแบบโรงแรมต่อได้เลยครับไม่มีการขัดแย้งครับขอบพระคุณครับ
1: ท่านสมัยเคลียร์นะเมื่อกี้กรรมธิการตอบชัดเจนนะคะต่อไป 4.2 ร่างพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่สามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.พิจารณาเสร็จแล้วขณะนี้นะคะคณะกรรมการซึ่งเป็นชุดเดียวกับเรื่องที่แล้วก็พร้อมประจำที่แล้วไม่มีเพิ่มนะไม่มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการพิจารณาในวาระที่2เรียงตามลำดับมาตราตามข้อบังคับข้อ131ขอเชิญประธานคณะกรรมการแถลง
2: กราบเรียนท่านประธานกระผมนายวัชรพงษ์ครูวิจิตรสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรีในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.ขอเสนอรายงานของคณะกรรมการและร่างพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.พร้อมข้อสังเกตของคณะกรรมการต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรดังนี้ตามที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่27สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1วันพุธที่8กรกฎาคม2569ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอและร่างพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.ที่นายธนยศทิมสุวรรณกับคณะเป็นผู้เสนอและให้คณะกรรมการคณะเดียวกันกับที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.เป็นผู้พิจารณากำหนดการแปรยติภายใน15วันนั้นบัดนี้คณะกรรมการวิสามัญได้ดำเนินการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีสมาชิกคำแปรยติในบางมาตราที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ซึ่งคณะรัฐมนตรีมาใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญด้วยแล้ว 3. ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอข้อมูลทะเบียนผู้พักในแต่ละวัน4ชั่วโมงโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และให้นายทะเบียนส่งข้อมูลของผู้พักซึ่งเป็นคนต่างด้าวในแต่ละวันให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในทันทีให้นายทะเบียนจัดเก็บข้อมูลทะเบียนผู้พักแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบและสามารถสืบค้นได้โดยง่ายรวมทั้งจัดส่งไปรวบรวมและจัดเก็บที่กรมการปกครองอย่างน้อยทุกสัปดาห์ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงทางกฎหมายโดยตรงและหลีกเลี่ยงปัญหาในการใช้คำว่าจากโรงแรมซึ่งเป็นคำที่หมายถึงสถานที่พร้อมทั้งตัดเงื่อนไขของเรื่องระยะเวลาตกลงระหว่างหน่วยงานออกโดยกำหนดให้นายทะเบียนส่งต่อข้อมูลคนต่างด้าวให้สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองโดยทันทีเพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงานมั่นคงและการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดเพื่อคุ้มครองผู้ประกอบการข้องเนื่องจากร่างกฎหมายฉบับนี้กำหนดให้ผู้จัดการโรงแรมต้องบันทึกรายการผู้พักตามมาข้อมูลทะเบียนผู้พักให้นายทะเบียนตามมาตรา36วรรคหนึ่งหากไม่มีบทบัญญัติ

0: ข้อยกเว้นรับรองในกรณีที่เกิดเหตุระบบล่มเช่นเหตุการณ์น้ำท่วมหรือภาตภัยภัยพิบัติต่างๆสัญญาณอินเทอร์เน็ตอาจจะขาดข้องหรือเกิดเหตุภัยพิบัติฉุกเฉินผู้จัดการโรงแรมอาจกลายเป็นโทษปรับเป็นพินัยตามมาตรา58กรรมาธิการได้เคยพิจารณาเพิ่มข้อยกเว้นเฉพาะมาตรา35แต่ไม่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรคณะกรรมาธิการวิสามัน1กำหนดให้โรงแรมจัดทำรวมทั้งให้นายทะเบียนส่งข้อมูลมุ่งเน้นความสำคัญของระบบการเชื่อมจัดทำระบบให้มีประสิทธิภาพและส่งข้อมูลผู้พักมีความคณะรัฐมนตรีประกอบการไม่ต้องรับผิดกรณีมีเหตุและไม่ก่อความรับผิดชอบไม่ได้มีเจตนาในการไม่ส่งข้อมูลโรงแรมอาจไม่สามารถส่งทางรองรับกรณีระบบขัดข้องสามกดไว้ในร่างกฎหมายนี้ศาลซึ่งอาจมีต้นทุนกับจำนวนค่าปรับจึงควร4การกำหนดทั่วมาของเจ้าของกิจการและหากมีเจตนาไม่ส่งข้อมูลเช่นการทำงานหรือการประกอบสมควรลงโทษสถานหนักปรุงกฎหมายว่าด้วยโรงแรมโดยเชื่อมโยงกับแนวคิดสถานที่ในปัจจุบันเช่น Airbnb ไม้หรืออื่นๆที่ความและให้สถานที่พักแรมดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่กฎหมายกำหนด
1: ขอเชิญเลขาธิการ
2: บัญญัติไม่มีการแก้ไขมาตรา1แก้ไขมาตรา4การแก้ไข
1: ตอนนี้คณะกรรมการมีการจะเห็นด้วยกับการแก้ไขก่อนลงมติของแสดงตนโปรดเสียบบัตรและ
3: กดตรานี้ไว้ครับ
1: ค่ะท่านสมาชิกคะเดี๋ยวคุณณัฐพล
3: ท่านประธานครับณัฐพลโตวิจักชัยคุณครับประชาชนครับเดี๋ยวก็ลงมติเลยนะครับกฎหมายพรบโรงแรมที่เราแก้จากที่โรงแรมเข้าเมือง1ครั้งแจ้งกับกรมการว่าให้แจ้งกับกรมการปกครองครั้งทีนี้สิ่งที่กรรมาธิการแก้ครับเมื่อกรมการปกครองได้ส่งให้ตม.ในทัน

0: การส่งเนี่ยก็ให้ทางตม.กับองค์การนะครับสำหรับผมอย่างไรท่านจะไปตกลงกันว่าในทันทีโต้แย้งอะไรนะครับเราผ่านอันนี้ไปวาระสองวาระสามก็ตั้งกรรมการที่การรื้อทั้งร่างอยู่ดีสำหรับผมตะกะนายทวิทย์ท่านก็ทราบดีท่านนะครับกฎหมายเดิมเนาะอาจจะไม่ได้ทันสมัยขนาดนั้นนะครับอิเล็กทรอนิกส์นะซึ่งกรมการปกครองโฮเทลแบ็กอัพเดต้างบวาระหนึ่งมาก่อนกฎหมายเข้าสภาแต่ปัญหาที่แท้จริงมันก็ไม่ใช่ที่พักทุกประเภทระบบให้ได้มากก่อนนะครับก็คงต้องผ่านวาระสองวาระปัญหาที่แท้หมออนุมัติลำมาดีไม่ต้องใช้เวลาครับขอบคุณครับ
1: ตอนนี้คณะกรรมการมีการแก้ไขประชุมว่าจะเห็นด้วยกับขอตรวจสอบองค์ประชุมโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มสมาชิกถ้ามีขอเชิญแสดง

0: สมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สีขอเชิญแสดงตนขอปิดการแสดงตนมีผู้ขอเชิญท่านสมาชิกการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนออกเสียงลงคะแนนคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลของการลงผู้ลงมติ409ท่านเห็นด้วย405เสียงเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง3เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการเชิญเลขาธิการดำเนินการ
1: ทับ1คณะกรรมการเพื่อ

0: เพิ่มขึ้นใหม
1: ่กรรมธิการสงวนความเห็นนะคะคุณเกษมมีไหมเห็นชื่อขึ้นมา
2: เรียนท่านประธานครับผมพระสินทัศน์กรรมธิการครับน่าจะ
1: เนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนอีกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดงถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุม408ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการกดปุ่มไม่เห็นงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงสมัครเสียงลงคะแนนถ้ามีขอเชิญออกเสียงลงคะแนนถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้108ท่านเห็นด้วย388ไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง12เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการเพิ่มมาตราขึ้นใหม่ของคณะกรรมาธิการเชิญเลขาธิการ
0: มาตรา5ถึงมาตรา7มาตรา8เพิ่มมาตรา58ทับ1มีการขอสงวนความเห็นและมีผู้แปรยติขอสงวนคำ
1: ขอเชิญขอสงวนความเห็นอภิปรายคุณพระสินทัศน์นะสินศก
2: ผู้สงวนความเห็นครับมาตรานี้นะครับเกี่ยวกับพรบคนเข้าเมืองนะครับที่พี่นายอยู่เราไม่ได้กลับพรบคนเข้าเมืองเพราะกฎหมายอาญาผมก็ขอยืนยันความที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นประเด็นที่สงวนความเห็นเนี่ยก็เลยไม่ได้เป็นประเด็นเรื่องชนิดของโทษแต่เป็นประเด็นเรื่องอัตราของโทษหมายกำหนดไว้ตามกรรมธิการเสียงข้างมากเนี่ยคือโทษปรับ20,000ถึง50,000บาทซึ่งอัตราโทษ20,000ถึง50,000บาทเนี่ยผมเห็นว่าไม่เหมาะกับสภาพ20,000เนี่ยก็มากไปสำหรับผู้ประกอบการรายเล็กและ50,000เนี่ยก็ผมก็เลยเสนอว่าช่วงของโทษเนี่ยมันกว้างขึ้นไปเลยดีกว่าก็คือไม่มีโทษขั้นต่ำดันขึ้นไปเป็น 150,000 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไม่มีโทษ 50,000 บาทก็จะเหมาะกับทั้งผู้ประกอบการรายเล็กแล้วก็ผู้ประกอบการรายใหญ่ครับเพราะยังไงโทษเนี่ยไม่ใช่โทษปรับทางอาญาแต่ว่าเป็นโทษปรับเป็นพินัยอยู่แล้วพิเศษอย่างนึงคือเจ้าหน้าที่สามารถกำหนดค่าปรับได้ตามขนาดที่เห็นว่ากิจการนี้มีขนาดเล็กก็ปรับน้อยหน่อยถ้าเจ้าหน้าที่เห็นหน่อยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าถ้าเราไปกำหนดโทษปรับมันอาจจะเป็นทั้งชีวิตของกิจการรายเล็กแต่สำหรับกิจการรายใหญ่เลยก็ได้แต่ถ้าเรากำหนดช่วงกว้างๆเราให้เจ้าหน้าที่ไปใช้ดุลพินิจเนี่ยก็จะสามารถกำหนดโทษปรับให้เหมาะสมกับทุกคนได้นอกจากนี้ครับการกำหนดเป็นช่วงมันก็จะมีประโยชน์ในแง่การพิจารณาเจตนาด้วยใดๆไม่ได้มีเจตนาร้ายในการไม่ส่งรายชื่อคนต่างหรืออาจจะเพราะมีเหตุจำเป็นบางอย่างเราก็ไปปรับเขาน้อยหน่อยแต่ถ้าที่พักรายใดตั้งใจปกปิดการ

0: ชาตินั้นกระทำความผิดในประเทศไทยด้วยกลไกของการปรับเป็นพินัยที่สามารถทำได้ครับเราต้องให้พื้นที่เจ้าหน้าที่ความผิดเราต้องใช้ฟังก์ชันที่มันมีประโยชน์มากๆของโทษปรับเป็นก็เลยนำมาซึ่งข้อเสนอโทษปรับไม่มีขั้นต่ำและปรับสุดท้ายนี้ก็อยากฝากไว้ครับว่าอยากให้ท่านผู้แทนราษฎรเนี่ยเร่งนำร่างพรบโรงแรมฉบับแก้ใหญ่เข้ามาพิจารณาในสภาการแก้ไขพรบโรงแรมฉบับแก้ใหญ่เนี่ยเป็นสิ่งที่แก้ปัญหาที่แท้จริงจะทำให้ผู้ประกอบการตัวเล็กได้มีตัวตนในทางกฎหมายทำให้รัฐได้รู้ที่มาที่ไปได้กำกับดูแลอย่างถูกต้องพอทุกวันนี้เปอร์เซ็นต์ส่วนอีก 80% ไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้อยากอยู่ในระบบครับที่ล้าสมัยของพรบโรงแรมฉบับปัจจุบันถ้าเราเร่งนำแบบใหม่เข้ามาในสภาให้เร็วที่สุดที่พักอีก 80% ที่หลบได้มหาดไทยก็จะกำกับดูแลได้ถูกต้องมากขึ้นข้อมูลที่แม่นยำมากขึ้นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆอย่างเป็นเนื่องจากการประเมินเหมือนทุกวันนี้ซึ่งบางครั้งก็ไม่แม่นยำให้พรบแก้โรงแรมฉบับแก้ใหญ่ครับพักประชาชนยื่นแล้วพักเพื่อไทยยื่นแล้วกฤษฎาครม.ก็อนุมัติเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ถ้าพักให้มีมุมมองที่หลากหลายขึ้นก็เป็นเรื่องที่ว่าอยากให้เร่งบรรจุวาระเพื่อให้ผู้ประกอบการที่พักทั่วประเทศมีตัวตนและเพื่อให้ต่อไปครับขอบคุณครับ
1: มีสงวนคำแปรยติเชิญคุณณัฐพลโตวิจัก
2: ณัฐพลโตวิจักชัยคุณครับเชียงใหม่เขต 3,000 ในการแก้ไขมาตรานี้นะครับประเด็นแรกคือเห็นด้วยนะครับกับโทษปรับของขนาดไหนก็ตามนะครับที่ในกรณีที่ไม่แจ้งการเข้าพักของผู้เข้าพักทั้งไทยอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับประเด็นที่2ครับที่ไม่เห็นด้วยคือค่าปรับตอนพรบคนเข้าเมืองครับที่ผมบอกว่าการปรับในพรบคนเข้าเมืองเนี่ยคิดเป็นไม่ได้แจ้งแต่ว่าพอเป็นพรบโรงแรมเนี่ยคิดเป็นรายกรรมที่ไม่ได้แจ้งนะครับซึ่งถ้าเราคำนวณจริงๆเนี่ยคนเข้าพักโรงแรมคนเข้าพักที่พักขนาดเล็กแต่โรงแรมอาจจะถูกปรับที่พักขนาดเล็กที่มีต่ำกว่า8ห้องก็ได้นะครับนั่นเป็นที่มาที่ผมสงวนในเรื่องของค่าปรับนะครับโดยผมไม่ให้มันมีข้างล่างคือเริ่มจากศูนย์และไปไม่เกิน 50,000 บาทนะครับแต่ว่าแจ้งในกรรมาธิการแต่ว่าทางกรรมาธิการไม่เห็นด้วยนะครับประเด็นนี้ก็คงว่ายังไงเสียเราก็ต้องแก้ใหญ่ในร่างนะครับแต่ก็มีคำถามนะครับอันนี้อยากถามท่านกรรมาธิการอันผมสอบถามตอนพรบคนเข้าเมืองว่าทำไมครอบครองเคหสถานเนี่ยในกรณีที่ไม่แจ้งเนี่ยทำไมต้องโดนโทษอาญาซึ่งทางกรรมาธิการเนี่ยก็ชี้แจงว่าก็เนี่ยแหละเราถ้าเรามีโทษอาญาเนี่ยเราก็สามารถที่จะจับกลุ่มตัวเขาไว้ได้แต่พอมาเป็นพรบโรงแรมเนี่ยครับโรงแรมครับท่านประธาน30ห้อง50ห้อง100ห้อง150ห้องก็คือโรงแรมเนาะไม่โดนโทษอาญามีแค่โทษปรับเป็นพินัยซึ่งในเคสนะครับว่าโรงแรมทุนเทาเจ้าของต่างชาติก็มีอยู่จริงๆแล้วถ้าท่านบอกว่าคนเข้าเมืองเนี่ยเดียวผู้ประกอบการตัวเล็กเจ้าของเกสต์เฮาส์เนี่ยต้องโดนโทษอาญาเท่านั้นแล้วทำไมในพรบโรงแรมเราถึงไม่มีตรงนี้ครับอันนี้อยากให้ทางกรรมาธิการชี้แจง
1: กรรมาธิการ
3: ท่านประธานสมาชิกอภิปราย
1: ลงชื่อ
3: ที่อยากจะสอบถามครับ
1: มาลงชื่อจะได้ขึ้นในเนื่องจากมาตราความเห็นมีผู้แปรยติของสมาชิกสามารถอภิปรายได้นะคะเชิญคุณณัฐวุฒิบัวประทุม
4: ท่านที่เคารพผมณัฐวุฒิบัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคกองครับท่านประธานครับเนื่องจากกรณีของมาตรา8ที่มีการเพิ่มข้อความ

0: ทำเป็นมาตรา58/1นั้นทางกรรมาธิการมีการแก้ไขโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ36/1เข้ามาผมเห็นว่ามีประเด็นที่อยากเชิงข้อกฎหมายแล้วก็ในเชิงข้อที่อาจจะต้องเรียนเบื้องต้นนะครับความเป็นจริงในมาตรา4/1ตอนที่เองก็มีประเด็นส่วนตัวที่อยากจะสอบถามแต่ผมคิดว่าไม่อยากให้เสียเวลาที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมจึงไม่ได้สอบถามเสียตอนนั้นแต่ว่าพอมาพิจารณาแล้วครับว่ากรณี4/1ที่ท่านเพิ่มไปมีการเพิ่มเป็น36/1ถ้าเอาโทษตาม36/1มาใส่แล้วไปบวกกับข้อสังเกตข้อที่ 9.2 เนี่ยผมคิดว่ามีปัญหาทางกฎหมายที่อาจจะต้องขอคำชี้แจงจากกรรมาธิการผมเรียนแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วต้องเรียนตลอดนะครับว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยการจะมีโทษใดๆก็แล้วแต่ควรมีอย่างน้อยที่สุดแม้โทษนั้นอาจจะเป็นโทษปรับทางปกครองแม้โทษนั้นอาจจะเป็นมาตราก็ต้องมีความชัดเจนว่าลักษณะนั้นเป็นฐานความผิดหรือว่าผมไม่แน่ใจว่ากรณีมาตรา4ที่มีการเพิ่มเรียกว่าฐานความผิดประเด็นที่2ที่ผมอาจจะอยากอธิบายจะไม่สามารถเรียกว่าเป็นฐานความผิดเพราะว่า 36/1 บอกว่าผิดอะไรการจะบอกว่าทำตามขั้นตอนตาม 36/1 หรือไม่เนี่ยมันจะต้องมีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดซึ่งก็ต้องยอมรับวิธีการตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดเนี่ยพูดกันอย่างตรงไปตรงมาทางกฎหมายนะครับเราเองก็ยังไม่รู้ได้ซ้ำว่ารัฐมนตรีจะประกาศกำหนดอย่างไรและเหตุและผลที่รัฐมนตรีจะประกาศกำหนดตัวนี้เนี่ยที่เอื้อประโยชน์ให้กรณีที่ผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นเนี่ยเขามีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถที่จะดำเนินการตาม35หรือไม่สามารถส่งข้อมูลตาม36ได้ฉะนั้นผมไม่มั่นใจหรอกครับว่าและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดเนี่ยตกลงท่านจะบัญญัติเป็นความผิดได้จริงหรือนั่นเป็นประเด็นครับเพื่อพิจารณาไปดูข้อสังเกตข้อที่ 9.2 ยิ่งย้อนแย้งกันใหญ่เลยครับเพราะข้อสังเกตข้อที่ 9.2 เนี่ยนะครับท่านบอกว่าเพื่อพูดกันภาษาชาวบ้านก็คือตาม 36/1 นะครับและไม่ก่อความรับผิดผู้ประกอบการที่ไม่มีเจตนาไม่ส่งข้อมูลเอาตอนท้ายก็พอครับตอนท้ายในนี้มีแนวทางรองรับกรณีระบบขัดข้องอย่างชัดเจนซึ่งไอ้คำว่าระบบขัดข้องอย่างชัดเจนเนี่ยครับมันเป็นตัวกำหนดหรือตัวล็อกไปในตัวจำเป็นและเมื่อมีเหตุจำเป็นแล้วเนี่ยเขาจะต้องไปรับผิดรับโทษเนี่ยนะครับถึงแม้อาจจะไม่เรียกว่าเป็นโทษทางอาญาเนี่ยเพราะอะไรฉะนั้นอย่างที่ผมนำเรียนมาทั้ง3ประเด็นที่เป็นเหตุและผลเนี่ยครับผมจึงจำเป็นต้องเรียนสอบถามกรรมธิการว่าข้อที่1ผมไม่เห็นด้วยเลยครับกับการที่จะเอาโทษใน 36/1 เนี่ยมาเพิ่มถ้อยคำใน 58/1 ข้อที่2ผมคิดว่ามันขัดกับต้องมีความชัดเจนในบทบัญญัติทางกฎหมายข้อที่3ก็คือหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวนั้นเนี่ยต้องเป็นในกรณีที่เขาจะไม่สามารถดำเนินการได้เพราะมันมีเหตุจำเป็นฉะนั้นมันกลายเป็นว่ามีข้อยกเว้นปุ๊บท่านบอกว่าไม่ให้ทำตามข้อยกเว้นมากำหนดโทษถ้าเป็นไปได้ผมคิดว่าไม่กำหนดโทษเลยไม่กระทำขาย 58/1 อย่างไรเลยนะครับแต่ถ้ากำหนดโทษแบบนี้ก็คงเกณฑ์ทางกฎหมายอย่างไรท่านใช้ข้อเท็จจริงที่อ้างเรากับเกณฑ์วิธีการที่เป็นจริงซึ่งมีข้อยกเว้นที่ท่านเขียนในข้อสังเกตข้อที่ 9.2 นั้นเนี่ยส่งผลกระทบต่อเจตนาหรือขอบคุณครับ
1: ขอเชิญกรรมธิการตอบชี้แจง
2: กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันนางสาวพรพิมลอุ่นไพรผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในฐานะกรรมาธิการขออนุญาตเรียนชี้แจงในส่วนที่เพิ่มมาตรา 36/1 มาในส่วนของบท 8/1 ด้วยนะคะก็เนื่องจากว่าในส่วนของมาตราที่พิจารณากันไปแล้วว่าเป็นการกำหนดเพิ่มให้ตัวผู้จัดการโรงแรมมีหน้าที่ที่จะต้องมีการบันทึกรายการตามข้อมูลทะเบียนผู้พักตามมาตรา36ให้กับสำนักงาน 6/1 เนี่ยเป็นกรณีกำหนดเป็นเหตุยกเว้นในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเช่นว่าน้ำท่วมหรือว่าไฟดับติได้ตามที่มาตรา35หรือมาตรา36กำหนด 16/1 ขึ้นมาเพื่อให้สามารถบันทึกรายการหรือส่งข้อมูลได้ส่วนวิธีการบันทึกรายการหรือการส่งข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในความตอนท้ายของมาตรา3ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดอะค่ะซึ่งหลักเช่นว่าจะคือเนื่องจากมาตรา35และมาตราหรือส่งข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักทีนี้เมื่อวิธีการหลักคือทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้แล้ว

0: แล้วเนี่ยตัวหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีจะไปประกาศกำหนดเนี่ยค่ะก็จะเป็นกรณีอื่นเช่นบันทึกในรูปแบบกระดาษไว้ก่อนตรงนี้ก็ให้มีเพื่อให้เป็นทางผู้จัดการโรงแรมอะค่ะมีข้อมูลที่จะรายการผู้พักหรือว่าข้อมูลที่จะส่งให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติฉะนั้นในส่วนตรงนี้แม้ว่าจะเป็นแต่ว่าในตัวรายการไม่ว่าจะเป็นรายการการเข้าพักของต้องส่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติอะค่ะตรงนี้เป็นข้อมูลที่จำเป็นฉะนั้นถ้าผู้จัดการโรงแรมไม่บันทึกรายการหรือส่งข้อมูลตามนี้แล้วนะคะลักษณะของการกำหนดลักษณะความผิดหรือฐานความผิดฉะนั้น 36/1 ไว้เป็นบทกำหนดโทษด้วยค่ะขอบพระคุณ
1: กรรมธิการที่ขอสงวนคำแปรยติยังคงติดใจ
2: เรียนท่านประธานผมพระสินทัศน์กรรมธิการขอสงวนความเห็นยังคงติดใจครับ
1: เนื่องจากมาตรานี้ไขดังนั้นจะถามมติจากที่ประชุมก่อนว่าจะเห็นกรณีที่ประชุมมีมติเห็นควรให้แก้ไขที่ประชุมต่อไปว่าจะเห็นด้วยกับการแก้หรือของกรรมธิการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติต่อไปจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่ก่อนลงมติ
3: เข้าไหม
4: เข้าก็เห็นมี
3: ไปเข้าไปทางฝั่ง
4: ได้ครับ

ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนหรือไม่ถ้าไม่มีปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผล405ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้ใช้เห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่ปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดออกเสียง

สมาชิกท่านใดลงคะแนนเสียงลงคะแนนถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลดังนี้จำนวนผู้ลงมติ412ท่านเห็นด้วย0งดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง3เห็นด้วยให้มีการแก้ที่เห็นควรแก้ไขก็จะถามต่อไปนะคะใครขอถามมติจากที่ประชุมนะคะว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของเห็นและผู้แปรยติก่อนลงมติขอตรวจขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและสมาชิกท่านใดยังขอเชิญแสดงตนท่านสมาชิกเสียบบัตรกดขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุม407ประชุมครบองค์ประชุมผู้ใดเห็นด้วยกับคณะผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมาธิการที่ขอสงวนความเห็นและผู้

0: แปลยติที่ขอสงวนคำแปลยติกดปุ่มไม่เห็นด้วยงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนถ้ามีขอเชิญออกเสียงลงขอปิดหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนติ410ท่านเห็นด้วย394เสียงงดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง0เป็นนั้นว่าการแก้ไขของนะคะเชิญเลขาธิการดำเนินการอ่านมาตราต่อไป
1: มาตราไม่มีการแก้ไข
0: จบการพิจารณาเรียงตามลำดับการพิจารณาทั้งล่างเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่ง2มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยคำถ้าไม่มีเป็นอันจบการพิจารณาต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่3อาจจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบโดยไม่มีการอภิปรายตามข้อบังคับข้อ133ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตน

สมาชิกท่านใดถ้ามีขอเชิญแสดงตนถ้าไม่มีขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมต่อไปจะขอถามจะเห็นชอบกับร่างพส.หรือไม่ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นชอบกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่ด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดลงคะแนนเป็นดังนี้จะถามท่านเห็นด้วย406เสียงไม่เห็นด้วยไม่ลงคะแนนเสียง5เป็นอันว่าที่กับร่างพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.เนื่องจากคณะกรรมการได้เสนอข้อสังเกตพาพิจารณาและลงมติโดยไม่มีการอภิปรายในกรณีที่สภาเห็นด้วยกับข้อสังเกตจะได้ส่งยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปตามข้อบังคับข้อ127วรรค2ประกอบก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนและกดปุ่มแสดงตนสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดงตนถ้าไม่มีขอปิดการแสดงตนมีเอ็ดท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะผู้ใดเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะผู้ใดไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนถ้ามีขอเชิญออกเสียงลงคะแนนขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้จำนวนผู้ลงมติด้วย411เสียงไม่เห็นด้วย0งดออกเสียงเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการขอบคุณครับ

0: ท่านประธานครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมประดิษฐ์สังฆจักร
1: ท่านประดิษฐ์เด
2: ี๋
1: ยว
2: ท่านประธานที่เคารพผมกรวีปริศนานทุกคนครับในครับจะขออนุญาตท่านประธานหารือกับเพื่อนผมเองได้รับการประสานงานจากเพื่อนสมาชิกทั้งหาเร่งด่วนแล้วก็เป็นประเด็นปัญหาฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงหลายวันที่ผ่านมานี้เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมครับซึ่งเข้าใจว่าทั้งเพื่อนฝ่ายค้านแล้วก็เพื่อนฝ่ายรัฐบาลเองเนี่ยที่คิดว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนจริงๆที่อยากจะนำเสนอผ่านสภาผู้แทนราษฎรได้หารือกับวิปทั้งสองฝ่ายแล้วก็จากทุกพรรคการเมืองนะหลังจากที่เราพิจารณากฎหมายสองฉบับซึ่งเสร็จไปแล้วเนี่ยอยากจะให้สภาของพวกเราเนี่ยได้พิจารณายัตติเร่งด่วนในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับท่วมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับก็จะขออนุญาตท่านประธานรวบรวมรายชื่อนะครับเพื่อนสมาชิกเนี่ยที่มาลงชื่อในการอภิปรายทั้งหมดรวมไปถึงครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทราบว่าดิด่วนด้วยวาจาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยถึงคนที่ลงชื่ออภิปรายปฏิการเลยครับลงชื่อมาแล้ว100กว่าคนก็คิดว่าปลายตรงนี้พอสมควรจึงอยากจะขอท่านประธานแล้วก็ต้องกราบขออภัยทางพี่ๆนี้อาจจะต้องมีความจำเป็นในการพิจารณากันนานเสียหน่อยรวมไปถึงจะหารือท่านประธานฝากไปยังเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับถ้าอภิปรายกันคนหนึ่ง7นาทีเนี่ยอาจจะต้องเลยไปถึงเที่ยงคืนก็อาจจะขอเวลาในการอภิปรายผู้เสนอยติเนี่ยขอให้ควบคุมเวลาอยู่ไม่เกิน10ทำการอภิปรายนะครับก็คิดว่าขอกระชับนะครับเอาปัญหาเอาคนหนึ่งไม่เกิน5นาทีเพื่อเป็นการควบคุมเวลาของสภาของพวกเราแล้วหลังจากที่เราได้อภิปรายรวบรวมข้อเสนอปัญหาต่างๆเหล่านี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะต่างๆที่พวกเราเนี่ยต่างรับจากพี่น้องประชาชนมาให้ถึงตรงถึงรัฐบาล
1: วิปฝ่ายค้านเห็นด้วยหรือไม่
3: เรียนประธานผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับในหลักการแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดแล้วก็ทางท่านประธานวิปรัฐบาลได้ชี้แจงเมื่อสักครู่ครับจะขอแค่เพิ่มเติมสักเล็กน้อยท่านประธานก็เห็นตรงกันนะครับว่าเรื่องของการบริหารจัดการเวลาเนี่ยก็จะพยายามยืนสูตรผู้เสนอสิบว่าได้หารือกันนอกรอบเบื้องต้นแล้วว่าในบางกรณีนะครับเช่นสมมติสมาชิกในพื้นที่ใดที่มีปัญหาที่มันหนักหน่วงจริงๆเนี่ยอาจจะเลยเวลาไปบ้างแต่จะพยายามให้ไม่เกิน7นาทีก็อาจจะมีบางท่านที่เลย5นาทีไปบ้างนะครับแต่ยังไงทางวิปจะทำงานร่วมกันในการคำนวณเพื่อให้มันสามารถบริหารจัดการเวลาได้แต่ว่ายืนพื้นขึ้นนาฬิกาเป็น5นาทีได้ครับท่าน
1: ไม่แบ่งเวลาว่าฝ่ายค้านกี่ชั่วโมงแล้วแต่ละฝ่ายไปบริหารเวลานะคะแต่ตอนนี้ยังมีเวลาเพราะว่าเรามีผู้เสนอเนี่ยที่จะเสนอคนละไม่เกิน10นาทีอยู่ประมาณ7หรือ8ท่านนะคะเพราะฉะนั้นได้อภิปรายเนี่ยอยากให้2ฝั่งไปคุยกันว่ากี่ชั่วโมงเพราะงั้นจะไม่มีการตัดไงว่าถ้าเกิดสมมติว่าสมาชิกท่านใดพูดเกิน5นาทีอย่างเงี้ยเราก็จะได้ไม่ต้องตัดเพราะงั้นแต่ละฝั่งนะคะเนื่องจากมีสมาชิกนะเสนอญัตติเพื่อให้สภาพิจารณาเป็นเรื่องด่วนตามข้อบังคับข้อ154วงเล็บ1 28กำหนดให้ต้องพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีอยู่ในระเบียบวาระประดิษฐ
0: ์ครับ
1: ท่านประดิษฐ์เห็นยกมือ
0: เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขต5พรรคภูมิใจไทยขอเสนอญัตติด่วนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารการรับมือปัญหาน้ำท่วมในภาวะวิกฤตและมาตรการพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนดำเนินการตามข้อบังคับการประชุมข้อที่54วงเล็บ1ขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ผู้รับรองถูกต้องค่ะ
4: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายวรวงศ์วรราษฎรจังหวัดลพบุรีพรรคเพื่อไทยขอเสนอญัตติด่วนแทนราษฎรศึกษาปัญหา

0: ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้แทนราษฎรขอเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาเรื่องขอให้สภาผู้แทนปัญหาอุทกภัยและการดำเนินการขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ถูกต้องค่ะ
2: เรียนท่านประธานครับผมปิยวัฒน์กิจดอนจังหวัดนครนายกเขต1พรรคกล้าธรรมครับผมขอเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางในการอุทกภัยพร้อมทั้งมาตรการฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับรัฐบาลรับไปดำเนินการตามข้อบังคับที่54วงเล็บ1ขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ผู้รับรองถูกต้องนะคะ
3: ท่านที่เคารพผมนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะสมาชิกสภาผู้แทนขอเสนอญัตติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาครบวงจรเพื่อรัฐบาลรับไปดำเนินการครับขอผู้รับรองครับ
1: ผู้รับรองถูกต้องค่ะ
4: ท่านประธานที่เคารพสสบัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจครับท่านประธานครับด้วยความห่วงใยของพวกเราพรรคเศรษฐกิจต่อพี่น้องประชาชนผมขอเสนอญัตติด่วนต่อสภาแห่งนี้ครับรัฐบาลพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบกริดและมาตรการฟื้นฟูและเยียวยาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนเพื่อให้รัฐบาลรับไปดำเนินการครับ
1: ผู้รับรองถูกต้องนะคะ
5: ผมอุดมเดชรัตน์เสถียรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีขอเสนอญัตติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบในภาวะวิกฤตและมาตรการฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนเพื่อให้รัฐบาลรับไปดำเนินการอย่างเร่งด่วนเช่นกันตามข้อบังคับการประชุมด้วยครับ
1: เนื่องจากมีสมาชิกนะคะขอปิดการลงรายชื่อให้สองฝั่งไปเนื่องจากมีสมาชิกเสนอญัตติเพื่อให้ตามข้อบังคับข้อ100ข้อ54วงเล็บ1ข้อ28กำหนดให้ต้องพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีอยู่ในระเบียบพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระที่จัดไว้เว้นแต่ที่ประชุมจะลงมติเป็นอย่างอื่นดังนั้นขอถามที่ประชุมว่าจะมีสมาชิกท่านใดถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบหรือมานี้เป็นเรื่องด่วนตามข้อบังคับข้อ88
6: เชิญคุณ
1: ณัฐวุฒิ
6: ครับพูดปัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนจังหวัดอ่างทองเดียวกันครับท่านประธานครับเนื่องจากว่าผมเองเคยเสนอญัตติเรื่องขอให้กรรมธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการบริหารจัดการน้ำซึ่งผมเห็นว่ามีหลักการในทำนองเดียวกันและทำนองเดียวกันกับอีกญัตติที่มีการเสนอเป็นญัตติด่วนด้วยวาจาเมื่อสักครู่ครับจึงขออนุญาตกับนำเรียนท่านประธานให้กรุณาใช้ข้อบังคับที่เพื่อพิจารณารวมกันไปสีที่เดียวครับกับเรียนท่านประธานครับ

0: ารณาน
1: ครศรีอยุธยาเขต5พรรคภูมิใจไทยขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบการรับมือปัญหาน้ำท่วมในภาวะฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ที่ได้รับผลเสนอให้ทางรัฐบาลนั้นได้รับไปดำเนินการตามวงเล็บ1ปัญหาน้ำท่วมวันนี้นะครับที่ประสบอุทกภัยนั้นได้รับความเดือดร้อนได้รับความลำบากนะครับหลากหลายพื้นที่ในประเทศไทยวันนี้ได้รับผลกระทบจากน้ำนี้นะครับกราบเรียนว่าเป็นน้ำท่วมที่มีด้วยกันสองน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมที่เกิดจากอากน้ำท่วมที่เกิดจากการรอระบายเช่นหานครในวันนี้สองน้ำท่วมจากสถานการณ์น้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติน้ำท่วมจากการระบายน้ำจากเขื่อนต่างๆพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในวันนี้การท่วมแต่ละพื้นที่นั้นไม่เหมือนกันครับท่านประธานเน้นการแจ้งเตือนล่วงหน้าที่ชัดเจนส่วนน้ำท่วมจากการระบายน้ำนั้นต้องเน้นการเตรียมมือเตรียมความพร้อมรับสิ่งที่สำคัญครับทั้งสองเหตุผลนั้นรัฐบาลกันไปทั้งการแจ้งเตือนล่วงหน้าและการให้ทันกับสถานการณ์การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้านั้นจะลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของสถานการณ์และปัญหาการเตือนภัยล่วงหน้าวันนี้น้ำท่วมที่ผ่านมาและน้ำท่วมที่ยังอยู่ในวันนี้แจ้งเตือนของหน่วยงานรัฐยังขาดความชัดเจนการสื่อสารในวงกว้างเกินไปทำให้ประชาชนในพื้นที่นั้นแรงและไม่เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นพูดให้เข้าใจง่ายๆครับท่านประธานคือวันนี้ประชาชนยังงานสถานการณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสิ่งที่รัฐบาลควรทำในการแจ้งเตือนภัยในพื้นที่ที่เสี่ยงที่จะคือข้อมูลของทางรัฐบาลต้องชัดเจนท่านต้องพยายามพูดความจริงนำข้อมูลจากทุกหน่วยงานมาเรียนเห็นภาพตั้งแต่การพยากรณ์อากาศการประเมินส่งแจ้งเตือนเฉพาะจุดให้รวดเร็วขึ้นและที่สำคัญครับควรมีข้อเสนอแนะให้ประชาชนได้เตรียมตัวรับมือด้วยนำรถยนต์ย้ายไปอยู่ในพื้นที่สูงหับระยะเวลา 5-7 วันเป็นต้นในพื้นที่ที่เสี่ยงที่จะถูกน้ำท่วมจากการระบายน้ำของเขื่อนน้ำท่วมที่อยุธยาเป็นน้ำท่วมที่สามารถรู้ตัวก่อนที่ผ่านมาคนอยุธยามีเวลาในท่วมแต่ปีนี้ครับท่านประธานการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพยามีการระบายน้ำอย่างเร่งด่วนเพียงไม่กี่วันครับท่านประธานมาถึงเกือบ 2,000 ลูกบาศก์เมตรผลให้น้ำขึ้นพวดเลยครับท่านประธานระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเกือบ2เมตรในระยะเวลา10กว่าวันวันนี้ครับรับการแจ้งเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าที่ 2,500 ครับสิ่งที่รัฐบาลควรทำในการเตรียมน้ำท่วมจากการระบายน้ำคือวันนี้การทำงานเป็นเชิงรุกครับไม่ใช่ทำงานแบบเชิงมูลว่าน้ำจะท่วมแต่การช่วยเหลือกลับสามารถทำไ

0: ก็ต่อเมื่อมีการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติการรายงานสถานการณ์สภาพฝนข้อมูลแนวโน้มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยารายงานของหน่วยงานจะต้องสามารถนำมาประกอบในมือกับสถานการณ์น้ำท่วมได้วันนี้ผมมีข้อเสนอนะครับจากท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นกลไกหลักในการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ในการเตรียมให้สถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าเวลาในการเตรียมตัวของประชาชนนั้นมีจำกัดน้ำที่เพิ่มขึ้นกระทบหลายร้อยครัวเรือนการเตรียมพร้อมล่วงหน้าลดความเสียหายและดูแลความปลอดภัยของประชาชนจึงขอเสนอให้รัฐบาลสนับสนุนแนวทางการทำงาน2แผนหลักด้วยกันคือ1ซากต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนถึงฤดูน้ำท่วมและแนวโน้มระดับน้ำมาวางแผนช่วยเหลือรายชุมชนทั้งการจัดสรรเรือทานหรือทานเดินชั่วคราวโดยสามารถดำเนินการได้ก่อนน้ำที่จะเข้าพื้นที่เส้นทางสัญจรในชุมชนจะถูกตัดขาด 2. ข้อมูลเตือนฝนต้องนำไปสู่การเตรียมพร้อมในพื้นที่และประกาศเตือนของกรมอุตุวิทยารวมถึงการรายงานระดับน้ำและศักยภาพของเพื่อวางแผนสูบและพร่องน้ำในจะได้เตรียมเครื่องสูบน้ำไว้ให้พร้อมก่อนที่น้ำจะท่วมให้ท้องถิ่นนั้นมีความชัดเจนในการลงมือและมีงบประมาณพร้อมแผนจำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าดำเนินการด้างและใช้งบประมาณอย่างไรเพื่อให้ผู้บริการต่อสถานการณ์การประเมินความข้อมูลความเสี่ยงเหตุผลแล้วก็ความเหมาะสมสิ่งที่สำคัญที่สุดครับซึ่งเป็นความหวังของคนลุ่มน้ำเจ้าพระยาแก้ไขปัญหาระยะยาวซึ่งวันนี้รัฐบาลคือโครงการชัยเพื่อตัดยอดน้ำเหนือป้องกันโครงการดังกล่าวต้องใช้เวลาวางแผนการหลายปีการดูจะได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยขึ้นจนกว่าการแก้ไขระยะยาวนั้นจะเสร็จและเกิดผลโครงการใหญ่ก็ต้องใช้เวลาแต่การดูแลความประชาชนมีความจำเป็นที่รัฐบาลต้องลงมือทำวันนี้ครับกราบขอบพระคุณครับ
1: คุณวรวงศ์วรปัญญาก
2: ับเรียนท่านประธานสภาครับกับผมนายพาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีพรรคเพื่อไทยครับพาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครับและการบริหารการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเชื่อว่าวันนี้จะมีเพื่อนสมาชิกอีกหลายท่านครับที่จะมาลุกขึ้นมาอภิปรายในเชิงของเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปภัยที่เกิดขึ้นครับท่านประธานครับการแก้ไขปัญหามักจะนึกถึงเพียงอย่างเดียวก็คือน้ำท่วมครับแต่ท่านประธานทราบเป็นท่วมกับน้ำแล้งต้องแก้ไขปัญหาไปพร้อมกันครับในระหว่างที่เรากำลังเดือดร้อนจากภัยพิบัติอุทกภัยซึ่งเดี๋ยวผมจะลงลึกนะครับว่าปัญหาที่สั้นระยะยาวนะครับแล้วก็ระยะกลางเป็นอย่างไรการแก้ปัญหาที่จะต้องเกิดขึ้นครับไม่ใช่แค่แก้แต่น้ำท่วมนะครับแต่ท่านลองนึกดูครับว่า

ในวันนี้ในขณะที่เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมเรากำลังจะเจอกับภัยแล้งในช่วงที่เราเจอกับภัยแล้งเราไม่มีน้ำใช้ที่มันล้นมันมากเกินไปนะครับบางพื้นที่ท่วมขังบางพื้นที่เราไม่สามารถกักเก็บน้ำครับแล้วเตรียมไว้ใช้ในยามที่จำเป็นได้นี่คือปัญหาหลักครับของประเทศของเราทั้งที่เราเป็นประเทศที่เรานะครับเราชูเรื่องการเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์เราชูจัดการและการวางแผนอย่างเป็นระบบที่สุดเลยเร่งด่วนที่สุดเลยคือการแก้ปัญหาระยะสั้นในเรื่องของการบรรเทาแต่ละพื้นที่แตกต่างกันออกไปครับแต่การที่เราจะแก้ไขมาเนี่ยครับท่านครับจังหวัดลพบุรีนะครับเป็นจังหวัดที่เรากำลังจะเจอปัญหาระยะกลางครับท่านประธานท่านประธานก็คนจังหวัดเดียวกันกับผมนะครับกำลังจะต้องรองรับน้ำครับจากพื้นที่ต้นน้ำและปลายน้ำครับท่านประธานซึ่งนี่จะต้องมีการเตรียมรับมือได้แล้วครับในระยะกลางในเรื่องของปัญหาระยะสั้นครับท่านประธานครับพี่น้องประชาชนที่เพาะปลูกนะครับได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้ก็อยากจะทราบครับว่าเขาจะเยียวยาจะได้รับการเยียวยาของอุทกภัยมาไม่นานครับแต่ความเสียหายอยู่ตลอดไปแน่นอนครับปัญหาอุทกภัยเราอยู่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงฟ้าได้ครับเราไม่อาจเปลี่ยนแปลงฝนได้แต่สิ่งที่เราจะต้องทำครับคือรับมือกับสถานการณ์และปรับตัวกับสิ่งจัดแก้ปัญหาอย่างไรครับท่านประธานมีการพูดคุยถึงหาในส่วนของ environmental ต่างๆตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่ใช่แค่ในประเทศไทยครับในต่างประเทศก็เช่นกันครับท่านประธานแต่สิ่งที่ทำให้เราต้องมานั่งกันมาโดยตลอดแต่เรามักจะพูดว่าเรามีบทมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตครับที่จะต้องปรับตัวอยู่เสมอมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตครับที่จะต้องเตรียมการและวางแผนเรื่องนี้เราตั้งข้อสังเกตได้2ข้อสังเกตครับ1 2คือเรายังเตรียมแผนรับมือระยะสั้นระยะกลางระยะยาวได้อย่างไม่เพียงพอผมเรียนอย่างนี้ครับว่าการประชุมงบประมาณมาโดยตลอดครับผมคิดว่าการจัดสรรเป็นส่วนสำคัญนะครับที่จะสามารถส่งผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนได้ดีในทางที่เตรียมความพร้อมหรือไม่พร้อมเรื่องนี้น่าคิดได้ยินครับว่านักการเมืองไม่รู้เรื่องอะไรหรอกนะครับนักการเมืองจะไปรู้เรื่องน้ำได้อย่างไรทุกปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับปัญหาในเชิงของเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดใหญ่หากเราจะเปรียบเทียบครับการบริหารจัดการน้ำวันนี้เราต้องการเจ้าภาพครับเราจำเป็นหรือยังครับที่จะต้องมีกระทรวงที่บริหารน้ำโดยเฉพาะหรือเราอาจจะตั้งกระทรวงน้ำไหมในอนาคตมีสทช.ที่เข้ามาดูโครงการน้ำต่างๆแล้วการบริหารและการซัพพอร์ตได้มากพอหรือยังครับท่านประธานผมพูดถึงเส้นเลือกใหญ่ครับคือพื้นที่ใหญ่ของระดับกระทรวงครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเรายังมีกระทรวงทรัพย์นะครับเรายังมีกระทรวงโยธาธิการและผังเมืองให้คำว่าต้องเป็นระบบในเส้นเลือดใหญ่งบประมาณมาแต่ละปีไม่ได้มาพองบประมาณในการวางแผนโครงสร้างระยะยาวการแก้ปัญหาระยะยาวให้กับพี่น้องประชาชนมันเกิดความเสียหายครับเกิดความเสียหายครับในส่วนของเส้นเลือดใหญ่ในบางส่วนซึ่งถามว่าวันนี้เรามีการบริหารหรือยังในส่วนของเส้นเลือดฝอยครับในเรื่องของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การจะขึ้นกับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยครับท่านประธานต่อครับแน่นอนหลายพื้นที่ยังต้องถกเถียงกันอยู่เลยครับว่าทุกวันนี้เป็นพื้นที่ที่ต้องเข้ามาแก้ปัญหาโดยกระทรวงไหนโดยกรมชลประทานไหมหรือซึ่งปัญหาเหล่านี้นะครับข้อพิพาทสิ่งหนึ่งที่เราลืมเลยครับกระดุมเม็ดแรกที่อำนาจการบริหารครับวันนี้เอกสารสิทธิ์ยังไม่ชัดเจนวันนี้อำนาจหน้าที่ในการบริหารยังไม่ชัดเจนแล้วผมถามว่ากระดุมเม็ดแรก

0: เดินต่อไปยังไงครับในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณก็จะในส่วนของพื้นที่ยังไม่ได้คืนพื้นที่ยังไม่ได้เวรคืนได้ยากนะครับเราขาดครับคนที่จะไปเป็นกระบอกเสียงก่อนหน้านี้มีหลายคนขึ้นมาพูดว่าหลายคนออกมาพูดว่ารู้จริงเหรอครับแน่นอนครับส.ส.ไม่ได้รู้ทุกเรื่องครับต้องวนกลับมาให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดฝอยตรวจครับเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดฝอยและนำข้อมูลเหล่านี้ครับผู้เหล่านี้ครับกลับมาที่หน่วยราชการที่เกี่ยวกับการบริหารราชการไม่สามารถที่จะถูกใจใครได้ระยะสั้นระยะยาวและระยะกลางผมคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแต่เมื่อเรารวมข้อมูลครับมุมมองที่แตกต่างกันออกไปอาจจะทำให้ไม่แต่เราต้องตั้งข้อสังเกตครับท่านประธานผมถามว่าในพื้นที่ที่เสียหายเนี่ยครับผมเชื่อว่าทั่วประเทศเราเนี่ยมีความเสียหายที่แตกต่างกันออกไปมีพื้นที่รับออกไปครับการจัดสรรงบประมาณในอนาคตไม่ได้หมายความว่าพื้นที่ต้องได้รับงบประมาณเยอะพื้นที่ได้รับน้อยจะได้งบประมาณน้อยไม่จริงครับเราต้องจัดสรรตามงบประมาณพื้นที่ที่สามารถจะแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่แรงเราอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นพื้นที่รับน้ำในอนาคตถ้าสามน้ำทำให้ทางเดินของน้ำนั้นสามารถที่จะมีไปยังพื้นที่ครับในเรื่องของการที่อ้างว่าเราดูในข้อมูลเก่าว่าพื้นที่นี้เป็นวันนี้ครับโลกได้เปลี่ยนไปเราเจอ climate change เราเจอภาวะโลกเดือดแน่นอนครับแต่ละสถานที่นั้นไม่เหมือนเดิมอีกแล้วครับแปลงในเรื่องของทางน้ำแต่ละพื้นที่เกิดความแห้งแล้งที่เปลี่ยนไปเมื่อก่อนเรามีฝนตกตามฤดูครับทุกวันนี้มันไม่ใช่แล้วครับเราเจอกับพายุชั่วส่งน้ำมาแค่ชั่วครั้งชั่วคืนแต่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงการเตรียมความพร้อมครับสู่การที่จะให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมตัวครับคือในเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์เซลล์บอร์ดแคสต์ครับท่านประธานบางครั้งอาจจะทำให้เกิดการตื่นตัวเกินไปในพื้นที่ที่ไม่ได้รับความเสี่ยงจริงๆแต่ผมเข้าใจครับบางครั้งเราต้องนำเสนอเพื่อต้องนำเข้ามามีส่วนร่วมในการนี่คือประเด็นที่เราจะสามารถป้องกันได้ก่อนเพื่ออะไรครับผมยกตัวอย่างจุดที่ใกล้เคียงใกล้จุดท่านประธานมากที่สุดก็คือบ้านหมีท่าวงเป็นพื้นที่ของการพี่น้องประชาชนเตรียมการที่จะเกี่ยวข้าวครับเกี่ยวไม่ได้เพราะน้ำมาแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถคาดการได้ล่วงหน้าเราก็สามารถไปบอกพี่น้องประชาชนได้ครับต้องเกี่ยวก่อนปีนี้รอไม่ได้แต่ณวันนี้เมื่อเกิดความเสียหายแล้วผลผลิตเขาได้รับการเสียหายปัญหาระยะสั้นและระยะกลางได้แบบทันควันไถถึงในเรื่องของการเยียวยาผลผลิตที่ได้รับผลกระทบซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราต้องใช้งบประมาณในการเข้ามาเยียวยาเพื่อแก้ปัญหาระยะสั้นแต่การแก้ไขปัญหาระยะไขปัญหาระยะยาวได้ครับท่านประธานวันนี้ครับผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยและที่อยากจะสะท้อนไปถึงรัฐบาลและอยากจะพูดประชาชนแน่นอนครับการแก้ปัญหาน้ำไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับรับฟังครับรับนำครับในเรื่องของปัญหาในแต่ละพื้นที่แล้วท่านนำไปพิจารณานะครับแล้วก็ตัดสินอย่าให้การจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีเป็นเพียงแค่การจัดสรรเพื่อแก้ไขปัญหาในแบบที่เราไม่ปรับเปลี่ยนให้เท่าทันสมัยโลกไม่พิบัติที่กำลังเข้ามาไม่ปรับเปลี่ยนให้เท่าทันที่เปลี่ยนแปลงไปของภาวะ climate change ครับขอบคุณครับ
1: เรียนท่านสมาชิกครับก่อนที่ผมจะได้ปรึกษาหารือกับท่านประธานวิปและตัวในการที่จะอภิปราย

0: ในการที่จะอภิปรายยติด่วนด้วยวาจาแล้วก็อยากเรียนก่อนอื่นต้องเรียนท่านสมาชิกว่าเนื่องในครั้งนี้ได้รับผลกระทบจากหลายจังหวัดเรามีการนัดหมายประชุมในวันศุกร์ที่จะถึงทางหารือกันแล้วก็ในวันศุกร์ก็จะงดการประชุมแล้วจะประชุมชดเชยในสัปดาห์ต่อไปในสัปดาห์ที่ทั้งสองวิปากันมาอันนี้เรื่องแรกนะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องที่เรากำลังปรึกษาหรือก็คือยติน้ำท่วมขณะนี้เนี่ยข้อตกลงก็คือจะใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงด้วยเหตุผลอย่างนี้นะครับว่าหนึ่งขณะนี้น้ำท่วมบางพื้นที่ในกทม.เจ้าหน้าที่ของสภาจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งเดินทางเข้าออกนี่ลำบากมากก็จำนวนก็ไม่น้อยนะครับและบางท่านทางสภาก็ไม่ให้มาทำงานเพราะว่าการเรื่องน้ำท่วมอยู่ฉะนั้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องนี้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นปัญหาเฉพาะส่วนความถึงน้ำท่วมด้วยประการที่สองก็คือช่วงบ่ายนี้ท่านรองประธานทั้งสองท่านติดภารกิจนะครับก็จะเหลือผมที่นั่งทำหน้าที่ผมก็เลยสรุปกันว่าจะจบประมาณ2 ทุ่มนี่ให้เวลาฝ่ายรัฐบาล 2.5 ก็คือท่าน4 ชั่วโมงครึ่งฉะนั้นคนที่ทำหน้าที่ประทับเตือนหรือไม่จะขอให้วิปบริหารกันทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลก็ขอความร่วมมือท่านสมาชิกนะครับว่าถ้าท่านเกินสมาชิกที่นั้นก็ขอให้บริทั้งสองฝ่ายได้บริหารเวลากันต่อไปเชิญต่อด้วยเสนอหมดแล้วใช่ไหมฮะต่อไปเชิญใช่ไหมครับท่านผู้นำฝ่ายการท่านณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับเชิญครับ
1: ครับท่านประธานยังมีผู้เสนออีกหลายท่านนะครับแต่ว่าก่อนเริ่มนับเวลาอยากชี้แจงท่านประธานว่าผมได้แจ้งทางวิปว่าผมอาจจะขอประมาณ15 นาทีแต่ก็มากที่สุดนะครับท่านประธานครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรครับท่านประธานครับข้อเสนอเองนี้อาจจะมีความแตกต่างจากผู้เสนอท่านอื่นๆนะครับนอกจากพิจารณารับมือกับปัญหาอุทกภัยนะครับและการจัดการภัยพิบัติแล้วเนี่ยอีกหนึ่งว่าขอให้นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองด้วยในข้อเสนอยติที่ผมได้นำเสนอไปนะครับเพราะปัญหาในขณะนี้ยังไม่จบครับท่านประธานเพียงท่านประธานครับวันนี้สิ่งที่พวกเราต้องการก็คือนายกรัฐมนตรีลงมารับผิดชอบต่อสภาลงมารับผิดชอบต่อปัญหาลงมารับผิดชอบต่อพอบอกว่าวันนี้ปัญหายังไม่จบเป็นเพราะอะไรครับท่านประธานถ้าท่านได้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการพยากรณ์อากาศนะครับหรือว่าเรายังไม่พ้นช่วงวิกฤตนะครับข้อมูลได้บอกพวกเราว่าฉากทัศน์ที่เลวร้ายที่สุดผมขอย้ำว่าเลวร้ายที่สุดนะครับไม่ได้เป็นการบอกว่าจะเกิดแน่นอนเนี่ยที่5ตุลาคมเป็นต้นไปมีความเป็นไปได้ครับที่ฝนจะกลับมาเพิ่งรีบถอดบทเรียนครับพวกเราอยากเห็นผู้นำรัฐบาลอยากเห็นนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสภาให้ส.ส.ทุกคนเนี่ยแหละครับที่เจอปัญหาในพื้นที่ได้สับไปปรับปรุงได้ถูกต้องไม่ต้องไปลงศึกษาไม่ต้องไปถอดบทเรียนด้วยตัวท่านเองอีกครับท่านประธานพวกเราเข้าใจดีครับน้ำท่วมเกิดจากหลายสาเหตุมีทั้งน้ำทะเลหนุนพวกเราทราบครับว่าเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติรัฐบาลควบคุมไม่ได้แต่สิ่งที่นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นำรัฐบาลควบคุมได้ครับแผ่นดินที่ท่านต้องมองการเผชิญเหตุนะครับการเยียวยาการฟื้นฟู

พื่อให้ประชาชนนะครับเขาเกิดความเชื่อมั่นเมื่อน้ำมาเยอะแบบนี้อีกในอนาคตจะไม่เกิดปัญหาซ้ำซากแบบเดิมแบบที่เกิดในอดีตแบบที่เราเคยเห็นมหาอุทกภัยในน้ำท่วมหาดใหญ่จนถึงในปัจจุบันครับที่กินเป็นวงกว้างหลายภาคไม่ว่าจะเป็นออกและตอนนี้ภาคตะวันตกก็ยังมีความเสี่ยงสูงเช่นเดียวครับผมอยากเน้นอีกหนึ่งครั้งว่าอุทกภัยครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งรินชาญวีรกูลเพราะตั้งแต่ตอนที่คนที่เชื่ออนุทินชาญวีรกูลนี้ขึ้นมาบริหารประเทศครับเจออุทกภัยหลายครั้งที่ผมได้เรียบเรียงไปแล้วถึงในปัจจุบันครับลองย้อนกลับไปนิดนึงครับท่านประธานผมขอทวนความจำเล็กน้อยปัญหาอุทกภัยที่หาดใหญ่เกิดอะไรขึ้นครับตอนนั้นเราเห็นปัญหาตั้งแต่การแจ้งเตือนครับท่านประธานที่ไม่สามารถทำให้ประชาชนเข้าความการแจ้งเตือนนั้นจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรตลอดจนความถ้าเรายังจำกันได้ตอนนั้นทุกสรรพกำลังภาคประชาชนมูลนิธิภาคประชาสังคมพรรคการเมืองหน่วยงานของรัฐระดมกันลงไปช่วยขึ้นครับท่านประธานหมู่บ้านลึกๆชุมชนลึกๆบ้านที่อยู่ข้างในบักนะครับได้รับแล้วได้รับอีกซึ่งไม่ใช่ความผิดของประชาชนนะครับแต่มันเป็นความผิดพลาดของการบริหารจัดการของรัฐที่ไม่สามารถบริหารจัดการอย่างเป็นระบบนอกจากการเผชิญเหตุเราเห็นอะไรที่น้ำท่วมหาดใหญ่ที่ผ่านมาขอทวนความจำอีกหนึ่งขึ้นครับท่านประธานรถยนต์ที่ขวางการจราจรต่างๆการเคลียร์ขยะออกจากหน้าบ้านออกจากท้องถนนก็ทำได้ด้วยความล่าช้านี่คือความล้มเหลวคนที่ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีว่าจะต้องมานั่งถอดบทเรียนวันนี้สิ่งที่พวกเราอยากเห็นประชาชนอยากเห็นคือการลงมือแก้ปัญหาดังนั้นการอภิปรายของผมในวันนี้ก็อยากจะเรียบเรียงตั้งแต่เรื่องของการแจ้งและการวางแผนไปในอนาคตครับเริ่มจากการแจ้งเตือนครับท่านประธานสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครสะท้อนปัญหานี้ได้อย่างชัดเจนครับรองผู้ว่าออกมามีปัญหาความล่าช้าพี่น้องในพื้นที่กรุงเทพมหานครน้ำเข้ามาครับแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกท่านประธานนอกจากแจ้งเตือนล่าช้าบอกเองกับตัวฮะพูดว่าอะไรครับนายกพูดเองว่าขนาดผมยังอ่านไม่รู้เรื่องครับท่านประธานระดับผู้นำประเทศอ่านข้อความแจ้งเตือนไม่รู้เรื่องครับท่านประธานท่านประธานแจ้งเตือนแล้วรู้ว่าเขาต้องทำอย่างไรและนายกเองก็พูดเองกับปากไปแล้วหรือยังครับท่านประธานไปดูข้อความแจ้งเตือนเซลล์บรอดแคสต์ขณะนี้ที่เพิ่งออกมาหลังจากที่นายกพูดนะครับมีการปรับปรุงแล้วหรือยังมาส่วนถึงหลังจากการแจ้งเตือนคือการเผชิญเหตุขึ้นในขณะนี้นะครับก็คือในเรื่องของโครงสร้างการตัดสินใจและการบริหารก็คือพื้นที่ต่างจังหวัดขาดการรวมศูนย์อำนาจในการบัญชาการขาดการรวมศูนย์ในการตัดสินใจครับขาดการรวมศูนย์ในการบริหารทรัพยากรสิ่งที่ขาดก็คือขาดการกระจายศูนย์ในภาคการปฏิบัติเพื่อนๆสมาชิกจากพรรคประชาชนนะครับหลายเขตเรามีเพื่อนสมาชิกที่ทำงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร33คน33เขตถ้าเขาลุกขึ้นมาสะท้อนปัญหาครับตรงกันครับเราเห็นบทบาทการทำหน้าที่ของสำนักงานเขตหรือน้อยเกินไปครับแตกต่างจากสิ่งที่ผมเห็นในพื้นที่จันทบุรีหรือในพื้นที่ต่างจังหวัดนี่บรรดาเทศบาลอบต.หน่วยงานในพื้นที่เครือข่ายผู้นำในพื้นที่ครับทันทีที่เกิดเหตุเขาลุกขึ้นมาจัดการปัญหาได้ทันทีอันนี้คือในต่างจังหวัดไปสู่ระดับการปฏิบัติครับแต่ปัญหาในต่างจังหวัดคืออะไรครับท่านประธานขาดการผมลองยกตัวอย่างง่ายๆนะครับที่จันทบุรีครับเราจะพบว่าในวันที่27กันยายนในขณะนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีการยกธงแดงจากปภ.ครับแต่ผู้ว่ายังไม่ประกาศเขตสาธารณภัยเพิ่งมาในส่วนกลางอยู่หรือส่วนภูมิภาคอยู่ที่ทำให้กระบวนการล่าช้าครับในสะท้อนนะครับจากสส.อนุภาพลิขิตอำนวยชัยครับยังพบว่าพื้นที่นั้นแต่ผู้ว่าก็ยังไม่ประกาศเขตสาธารณภัยครับและอย่าลืมที่ผมบอกนะครับว่ายังมีความเสี่ยงสูงอยู่

0: 5ตุลาคมเป็นต้นไปน้ำอาจจะกลับมาอีกแต่ยังไม่ประกาศเขตขั้นตอนตรงไหนครับท่านประธานอันนี้คือคำถามที่เราอยากให้นายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านก็ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาตอบต่างจังหวัดเนี่ยการตัดสินใจแบบรวมศูนย์ยังขาดอยู่นะครับมาดูท่านประธานเราจะพบว่าในหลายๆพื้นที่ครับตามชุมชนขนาดใหญ่อย่างเช่นเพื่อนๆสสของผมที่ลงไปในพื้นที่ด้วยกันอย่างเช่นสสชุมพลหลักคำนะครับเขาสะท้อนปัญหามาครับว่าการบริหารจัดการหน้างานเนี่ยเหมือนที่หาดใหญ่เลยท่านประธานสาครับต่างคนต่างทำอยากมาช่วยกันทุกหน่วยงานแต่กลายเป็นว่าพื้นที่ชุมชนลึกๆตึกที่อยู่ด้านในบางทีคนยังไม่ได้รับเลยครับเกิดจากการขาดการกระจายศูนย์ภาคปฏิบัติเนี่ยฮะที่ลงไปในหลักพื้นที่ลงไปช่วยเติมเต็มการทำหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับเหตุนั่นก็คือการขาดการรวมศูนย์และขาดการกระจายศูนย์ที่ถูกต้องต้องทำสองอย่างคู่ขนานกันครับมาถึงส่วนที่3นั่นก็คืออันนี้นะครับประชาชนก็ยังมีคำถามนะครับยังไม่ได้รับความชัดเจนที่เกิดขึ้นนะครับที่ผ่านมาเหตุการณ์ในอดีตในเขตวัฒนาตกลงแล้วเนี่ยจะอยากให้ออกมาตอบชัดๆนะครับรวมถึงการจ่ายเงินเยียวยาครับผมลองยกตัวอย่างที่ดีนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อวานที่นนทบุรีที่ผมไปเข้าพื้นที่มาด้วยตนเองครับเทศบาลนครปากเกร็ดท่านประธานท่านประธานทราบไหมไม่ต้องใช้รูปให้3อย่างบัตรประชาชนทะเบียนบ้านบุ๊กแบงค์ครับยื่นเมื่อวานวันนี้ได้รับเงินครับจ่ายเป็นครัวเรือน 1,000 บาทนี่คือความคล่องตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำถามก็ท้าเลยครับถ้าไปถามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นเทศบาลอื่นอบต.เดียวกันหรอกครับบางท้องถิ่นก็ไม่ได้ทำแบบนี้เพราะอะไรครับเขากลัวสตง.เล่นงานท่านประธานถ้าพวกเรามีอำนาจในการบริหารประเทศเห็นตัวอย่างที่ดีใช้อำนาจของท่านครับแค่เซ็นหนังสือสั่งการอำนาจในปลายปากกาท่านเนี่ยแหละฮะสั่งการลงไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศเขาสบายใจครับว่าสามารถจ่ายเงินเยียวยาแบบนี้ได้ยกเป็นหลังพิงให้กับท้องถิ่นสิครับแล้วเงินเยียวยามันจะถึงประชาชนเร็วยิ่งขึ้นท้องถิ่นเขาบางส่วนเขามีเงินเขาก็พร้อมจะจ่ายครับและรัฐบาลไปเยียวยาอย่างอื่นอย่างเช่นค่าซ่อมบ้านอย่างอื่นว่าไปอันนั้นท่านประธานแต่วันนี้ยังไม่เห็นคำตอบแบบนี้อย่างชัดเจนจากคนที่ชื่ออนุทินชาญวีรกุลครับมาถึงส่วนสุดท้ายนั่นก็คือการฟื้นฟูครับท่านประธานนอกจากการฟื้นฟูเมืองฟื้นฟูวิถีชีวิตการทำมาค้าขายการเดินทางขนส่งของประชาชนหนึ่งอย่างคือการฟื้นฟูความเชื่อมั่นครับท่านประธานจำกันได้ไหมครับน้ำท่วมหาดใหญ่ผมย้ำอีกหนึ่งครั้งคืออะไรครับตราบใดที่รัฐบาลยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของแผนว่าจะทำอย่างไรว่าถ้าน้ำท่วมแบบนี้ถ้าน้ำมาเยอะแบบนี้จะไม่ท่วมแบบเดิมในอดีตเดิมมีแต่ทรงกับสุดครับเพราะบรรดานักลงทุนเขาไม่กล้าหรอกครับกลับไปเปิดอู่รถกลับไปเปิดร้านค้าต้องกู้กลับมาเปิดแต่เปิดไปได้ปี2ปีน้ำกลับมันท่วมอีกเศรษฐกิจมันจะกลับมาได้ที่พวกเราอยากเรียกร้องในวันนี้จากผู้นำประเทศฮะต้องเข้ามาพูดถึงแผนในการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมให้มีความชัดเจนการลงทุนนะครับในแต่ละจุดในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรแต่วันนี้ครับลำพังแค่ความรับผิดชอบมาตอบมาชี้แจงในสภายังมาไม่ได้การภัยพิบัติให้กับพี่น้องประชาชนได้นะครับดังนั้นถ้าท่านประธานเพื่อนสมาชิกเห็นด้วยกับผมว่าวันนี้เราต้องการภาวะผู้นำจากคนที่ชื่ออนุทินชาญวีรกูลมากที่สุดก็ขอมติเห็นชอบกับญัตติที่ผมเสนอให้นายกเข้ามาตอบชี้แจงในสภาในคราวถัดไปครับขอบคุณมากครับ
1: ครับตอบครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพในส่วนนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดนครนายกซึ่งท่วมทั้งจังหวัดจากพรรคกล้าธรรมวันนี้ครับผมเองในฐานะผู้เสนอญัตติด่วนด้วยวาจาขอให้ศึกษาแนวทางในการจัดวางระบบป้องกันและบริหารจัดการอุทกภัยพร้อมทั้งมาตรฐานการฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลนำไปดำเนินการตามข้อบังคับที่54วงเล็บ1จากเราผ่านมหาอุทกภัยมาน่านล่าสุดมาเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่ามหาอุทกภัยจริงๆน้ำท่วม

0: กว่าหลังคาเรือนตัวเลขผู้คนขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันคืนวันที่25 26 27นี่ท่วมแทบจะทั้งจังหวัด2เมตรบ้างออกจากบ้านไม่ได้ลอยคออยู่ในบ้านก็มีบางคนปีนป่ายหลบน้ำเกาะต้นไม้โดนน้ำป่าพัดไปหายธุรกิจพังทลายรถราจมน้ำเราเข้าใจดีครับท่านประธานว่าผมได้รับโทรศัพท์จากความห่วงใยเผ่าหัวหน้าพรรคท่านกรวีปริศนานันตกุลท่านประธานวิปฝ่ายค้านตลอดจนพี่ๆรัฐมนตรีช่วยมหาดีท่านเจเซตท่านกบอยากจะมาช่วยอยากจะมาแก้ไขสถาน
1: ใจครับ
0: ว่าน้ำเหล่านี้บวกฝนตกหนักมาบวกกับน้ำเขื่อนอีกที่เราไม่เคยเข้าใจเลยนะครับคือการบริหารที่ดูแลโดยกรมชลประทานและกระทรวงเกษตรเป็นคำถามในหัวของพวกเราชาวนครนายกมันอยู่กับน้ำท่านผอ.เขื่อนขุนด่านชลประทานท่านเคยดู weather forecast บ้างไหมครับการพยากรณ์ถึงวันที่23เนี่ยน้ำอยู่ในเขื่อนแต่ท่านยังไม่ได้ปล่อยออกจากเขื่อนท่านรออะไรครับรอให้ตกหนักก่อนรอให้ท่วมก่อนเหรอครับถึงท่านถึงจะปล่อยน้ำออกมาซึ่งทางเพจทีลมฟ้าอากาศนะครับเตือนมาได้ตลอดว่าไม่จริงมั่งอะไรบ้างจุดนั้นลองติจุดนี้ความกดอากาศต่ำว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรผมนะไปศึกษาดูงานการคาดคะเนฝนการคาดคะเนฟ้าจากเพจเขาบ้างก็ได้นะครับท่านประธานส่วนกระทรวงเกษตรการบริหารจัดการน้ำที่ผมกล่าว

คยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ครั้งหนึ่งแล้วไปหมดไม่รู้สาเหตุอะไรนะฮะแต่เปลี่ยนอธิบดีใหม่ทีก็เปลี่ยนแผนเปลี่ยนการบริหารจัดการที

แต่ตัวเลขที่ปรากฏออกมาในขณะนี้ก็คือน้ำลงไปผมยังไม่ค่อยมั่นใจนะครับมีความพยายามจะลงเพราะสิ่งที่เราเห็นจากการลงพื้นที่คือทุกคลองที่อยู่ใกล้กับบริเวณที่จะไปลงอุโมงค์เอ่อล้นจนกระทั่งเดือดร้อนชุมชนต่างๆเมื่อเกิดเหตุแล้วสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็คือว่าการโดยสิ้นเชิงผมกราบเรียนว่าวันที่ผมไปที่แฟลตที่คลองจันทน์กราบเรียนท่านประธานเลยนะคะอาสาสมัครมันเหมือนไม่มีการไปดำเนินการอะไรทั้งสิ้นครัวหลักก็เป็นครัวจากร้านอาหารแห่งหนึ่งในพื้นที่ของเข้าไปก็ล้วนแล้วแต่เป็นมูลนิธิอาสาสมัครเกือบทั้งสิ้นผมเจอเจ้าหน้าที่เขต1คนครับมารับถุงยางชีพตำรวจซึ่งขณะนั้นก็เดินไปเดินมาก็มาทราบภายหลังว่าท่านก็คงลำบากใจอยู่เพราะว่าต้องเตรียมตัวรับการเดินทางไปของนายกรัฐมนตรีและก็ในหลายพื้นที่ผมเห็นโรงครัวพระราชทานแต่ประเด็นก็คือว่าวันถัดไปผมไปที่เขตคล้ายๆกันเมื่อนายกไปลงพื้นที่สิ่งเป็นเพียงแค่ว่าเราก็เห็นหน่วยงานของรัฐไปทำงานการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีด้วยแต่ยังไม่มีการใครจะไปช่วยเรื่องอาหารก็ไปช่วยเรื่องอาหารอาหารจะเข้าไปอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับว่าตรงนั้นมีเรือมีอาสาสมัครกลุ่มไหนและจะไปที่หนับใครใครร้องเรียนเข้ามาสภาพปัญหาอย่างนี้เราเคยเห็นมาแล้วที่หาดใหญ่แต่มันเกิดขึ้นซ้ำและสิ่งที่สำคัญไม่มีคนที่จะเข้ามาประสานงานจริงๆวันนั้นโฆษกของพรรคบังเอิญได้พบท่านนายกครับยังพยายามร้องขอเรื่องศูนย์ประสานงานหาอยู่ในทุกระดับระดับชาติก็ยังมีความสับสนว่าตกลงรัฐมนตรีกลาโหมหรือผู้ว่ากทมจะเป็นผู้ที่จะรับผิดชอบและมันทำให้คิดจริงๆครับว่าในพื้นที่ต่างจังหวัดกลับกลายเป็นว่าเรามีผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นที่ยังพอเข้าใจและพยายามจัดการได้ดีกว่าทำให้ผมคิดว่าถ้าเทศบาลคลองจันทน์อบต.หรือเทศบาลร่มเกล้าจะดีกว่านี้หรือไม่หลังจากนี้ครับของการเยียวยารัฐบาลก็บอกว่าที่กำลังจะทุ่มเงินไป 15,000 กว่าล้านซื้อประกันภัยนั้นยังไม่สามารถที่จะเอามาใช้ได้สัญญาแต่คำถามวันนี้ผมเชื่อว่าอยู่ในหลักเกณฑ์การเยียวยาจะเป็นอย่างไรได้ยินมาก็คือเรื่อง 9,000 บาทก็มีคำถามอีกว่าคนที่เขาสูญเสีย 4-5 วันนะครับกับการใช้ชีวิตปกติแต่เขาอยู่ชั้น2ชั้น3ทรัพย์สินเขาไม่ได้เสียหายจากน้ำโดยตรงเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์เสียดายครับวันนี้ท่านนายกหรือรัฐมนตรีสามารถมาตอบได้อย่างน้อยก็จะสร้างความชัดเจนความอุ่นใจหรืออย่างน้อยก็จะทำให้เราตรวจสอบต่อไปได้ว่าควรจะเป็นอย่างไรแต่ท้ายที่สุดครับท่านประธานอยากจะกราบเรียนมาจะมีอีกเยอะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับภาคการเกษตรกับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะเรื่องอาหารก็จะเป็นปัญหาต่อไปเรื่องของค่าครองชีพดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ยังเป็นความท้าทายอยู่แต่กราบเรียนเป็นประเด็นสุดท้ายครับก็คือว่าที่หาดใหญ่ก็พูดกันว่าจะถอดบทเรียนจะตั้งกรรมการก็เคยมีการตั้งข้อสังเกตครับท่านประธานครับว่าถ้าไปตั้งกรรมการแบบที่เคยตั้งเนี่ยมันจะไม่ได้อะไรหรอกครับเพราะคนที่เข้าไปเป็นกรรมการต้องปกป้องหน่วยงานของตัวเองจากเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วเกรงเรื่องของปัญหาความรับผิดชอบถ้าจะทำการอิสระจริงๆครับมาช่วยกันดูว่าทุกขั้นตอนที่ผมกราบเรียนท่านประธานมาทั้งหมดเนี่ยมันจะทำได้ดีขึ้นอย่างไรและถึงเวลาไหน

0: ในส่วนของสาธารณภัยครั้งใหญ่บัญชาการประสานงานและใช้ประโยชน์จากคนที่เขามีน้ำใจนะครับและคนที่สามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้ทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนเพราะประเทศเราคนของเราไม่เคยขาดเรื่องของน้ำใจการความเสียหายก็เป็นอย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านกฤษโปตนันครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานครับผมคริสโปตนันครับท่านประธานสสผมเป็นสสบัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจครับท่านประธานครับนะครับผมขออนุญาตแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียมีผู้เสียชีวิตครับท่านประธานและอีกหลายหมื่นหลายแสนครัวเรือนอยู่ขณะที่เรากำลังพูดอยู่นี้บางบ้านก็ยังออกมาไม่ได้น้ำที่เคหะล่มเกล้าที่ผมกับมูลนิธิเส้นได้อยู่ในระดับอกระดับคอท่านประธานครับวันนี้ผมขอบคุณนะครับที่สภาแห่งนี้เลือกที่จะที่เราจะพยายามหาวิธีการจัดการบริหารหาวิธีการที่จะรับมือกับน้ำท่วมในภาวะวิกฤตและที่สำคัญทำต่อไปในอนาคตครับท่านประธานครับในวันนี้นะครับท่านประธานผมจะขอไล่เลียงครับการที่ผมเสนอญัตติเนี่ยเป็นไปตามหัวข้อทานถัดไปจะเป็นเรื่องของการแจ้งเตือนถัดไปเป็นเรื่องของมาตรการฟื้นฟูและที่สำคัญที่สุดคือการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวครับท่านประธานครับวันนี้ครับผมเรียนกับท่านประธานอย่างนี้ครับว่าการพยากรณ์ที่เป็นหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยต้องเรียนกับท่านประธานโดยตรงว่าวันนี้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นครับเพราะงั้นเนี่ยปีก่อน 2,000 กว่าล้านปีนี้ 3,000 กว่าล้านกับ 4,000 ล้านเนี่ยท่านประธานผมเรียนอย่างนี้ครับท่านประธานว่าถ้าวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาผมต้องเรียนว่ามันล้มเหลวครับล้มเหลวทั้งระบบไปเชื่อเพจที่เป็นของเอกชนซึ่งไม่ได้ผิดนะครับเพจอย่างเพจที่ทำหน้าที่ประชาชนอย่างเต็มที่เพราะงั้นครับท่านประธานครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าเรื่องนี้ครับผมไม่อยากให้เป็นการโยนกันไปว่ามันควรจะเป็นเรื่องของเอกชนหรือสิ่งที่ภาครัฐควรจะทำและทำได้เร็วที่สุดและดีที่สุดและเปิดข้อมูลเปิดเรดาร์ให้ประชาชนเห็นผมว่าอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญครับแต่เรื่องของการที่จะต้องพูดกับประชาชนให้ชัดครับไม่ใช่ว่าฝนจะตกตรงนั้นตรงนี้น้ำเป็นกี่มิลลิเมตรประชาชนฟังไม่รู้เรื่องครับท่านประธานครับวันนี้น้ำจะท่วมถึงแข้งไหมน้ำจะมาถึงเอวไหมน้ำจะมาถึงอกไหมถ้ามันมาจะมาวันไหนท่านประธานครับเรื่องนี้ครับผมเห็นว่าสิ่งที่เป็นระบบที่ส่งข้อมูลเข้ามือถือทุกคนเนี่ยวันนี้กันจริงๆเนี่ยคือวันเสาร์ครับท่านประธานครับซึ่งมันก็สายเกินไปทุกอย่างสายเกินท่านประธานอย่างนี้ครับว่าผมเข้าใจครับในการบริหารจัดการเรื่องนี้เนี่ยหลายคนก็ยังไม่รู้ว่าตกลงว่ามันเป็นหน้าที่ของปภ.กระทรวงมหาดไทยหรือตกที่นำโดยผู้ว่าชัดชาติท่านประธานครับผมเรียนอย่างนี้ครับถ้าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นสิ่งที่รัฐบาลควรจะทำรัฐบาลภายใต้งานการนำของท่านนายกรัฐมนตรีประกาศพระราชกำหนดบริหารราชการฉุกเฉินไปเลยครับท่านประธานมาเถียงกันครับว่ามันเป็นหน้าที่ใครวันนี้ครับท่านนายกโดนด่าครับท่านประธานแต่ประชาชนสิ่งที่ประชาชนด่าเนี่ยเพราะประชาชนมันคือความรู้สึกของประชาชนคนที่รับผิดชอบในกรุงเทพจริงๆเป็นผู้ว่าครับท่านประธานเป็นอย่างนี้ครับว่าเรื่องนี้เรื่องน้ำท่วม 4-5 วันครับท่านประธานมันจะท่วมมากกว่านี้ถัดจากนี้หน้าฝนแบบนี้เกิดขึ้นอีกถ้ากรมอุตุเห็นว่ามันจะมีปัญหาเรา

สถานการณ์ฉุกเฉินเป็นพื้นที่ได้ครับท่านประธานครับและเมื่อการบริหารจัดการจะเบ็ดเสร็จนายกจะตั้งศูนย์อำนวยการบริหารสถานการณ์น้ำท่วมเรียกว่าสอทศูนย์อำนวยการน้ำท่วมก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วเมื่อเกิดแบบนั้นปุ๊บเราจะได้หาผู้รับผิดชอบเหตุการณ์โดยท่านผู้เนี่ยในเหตุการณ์เนี่ยไม่มีใครเป็นหัวหน้าเลยท่านประธานกรมเก้าเนี่ยงงงวยไปหมดครับท่านประธานเอาอาสาคนไหนมีคอนแทคกับประชาชนพี่น้องที่แฟดไหนเราก็เอาข้าวไปให้ได้แฟดท่านประธานปรากฏว่าบางทีเนี่ยประชาชนที่อยู่ลืมลึกๆเนี่ยไม่ได้กินอะไรเลยสองมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการจริงๆเพราะงั้นครับวันนี้ผมคิดว่าการที่เราจะจัดการให้การบริหารจัดการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพในภาวะวิกฤตแบบนี้มันต้องท่านประธานครับถัดไปจากนั้นครับคือเรื่องของมาตรการฟื้นฟูถัดจากนี้เราจะต้องการลดยกครับท่านประธานพี่น้องประชาชนจะต้องการเงินปรับปรุงดูแลรถยนต์ของเขาบ้านของเขาทรัพย์สินของที่เราเคยพูดว่าบางบ้านสมัยก่อนพัง

0: ที่ปัจจุบันนี้ไม่รู้แก้มลิง6ที่นี้อยู่ที่ไหนครับท่านประธานนี่ครับถ้าเราทําเมื่อ10ปีที่แล้วเราจะรับน้ําได้5ถึง6ล้านลูกบาศก์เมตรครับท่านประธานปัจจุบันนี้หลายที่ถูกเอาไปทําเป็นบ้านหมู่บ้านจัดสรรเรียบร้อยแล้วครับท่านประธานครับเราจัดการไม่ได้แน่เพราะงั้นผมไม่อยากจะพูดเฉพาะแก้มลิงในกรุงเทพนะครับที่อยู่ทั่วประเทศที่วันนี้ผมเชื่อว่ามีน้อยเกินไปท่านประธานคําเสียง NGO ต่างๆที่มายุแยงตะแคงรั่วครับวันนี้เราน้ําการน้ําที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดถ้าต้องสร้างเขื่อนก็ต้องสร้างครับท่านประธานครับถัดจากนี้นะครับผมอยากจะพูดถึงทางด่วนน้ําสักนิดนึงรมที่ล่าสุดเนี่ยว่าจะมีการขุดเส้นทาง 1.6 แสนล้านบาทที่จะไหลจากลพบุรีแล้วมาลงที่อพยาท่านประธานครับเรื่องนี้เป็นความจำเป็นอย่างเร่งด่วนเรื่องนี้ไม่ใช่วาระของพรรคใดพรรคหนึ่งครับผมเชื่อว่าเร่งด่วนครับถัดจากนี้ครับท่านประธานครับผมอยากจะพูดถ้าอุโมงค์ยักษ์ในกทมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยตกลงว่ามันได้ตกลง6ที่เนี่ยมีการเปิดใช้อยู่กี่ที่ผมคิดว่าข้อมูลเหล่านี้6ที่นี้เราสร้างไว้เกือบหมดแล้วคือแถวบึงหนองบอนเท่านั้นเองผมเชื่อว่ากทนเห็นว่าตกลงแล้วอุโมงค์ยักษ์มีน้ําอยู่ในนั้นกี่เปอร์เซ็นต์มากน้อยเพียงใดท่านประธานครับปัจจุบันนี้ทางฝั่งมากขณะที่ฝั่งกรุงเทพฝั่งตะวันตกโดยกรุงเทพอยู่ท่านประธานครับวันนี้ผมเชื่อว่าต้องมีการจัดการน้ําที่ดีกว่านี้ครับเพราะดีครับที่สภาแห่งนี้จะได้มาพูดคุยกันสุดท้ายครับท่านประธานผมการใหญ่ที่น่าจะเป็นไปได้ผมเสนอครับว่าเราต้องสร้างเป็นเมกะโปรเจกต์ที่จะสร้างจากหัวหินจนถึงสัตหีบเมตรเท่านั้นเองนะครับท่านประธานครับเรื่องนี้ฟังแล้วเหมือนฝันนะครับท่านประธานแต่ในหลายประเทศทั่วโลกครับเขาสร้างกำแพงน้ําแบบนี้สร้างเขื่อนกั้นน้ําแบบนี้ประธานเห็นถึงเขื่อนกั้นน้ําในประเทศเนเธอร์แลนด์ไอเซเมียเลกเบซินเนี่ยสามารถที่จะ1,000 ล้านลูกบาศก์เมตรท่านประธานเมื่อกี้ที่เราพูดถึงแก้มลิง5-6ล้านเพราะงั้นถ้าโครงการเหล่านี้เราทําได้สําเร็จประเทศประสิทธิภาพและยั่งยืนและไม่ต้องมาพูดกันซ้ำซากในรัฐสภาแห่งนี้อีกครับท่านประธานครับกราบขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านอุดมเดชรัตนเสถียรเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคไทยสร้างไทยผมขอเสนอญัตติพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบปัญหาน้ำท่วมในภาวะวิกฤตและมาตรการฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ที่รัฐบาลรับไปดำเนินการท่านประธานที่เคารพครับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้นั้นทำให้เราเห็นว่าเรากำลังเผชิญกับปัญหาระบบบริหารจัดการแก้ไขอย่างจริงจังที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นที่เชียงรายเชียงใหม่และขณะนี้เกิดขึ้นกับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตกหนักเป็นจำนวนมากไม่สามารถที่จะระบายออกที่ยังต้องเผชิญกับระดับน้ำในแม่น้ำที่สูงขึ้นทำให้กล้าขึ้นครับผลกระทบจึงเกิดขึ้นตั้งแต่ในบ้านเรือนผู้การเดินทางรถยนต์รวมทั้งการประกอบอาชีพไปจน โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยเด็กผู้คำถามกึ่งข้อเสนอเพื่อจะถามต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการแรกในทุกๆครั้งที่เกิดวิกฤตน้ำท่วมน้ำมาจากไหนและจะต้องไปทางไหน

จากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างมากมายในกรุงเทพมหานครข้อมูลเรื่องฝนระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองปดน้ำต้องเชื่อมโยงกันให้เป็นระบบเดียวกันที่ได้รับรู้ว่าในอีกไม่กี่ชั่วโมงหาอะไรปริมาณความสามารถในการสูบน้ำสามารถจะดูแลเขาได้มากขนาดไหนรัฐบาลที่สามารถจะนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และสั่งการร่วมกันแบบทราบได้หรือไม่ประการที่2ครับวันนี้ปัจจุบันนี้รองรับปริมาณน้ำฝนได้มากสิ่งต่างๆเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้รับว่ามีการแจ้งล่วงหน้ามีการพยากรณ์ล่วงหน้าปริมาณที่เป็นจำนวนเท่าใดเขาจะได้คำนวณได้วันจะต้องเตรียมการอย่างไรและจะปลอดภัยลงมารัฐบาลควรมีตัวเลขอย่างชัดเจนไม่เพียงแต่บอกว่าการแล้วประการที่3ครับพื้นที่รับน้ำและแก้มลิงเรามีตกหนักน้ำเป็นสสารนะครับจำเป็นจะต้องมีที่พักมีที่อยู่ก่อนที่จะระบายน้ำออกไปตามท่อระบายน้ำคูเพื่อส่งต่อออกแม่น้ำนั้นขณะนี้มันมีปริมาณมากน้อยขนาดไหนในขณะที่ยังไม่สามารถจะทำให้น้ำที่เกิดจากน้ำได้ทันทีมากเกินกว่ากำลังความสามารถที่จะระบายได้ที่เมื่อสักครู่เพื่อนสมาชิกได้กล่าวถึงแก้มลิงน้ำเพื่อที่จะพักน้ำเอาไว้ก่อนไม่ปล่อยน้ำไปท่วมบ้านเรือนราษฎรเอาไปพักไว้ในและรอการระบายเพื่อจะส่งต่อออกแม่น้ำต่อไปครับเหตุใดพื้นที่ที่วันนี้ยังท่วมอยู่เช่นเดิมผมเชื่อว่ามันมีพื้นที่ลุ่มต่ำในแต่ละหรือแม้แต่ในแต่ละพื้นที่ของกรุงเทพมหานครถ้าหากมันมีการท่วมซ้ำซากเราได้มีเจ้าหน้าที่เอาไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นในทุกๆปีฝนตกลงมานิดเดียวเป็นเพราะการระบายน้ำในพื้นที่นั้นเกิดปัญหาอย่างไรน้ำไหมท่อระบายน้ำที่เกิดขึ้นจะไปเชื่อมต่อกับถนนเส้นไหนมากที่จะระบายลงท่อระบายน้ำของถนนเส้นนั้นจะสามารถจะส่งต่อเพื่อส่งต่อแม่น้ำเจ้าพระยาได้ไหมการบูรณาการของภาครัฐในแต่ละกระทรวงในต่างๆเป็นเรื่องที่สำคัญครับบางครั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งใจที่มาจะเชื่อมต่อกับหน่วยงานราชการจากส่วนกลางหรือแม้กระทั่งส่วนภูมิภาคได้ต่างคนต่างทำต่างคนต่างดูแลในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบกรมตกมาบนถนนท่อของกรมทางหลวงก็ไม่ปล่อยท้องถิ่นเอาน้ำมาเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำนี่คือผมคิดว่าการบูรณาการอย่างจริงจังสมควรที่จะที่หนึ่งพื้นที่ใดน้ำท่วมหลายๆครั้งแล้วผมคิดว่าต้องชัดเจนอย่างแน่นอนครับประการสุดได้รับความเสียหายแล้วเราจะช่วยเหลือเยียวยาเขาได้ในบางพื้นที่ประชาชนไม่สามารถจะนำรถยนต์ได้รับความเสียหายบ้านเรือนและทรัพย์สินได้รับผลกระทบมาจะออกจากพื้นที่ที่เขาพักอาศัยได้รัฐบาลต้องมีแผนฉุกเฉินที่จะต้องเข้ามาช่วยเหลืออย่างชัดเจนตั้งแต่การอพยพการจัดเรือรถที่มีความสูงมากพอที่จะสูงเข้าไปได้การดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุนะครับ

0: ไปจนถึงการช่วยเหลือเยียวยาหลังน้ำลดท่านประธานที่เคารพครับผมไม่ได้เสนอญัตตินี้ขึ้นมาให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้วยการแต่ต้องการให้รัฐบาลตอบให้ประชาชนได้ทราบว่าจะดูแลปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักแล้วน้ำจะไหลไปไหนน้ำจะถูกพักไว้ที่ไหนและจะไหลระบายออกไปอย่างไรใครเป็นผู้รับผิดชอบในพื้นที่นั้นและประชาชนจะได้รับการช่วยเหลืออย่างไรนี่คือคำถามที่พี่น้องประชาชนต้องการคำตอบครับดังนั้นผมขอให้สภาผู้แทนราษฎรและขอให้รัฐบาลนำไปดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมโดยการน้ำร่วมกันของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลการแก้ไขปัญหาน้ำจุดที่เป็นปัญหาระบบระบายน้ำเพิ่มเติมในการที่จะรองรับน้ำฝนที่มีจำนวนมากๆแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงพื้นที่เสี่ยงเพราะการป้องกันน้ำท่วมที่ดีที่สุดไม่แต่เป็นเรื่องของการที่เราต้องรู้ล่วงหน้าการพยากรณ์อย่างแม่นยำการแจ้งเตือนและทำให้น้ำมีทางไปก่อนที่จะสร้างความเสียหายแก่กับพี่น้องประชาชนขอบพระคุณท่านครับ
1: ต่อไปคุณณัฐวุฒิบัวประทุม
2: ขอบคุณครับท่านประธานที่เคารพผมณัฐวุฒิบัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนจังหวัดอ่างทองและคนแห่งรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาครับท่านประธานครับก่อนอื่นต้องขอบคุณเพื่อนสมาชิกทั้งหมดนะครับที่เห็นควรให้ยติที่ผมมีการเสนอเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการบริหารจัดการน้ำและน้ำเน่าเสียในแม่น้ำเจ้าพระยาได้ร่วมประกบและก็อภิปรายไปพร้อมกับปัญหาน้ำท่วมที่พี่น้องในรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาต่างก็เผชิญเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามครับผมตระหนดอนนั้นผมจำเป็นต้องแถลงตัวยติทั้งหมดแต่ผมคิดว่าเพื่อประโยชน์ในการกระชับเวลาจะขออนุญาตท่านประธานเป็นเพียงการสรุปตัวยติก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นที่ผมอยากจะอภิปรายในเนื้อหาครับทุกท่านทราบดีครับว่าแม่น้ำเจ้าพระยานะครับปิงวังยมนาถหลั่งไหลรวม4สายที่ปากน้ำโพไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครออกอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการ370กิโลเมตรครับครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ที่อยู่บริเวณซ้ายและขวาที่เรียกว่าเจ้าพระยาตะวันออกเจ้าพระยาตะวันตกนั้นกว่า 20,000 ตารางกิโลเมตรเราทราบกันดีครับว่านี่คือแม่น้ำหัวใจหลักของประเทศไทยแต่ด้วยการพัฒนาทางเศรษฐกิจด้วยการพัฒนาทางอุตสาหกรรมครับด้วยการที่เรื่องของการบริหารจัดการน้ำนั้นเป็นการพึ่งพาธรรมชาติทำให้เราเห็นว่าณขณะนี้เจ้าพระยาเผชิญวิกฤตอยู่ทั้ง3ด้านด้วยกันยามแล้งก็แล้งเสียเหลือเกินยามน้ำมากก็ท่วมหลากหลายเข้าไปในทุ่งต่างๆมันไม่ใช่ไอ้คราวกับทองกวานความเป็นจริงที่ไปไกลกว่ามนรักลูกทุ่งแน่นอนครับในบางครั้งก็ร้วนแต่เน่าเสียส่งผลกระทบต่อการจะนำน้ำเหล่านั้นมาบริโภคอุปโภคซึ่งเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงเฉพาะในพื้นที่เท่านั้นนะครับแต่ยังเลยไปถึงพื้นที่ของรุ่มแม่น้ำลพบุรีป่าสักเลยไปถึงพื้นที่ของรุ่มแม่น้ำท่าจีนซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงรายล้อมกับรุ่มน้ำเจ้าพระยาสิ่งเหล่านี้ครับที่เกินกำลังกว่าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาสังคมและพี่น้องประชาชนในพื้นที่จะเยียวยาแก้ไขได้และล้วนแต่เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบในระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้ที่น้ำท่วมนั้นผมจึงมีความจำเป็นต้องเสนอยตินี้ครับท่านประธานครับพวกเราพูดกันในสภาหลายครั้งครับการบริหารจัดการน้ำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ที่สุดที่เป็นฉบับเดียวที่ผมกาชุดที่25หนาเป็นตั้งนะครับกินพื้นที่บ้านเหลือเกินแต่จำเป็นครับขนาดน้ำมาก็ต้องอบพยพเอาเอกสารการมาที่การบริหารจัดการน้ำเนี่ยขึ้นชั้น2ไปด้วยเพราะอะไรครับเพราะเราตระหนักดีครับว่าเจ้าพระยานั้นสำคัญยิ่งครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเวลาเราบอกว่าวันนี้น้ำคือชีวิตแต่น้ำท่วมมิใช่วิถีชีวิตที่พี่น้องประชาชนที่จะต้องแบกรับกรรมอยู่ตลอดเวลาเราไม่ใช่พี่น้องบางระกำที่พิษณุโลกนะครับแต่เรามีพี่น้องบางระกำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรามีพี่น้องตำบลบางระกำ

จริงๆครับที่อยู่ในอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองผมมีคำถามและข้อเสนอไปพร้อมกันทั้งหมด9ประการต่อการบริหารจัดการน้ำท่วมขณะที่ผมกำลังพูดอยู่ในตอนนี้ทีมงานพรรคประชาชนจังหวัดอ่างทองก็กำลังแช่น้ำอยู่ในพื้นที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองรอรับเซลบอร์ดแคสที่เมื่อวานบอกว่าจะมา 2,200 นะแต่วันนี้เซลบอร์ดแคสมันขยับขึ้นไปเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้แค่นี้ก็เอาครับอย่าให้ไปไกลกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้ไหมไม่ฉะนั้นพี่น้องปทุมธานีนนทบุรีไปจนถึงอ่าวไทยของท่านเทพฤทธิ์ภาษีซึ่งก็เมื่อสักครู่มีเซลบอร์ดแคสเตือนก็จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน9ประการที่ผมอยากจะเสนอครับประการที่1หลายท่านพูดไปแล้วครับว่าตกลงประเทศเรานี้เนี่ยต้องใช้หมอดูหรือเพจที่อาจจะไม่รู้ว่าเป็นใครมาทำนายหรือว่าตกลงปริมาณฝนในแต่ละปีเนี่ยจะมากหรือน้อยเราไม่มีระบบที่ดีกว่านั้นในการทำนายครับวิทยาศาสตร์ในการประเมินว่าแต่ละปีจะมีพายุมากี่ลูกน้ำฝนจะไหลรวมกันมาขนาดไหนแล้วจะไหลรวมมากมายขนาดไหนที่จะไหลต่อๆกันไปเหมือนที่พี่น้องอำเภอปัวจังหวัดน่านของท่านเจริญอภิพัทรโกศลเคยเจอกาญจนบุรีวันก่อนนะครับตกมาทั้งหมด300กว่าก่อน3วันไอ้แบบนี้ไม่เคยเจอครับผมไม่ทราบหรอกครับว่าฝนพันปีเป็นแบบใดอย่างไรแต่คำถามแรกเลยประเทศนี้ตกลงมีระบบการทำนายปริมาณฝนหรือปริมาณน้ำแม้กระทั่งวันนี้เนี่ยมีใครตอบได้หรือยังครับว่าอีก2เดือนหรือไม่ถึง2เดือนข้างหน้าตกลงเราจะไม่มีพายุลูกใหญ่เข้ามาอีกแล้วหรือไม่พวกผมก็ทำนายครับแล้วก็เคยทำนายผิดพวกผมยอมรับครับแต่ระบบที่มันควรจะประเมินสถานการณ์พยากรณ์อย่าเรียกว่าทำนายเลยครับในประเทศแห่งนี้มีหรือไม่ประการที่2ท่านประธานครับประการที่2ที่พวกเราตกอกตกใจเลยนะครับพอน้ำขังเต็มจังหวัดอ่างทองไปหมดตามชุมชนต่างๆก็คือตกอกตกใจกันว่าก่อนหน้านี้ยังแง้งอยู่เลยบางอำเภอของจังหวัดชัยนาทประกาศยุติหยุดการทำนานะครับบางอำเภอของจังหวัดอุทัยธานีบ้านเก่าคุณพ่อผมประกาศยุติหยุดการทำนาบางอำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรีที่พวกผมไปเยี่ยมไปเยือนอยู่ตลอดเวลาก็บอกว่าอย่าเพิ่งเร่งไม้ชะลอการทำนาไว้หน่อยโดยเฉพาะอำเภอที่อยู่ในที่ดอนเช่นหนองย่าไซขึ้นไปเพราะไม่มั่นใจว่าจะมีน้ำมาทำนาหรือไม่แล้วตกลงอยู่ดีๆน้ำก็กระโดดจาก 2,000 เป็น 3,000 เป็น 4,000 เป็น 5,000 นะครับไปจนถึง 1,800 1,900 2,000 2,200 วันนี้ 2,500 ลูกบาศก์เมตรเนี่ยใครคุมประตูไขกุญแจปล่อยน้ำไม่เอาอีกแล้วนะครับในอดีตมาบอกนักการเมืองเป็นคนถือกุญแจพวกผมไม่เชื่อแต่ตกลงแล้วครับสทนชที่ท่านบอกว่ามีระดับรองนายกบัญชาการตกลงกรมชลประทานตกลงกรมอุตุตกลงใครกันแน่เป็นผู้กำหนดว่าเราจะวางแผนปล่อยน้ำแค่ไหนวันไหนอย่างไรและอีกไม่กี่วันมันจะขยับไปแบบไหนเราไม่มีสิทธิ์จะทราบหรือครับว่าเราจะต้องเตรียมการแบบไหนไม่พูดถึงกรณีที่มีการประเมินผิดนะครับอันนั้นวางไว้ก่อนประเด็นที่3ท่านประธานครับประเด็นที่3ก็คือว่าเวลาที่เราพูดถึงการเกิดขึ้นแล้วเนี่ยระบบการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินเร่งด่วนจับมีอย่างที่ใดครับท่านประธานครับพวกเราทุกทำกันอยู่แล้วนะครับหรือบางทีที่ต่างๆนั้นจะต้องเป็นคนส่งข้าวจะต้องเป็นคนส่งน้ำซึ่งเรายินดีทำครับอย่างที่ผมเรียนว่าทีมจังหวัดอ่างทองก็ส่งน้ำอยู่ที่ตำบลผงเพงแต่ระบบความเป็นหน่วยงานรัฐที่ต้องประเมินสถานการณ์เตรียมการทั้งเตือนภัยและช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินชั่วคราวไม่อยู่ที่ไหนครับท่านประธานทราบไหมครับวันเมื่อเช้าพี่ๆน้องๆโรงเรียนบดินทร์เดชาส่งไลน์มาบอกว่าช่วยหน่อยได้ไหมเอาคุณครูเก่าท่านหนึ่งออกจากพื้นที่แถวแถวเสรีไทยจะไปฟอกไตที่โรงพยาบาลนครินทร์พรุ่งนี้เช้านี่ต้องส่งกันได้ไลน์โรงเรียนบดินทร์เดชาเลยนะครับท่านรองประธานเลิศศักดิ์ก็เป็นศิษย์เก่ามันไม่มีระบบที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือขนาดนั้นเลยครับนั่นเป็นประการที่3ครับประการที่4ครับประการที่5ผมรวมกันเลยครับว่าแล้วใครเป็นผู้ดูแลระบบบริหารจัดการน้ำประการที่6เป็นทางตรงของเขื่อนพอกันทีครับเราบอกประชาชนกันมาเยอะแล้ว

0: ว่าเขื่อนป้องกันตลิ่งป้องกันน้ำได้กรมชลมาแบบหนึ่งโยธามาแบบหนึ่งผมไม่มีเวลาอยากให้ท่านดูภาพเสียเหลือเกินครับว่ารอยแยกของเขื่อนนิดเดียวที่ของกรมชลประทานตามดเนี่ยนะครับทำให้น้ำท่วมทั้งตำบลนี่เกิดที่ตำบลบางปรากฏอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองแบบมันไม่ชนกันแล้วประเทศนี้เนี่ยเอาแค่เขื่อนป้องกันตลิ่งทำให้มันเป็นแบบเดียวกันไม่ได้หรอครับอย่าไปพูดถึงป้องกันน้ำเลยครับเอาแค่ป้องกันตลิ่งก่อนไม่ให้ตลิ่งสไลด์ในภาษาอังกฤษหรือถลายในภาษาไทยเนี่ยมันทำได้ไหมและเบอร์เผลอบางครั้งอยากให้มีคนพังด้วยซ้ำไม่รู้เพราะอะไรนะครับงบเปิดทำเขื่อนป้องกันตลิ่งถึงเต็มไปหมดนั่นเป็นประการที่5และ6ครับประการที่7เป็นเรื่องการเยียวยาครับวันนี้พี่น้องชาวภาคกลางครับเป็นทุ่งรับน้ำแบบยังไม่ 100%พี่น้องบางท่านเพิ่งเก็บเกี่ยวยังไม่เสร็จเลย10 กว่า%อยุธยาบอก 70% อ่างทองยังไม่ถึงแต่ถ้าเราให้เขาเป็นทุ่งรับน้ำก็ต้องเยียวยาให้มากพอหรือไม่และประการที่9ครับเป็นประการสุดท้ายว่าตกลงวันนี้เราวางแผนสถานะของรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างไรท่านประธานทราบไหมครับกำลังจะมีถนนรถไฟทางรถไฟตัดขวางท่านประธานทราบไหมครับกำลังจะมีวงแหวนรอบนอกเป็นวงแหวนที่3จะมีวงแหวนที่4ท่านประธานทราบแน่นอนเพราะท่านเป็นรัฐมนตรีก่อนอย่าให้วงแหวนเหล่านี้เป็นตัวกับน้ำพี่น้องรุ่มน้ำเจ้าพระยาต้องไม่ใช่ผู้รับกรรมแบบนี้อีกต่อไปครับกราบขอบคุณครับ
1: มีท่านสมาชิกมาลงชื่อค่อนข้างมากนะคะก็เห็นลงไว้กันคนละ5นาทีแต่ว่ายังไม่ได้รับแจ้งนะคะจากพรรคแต่ละพรรคว่าแต่ละพรรคนั้นมีเวลาเท่าไหร่เรียนรบกวนทั้งวิปฝ่ายรัฐบาลแล้วก็วิปฝ่ายค้านนะคะช่วยแจ้งด้วยนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่จะได้จัดเวลาถูกว่าของแต่ละพรรคนะคะใช้เวลากี่ชั่วโมงกี่นาทีนะคะต่อไปคุณธีรชัยพันธุมาศ

ท่านประธานที่เคารพผมธีรชัยพันธุมาศผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต18หนองจอกมีนบุรีลาดกระบังวันนี้ผมต้องขึ้นลุกอภิปรายด้วยความและเจ็บปวดแทนพี่น้องประชาชนในฝั่งกรุงเทพตะวันออกครับท่านประธานครับเป็นเวลา 30-40 ปีแล้วที่คนกรุงเทพตะวันออกหนองจอกมีนบุรีลาดกระบังถูกวางให้เป็นฟัดเวครับหรือพื้นที่รับน้ำนอกคันกั้นน้ำครับทุกครั้งที่เกิดวิกฤตน้ำท่วมคนกรุงเทพตะวันออกคือกลุ่มคนที่ถูกบังคับให้เสียสละมวลน้ำแทนรับน้ำเติมน้ำแทนกรุงเทพทั้งเมืองแต่สิ่งที่พวกเราได้รับกลับมาเสมอคือเราเป็นคนกลุ่มสุดท้ายที่ได้รับการระบายน้ำและเป็นคนกลุ่มสุดท้ายที่รับการเหลียวแลจากรัฐบาลและกรุงเทพมหานครครับวันนี้กรุงเทพมหานครชั้นในถนนแห้งหมดแล้วครับการจราจรปกติหมดแล้วแต่ทำไมคนหนองจอกมีนบุรีลาดกระบังยังต้องจมน้ำขังแช่และเน่าและยังไม่มีวี่แววว่าน้ำจะลดเลยครับเมื่อสักครู่ท่านณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิได้บอกว่ายังมีหนังภาคต่อก็คือวันที่5ตุลาอาจจะมีฝนตกอีกในล็อตแรกเรายังไม่รอดแล้วจะเป็นไงต่อไปครับท่านประธานครับประชาชนเดือดร้อนร้องเรียนมาที่สสมาที่ผมเนี่ยมากเพราะเข้าใจว่าสสมีงบประมาณบริหารมีอำนาจในการสั่งการผมขอถือโอกาสนี้นะครับสะท้อนไปยังพี่น้องประชาชนว่าอำนาจในการอนุมัติการน้ำทั้งหมดอยู่ที่รัฐบาลนายกรัฐมนตรีและผู้ว่ากรุงเทพมหานครครับงบป้องกันน้ำท่วมกทม.จัดสรรประจำปีสูงถึง 6,000 ล้านบาทงบสำรองฉุกเฉินอีก 2,900 ล้าน

บาทงบรัฐบาลงบกลางอนุมัติฉุกเฉินอุ้มน้ำท่วมประเทศอีก 4,731 ล้านบาทครับงบประมาณมหาศาลถึง 10,000 ล้านประมาณ 10,000 ล้านแต่ในความเป็นจริงประชาชนในทั้งประเทศและในเขตหนองจอกมีอยู่แล้วกระบังของผมนั้นถูกทอดทิ้งครับกรุงเทพมหานครเคยแถลงว่าแจกข้าวกล่องให้ประชาชนวันละ 243,000 กล่องต่อวันแต่ทำไมในเขตผมอ่ะไม่ได้รับคนไม่ได้รับแทบไม่เห็นวูบหายวูบหายงบประมาณ 243,000 ไอ้ 243,000 กล่องเนี่ยไปไหนหมดครับสายยากยิ่งกว่าทองครับคนแย่งกันไปผมประสานไปยังเขตไม่มีประชาชนวิ่งกันวิ่งหาทองบางคนเอาทรายมากองทิ้งไว้สำนักงานผมให้คนมากรอกก็มีผมประสานงานได้บ้างก็มีแต่ไม่เพียงพอต้องแย่งกันเพราะต้องการปกป้องบ้านตัวเองไม่ให้น้ำท่วมงบประมาณเป็นหมื่นล้านหายไปไหนครับ 8,000 กว่าล้านกรุงเทพมหานครหายไปไหนรถยกสูงที่จะเอาคนเข้าออกในเรื่องที่สูงประมาณแค่เอวแค่อกไม่มีครับไม่มีการเตรียมการในการบริหารจัดการเลยสมมติแค่นี้นะครับ 8,000 ล้านของกรุงเทพมหานครนะครับ 4,000 กว่าล้านของรัฐบาลไม่มีสุขาเคลื่อนที่ตอนนี้น้ำท่วมมา 5-6 วันแล้วสุขาก็ไม่มีที่จะบริการประชาชนเขาต้องมาขอแล้วก็ไม่ได้ยากันน้ำเปื่อยท้าเปื่อยทาเท้าเปื่อยตอนนี้น้ำเน่าเสียก็ยังไม่มีให้เขาหายากยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นงบประมาณไปไหนหมดการกระจายบริหารไปไหนหมดในเมื่อประชาชนพึ่งรายการไม่ได้เขามาร้องสสครับสสไม่มีงบประมาณเลยไม่มีหน้าสั่งการข้าราชการไม่มีในมือเลยผมจำเป็นต้องคุยกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่พอมีรวบรวมนะครับเขาได้บริจาคเงินมาอะไรบ้างนะวันหนึ่งตัวผมเองออกเงินด้วยวันหนึ่งพันกว่ากล่องไปแจกตามซอยเข้าไปในลึกซอยที่เขาไม่มีนี่เหรอครับการบริหารงานนะครับ 8,000 กว่าล้านต่อปีผมจะต้องพูดวันนี้นะครับประชาชนเข้าใจว่าจริงๆแล้วกรุงเทพมหานครที่ท่านเลือกไปนะครับผู้ว่านะครับเขากระจายไม่ได้รัฐบาลไม่ทำอะไรเลยมีแต่เงินครับก็ประมาณผมขอให้นายกรัฐมนตรีและผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับฟังพิกัดความเดือดร้อนจริงๆนะครับเขตมินบุรีที่นะครับชุมชนหรือหมู่บ้านในริมคลองลาดอุทิศทั้งหมดหมู่บ้านพนาสนรวมถึงบึงขวางปีชาล่มเก้าเขตหนองจอกเช่นฟอร์ลาวิลลอยเยนพาร์คนะครับเรียบวารี79แบรนด์ใหญ่นะครับและเขตลาดกระบังลำต้อยติ่งนะครับและเขตลาดกระบังเช่นแขวงลำปะทิวเขาเดือดร้อนผมยกตัวอย่างแค่บางส่วนนะครับท่านเข้าไปดูนะครับพี่น้องริมคลองอีก209คลองจะต้องจมน้ำและไม่เคยได้รับการเยียวยาเข้าไม่ถึงแจกแต่ปากซอยครับในยามที่ฝ่ายรัฐพึ่งไม่ได้ผมประสานไปยังหน่วยทหารนะครับพัฒนากองทัพไทยเขาเอารถมาให้นะครับในรอยเล่าวิวมาดูแลขอบคุณครับที่ยังใช้ได้ตอนนี้นายกตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้ขอรถมาเยอะๆในเขตหนองจอกบิโดยว่าลาดกระบังได้ไหมครับท่านประธานครับผมขอเรียนยังผ่านท่านชันเนี่ยไปยังนายกรัฐมนตรีนะครับขั้นแรกอยากให้ท่านนายกรัฐมนตรีและก็ท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครมาที่หนองจอกบ้างครับมาที่มีนบุรีบ้างครับมาดูความเดือดร้อนของประชาชนมาดูความต้องการอาหารประชาชนมาดูความขาดแคลนมาดูเขาต้องการปกป้องบ้านเขาอย่างไรมาดูเท้าที่เปื่อนจากการแช่น้ำอย่างไรมาดูเขาติดเกาะมาดูเขาเนี่ยไม่ได้มีโอกาสที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างนี้อย่างไรอย่าฟังแต่รายงานจากข้าราชการนะครับขอให้ท่านเข้ามากำกับสำนักงานเขตไม่เข้าใจระบบการบริหารฉุกเฉินขอชมเขตมินบุรีนะครับผอ.แข็งขันนะครับแต่เขตอื่นเข้ามากำกับนะครับและกระจายให้ทรัพยากรถ้าท่านไม่รู้จุดมาหาสสครับสสประสานยังยากมากเลยนะครับในเขตอื่นนะครับขอให้ท่านนั้นเร่งผลักดันน้ำในคลอง209คลองในเขตหนองจอกมีนบุรีกระบังนะครับให้ออกไปนะครับทางบางปะกงทางสมุทรปราการและทางแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างจริงใจตอนนี้แช่น้ำเน่าไม่มีแนวโน้มจะลดเมื่อวานมีข่าวเตะ

0: FAF เตือนว่ามีน้ำแล้วเข้ามาน้ำก็เลยไม่ลดและยังเน่าเสียอยู่ท่านเข้ามาดูหน่อยและเร่งแก้ไขอย่างจริงจังหน่อยนะครับนอกจากนั้นนะครับอยากให้ในระบบระบายน้ำท่านจริงใจหน่อยผังเมืองท่านจะกัดกันให้เราและไม่ต้องกลายเป็นในส่วนของเหมือนคนชั้น2ที่ต้องเป็นผู้รองรับน้ำตลอดไปท่านประธานครับคนหนองจอกมินบุรีรัตน์โปรดขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีจริงใจใช้งบประมาณใช้อำนาจบริหารกำกับดูแลเข้ามาซับน้ำตาให้พวกเราอย่างจริงจังได้ไหมครับขอบคุณมากครับ
1: ต่อไปคุณบุญละวียมจินดา
2: ท่านประธานที่เคารพกระผมบุญละวียมจินดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรครวมใจไทยบางคนก็เปรียบเลยเหมือนหนังเหมือนละครบางคนก็มโนเอาว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้นะนี่คือชีวิตจริงมันคือชีวิตจริงครับบางคนที่ก็เปรียบไปเหมือนอะไรล่ะครับเหมือนไอ้ขวัญกับอีเรียมมนรักลูกทุ่งพบรักกันที่คลองแสนแสบจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าจะให้ผมฝันแบบที่เขาฝันกันเนี่ยผมก็ฝันได้ฝันเป็นแม่นาคพระโขนงอุ้มลูกแล้วก็ตกน้ำตอนน้ำท่วมฝันว่ามีผู้หญิงหน้าตาน่ารักสวยๆแบบเน่ๆฝันได้ติดเตียงฉะนั้นถ้าจะเป็นหนังเรื่องนี้มันก็น่าสร้างใช้ชื่อเอาอยู่ดีไหมชายมาเนี่ยผมเข้าใจครับเข้าใจว่าเขาต้องการจะถ่ายทอดเรื่องทั้งหลายทั้งปวงให้รัฐบาลได้รู้ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นผมพูดได้ครับผมพูดได้ว่าปัญหาเนี่ยมันมีอยู่เยอะแต่จะแก้กันยังไงจะแก้ปัญหากันยังไงครับฉะนั้นเมื่อวันที่28 29กันยาเครื่องสูบน้ำทำงานไม่ถึงครึ่งจาก172สถานีเช้าวันที่29เมื่อวานเนี้ยมีตัวเลขระบุสูบน้ำทำงานแค่33สถานีนี่คือตัวอย่างที่สำคัญมันมีอย่างเงี้ยทุกวันครับฉะนั้นมันต้องแก้แบบยั่งยืนที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานให้ได้ทราบแก้แบบยั่งยืนแก้แบบไหนครับเราไปดูที่ในประเทศต่างๆเขาแก้วิธีแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยอย่าง4ประเทศเนเธอร์แลนด์อัมสเตอร์ดัมเขาใช้กำแพงกั้นทะเลเอาอยู่ไหมเอาอยู่ครับโตเกียววิหารใต้ดินทำเขาเรียกว่าอุโมงค์น้ำใหญ่ๆที่จาการ์ตาสู้น้ำท่วมนะสู้น้ำท่วมแผ่นดินทรุดด้วยการทำกำแพงกั้นทะเลในกรุงเทพเราใช้อุโมงค์ระบายน้ำและเครือข่ายคลองเป็นเครือข่ายของคลองต่างๆนะครับว่ากทมนี่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1.2 เมตรฉะนั้นต้องดูอนาคตข้างหน้ามันจะท่วมอีกไหมมันมีโอกาสท่วมตลอดครับฉะนั้นการแก้ปัญหาล่วงหน้าเนี่ยการแก้ปัญหาล่วงหน้าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดของรัฐบาลที่พึงจะกระทำฉะนั้นผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานอย่างนี้ก็ว่าประเทศที่เสี่ยงอุทกภัยครั้งใหญ่เนี่ยครับมีที่ไหนบ้างมีเวียดนามมีอียิปต์มีบังคลาเทศและประเทศไทยฉะนั้นประเทศไทยอยู่ที่รัฐบาลกี่รัฐบาลมาจะต้องคิดผมอยากจะกราบเรียนในสมัยหนึ่งท่วมอย่างนี้เหมือนกันสมัยที่ท่านอดีตนายกยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นมีการพูดกันมากว่าจะตั้งกำแพงกันคลื่นกันลมที่ทะเลแล้วก็เงียบหายไปก็มาทำเป็นอุโมงค์ยักษ์แล้วก็ใช้คลองต่างๆผันน้ำออกไปซึ่งมันบอกแล้ววันนี้ไม่ได้ผลครับมันไม่ได้ผลถ้าจะทำให้ได้ผลอย่างยิ่งมันต้องใช้เงินมหาศาลฉะนั้นรัฐบาลวันนี้มีสตางค์หรือเปล่าแต่สิ่งที่กระผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานว่าวันนี้ผมอาจจะต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องทั้งหลาย

0: ท่านนายกท่านอดทนมากครับท่านอดทนกับความโกรธของประชาชนประชาชนโกรธแต่ท่านก็ยังยิ้มอยู่เสียงด่าทอมากมายเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มพื้นที่แต่ท่านก็ยังทำงานอยู่ยังสู้กับความโกรธของพี่น้องประชาชนท่านไม่โกรธใครเลยครับท่านก็บุกงานของท่านต่อไปไม่ใช่ผมมาเชียร์ท่านมาชมท่านแต่สิ่งที่เห็นด้วยตาตัวเองนั้นว่าท่านใช้วิจารณญาณของท่านความรู้สึกของท่านว่าท่านจะต้องต่อสู้เรามาเป็นนักการเมืองมาเป็นนักการเมืองเราต้องมีจิตที่มีสติสัมปชัญญะที่มีจิตผ่องใสในการมีความเมตตากับพี่น้องประชาชนไม่เหมือนพรรคการเมืองบางพรรคว่าเฮ้ยผมเป็นส.ส.ผมทำหน้าที่นิติบัญญัติออกมาแจกอะไรต่างๆแต่ผมเห็นบางคนไปแอบขอข้าวเขากินนี่อยู่ในความเมตตาของพี่น้องประชาชนที่ร่วมกันเมตตาคราวนี้เป็นคราวที่พิเศษที่สุดครับที่พี่น้องทั้งประเทศไม่ใช่เฉพาะกทม.นะครับน้ำทั่วไปหมดมีการทำข้าวห่อแจกนู่นนั่นผมฟังผมดูแล้วผมก็ยิ้มแล้วผมก็มีความสุขใจว่านี่คือความร่วมมือของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศรักและร่วมมือกันเพื่อประเทศของเราครับกราบขอบพระคุณท่านประธานครับ
1: สภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่องบทบาทของสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมการกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนจัดโดยคณะกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎรจำนวน260คนเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพุธที่30กันยายนพ.ศ. 2569ขอขอบคุณนะคะที่แวะมาเยี่ยมต่อไปคุณอัฐกรศิริรัตยากร
2: กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมอัฐกรศิริรัตยากรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทราพรรคกล้าธรรมต้องเรียนท่านประธานนะครับผมขอเวลาไป10นาทีตอนนี้แป๊บเดียวเหลือ5นาทีละนะครับไม่เป็นไรครับจะพยายามเร่งครับก็นำเรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกนะครับว่าวิกฤตน้ำท่วมในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะครับก็คงจะเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นผมยกตัวอย่างเคสเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราในเขตเลือกตั้งของผมก่อนแล้วกันนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเขตพื้นที่เลือกตั้งผมเนี่ยรับน้ำมาจากหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นสียัดนะครับเขตพื้นที่ของท่านสสต้อยชัยวัฒน์นะครับเขื่อนนฤบดินทร์จินดาปราจีนบุรีของท่านสสอำนาจนะครับเขื่อนขุนด่านปราการชนที่กำลังดังนะครับจากสสอ๋องนครนายกนะครับแล้วก็ยังได้รับน้ำจากกรุงเทพมหานครนะครับอาจจะมาจากเขตท่านธีรชัยเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านบอกว่าจะเร่งระบายน้ำลงบางปะกงบ้านผมด้วยนะครับอย่างไรก็ดีครับภาพรวมนะครับบางปะกงรับน้ำมาหลายสายนะครับจนทำให้เกิดภาวะไม่สามารถระบายน้ำลงไปในทะเลได้ทันนอกจากนี้ยังเกิดภาวะน้ำทะเลหนุนอีกนะครับมันก็เลยเกิดวิกฤตแบบนี้พี่น้องชาวจังหวัดฉะเชิงเทราเดือดร้อนไปหมดครับท่านประธานครับก็ต้องยอมรับตรงๆว่าวันนี้พฤติกรรมของธรรมชาติเปลี่ยนแต่วิธีในการบริหารจัดการของภาครัฐละกันนะครับอาจจะยังเปลี่ยนไม่มากนักนะครับผมเข้าใจนะครับเพราะว่าเคยทำงานร่วมกับกรมชลประทานมาพอสมควรเขาใช้หลักในการบริหารจัดการจำนวนปริมาณน้ำเนี่ยโดยใช้หลักลูเคิร์ฟนะครับก็จะดูในส่วนของ upper หรือว่า lower curve ว่าในช่วงเวลานี้จะเก็บน้ำได้เท่านี้ห้ามต่ำห้ามสูงไปกว่านี้นะครับสิ่งที่ผมสงสัยก็คือว่าในเมื่อมีหลักการแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าใช้ system ใช้ระบบจับด้วยทำไมเขื่อนขุนด่านปราการชนเมื่อ2วันที่แล้วปริมาณน้ำเนี่ย

0: ข้อมูลอากาศล่วงหน้านะครับแต่วันนี้แมปได้ไหมประเทศไทยมีเขื่อนมีอ่างอยู่ที่ผมก็ต้องช่วยกันนะครับกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในละแวกนั้นเนี่ยในการประหยัดน้ำนะครับทำได้ไหมนะครับให้พี่น้องประชาชนได้ดูด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มันเป็นข้อมูลแบบเรียลไทม์แบบรายวันเนี่ยไม่ต้องไปหวังว่าในอนาคตจะเป็นยังไงอันนี้เนี่ยสามารถดูและตัดสินใจได้เลย2ครับการแจ้งเตือนนะครับผมเข้าใจว่าการแจ้งเตือนเนี่ยรัฐบาลก็ให้ความสำคัญแต่สิ่งที่น้องผมนะครับน้องผมเนี่ยแจ้งเตือนโทรศัพท์ดังตี๊ดขึ้นมาของผมไม่มีแจ้งเตือนครับผมไม่รู้โทรศัพท์ผมเก่าหรือเปล่านะครับก็เลยไม่มีการแจ้งเตือนอาจจะมีการผิดพลาดในเรื่องของการส่งด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่มีความสำคัญครับหลักเกณฑ์ในการประกาศนะครับตอนนี้ผมเข้าใจว่าบางพื้นที่บางอำเภอบางจังหวัดเนี่ยยังไม่ได้ประกาศทั้งที่น้ำท่วมไปแล้วนะไหนเนี่ยก็ประกาศตั้งแต่วันนั้นแหละครับเพราะท่วมวันเดียวท่วม5วันท่วม10วันท่วม30วันภาระค่าใช้จ่ายต่างๆมันตกอยู่ที่พี่น้องประชาชนที่เขาได้รับน้ำท่วมอยู่แล้วนะครับ4ครับการตรวจสอบความเสียหายไม่ว่าจะบ้านเรือนเกษตรกรมาก่อนท้องนาครับท้องสวนครับท้องไร่ครับมะม่วงมะพร้าวนะครับพืชเศรษฐกิจต่างๆวัวหมูไก่ปลากุ้งปูอะไรต่างๆเนี่ยต้องสำรวจให้ครบนะครับเพราะวันในอนาคตอันใกล้นี้รัฐบาลมีความจำเป็นที่ต้องเอาเงินมาจ่ายชดเชยค่าความเสียหายครับนอกจากนี้ครับท่านประธานครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่ขาดแคลนเลยเอาอย่างแรกเลยบ้านผมพนมสารคามแล้วก็บางคล้าคลองเขื่อนครับประปาเกิดข้อขัดข้องไม่สามารถส่งน้ำประปาไปยังพี่น้องประชาชนได้นะครับก็เดือดร้อนพี่น้องประชาชนก็ต้องไปหาน้ำเพิ่มทรายท่านประธานเชื่อไหมครับว่าตอนนี้หายากเมื่อกี้พี่ธีรชัยก็บอกแล้วหายากยังกระทองพอหายากแล้วราคามันดับเบิลทริปเปิลขึ้นงั้นเองฝากสคบลงไปตรวจสอบด้วยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยช่วยกันนะครับราคาอะไรมันก็ควรที่จะสมเหตุสมผลท่านประธานด้วยความเคารพนะครับอย่างน้อยวิกฤตในครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทำให้ผมรู้ไม่ว่าจะเป็นผมขออีกนิดเดียวครับไม่ว่าจะเป็นการรวมน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนผู้เดือดร้อนในพื้นที่ผมเนี่ยผมได้เห็นไม่ว่าจะเป็นจังหวัดก็ดีไม่ว่าจะเป็นสจ.นายกเทศบาลนายกอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ผู้มีจิตอาสานะครับช่วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวสารอาหารแห้งอาหารสดนะครับถุงยังชีพทรายเครื่องดื่มศูนย์พักพิงโรงครัวอะไรต่างๆเนี่ยมาช่วยกันเต็มไปหมดเลยนะครับแต่สิ่งที่ขาดก็คือว่าการทำงานร่วมกันอาจจะยังไม่ค่อยเห็นด้วยความเคารพนะครับในนามที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคกล้าทำเป็นตัวแทนของสสต้อยชัยวัฒน์เป้าเปี่ยมทรัพย์จังหวัดฉะเชิงเทราเขต3เป็นตัวแทนของสสยศสิงห์เหลี่ยมเลิศเขต4จังหวัดฉะเชิงเทราพรรคธรรมไม่เคยนิ่งนอนใจในกรณีที่เกิดวิกฤตน้ำท่วมยกตัวอย่างที่ผ่านมาน่านนะครับท่านอัคราพรหมเผ่าพร้อมกับมูลนิธิธรรมนัสพรหมด้วยร่วมด้วยช่วยกันครั้งนี้ครับที่กรุงเทพมหานครนะครับพรรคก้าวธรรมก็ได้เปิดศูนย์รับบริจาคศูนย์รับข้อร้องเรียนแล้วก็เปิดครัวด้วยนะครับก็มีมูลนิธิมูลธรรมนัสพรหมเผ่าเป็นเจ้าภาพหลักนะที่สสสแตมก็ไม่ได้หยุดที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับภาคภูมิบูรประมุขดินถล่มครับน้ำมานะครับก็ไม่ได้หยุดเหมือนกันนะครับนครนายกเมื่อสักครู่นี้สสอ๋องปิยวัฒน์นะครับก็ได้เสนอยัตติด่วนด้วยวาจาไปแล้วนะครับสสหลายท่านไม่ว่าจะเป็นอรภพนะครับผมจดตัวเล็กนะครับมนทิชาประสิทธิ์ไผ่ลิกเพชรภูมิจตุพรบุญยิ่งสัญญานินสุพรรณดุยพิทักษ์หรือว่าอีกหลายๆครับหลายพื้นที่ณวันนี้น้ำไม่ท่วมครับแต่เขาก็มาช่วยกันในพื้นที่นครนายกบ้างในพื้นที่กรุงเทพมหานครบ้างในพื้นที่น่านที่เกิดน้ำท่วมมาก่อนหน้านี้นะครับดังนั้นเองผมสรุปของธรรมชาติเปลี่ยนไปแล้วนะครับการทำงานของผู้รับผิดชอบยิ่งต้องเปลี่ยนให้สามารถรองรับบริบทที่เปลี่ยนไปของธรรมชาติได้นะครับยังไงรัฐบาลก็ต้องจ่ายเยอะครับเพราะว่าผู้เสียหายมีจำนวนมากมายมหาศาลครับขอบพระคุณครับ
1: ต่อไปคุณธงธรรมเวชยชัย
2: ครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายธงธรรมเวชยชัยครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยครับท่านทุกคนก็รู้ว่าประเทศไทยหลายจังหวัดนะครับหลายพื้นที่ก็ประสบกับปัญหาอุทกภัยนะครับซึ่งเป็นปัญหา

ที่เรียกว่าเราไม่ได้เจอกันอย่างนี้บ่อยๆก็ไม่เชิงคราวนี้จากภัยพิบัติที่ผ่านมาครับมันมาสอนว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดครับการก็คงไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้เราต้องอยู่กับน้ำให้เป็นครับเปลี่ยนจากการตั้งรับครับเป็นการจัดการเชิงรุกปฏิบัติการครับให้กับรัฐบาลรับไปดำเนินการต่อครับจะเป็นเรื่องของรุก5ด้านปรับ4โครงสร้างแก้3ปัญหาเดินหน้าฟื้นฟู2ระยะเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวครับสำหรับการทำงานเชิงรุกครับ5ด้านครับด้านที่1ครับคือรุกด้านโครงสร้างพื้นฐานครับเราต้องเลิกมองน้ำเป็นจุดๆครับและเริ่มมองเส้นทางน้ำทั้งระบบครับผมขอยกตัวอย่างครับที่เอาพื้นที่สาธารณะสวนสาธารณะเนี่ยมาออกแบบทำให้เป็นพื้นที่หน่วงน้ำนะครับแล้วก็เราไม่ได้จำเป็นต้องสร้างอินฟราสตรักเจอร์ใหม่ครับแต่ว่าต้องทำให้อินฟราสตรักเจอร์ที่ระบบครับด้านที่2ครับคือรุกด้านการแจ้งเตือนครับวันนี้เรามีข้อมูลทั้งดาวเทียมครับทั้งเรดาร์ครับทั้งเซลล์บอร์ดแคสต์ครับซึ่งคำถามก็คือว่าเราเตือนเร็วอย่างครับการแจ้งเตือนต้องเตือนก่อนภัยมาถึงครับแล้วก็ early warning เนี่ยจะต้องนำไปสู่ early action ครับด้านที่3ครับคือรุกด้านการเยียวยาครับคือผมขอเสนอให้มี one stop service ครับประชาชนและผู้ประกอบการครับควรจะแจ้งความเสียหายแค่ครั้งเดียวครับจากนั้นเป็นหน้าที่ของรัฐในการเชื่อมข้อมูลระหว่างหน่วยงานครับและต้องแยกให้ชัดครับว่าการช่วยชีวิตบรรเทาทุกข์ในวันนี้เนี่ยเนี่ยไม่เหมือนกันครับด้านที่4ครับคือรุกด้านกฎหมายและก็ระเบียบครับคือเราต้องแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เป็นข้อจำกัดครับอะไรที่ทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ล่าช้าเนี่ยต้องเปลี่ยนครับแล้วก็รวมไปถึงต้องศึกษากลไกกฎหมายสำหรับการระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนครับโดยวางขอบเขตอำนาจหลักเกณฑ์การชดเชยด้านที่5ครับคือรุกด้านการบูรณาการครับคือต้องมีแผนปฏิบัติการร่วมกันครับหน่วยงานรัฐก็ไม่ควรบริหารน้ำตามเส้นแบ่งของหน่วยงานอย่างเดียวครับเพียงแต่ว่าต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวสถานการณ์ชุดเดียวแผนปฏิบัติการร่วมแล้วก็ซ้อมแผนร่วมกันครับแต่ท่านประธานครับการทำงานเชิงรุกอย่างเดียวยังไม่พอครับเพราะว่าสิ่งที่น้ำท่วมครั้งนี้เปิดให้เราเห็นครับก็คือข้อจำกัดเชิงโครงสร้างครับซึ่งมี4ด้านครับอย่างแรกครับคือการทำบัญชีระบบน้ำรายพื้นที่ครับทำข้อมูลให้เห็นข้อมูลจริงครับไม่ใช่แค่ตัวเลขบนกระดาษว่าท่อคลองเครื่องสูบน้ำมีความพร้อมใช้งานจริง infrastructure inventory ครับที่สะท้อนความสามารถในการใช้งานจริงครับไม่ใช่เพียงทรัพย์สินที่อยู่บนหน้ากระดาษครับสองครับคือจัดลำดับงบประมาณจากผลลัพธ์การลดความเสียหายครับคือก่อนสร้างอุโมงค์ใหม่สร้างสถานีสูบน้ำใหม่ครับต้องถามก่อนว่าของเดิมทำงานเต็มประสิทธิภาพแล้วหรือยังครับแล้วก็รัฐต้องซ่อมแซมทางเชื่อมคลองแล้วก็ช่องลอดเดิมให้สมบูรณ์ก่อนนะครับ3ครับคือผูกผังเมืองเข้ากับผังน้ำครับคือวันนี้เราไม่สามารถพัฒนาเมืองโดยคิดเรื่องที่ดินก่อนครับแล้วค่อยมาถามทีหลังว่าน้ำจะไปไหนครับพื้นที่รับน้ำทางน้ำเดิมพื้นที่สีเขียวหรือว่าข้อกำหนดการหน่วงน้ำของอาคารครับต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งของการวางผังเมืองตั้งแต่ต้นครับสำหรับวันที่ฝนตกเกินขีดจำกัดครับคือเราต้องมี extreme event plan ครับไม่มีเมืองไหนครับที่รับประกันได้ว่าน้ำจะไม่ท่วมครับแต่ว่ารัฐต้องกำหนดครับทางน้ำล้นที่ปลอดภัยไว้ล่วงหน้าครับเพื่อคุ้มครองจุดยุทธศาสตร์อย่างพวกโรงพยาบาลแล้วก็ระบบไฟฟ้าครับและนี่ก็จะเป็นการเปลี่ยนจากความหวังว่าน้ำจะไม่ท่วมไปสู่ว่าถ้าน้ำท่วมเราจะควบคุมความเสียหายได้ยังไงครับท่านประธานครับนอกจากปัญหาน้ำแล้วครับสิ่งที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมวันนี้ครับก็คือเราเป็นช่องว่างสำคัญ3ประการครับในเรื่องระบบการเยียวยาที่เราต้องแก้ไขครับปัญหาที่1ครับคือเรามองเห็นครัวเรือนครับแต่เรายังไม่มองเห็นธุรกิจรายย่อยครับคือระบบเดิมเนี่ยออกแบบมาแค่บรรเทาเหตุเฉพาะหน้าครับแต่ว่ายังขาดมิติการฟื้นฟูแล้วก็รัดนับหัวการช่วยเหลือเป็นแบบครัวเรือนครับทำให้กิจการรายย่อยเนี่ยแทบไม่ได้รับการเยียวยาสินค้าหรือว่ารายได้ที่สูญเสียไปเลยนะครับปัญหาที่2ครับคือเรื่องระบบซับซ้อนครับภาระเนี่ยตกอยู่กับผู้ประสบภัยครับคือความช่วยเหลือเนี่ยกระจายอยู่หลายหน่วยงานครับแต่ประชาชนเป็นคนที่ต้องเชื่อมระบบด้วยตัวเองครับซึ่งเป็นเหมือนการผลักภาระไปให้ผู้ประสบภัยครับต้องวิ่งหาเอกสารที่ลอยน้ำไปหมดแล้วกลับมายืนยันครับปัญหาที่3ครับคือยังไม่มีมาตรฐานแล้วก็ยังคาดการไม่ได้นะครับคือหมายถึงระบบการเยียวยาหลายครั้งครับขึ้นอยู่กับ judgment ครับขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ครับทำให้ประชาชนไม่รู้เลยว่าการช่วยเหลือจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ได้รับการช่วยเหลือไหมนะครับแล้วเราก็เห็นแล้วว่าปัญเนี้ยเรามี3ปัญหาเนี่ยเราระยะครับระยะที่1ครับคือฟื้นฟูเร่งด่วนครับสิ่งนี้คือสิ่งที่รัฐบาลทำอยู่แล้วครับแล้วก็ขอชื่นชมนะครับว่าเราก็ทำงานได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องปรับเพิ่มเติมเนี่ยก็คือการปรับเกณฑ์พวกเงินทดลองราชการให้จ่ายก่อนตรวจทีหลังยอมรับหลักฐานดิจิตอลครับเพิ่มรายการช่วยเหลือ SME ครับอีกนิดเดียวครับท่านประธานระยะที่2ครับคือการปรับปรุงกฎหมายแล้วก็โครงสร้างครับต้องผลักดันพรบช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบสาธารณภัยครับใช้

0: เยียวยาเป็นอัตราคงที่ชัดเจนครับพร้อมแก้พรบ SME ให้มีกลไกฟื้นฟูกิจการหลังภัยพิบัติครับเป็นแบบโคเพครับตามแนวทางของญี่ปุ่นครับสุดท้ายครับท่านประธานครับทั้งหมดที่ผมพูดมานะครับไม่ว่าจะเป็นรุก5ด้านปรับ4โครงสร้างแก้3ปัญหาเยียวยาเดินหน้าฟื้นฟู2ระยะครับสุดท้ายเรามีเพียงเป้าหมายเดียวครับคือทำให้ทุกครั้งที่น้ำมาครับประเทศไทยเสียหายน้อยลงแล้วก็กลับมายืนได้เร็วขึ้นครับขอบคุณครับ
1: ต่อไปคุณกันพงษ์ประยูรศักดิ์
2: ค
1: ุ
2: ณนี้ก่อนไม่ใช่
3: ครับเรียนท่านประธานที่เคารพผมอเอ็ดกันพงษ์ประยูรศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตมีนบุรีและเขตสะพานสูงวันนี้ก็ขอเอาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตของอเอ็ดเขตมีนบุรีและเขตสะพานสูงต้องเรียนว่าตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ยังไม่ได้นอนหรือนอนน้อยมากตีสามตีสี่ตีสามตีสี่ทุกวันในความที่จะต้องเข้าไปดูแลพี่น้องวันนี้ขออนุญาตพูดจากใจว่ามันหนักจริงๆวันนี้ก็เลยขออนุญาตเป็นตัวแทนของพี่น้องในเขตเวททั้งหมดทุกหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นสัมมกรธารรมพาร์คเวย์ไพรเวทโซนพฤกษชาติโฮมเพลสเคหะธานี4ถนนนครราชนิมิตใหม่เพอร์เฟคเพลสถนนร่ม9และชุมชนทุกชนทุกชุมชนครับในเขตที่ติดกับริมคลองเขาเดือดร้อนอย่างไรเดี๋ยวเอ่ยมาเล่าให้ท่านฟังเริ่มเลยดีกว่าวันนี้เอ่ยขอใช้โมเดล WTF WTF ย่อมจากอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังเริ่มที่ W ตัวแรก W ตัวแรกคือ What แปลว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะคำตอบฝนหรืออาจจะเป็นพายุหรือจะเป็นน้ำเหนือถ้าเอากทม.ทำไมถึงแล้วหรือทั้งจังหวัดหรือทั้งประเทศทั้งปีฝนจะตกประมาณ 1,800 มิลลิเมตรทั้งปีนะแต่อันนี้4วันตกมาแค่นั่นไม่ใช่แค่ครับตกมาถึง400มิลหรือประมาณ 25% 3-4 วันของทั้งปีนี่คือความสุดยอดจริงๆที่มันเกิดขึ้นในกทม.และในจังหวัดข้างเคียงถามว่าเรามีอะไรบ้างคำตอบครับเรามีอุโมงค์เรามีคลองเรามีเซ็นเซอร์กว่า200ตัวเรามีกำแพงกั้นกว่า80กิโลเมตรไอ้สิ่งเหล่านี้อิงหรือเปล่านี่คืออะไรที่เกิดขึ้นและเรามีอะไรต่อมาครับคือตัวที่2คือตัว T โมเดล8คือ WTF หลายท่านคงงงหลายท่านบอกเอ๊ะมันแปลว่าอะไรเดี๋ยวแปลให้ฟังตัว Tคือคำว่า to do แปลว่าเราต้องทำอะไรต้องแบ่งครับเป็นก่อนระหว่างและหลังก่อนก็คือหลายท่านพูดไปแล้วหรือทศเทงเซนเซอร์มันควรที่จะเตือนก่อนท่วมตอนนี้ท่านไปท่วมก่อนเตือนอะไรวะต่อมานอกจากจะเซนเซอร์แล้วมาดูตัวที่สองคือระหว่างท่วมคือตอนนี้เลยพื้นที่เอเอตอนนี้ยังท่วมอยู่ระหว่างท่วมต้องมีอะไรเกิดขึ้นต้องมีวอลลุ่มหลายท่านหลายเขตยังงงๆเลยว่าวอลลุ่มตั้งอย่างไรแล้วประเทศชาติมันจะไปได้ยังไงมันต้องมีเนื้อหาของข้อมูลผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนวอลลุ่มต้องมีรัฐคอยช่วยยบ2ศูนย์พักพิง3โรงอาหาร4หน่วยม้าเร็วที่จะเข้าเอาไปฟีดอาหารเอาไปป้อนอาหารหรือรับผู้ป่วยที่อยู่ติดเตียงออกมาเข้ารับการบริการสิ่งเหล่านี้แทบไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นช้ามากๆเวทเจ็บใจจริงๆวันนี้ขออนุญาตพูดแบบจากการที่เวทได้ลงพื้นที่หนักๆทุกวันโคตรเสียใจต่อมาอีกอันหนึ่งคือหลังน้ำลดเวทไม่เชื่อเลยว่าหลังน้ำลดประชาชนจะได้ค่าเยียวยาทันท่วงทีโดยเฉพาะในเขตเวทท่านไปดูภาคใต้หาดใหญ่ยังงงๆอยู่เลยนี่ขนาดเมืองหลักๆเราจะเอาอย่างนี้จริงๆเหรอต่อมาตัว F F คืออะไร F คือฟันในที่นี้ขออนุญาตเอาคำว่าฟันก่อนฟันแปลว่ากองทุนหรือเงินประเทศเราต่อปีท่านประธานต่อปีต่อปีทุกๆปี 380,000 ล้านเงิน 380,000 ล้านทุกปีไปอยู่กับ8กระทรวงไปอยู่กับ20หน่วยงานมีเป็นคนที่ทำเป็นโครงการน่ะ 40,000 กว่าโครง

0: การไปอยู่ทุกอปท.อยู่ประมาณ1,000 กว่าอปท.มันกับอีเงินเหล่านี้กระทรวงได้มากสุดเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมอ่ะ100,000 กว่าล้านไปอยู่กรมชลก็ไปอยู่อีกกรมที่เกี่ยวข้องกับการอะไรนะวางแผนน่ะผังเมืองมันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเฮ้ยนี่ประเทศจะเป็นแบบนี้ไม่ได้นะนี่คือตัวฟันเพราะนั้นเอ๋ยถึงบอกครับว่าขออย่าใช้เวลาไม่นานสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเรายังคงเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยคืออย่างงี้ไอ้น้ำที่มันท่วมเนี่ยเพราะอะไรคำตอบน้ำมีฝนฝนมาที่ถนนถนนไปที่คลองคลองไปที่สถานีสูบน้ำแล้วสูบน้ำอาจจะลงคลองหรือลงอุโมงค์แบบนี้นะ1ถนนถนนก็มีขยะคลองก็มีสิ่งปฏิกูลไอ้เครื่องสูบน้ำสายสูบน้ำก็มีแต่เรื่องจะเสียเพราะท่านทำมาบางที่แม่ง20ปีมันเจ๊งหมดและอุโมงค์สูบน้ำขอบอกเลยอุโมงค์สูบน้ำอยู่กับกทม.ไอ้สำนักไอ้อุโมงค์สูบน้ำเมกะโปรเจกต์และยังมีอีกนะก็คือไอ้งบอีกประมาณเกือบ 5,300 ล้านที่ทำเกี่ยวข้องกับการดูแลเยียวยาน้ำท่วมหรือการป้องกันน้ำท่วมอีก 4,000 กว่าล้านเมื่อกี้สสทีพูดไปแล้ว 4,500 ล้านอยู่ไหนหรือเขตท่านไปดูเขตมีงบอยู่ประมาณ700กว่าล้าน50เขตเฉลี่ยแล้วเขต16 ล้านต่อเขตคือไม่รู้จะพูดยังไงท่านประธานสรุป WTF ย่อมาจากคำว่า What the flood แปลว่าน้ำ FLOOD floodWhat the flood น้ำท่วมท่านประธานครับ respect
1: ต่อไปคุณคำพีชื่นบาน
2: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมคำพีชื่นบานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดจันทบุรีลูกชาวสวนคนเดิมครับแต่ตอนนี้สวนน่าจะเกือบจะล่มสลายแล้วนะครับเพราะว่าพิษของอุทกภัยนะครับขออนุญาตอภิปรายนะครับเพื่อหาแนวทางแก้ไขหลังจากที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วนะครับ26 27นะครับที่เขตจังหวัดจันทบุรีซึ่งเขต2มีอำเภอท่าใหม่อำเภอแก่งหางแมวอำเภอนายาอามนะครับซึ่งมีคลอง2คลองใหญ่ๆก็คือคลองวังตะโนดแล้วก็แม่น้ำจันทบุรีนะครับซึ่งวันที่25 26 27นั้นฝนตกทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่ได้หยุดนะครับซึ่งประมาณ300ฝ่ามิลลิเมตรนะครับต่อครั้งนะครับจึงทำให้เกิดปัญหาน้ำตกมาในอ่างแล้วก็ไหลหลากลงมาในพื้นที่อ่างปะแกดแล้วก็พื้นที่ว่างสำหรับเขา15ชั้นนะครับซึ่งไหลลงมาสู่แม่น้ำจันทบุรีเป็นจำนวนมากไม่ต่ำกว่า15ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับจึงทำให้เกิดการล้นตลิ่งนะครับแล้วก็ไหลลงสู่ชาวสวนของพี่น้องเริ่มจากตำบลขุนซ่องอำเภอแก่งหางแมวตำบลภวาอำเภอแก่งหางแมวและตำบลสามพี่น้องอำเภอแก่งหางแมวนะครับแล้วก็ไหลลงไปสู่อำเภอท่าใหม่นะครับซึ่งมีตำบลเขาแก้วนะครับตำบลทุ่งเบญจานะครับตำบลวังใหม่ของนายาอามแล้วก็ตำบลขโมงซึ่งตอนนี้น้ำสูงสุดอยู่ที่ตำบลขโมงนะครับซึ่งมีมหาลัยบุรพานะครับซึ่งเด็กนั้นติดอยู่ในที่มหาลัยจำนวน 2-300 คนนะครับซึ่งมีการนำข้าวนำของใช้ถุงยาในส่วนของแม่น้ำจันทบุรีนะครับไปทางฟากคิชกูฏนะครับก็ไหลลงไปสู่อำเภอเมืองนะครับซึ่งทำให้

0: อันมูลค่านะครับหลายหมื่นล้านในการที่จะส่งเลยฮะลากขาดอากาศหายใจทำให้น้ำได้ไปเลี้ยงลำต้นเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้ปีนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากครับสวนผมเองเนี่ยพันกว่าต้นก็เรียบร้อยเหมือนกันฮะนะครับแค่เอาต้นให้รอดก็พอนะครับไม่รวมไปถึงทรัพย์สมบัตินะครับเพราะว่าน้ำนั้นไหลลงตอนกลางคืนนะครับไม่สามารถที่จะขนของหรือว่าขนรถยนต์มอเตอร์ไซค์มอเตอร์อะไรต่างๆเครื่องวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการเกษตรลงมาได้แค่เอาคนออกมาได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะครับเรื่องข้าวของเครื่องใช้บางคนยังติดรออยู่บนหลังคาก็มีนะครับรอที่จะช่วยเหลือนะครับพี่น้องทุกคนนะครับรอที่จะช่วยเหลือแล้วก็หาแนวทางแก้ไขนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนนหนทางซึ่งชำรุดในทุกเขตของจังหวัดจันทบุรีไม่ว่าจะเป็นเขต1หรือเขต2นะครับเขต3นะครับซึ่งได้รับผลกระทบครั้งนี้การเยียวยาในครั้งนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นการเยียวยาในระยะสั้นแต่มันก็ยังทำให้คนน่ะมีกำลังใจเราทำงานกันนะครับทั้งวันทั้งคืนนะครับไม่ได้ไปถ่ายรูปไม่ได้ไปอะไรแล้วก็ไปนั่นเราทำจริงๆแล้วเราตั้งโรงครัวโรงอะไรกันจริงๆและช่วยเหลือกันจริงๆนะครับท่านสสเขต1ตกรถ EMC นะครับแขนมีปัญหานะครับเราสู้เพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกคนนั้นได้เยียวยานะครับก็ฝากไว้นะแล้วก็ขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นปภ.ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดท่านประกาศภัยแล้งตั้งแต่ 2-3 วันแรกแล้วนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเราก็พยายามที่จะช่วยเหลือทุกท่านนะครับแต่บางครั้งก็อาจจะหลุดตกไปบ้างนะครับในการช่วยเหลือนะครับก็ต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าภาครัฐนั้นไปเยียวยานะครับสำหรับผู้ที่เสียชีวิตและก็ผู้ที่บาดเจ็บนะครับ
1: ต่อไปคุณชวนหลีกภัย
2: ท่านประธานที่เราภัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆ ในฐานะที่เราทุกคนต่างมีประสบการณ์กับเรื่องน้ำท่วมด้วยกันนะครับไม่มากก็น้อยในแต่ละปีแต่ละภาคแต่ละพื้นที่ประสบการณ์เหล่านั้นก็จะเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังในกรณีที่เราได้เรียนรู้บางเรื่องซึ่งสามารถทำให้ดีขึ้นได้ครับแต่ว่าสำหรับกรณีในครั้งนี้ผมได้มีโอกาสติดตามหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กับคณะไปเยี่ยมพี่น้องทั้งในเขตละกำบังและกำบังกะปิ2วันนะครับได้มีโอกาสสัมผัสมอบของและก็สอบถามความเห็นข้อสรุปอันหนึ่งกราบเรียนท่านประธานได้ว่ามีความเห็นคล้ายกันว่ารู้ช้าไปหน่อยถ้าเร็วกว่านี้สักนิดอาจจะบรรเทาความเสียหายไปได้ความคิดเห็นท่านสมาชิกส่วนใหญ่ที่อภิปรายไปนะครับประเด็นที่คำถามเกิดขึ้นก็คือว่าฝนไม่ตกทำไมน้ำไม่ลดเมื่อวานนี้ที่บางกะปิก็เป็นคำถามที่เกิดขึ้นหลายบ้านนะครับอันนี้ก็เลยเป็นโจทย์ข้อหนึ่งที่มีเวลาที่รัฐบาลจะแก้ปัญหาเพราะน้ำเหล่านี้ไม่นานนักก็จะเป็นน้ำเน่าตอนนั้นแหละครับก็จะเป็นแหล่งติดเชื้อโรคดังนั้นผมคิดเรื่องนี้ต้องเตรียมไว้ตั้งแต่ต้นอย่างไรก็ตามกราบเรียนท่านประธานว่าก็ได้เห็นน้ำใจไมตรีของผู้เสียหายหลายบ้านที่ไปพบเช่นที่หมู่บ้านจัดแก้วเมื่อวานนี้นะครับปากซอยมีน้ำใจมากครับบอกให้พวกเราเข้าถึงในบอกข้างในนั้นไม่มีใครไปถึงก็เป็นความจริงแล้วก็ต้องชื่นชมแม่บ้านที่อยู่ปากซอยว่าสำหรับเขาไม่เป็นไรก็อยู่ข้างนอกอย่างไรก็ช่วยตัวเองได้ขอให้เราเข้าไปข้างในอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากได้โอกาสเรียนให้กำลังใจแล้วชื่นชมผู้เสียหายที่ประสบภัยแล้วก็ยังมีน้ำใจผมเรียนท่านประธานว่าถ้าไม่ได้อาศัยองค์กรทั้งหลายบรรดามูลนิธิอื่นๆที่มาจากทั่วประเทศผมว่าสภาพของการแก้ปัญหาก็จะยากขึ้นเพราะเท่าที่เห็นนั้นส่วนราชการจะมีน้อยน้ำท่วม

0: ครั้งนี้ไม่ได้ท่วมสนามบินสุวรรณภูมิไม่ได้ท่วมสนามบินดอนเมืองแต่ท่วมบริษัทการบินไทยเขาต้องกราบเรียนท่านประธานว่าในนี้ผมพยายามจะดูว่ามีรัฐมนตรีมาหรือไม่นะครับบอกท่านเราไม่ต้องเสียเวลาในการมาอภิปรายแต่เนื่องจากว่าไม่ได้พบนะครับก็เรียนท่านประธานว่าการตัดสินใจของบริษัทการบินไทยสร้างความเสียหายกับบริษัทตัวเองมากแต่ความเสียหายนั้นเกียรติยศของประเทศที่เสียไปความจริงเราต้องภูมิใจที่เกียรติยศชื่อเสียงมากในช่วงที่ผ่านมาจากดารานักเต้นนักกีฬาไม่ว่าจะน้องเนเน่หรือน้องลิซ่าหรือนักกีฬาน้องบิลหรือนักแชมเปี้ยนแบดมินตันนักวิ่ง100เมตรและอื่นๆนะครับผมเอ่ยไม่หมดแต่ชื่อเสียงเหล่านี้ถูกบริษัทการบินไทยปฏิบัติการทำให้เกิดความเสื่อมเสียมากต้องแล้วในการที่จะให้ความเห็นว่าไม่ควรจะลดเที่ยวบินมากมายอย่างนี้แต่ยังทันอยู่ครับที่ผมขอถือโอกาสนี้กับเรียนท่านประธานก็คือกรณีที่จะยกเลิกการรับกลางสินค้าเข้าสินค้าออกกลางสินค้าสุวรรณภูมิตั้งแต่วันที่1ถึง6ตุลาคมคือตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่6อันนี้เสียหายมากครับภาพพจน์ประเทศจะเสื่อมเสียอย่างรุนแรงความเชื่อถือลาที่รัฐบาลสามารถแก้ไขได้แม้บริษัทการบินไทยมหาชนจะไม่ใช่รับภาษีแล้วแต่กระทรวงคลังยังเป็นไม่ควรดูดายควรเข้าไปพิจารณาร่วมกับบริษัทว่าการรับสินค้าขาเข้าขาออกคลังสินค้าสุวรรณภูมิตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันที่1ตุลาคมถึงวันที่6สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ควรจะยกเลิกนะครับควรจะทำหน้าที่ทราบดีครับว่ามีปัญหาแต่การแก้ปัญหาในขณะนี้เป็นปัญหาคือไม่สู้ปัญหาไม่รับผิดชอบเกิดเรื่องก็ทิ้งไปเลยแล้วก็ปล่อยให้ปัญหานี้เกิดขึ้นโดยขาดความรับผิดชอบเป็นวิธีแก้ปัญหาที่หนีปัญหาผมย้ำเรื่องนี้เพื่อท่านประธานได้กรุณานำภาพรัฐบาลมีเวลาครับมีเวลาวันนี้ในการทบทวนกับบริษัทการบินไทยมหาชนจำกัดเพื่อที่จะยกเลิกคำสั่งที่หยุดรับสินค้าเข้าออกในคลังสินค้าเพราะอันนี้จะทำลายชื่อเสียงของเราประเทศเราอย่างมากขอบพระคุณครับ
1: คุณปฏิดาตันติรัตนานน
2: ท์กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพปฏิดาตันติรัตนานนท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์พรรคภูมิใจไทยค่ะท่านประธานดิฉันขอร่วมอภิปรายในยัตติด่วนเรื่องสถานการณ์อุทกภัยที่กำลังสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศอยู่ณเวลานี้ค่ะท่านประธานคะในช่วงแรกของเหตุน้ำท่วมนะคะพี่น้องประชาชนในจังหวัดสุรินทร์โดยเฉพาะพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอำเภอพนมดงรักก็เผชิญกับฝนตกหนักเหมือนกันค่ะท่านประธานน้ำป่าหลากลงมาจากเทือกเขาพนมดงรักมวลน้ำจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ววันที่24กันยายนที่ผ่านมาอ่างเก็บน้ำบุอำเปาหรือเขื่อนแซจอกตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักมีน้ำล้นอ่างไหลเข้าท่วมชุมชนในพื้นที่ตำบลบักใดและพื้นที่ตำบลตะเมียงพร้อมกับพื้นที่บางส่วนของถนนทางหลวงหมายเลข224ทำให้การสัญจรไปมาได้รับผลกระทบก่อนที่มวลน้ำจำนวนมากเหล่านี้จะไหลต่อไปยังอำเภอปราสาทในเวลาต่อมากับท่านประธานขณะที่อ่างเก็บน้ำกะเลงเวกตำบลเทพรักษาอำเภอสังขะก็มีน้ำเกินความจุต้องระบายผ่านสปริงเวย์เข้าสู่ห้วยเสนเพื่อจะให้น้ำไหลต่อไปยังพื้นที่อำเภอสังขะแล้วก็อำเภอศรีนรงค์ค่ะท่านประธานจากข้อมูลของโครงการชลประทานสุรินทร์เมื่อวันที่24กันยายน2569อ่างเก็บน้ำในจังหวัดสุรินทร์อย่างน้อย3แห่งที่มีปริมาณน้ำเกินร้อยละร้อยต้องเร่งพร่องน้ำอย่างมากเลยค่ะท่านประธานโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงที่อยู่ในกลางเมืองจังหวัดสุรินทร์ของเราเพื่อจะรองรับกับมวลน้ำจำนวนใหม่

ที่จะไหลตามมาอีกค่ะสิ่งที่ดิฉันได้รับจากการสะท้อนของพี่น้องในพื้นที่ก็คือน้ำบางช่วงมาเร็วมากค่ะท่านประธานการแจ้งเตือนไปไม่ถึงพี่น้องประชาชนทุกจุดในเวลาที่เพียงพอร้านค้าครัวเรือนบางแห่งไม่มีเวลาที่จะเคลื่อนย้ายสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็ผลผลิตทางการเกษตรบางร้านที่ขายอุปกรณ์ปุ๋ยถุงนะคะมาเป็นกระสอบทรายในการที่จะกั้นพื้นที่น้ำเพื่อจะไม่ให้ท่วมสินค้าของตัวเองให้เสียหายความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่เพียงน้ำที่เข้าบ้านแต่คือเงินทุนและรายได้ของครอบครัวดิฉันจึงขอฝากผ่านท่านประธานสภาไปยังกรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเราต้องเปลี่ยนการจัดการบริหารน้ำอ่างไคอ่างมันมาเป็นการบริหารแบบรุ่มน้ำเดียวกันค่ะท่านประธานพื้นที่อำเภอพนมดงรักอำเภอกาบเชิงอำเภอบัวเชษฐ์อำเภอสังขะเป็นพื้นที่ต้นน้ำตามแนวเทือกเขาพนมดงรักน้ำไม่ได้หยุดอยู่แค่เขตอำเภอชายแดนแต่มวลน้ำทั้งหมดจะไหลต่อไปยังอำเภอปราสาทอำเภอศรีนรงค์อำเภอเมืองสุรินทร์และพื้นที่ต่ำอื่นๆเช่นอำเภอท่าตูมดังนั้นการเปิดหรือปิดประตูน้ำการพ่องน้ำการขุดลอกการทำเชื่อมทางระบายน้ำต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันและวางแผนงานร่วมกันในการที่จะจัดการทั้งระบบได้ท่านรู้ล่วงหน้าว่าอ่างเก็บน้ำหนึ่งถ้าใกล้เต็มจะต้องพ่องน้ำเมื่อใดน้ำที่จะปล่อยไปจะไหลไปพื้นที่ใดในอีกกี่ชั่วโมงและประชาชนปลายน้ำต้องได้รับการแจ้งเตือนเมื่อใดไม่ใช่รอให้น้ำไปถึงหน้าบ้านแล้วจึงมีการประกาศเตือนค่ะท่านประธานเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ดิฉันเพิ่งพูดวันนี้ค่ะท่านประธานตั้งแต่ปี2566ดิฉันเคยอภิปรายหาลือปรึกษาหาลือ2นาทีในสภาเสนอให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติศึกษาการพัฒนาพื้นที่ตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดซิตี้หรือเมืองแห่งการเก็บและบริหารจัดการน้ำเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ถึง9แห่งรวมพื้นที่ประมาณ 2,205 ไร่ค่ะท่านประธานโดยแนวคิดคือเราจะเก็บน้ำในฤดูอุปโภคบริโภคและช่วยลดน้ำหลากลงสู่พื้นที่ปลายน้ำวันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงยิ่งยืนยันว่าแนวคิดนี้ควรจะถูกนำกลับมาพิจารณาอย่างจริงจังและขยายเป็นแผนบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์ทั้งระบบดิฉันขอเสนอให้รัฐบาลพิจารณากำหนดวงเงินงบประมาณเฉพาะเพื่อปรับปรุงอ่างเก็บน้ำขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ำเชื่อมโยงข้อมูลน้ำและสร้างระบบเตือนภัยในพื้นที่ชายแดนอย่างน้อยต้องโดยต้องมีแผนงานแล้วก็มีกรอบเวลาที่ชัดเจนไม่ใช่รอของบประมาณแก้ปัญหาใหม่ทุกครั้งเมื่อน้ำมาเพราะสิ่งที่จะทำให้ประชาชนคนชายแดนมีความมั่นคงอย่างแท้จริงไม่ใช่มีเพียงแค่การพูดว่าชายแดนแค่นั้นค่ะท่านประธานแต่มันหมายรวมถึงความมั่นคงเรื่องน้ำและความสามารถในการทำมาหากินของพี่น้องประชาชนหากบริหารน้ำได้ดีฤดูฝนเราก็ไม่จมน้ำและฤดูแล้งเราก็จะมีน้ำไว้อีกเรื่องที่ดิฉันขอฝากโดยเร่งด่วนคือการเยียวยาพี่น้องประชาชนรัฐบาลได้กำหนดหลักเกณฑ์ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในอัตราควรเรือนละ 9,000 บาทสำหรับบ้านพักอาศัยที่ถูกน้ำท่วมตามเงื่อนไขที่กำหนดและเหตุการณ์ครั้งนี้ของสุรินทร์เราก็คงจะอยู่ในงบประมาณที่ได้ผ่านกันยายนในวงเงินก็ประมาณ 4,700 ล้านบาทที่จะเยียวยาพี่น้องประชาชนค่ะท่านประธานท่านประธานที่เคารพคะน้ำท่วมครั้งนี้ต้องไม่จบเพียงแค่การแจกถุงยังชีพแล้วก็รอปีหน้าค่อยกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ดิฉันอยากเห็น3สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่น้ำลดค่ะท่านประธานคือ 1. ระบบเตือนภัยต้องเร็วกว่าน้ำค่ะน้ำที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

0: 3. การลงทุนระยะยาวเพื่อทำให้พื้นที่ชายแดนเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งแทนที่จะปล่อยให้กลายเป็นน้ำท่วมในหน้าฝนค่ะท่านประธานเพราะหากเราทำให้น้ำในวันนี้เป็นภัยวันข้างหน้าจะกลายเป็นต้นทุนของการเกษตรเป็นรายได้และเป็นความมั่นคงของพี่น้องประชาชนในจังหวัดสุรินทร์และพี่น้องประชาชนในเขตอีสานใต้ดิฉันขอฝากรัฐบาลดำเนินการอย่างเร่งด่วนและขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องในทุกพื้นที่ของประเทศไทยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่ที่ช่วยดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะกราบขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: ต่อไปคุณมนทิชาชัยบาน
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนที่เคารพดิฉันมนทิชาชัยบานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายเขต6พรรคกล้าธรรมค่ะวันนี้ดิฉันขอร่วมอภิปรายยติและสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในกรุงเทพปริมณฑลและอีกหลายพื้นที่ของประเทศโดยเฉพาะอำเภอแม่สายเขตพื้นที่ดิฉันก็เคยประสบอุทกภัยอย่างหนักเมื่อปีพ.ศ.2567และล่าสุดที่ดิฉันได้ไปลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือพร้อมกับมูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่าที่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกและที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครซึ่งพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนและความเสียหายอย่างหนักทั้งชีวิตและทรัพย์สินค่ะขออนุญาตนำเสนอพร้อมสไลด์ค่ะท่านประธานคะอุทกภัยที่เกิดขึ้นลุกลามและขยายพื้นที่ออกไปอย่างรุนแรงมากขึ้นตามภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและบางพื้นที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ดิฉันจึงเกิดคำถามว่าประเทศไทยจะบริหารจัดการน้ำอย่างไรเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องเผชิญความเสียหายเช่นนี้อีกค่ะดิฉันจึงขอเสนอรัฐบาล5ขั้นตอนสำคัญดังนี้ข้อที่1ต้นน้ำต้องกักและชะลอรัฐบาลต้องพัฒนาและบำรุงรักษาแหล่งกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำและพื้นที่หน่วงน้ำในพื้นที่ที่เหมาะสมโดยต้องศึกษาผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้านเพื่อลดความเสี่ยงในฤดูฝนค่ะข้อที่2กลางน้ำต้องหน่วงและบริหารทั้งลุ่มน้ำเมื่อฝนตกหนักรัฐต้องรู้ว่าน้ำจะไปทางไหนปริมาณน้ำเท่าไหร่พื้นที่ใดต้องรับน้ำคลองใดต้องพร่องน้ำและการระบายน้ำจะส่งผลต่อพื้นที่ท้ายน้ำอย่างไรข้อมูลฝนน้ำท่าระดับน้ำในเขื่อนและพื้นที่เสี่ยงต้องถูกนำมาใช้ตัดสินร่วมกันอย่าแก้ปัญหาพื้นที่หนึ่งด้วยการผลักภาระน้ำไปให้อีกพื้นที่หนึ่งค่ะข้อที่3ระบบเตือนภัยต้องเร็วกว่าน้ำประชาชนไม่ควรได้รับเพียงข้อความว่าอาจมีฝนตกหนักหรือให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันแต่ต้องรู้ให้ชัดว่าพื้นที่ไหนเสี่ยงเสี่ยงระดับใดน้ำจะมาเมื่อใดและประชาชนต้องทำอะไรการเตือนภัยต้องทำให้ประชาชนมีเวลาตัดสินใจยกของอพยพและรักษาทรัพย์สินและชีวิตได้ทันค่ะข้อที่4ปลายน้ำต้องระบายน้ำอย่างเป็นระบบกรุงเทพมหานครภาคกลางและพื้นที่ปลายน้ำต้องเตรียมคลองประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและเส้นทางระบายน้ำให้พร้อมรวมทั้งบริหารให้สัมพันธ์กับระดับน้ำทะเลค่ะข้อที่5หลังน้ำลดต้องฟื้นฟูทันทีบ้านเรือนรถทรัพย์สินถนนระบบไฟฟ้าประปาพื้นที่เกษตรร้านค้าและรายได้ของประชาชนเสียหายจะกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้อย่างไรรัฐบาลต้องเร่งสำรวจฟื้นฟูสาธารณูปโภคจัดการโคลนขยะและช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดค่ะท่านประธานคะดิฉันขอเชื่อมกลับไปยังแม่สายจังหวัดเชียงรายแม่น้ำสายมีลักษณะภัยแตกต่างจากกรุงเทพเพราะเผชิญทั้งน้ำหลากโคลนและตะกอนแต่ปัญหาที่ทุกพื้นที่มีเหมือนกันคือปัญหาน้ำต้องบริหารทั้งลุ่มน้ำไม่ใช่รอแก้เฉพาะจุดที่น้ำท่วมจากข้อมูลจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่21กันยายน2569จังหวัดได้เตรียมความพร้อมขอรับจัดสรรงบประมาณ39ล้านกว่าบาทเพื่อรื้อถอนสิ่งกีดขวางลำน้ำสายและก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรดิฉันจึงขอถามรัฐ

0: หวานว่าขณะนี้งบประมาณดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนใดจะเริ่มดำเนินการได้เมื่อใดและจะเร่งรัดอย่างไรเพื่อให้ประชาชนแม่สายได้รับการป้องกันก่อนเกิดอุทกภัยรุนแรงอีกครั้งหลังจากที่ได้ประสบอุทกภัยมาเป็นเวลานานถึง2ปีกว่าแล้วค่ะนอกจากนี้ค่ะท่านประธานดิฉันขอสอบถามถึงแผนหลักของการปรับปรุงแม่น้ำสายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งครอบคลุมทั้งการปรับปรุงการก่อสร้างคันป้องกันน้ำหลากตามแนวเดิมและการจัดทำทางน้ำหลากขณะนี้แผนดำเนินตอนใดและมีกรอบเวลาดำเนินการที่ชัดเจนอย่างไรรัฐบาลจะเริ่มก่อสร้างได้เมื่อใดและสำคัญที่สุดคือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่จะถูกเวรคืนหรือรื้อบ้านรัฐบาลจะชดเชยอย่างไรประเมินราคาทรัพย์สินด้วยหลักเกณฑ์ใดรองรับหรือช่วยเหลือการย้ายที่อยู่อาศัยหรือไม่และจะเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมก่อนกำหนดแนวเวรคืนขั้นสุดท้ายหรือไม่และระหว่างนี้ประชาชนจะต้องทำอย่างไรไม่ใช่ให้รอไปวันๆอย่างหวาดวิตกในขณะที่โครงการป้องกันถาวรยังคงหยุดอยู่เพียงขั้นตอนการศึกษาและเสนอแผนค่ะท่านประธานคะถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องเปลี่ยนจากตามแก้น้ำท่วมให้เป็นบริหารน้ำทั้งระบบรู้ก่อนเตรียมก่อนเตือนให้ทันบริหารน้ำทั้งลุ่มน้ำและฟื้นฟูให้เร็วที่สุดค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: ต่อไปคุณมณพรเจริญศรี
2: ท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันมณพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายยติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบอุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อให้รัฐบาลไปดำเนินการค่ะดิฉันขอหยิบยกปัญหาในกรณีน้ำท่วมเขตเมืองนครพนมซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำและส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตทรัพย์สินและก็เศรษฐกิจของเมืองค่ะปัญหาน้ำท่วมของเมืองนครพนมไม่ได้เกิดจากปริมาณน้ำโขเกิดจากปัจจัยทั้งเรื่องของปริมาณน้ำฝนในระยะที่ตกมาอย่างกระทันหันแล้วก็ระบบระบายน้ำของเมืองนะคะระดับน้ำโขงเกิดขึ้นสูงทำให้การระบายน้ำได้ยากรวมถึงลำน้ำและคลองระบายน้ำนะคะไม่ได้มีการบริหารจัดการแล้วก็มีสิ่งกีดขวางทางน้ำเป็นจำนวนมากตัวอย่างที่เห็นได้ชัดค่ะเมื่อวันที่9สิงหาคมปี2569นะคะบริเวณที่ลุ่มน้ำต่ำในเขตเทศบาลเมืองนครพนมซึ่งบริเวณที่ถนนอภิบาลบัญชาหน้าโรงพยาบาลนครพนมและเชื่อมต่อกับพื้นที่คลองซอยนะคะทำให้ระดับน้ำโขงของนครพนมเนี่ยมีน้ำท่วมและปริมาณน้ำโขงอยู่ที่12เมตรซึ่งสูงกว่าวิกฤตนะคะใน12เมตรเพียงเล็กน้อยจะเห็นได้ว่าฝนตกของเมืองนครพนมไม่ได้เกิดจากน้ำโขงสูงค่ะสาเหตุหลักของน้ำท่วมเมืองนครพนมเกิดจากเรื่องของฝนตกหนักในปริมาณจำนวนมากค่ะท่านประธานระดับน้ำโขงที่สูงก็เกิดน้ำหนุนขึ้นมาน้ำโขงแต่ว่าน้ำโขงยังไม่ล้นตลิ่งนะคะแต่จะทำให้เรื่องของปริมาณน้ำที่มากขึ้นนะคะแล้วก็บริเวณน้ำในคลองซอยเนี่ยสามารถระบายลงน้ำโขงได้ทันค่ะข้อสำคัญค่ะห้วยห้องหอซึ่งเป็นแม่นาห้วยห้องหอที่รับน้ำแบบตื้นเขินแล้วก็มีสิ่งกีดขวางทางน้ำเป็นจำนวนมากกรมชลประทานก็ได้แจ้งมาบ้านนะคะว่าสภาพของห้วยห้องหอที่ตื้นเขินทำให้ประสิทธิภาพของการระบายน้ำเนี่ยไม่สามารถทำได้เต็ม 100% นะคะประกอบกับพื้นที่ของการขยายเมืองแล้วก็พื้นที่ที่รับน้ำลดลงไม่ว่าจะเป็นถนนการก่อสร้างอาคารทำให้น้ำฝนที่ไหลลงสู่คลองซอยเนี่ยบางท่านประธานที่เคารพคะหนึ่งในแก้ไขปัญหาของน้ำท่วมเมืองนครพนมคือห้วยห้องฮอค่ะซึ่งเป็นทางระบายน้ำที่สำคัญของฝั่งตะวันตกเมืองนครพนมกรมชลประทานเองได้แจ้งว่าห้วยห้องฮอเนี่ยมีสภาพที่สามารถที่จะรองรับน้ำโดยเฉพาะในบริเวณหรือว่าในช่วงที่แม่น้ำโขงสูงขึ้นจึงยังทำให้เกิดน้ำเนี่ยไหลย้อนจากห้วยบางกอแล้วก็ห้วยห้องหอค่ะทำให้ความสามารถในการระบายน้ำไม่ลดลงและเพิ่มพื้นที่ความเสี่ยงของลำน้ำทั้งสองฝั่งค่ะเพราะฉะนั้นการขุดลอกห้วยห้องหอจึงมองว่าไม่เป็นเพียงการขุดลอกหรือว่าจำกัดวัชพืชเท่านั้นค่ะแต่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่และเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนมค่ะปัจจุบันโครงการของโครงการขุดลอกห้วยห้องหอค่ะท่านประธานเป็นโครงการที่ท่านสุยัตจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดิน

0: ทางไปตรวจราชการเมื่อวันที่14สิงหาคมนะคะได้มีการเสนอแผนในการที่จะขุดลอกห้วยห้องฮอทั้งระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำระบบส่งน้ำรวมถึงการบริหารจัดการพื้นที่ทั้งสองฝั่งและขณะนี้มีการประชุมแสดงความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนทั้ง4ตำบลถึง4ครั้งนะคะไม่มีใครคัดค้านเห็นด้วย 100% นะคะประการแรกค่ะท่านประธานคะโครงการขุดลอกห้วงฮอจึงเป็นหัวใจสำคัญที่สำคัญคือจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของเมืองนครพนมท้ายที่สุดค่ะฉันขอให้ท่านประธานทั้งกรมชลประทานนะคะเทศบาลเมืองนครพนมกรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการร่วมกันทำแผนระบายน้ำของเมืองนครพนมทั้งระบบนะคะทั้งตั้งแต่ท่อระบายน้ำในเขตเมืองคลองรับน้ำห้วยห้องหอห้วยบางกอไปจนถึงจุดระบายแม่น้ำโขงเพื่อไม่ให้แต่ละหน่วยงานแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือว่าเฉพาะส่วนของตนเองท่านประธานคะการแก้ไขปัญหาขุดลอกห้วยห้องหอเพียงอย่างเดียวไม่สามารถที่จะทำให้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองนครพนมได้ทั้งหมดเพราะเมื่อน้ำโขงสูงขึ้นน้ำยังคงรอระบายจากแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นไปได้ยากจึงต้องดำเนินการควบคู่กันทั้งโครงการขุดลอกทั้งการป้องกันน้ำไหลย้อนทั้งระบบสูบน้ำเพิ่มประสิทธิภาพท่อระบายน้ำในเขตเมืองและการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบค่ะฉันขอเรียกร้องให้รัฐบาลกรมชลประทานได้กำหนดเวลากรอบงบประมาณแผนงานโครงการห้วยห้องฮอนะคะให้อย่างชัดเจนพร้อมเร่งดำเนินการในส่วนที่สามารถดำเนินการในการรองรับฤดูน้ำหลากครั้งต่อไปเพราะนครพนมไม่ควรต้องรอให้น้ำท่วมแล้วค่อยมาแก้ไขค่ะประชาชนต้องการการป้องกันที่เป็นรูปธรรมต้องการให้มีการบริหารจัดการน้ำที่พร้อมรับสถานการณ์ไม่ใช่รอให้เกิดความเสียหายแล้วจึงตามมาด้วยการเยียวยาในภายหลังขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: ต่อไปคุณวรงเดชกิจวิกรม
2: ท่านประธานที่เคารพกับผมนายวรงเดชกิจวิกรมบัญชีรายชื่อพรรคไทยพรรคดีผมมีเรื่องที่จะกราบเรียนท่านประธานท่านประธานเชื่อไหมครับว่าการที่มีภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งนี้ท่านประธานแปลกใจไหมว่าทำไมประชาชนวิพากษ์วิจารณ์หรือตำหนิท่านนายกรัฐมนตรีมากกว่าผู้ว่ากทมถ้าผมโฟกัสเฉพาะพื้นที่กรุงเทพเนี่ยท่านประธานเชื่อไหมครับว่าการระบายน้ำทุกอย่างการพ่องน้ำหรือสูบน้ำเครื่องสูบน้ำประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำอุโมงค์ยักษ์ในการระบายน้ำเป็นความรับผิดชอบของผู้ว่ากทมยิ่งถ้าเราดูไทม์ไลน์ที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาแถลงผมจำได้ว่าวันที่21เดือนกันยาอุตุนิยมวิทยาแถลงชัดเจนว่า23กันยาถึง27กันยาจะมีฝนตกหนักและโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ที่เกิดจริงๆคือยี่ฝนตกหนัก25บ่ายๆเย็นๆเริ่มมีน้ำท่วม26ตอนประมาณ 9:22 นาทีปรากฏว่ามีการกระจายผ่านเซลล์บอร์ดคลาสซึ่งอันนี้ถือว่าช้านี่คือความบกพร่องของปภ.แต่ผมถือว่าในภาพรวมของกรุงเทพมหานครคนที่ต้องรับผิดชอบคือผู้ว่าชัดชาติแต่ท่านประธานแปลกใจไหมว่านายกอนุทินโดนด่าเละเลยนะฮะท่านเชื่อไหมครับว่าเพราะอะไรผมฝันถามนายกเอาแต่ไปต่างประเทศความสุขของชาวบ้านจริงๆฮะเพราะนายกไปต่างประเทศเยอะจริงๆจนชาวบ้านวิพากษ์วิจารณ์ว่านายกเอาแต่เที่ยวมันจะเกิดความสึกลงไปที่นายกรัฐมนตรีที่ผมต้องพูดอย่างนี้ต้องการสื่อสารแบบตรงไปตรงมาว่าผมให้ความเป็นธรรมกับนายกโดยเฉพาะน้ำท่วมที่กรุงเทพมหานครคนที่ต้องรับผิดชอบแม้แต่บทความทางวิชาการมีนักวิชาการหลายคนพูดถึงระดับน้ำในคลองที่ไม่มีการพ่องแม้แต่วันที่21กันยา22กันยา23กันยาฝนเริ่มมา24กันยาบ่าย 3-4 วันนี้ถ้าท่านพ่องน้ำสถานีสูบน้ำทำงานเต็มที่ผมว่ามันจะรับน้ำได้เยอะและยิ่งมีข้อมูลรายงานว่าหลายส่วนนะฮะว่าบางพื้นที่เครื่องสูบน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงของกทม.ทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพมีการซ่อมไม่สามารถที่จะจัดการแล้วการที่เกิดน้ำท่วมกรุงเทพรอบนี้ผู้ว่าชาติชาติต้องรับผิดชอบแต่หลังจากเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูรวมทั้งการป้องกันในอนาคตนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นผู้นำสูงสุดวันนี้ท่านปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ผมเตือนท่านอนุทินนะครับผมเห็นท่านไปพื้นที่ที่ท่านถูกด่าถูกวิพากษ์วิจารณ์เราเข้าใจฮะท่านไปได้ผมไม่ว่าเลยฮะท่านจะไปแจกเงินท่านจะไปทานกับข้าวท่านไปแจกอาหารไม่ว่าแต่หน้าที่ของนายกรัฐมนตรีคือผู้

0: ริหารสูงสุดของประเทศท่านประธานเชื่อไหมครับว่าพวกเราหลายคนสสเนี่ยไปเยี่ยมพื้นที่พี่น้องในประชาชนมีจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้รับการดูแลถามว่าประชาชนที่ถูกน้ำท่วมถูกภัยพิบัติโอเคส่วนหนึ่งถ้าเป็นศูนย์พักพิงอันนั้นไม่ว่ากันแต่บางส่วนที่ต้องอยู่ที่บ้านเขาต้องการแค่น้ำต้องการอาหารและสิ่งที่สำคัญคือเขาต้องการรถที่ไว้สำหรับขับถ่ายเพราะหลายพื้นที่ขับถ่ายไม่ได้เขาบอกว่าติดต่อให้ไม่ได้เลยรัฐบาลอาจจะมีวอลลุ่มจังหวัดต่างๆอาจจะมีวอลลุ่มแต่สุดท้ายในแต่ละพื้นที่ไม่มีคนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐสำหรับประสานงานการที่ภาคเอกชนมูลนิธิต่างๆที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยหัวใจที่อยากจะช่วยเหลือคนที่ได้ประโยชน์คือคนต้นๆดูแลนี่คือความบกพร่องฮะผมถือว่านี่คือความบกพร่องที่ไร้ประสิทธิภาพของทั้งรัฐบาลและจังหวัดต่างๆถ้าท่านสามารถบริหารได้สุดยอดคือท่านต้องกระจายความรับผิดชอบไปยังพื้นที่ต่างๆหาคนมารับผิดชอบในจุดพื้นที่ย่อยเพื่อให้ภาคประชาชนหรือกลุ่มต่างๆที่ไปช่วยเหลือนำเข้าไปสู่จุดเป้าหมายที่ลึกที่สุดที่ไม่ได้รับการดูแลกลายเป็นว่าประชาชนทุกคนต้องช่วยตัวเองพร้อมกับด่าผู้ว่าและด่ารัฐบาลและบอกด้วยนะครับว่านับวันถ้ายังปล่อยอย่างนี้อยู่ไปเรื่อยๆประชาชนที่อยู่ในซอยลึกๆถูกทอดทิ้งไม่ได้รับการดูแลจะตำหนิวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลมากขึ้นดังนั้นสิ่งที่นายกอนุทินท่านต้องบริหารจัดการและสั่งการลงไปถึงระดับล่างที่มีตัวแทนของจังหวัดหรือตัวแทนของรัฐบาลคอยรับความช่วยเหลือหรือว่าดูแลความช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนให้กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่นี่คือประเด็นของการช่วยเหลือประเด็นของการเยียวยาวันนี้เริ่มซับซ้อนแล้ววันก่อนรัฐบาลทั้งมีมติครม.อนุมัติเงิน 4,000 ล้านในการเยียวยาประชาชนผมฟังเพื่อนสมาชิกหลายคนพูดถึงเรื่องงานเงินช่วยเหลือ 9,000 ล้านแต่ท่านประธานเชื่อไหมตุลาคมจะเป็นวันเริ่มต้นกรมธรรม์ในการประกันภัยพิบัติ30ล้านครัวเรือนซึ่งครัวเรือนสตาร์ทที่ 10,000 บาทสิ่งที่ผมเรียกร้องรัฐบาลต้องชี้แจงให้กับประชาชนเงินก้อนหนึ่งคือ 4,000 ล้านที่เพิ่งอนุมัติเมื่อวานนี้และอีกก้อนหนึ่งที่ท่านจ่าย 15,500 ล้านบาทในการป้องกันภัยพิบัติโดยเฉพาะน้ำท่วม30ล้านครัวเรือนถ้าตายได้2ล้านคำถามถามว่ารายละเอียดของกรมธรรม์มีอะไรบ้างรัฐบาลต้องรีบชี้แจงให้ประชาชนนะฮะว่านี่คือเงินภาษีของประชาชนต้องบอกประชาชนว่าประชาชนจะได้รับสิทธิอะไรบ้างที่ 15,500 ล้านบาทที่ต้องจ่ายไปและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าน้ำท่วมวันนี้และพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะได้รับจากโครงการประกันภัยพิบัติของรัฐบาลที่ประกันภัยกับบริษัทให้กับประชาชนเพราะวันนี้มันเป็นวันสุดท้ายของการที่จะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือผมเคยเตือนรัฐบาลว่าประชาชนเขาไม่ต้องการไอ้เรื่องเงินช่วยเหลือเยียวยาเป็นหลักนะเขาต้องการให้ชีวิตที่เป็นปกติสุขสามารถทำมาหากินทำธุรกิจได้ตามปกติแต่วันนี้มันเสียหายไปแล้วดังนั้นผมจำได้ตอนพี่นางก็ประมาณเขาเคยรับปากผมไว้ว่าจะช่วยเหลือเยียวยาให้จบภายใน15วันดังนั้นผมอยากจะเตือนพี่น้องประชาชนนะครับว่าสำหรับโครงการประกันภัยพิบัติของรัฐบาลวันพรุ่งนี้1ตุลาคมเริ่มต้นแล้วฮะเงิน 15,500 ล้านบาทที่กระจายและเสียปีต่อปีประชาชนต้องได้รับเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทภายใน15วันฮะถ้าไม่ถึง15วันถ้าถึง15วันแล้วยังไม่ได้อินบ็อกซ์มาบอกผมจะทวงรัฐบาลให้และสุดท้ายจริงๆครับท่านประธานผมไม่อยากให้มติคณะรัฐมนตรีเอาโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทย 165,000 ล้านมาเร่งดำเนินการมันเร็วเกินไปฮะผมอยากให้ท่านคิดถึงว่าการดูแลประชาชนทั้งต้องดูแลประชาชนทั้งประเทศเสด็จขนมครกหรือโครงการแก้มลิงยักษ์ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริท่านทำโครงการแก้มลิงทุกหมู่บ้านทั่วประเทศใช้เงินไม่มากและสามารถดูแลทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งได้และทำง่ายด้วยดีกว่าที่จะเสียเงิน 165,000 ล้านดูคนได้เฉพาะกลุ่มเดียวเท่านั้นครับขอบคุณครับ
1: ต่อไปคุณนพพลผลอำนวย
2: เรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนพพลผลอำนวยสมาชิกสภาผู้แทนไทยเขต3ครับวันนี้ผมขออนุญาตมีส่วนร่วมในการอภิปรายยติน้ำท่วมในครั้งนี้ก่อนอื่นผมต้องขอออกตัวก่อนว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำแต่ว่าผมเป็นผู้ประสบภัยและผมก็เข้าใจเป็นอย่างดีว่าพื้นที่ที่มัน

โดนน้ำท่วมเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะนั้นวันนี้ผมคงไม่ได้มาอภิปรายนะครับว่าเราควรจะบริหารจัดการน้ำยังไงทั้งประเทศเพราะผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่ผมอยากจะสะท้อนว่าพื้นที่ที่น้ำท่วมในเขตผมเนี่ยเป็นจิ๊กซอหนึ่งที่จะฝากไปถึงรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจัดการน้ำทั้งระบบต่อไปนะท่านประธานครับชาวบ้านตำบลขอสไลด์ด้วยนะครับชาวบ้านตำบลวังไซหัวถนนผมทุกทีครับบอกสสเป็นอะไรนะน้ำท่วมตลอดเวลาน้ำแรงก็ไม่มีน้ำใช้ขอสไลด์ไปเรื่อยๆเลยนะครับแต่เวลาน้ำมาน้ำก็ท่วมตลอดนะฮะเพราะนั้นผมอยากจะสะท้อนว่าทำไมตรงจุดนี้เนี่ยน้ำถึงท่วมอยู่ตลอดเวลาและเวลาน้ำแรงเนี่ยก็ไม่มีน้ำใช้นะฮะขอสไลด์ต่อไปเร็วๆเลยฮะเนื่องจากว่าอันนี้คือภาพปริมาณน้ำฝนฮะจะเห็นว่าแดงๆนั่นคือปริมาณน้ำฝนที่ตกขึ้นมาขอสไลด์ถัดไปเลยครับแล้วอันนี้คือภาพถ่ายผ่านดาวเทียมครับปริมาณน้ำที่ท่วมนี้ถ้าดูซูมใกล้ชิดเนี่ยจะเห็นว่าจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยบริเวณที่ท่วมเนี่ยจะเป็นราบลุ่มแม่น้ำปิงแทบทั้งนั้นจุดอื่นไม่ท่วมฮะแต่ฝนตกทั้งจังหวัดเหตุนั่นก็เพราะว่าทางฝั่งซ้ายหรือฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิงนั้นเป็นที่ราบสูงหรือว่าเป็นที่เชิงเขาเพราะนั้นเวลาปริมาณน้ำขอหยุดที่สไลด์นี้นะครับเวลาปริมาณน้ำเนี่ยตกลมฝนตกลงมามากๆเนี่ยน้ำจะไหลลงจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนั่นก็คือน้ำเนี่ยไหลจากอำเภอคลองลานผ่านปางศิลาทองแล้วลงมาที่คลองขุงเพื่อระบายออกแม่น้ำปิงที่คลองขุงเพราะนั้นเนี่ยในทั้ง3อำเภอเนี่ยฮะมีลำอันนึงฮะเขาเรียกว่าลำคลองขุงยาว94กิโลเมตรลำนี้เนี่ยเป็นลำที่รับน้ำทั้ง3อำเภอเลยฮะมีอ่างเก็บน้ำทั้งหมด3ใบเสร็จแล้ว2ใบกำลังทำอีก1ใบเพราะนั้นเนี่ยเวลาฝนตกลงมามากๆน้ำก็จะไหลจากอำเภอคลองลานที่อยู่ทางซ้ายมือตรงนี้ฮะไหลออกมาออกจากอ่างเก็บน้ำสองใบอีกใบนึงยังไม่เสร็จนะไหลลงผ่านทั้งลำเนี่ยยาว94กิโลเมตรผ่านพื้นที่3อำเภอในพื้นที่เพาะปลูกเนี่ยประมาณแสนกว่าไร่แล้วลงไปที่ฝนตกมามากเรามีลำเดียวจริงๆฮะในการที่จะระบายน้ำจาก3อำเภอแสนกว่าไร่ตรงนี้ถ้าปริมาณน้ำปิงหนุนน้ำมันก็จะขังอยู่ที่อำเภอคลองขุงทำให้น้ำเนี่ยระบายต่อไปไม่ได้น้ำจากข้างบนไหลเร็วฮะไหลลงมาพืชเดียวลงมาถึงคลองขุงขังอยู่ตรงนี้น้ำปิงก็ไม่สามารถระบายต่อไปได้นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้พี่น้องบริเวณตำบลวังไซหัวถนนและตำบลคลองขุงบางส่วนเนี่ยน้ำท่วมทุกปีแต่พอเวลาน้ำแล้งไม่มีน้ำใช้ก็คือไม่มีน้ำใช้เลยจริงๆฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมอยากจะฝากสั้นๆเนื่องจากเวลามีไม่มากผมอยากจะฝากมาตรการ3ระยะไปถึงรัฐบาลในการแก้ไขผมหวังว่าพื้นที่ของผมเนี่ยจะเป็นจิ๊กซอหนึ่งนะฮะจะเป็นจิ๊กซอหนึ่งในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเพราะว่าเป็นพื้นที่ต้นน้ำในหมายความว่าต้นน้ำของกรุงเทพนะเพราะน้ำเหนือจะต้องไหลลงไปอันแรกฮะผมอยากจะให้หน่วยงานรัฐบาลเนี่ยเร่งระบายน้ำและเปิดทางน้ำเอาเครื่องสูบน้ำไปที่มันขังอยู่เนี่ยโดยเฉพาะตำบลวังไซเนี่ยฮะเท่าอกเท่าเอวนะฮะชาวบ้านไม่สามารถสัญจรได้มาร่วม7วันแล้วรีบระบายน้ำออกหน่อยเข้าใจดีครับว่าน้ำแม่น้ำปิงก็ไม่รู้จะไปทางไหนผมก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าผมเข้าใจว่าประเทศไทยเรามีผู้เชี่ยวชาญเยอะช่วยมาหาทางออกเอาระบายน้ำเร่งไปพร้อมไปหน่อยฮะเอาออกไปอีกฮะในระยะกลางฮะผมอยากจะให้ผมเห็นด้วยกับท่านสมาชิกขออนุญาตท่านเอ่ยนามท่านรัฐมนตรีอัตกรท่านเสนอว่าเราควรจะมีระบบข้อมูลที่ให้ประชาชนในเช็คได้ว่าในลำน้ำเนี่ยอีกเท่าไหร่อ่างเก็บน้ำมีอีกเท่าไหร่และในลำของขุงหรือในลำน้ำสายหลักที่จะระบายน้ำไปเนี่ยมีน้ำอีกเท่าไหร่ถึงจะเต็มประชาชนเขาฉลาดพอครับคนนี้เขาเช็คยังไงรู้ไหมฮะท่านประธานเขาเช็คด้วยการขับมอเตอร์ไซค์ไปดูตามประตูระบายน้ำว่าน้ำเนี่ยเยอะมากน้อยแค่ไหนเพื่อเขาจะได้ป้องกันตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เนี่ยถ้าภาครัฐมีข้อมูลตรงนี้ได้เนี่ยผมก็อยากจะให้ช่วยสนับสนุนเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ประชาชนได้บริหารจัดการตัวเองครับระยะกลางอันที่สองครับผมอยากเสนอให้กรมชลประทานจังหวัดและอปท.ทั้งหลายเนี่ยร่วมกันในลำคลองขุงตรงนี้เพราะมันกินพื้นที่ในสามอำเภอคลองลานปางศิลาทองและคลองขุงไปดูซิว่าตรงไหนมันคอดตรงไหนมันต้องซ่อมตรงไหนน้ำมันติดขัดทำมาทั้งระบบเลยฮะเราจะได้บูรณาการทั้งทีเดียวในความยาว94กิโลเมตรตรงนี้เราทำมาทั้งระบบตรงนี้ระยะกลางอันที่สามเรื่องข้อมูลผมอยากให้ความแม่นยำของข้อมูลเนี่ยมีมากขึ้นอีกนิดนึงขอสไลด์ก่อนหน้านี้นิดนึงฮะอันนี้ผมจะให้ดูตัวเลขริมระดับผมยกตัวอย่างอันเดียวนะฮะตัวเลขในตัวเลขเนี่ยยังบอกว่าเหลืออีกสักเมตรนึงขึ้นริมตลิ่งแต่ในความเป็นจริงเนี่ยน้ำล้นตลิ่งแล้วทั้งที่ตัววัดกับที่บริเวณที่มันแตกมาเนี่ยมันห่างกันประมาณ200เมตรเท่านั้นเพราะนั้นอันนี้ก็ยังฝากความแม่นของข้อมูลเพราะ

0: ระยะยาวครับผมอยากจะฝากว่าเรามีอ่างเก็บน้ำเพื่อจะตัดยอดน้ำจากข้างบนจากอำเภอคลองลานปางศิลาทองลงมาได้ไหมน้ำจะได้ไม่ท่วมอำเภอคลองขุงสุดท้ายครับผมเข้าใจว่าเพื่อนสมาชิกผมคิดว่าน้ำเหนือกำลังมากรมอุตุบอกแล้วว่า 5-8 ฝนมาอีกแล้วลอกตกภาคเหนือล้วนๆนะฮะวันนั้นน้ำจะเติมในลุ่มแม่น้ำปิงตอนบนตรงลงมาแล้วได้ข่าวว่าวันนี้เขื่อนเจ้าพระยาจะระบายอีก 2,200 เมตรผมว่าอีกสัก1สัปดาห์อาจจะระบายมากกว่านี้เพราะนั้นผมไม่ได้อยากจะให้ตื่นตระหนกนะฮะแต่อยากจะให้ระมัดระวังและอยากจะฝากให้รัฐบาลช่วยแจ้งข้อมูลเพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยพิบัติน้ำท่วมครับขอบคุณครับ
1: คำ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมชุมพลหลักคำสมาชิกกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังพรรคประชาชนผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายขอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการกรรมธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการบริหารจัดการน้ำและน้ำเน่าเสียในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างเป็นระบบท่านประธานครับพื้นที่เขตลาดกระบังของผมโดนน้ำท่วมขังมานานเป็นระยะเวลา6วันพื้นที่ตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมปัญหานี้ไม่ใช่เป็นปีแรกนะครับที่เกิดน้ำท่วมเป็นมาหลายชั่วอายุคนแล้วครับท่านประธานก็ยังแก้ไม่ได้สักทีเราถ้าที่แก้ไขปัญหากันเนี่ยผมว่าสร้างถนนเป็นทองคำได้เลยครับท่านประธานและรวมถึงงบประมาณด้านอื่นในการช่วยเหลือน้ำท่วมเราใช้งบประมาณมหาศาลเราก็พูดกันอยู่ทุกปีครับเวลาเกิดหน้าฝนนะครับขอตั้งแต่ผมเกิดเหตุน้ำท่วมนะครับนี่ครับความสูญเสียถ้าผมพูดง่ายๆนะครับมันอำมหิตนะครับไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าชาวบ้านหนีไม่ทันไฟฟ้าช็อตดูดตายเมื่อวานครับเคหาล่ม9โซน11ของผมประชาชนจมน้ำตายครับท่านประธานผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผมต้องแบกออกมาจากบ้านนะครับตั้งแต่เช้ายันถึงตี3นี่ลอยถังน้ำแข็งมานะครับจากเคหาล่ม9โซนหลังคาแดงการจราจรเข้าไปช่วยเหลือไม่ได้เพราะว่าประชาชนเอารถปิดหนีตายกันหมดและที่ตอนนี้นะครับสถานการณ์ตอนนี้คือน้ำเน่าเสียนะครับน้ำเน่าเสียรถจมทรัพย์สินเสียหายการเยียวยานะครับจะต้องรวดเร็วแล้วก็เป็นธรรมนะครับไม่ขั้นตอนลดขั้นตอนความยุ่งยากให้น้อยลงนะครับปัญหาหนึ่งหน้างานนะครับท่านประธานพอเวลาเราไปช่วยเหลือเนี่ยศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ช่วยเหลือสถานการณ์น้ำท่วมหน้างานไม่มีเจ้าภาพขัดเอาสไลด์ลงได้เลยครับการจราจรช่วยเหลือติดขัดใช้ระยะเวลา2ชั่วโมงนะครับวันนั้นคุณรัชนกศรีนอกนะครับไปช่วยผมกว่าจะเข้าพื้นที่ได้นะครับเป็นชั่วโมงนะครับนี้ไม่ว่ากทม.หรือภาครัฐจะตั้งศูนย์นะครับมีเจ้าภาพโดยตรงในการบริหารจัดการสถานการณ์นะครับการแจกข้าวแจกน้ำการช่วยเหลือเคหะล่มก้าเป็นซอยเล็กซอยย่อยเยอะคนที่ได้ก็คือได้คนที่ไม่ได้ก็คือไม่ได้ไม่มีการแบ่งโซนนิ่งในการช่วยเหลือองค์กรมูลนิธิต่างๆพรรคการเมืองต่างๆไปเยอะครับผมเห็นหลายๆพรรคก็ไปเที่ยงคืนข้าวเหลือกันเป็นหมื่นกล่องเลยครับกองไว้หน้าเซเว่นกองไว้บนเรือต้องโยนถามกันไปถามกันมาบางท่านไม่รู้พื้นที่ก็วิ่งแต่ถนนเมนเป็นหลักคนอยู่ท้ายซอยไม่เคยได้รับการช่วยเหลือถ้าเรามีศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แล้วเอาขอไปรวมกันแล้วขีดเส้นเลยครับว่าน้ำไม่ได้ท่วมเฉพาะเคหะล่ม9แขวงอื่นทั้ง6แขวงท่วมทั้งเขตครับท่านประธานถ้าเรามีศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แล้วแบ่งทรัพยากรไปช่วยเหลือมันก็จะได้ช่วยเหลือทุกครบทุกชุมชนครบทุกซอยครบทุกหมู่บ้านทุกวันนี้บางแขวงก็ยังบ่นอยู่เลยครับว่าเป็นแขวงเมียน้อยบ้างมองไม่เห็นบ้างการช่วยเหลือมันไม่ทั่วถึงดังนั้นตอนนี้ก็ยังทันยังที่จะต้องทำทันอยู่นะครับในการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฝากไปถึงรัฐบาลแล้วก็กทม.ให้

0: ร่งรีบทำนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดแต่พอมันเกิดเราต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาการระบายน้ำรัฐบาลกทม.ไม่อัปเดตเลยครับถามแต่นักการเมืองประชาชนก็รอคอยแต่นักการเมืองแต่ภาครัฐผมเป็นฝ่ายค้านไม่ได้ข้อมูลอะไรจากรัฐเลยแม้กระทั่งสำนักงานเขตไม่เคยประสานทั้งเดียวนะครับไม่เคยอัปเดตข้อมูลขอข้อมูลอะไรไปก็เงียบนะครับครั้งนี้อยากให้กทม.ทำงานเชิงรุกนะครับอย่างเป็นระบบแทนที่จะทำงานร่วมกันช่วยกันประสานงานเพื่อแบ่งเบาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวลาดกระบังเนี่ยกลับกลายเป็นว่าต่างคนต่างทำต่างคนต่างเดินจึงฝากเรียนท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรีคืนนั้นเสียดายนะครับท่านออกจากคลองจันทร์แล้ววันต่อมามาลาดกระบังท่านนัดชาวบ้านไว้4โมงเย็นแต่ท่านมา4ทุ่มกว่าชาวบ้านนอนหมดแล้วผมขับเรือสวนท่านชาวบ้านเขารอต้อนรับท่านครับแต่เสียดายจริงๆวันนั้นท่านมาดึกเกินไปแล้วท่านก็ไปแต่ถนนเมนขี่เรือดูน้ำแล้วก็กลับขบวนของท่านเนี่ยปิดตั้งแต่4โมงเย็นนะครับรถเรือที่จะเข้าไปช่วยเหลือพอรอต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรีฝากด้วยครับท่านประธานท่านอย่าอำมหิตไปมากกว่านี้2ศพแล้วครับเขตลาดกระบังขอบคุณครับท่านประธาน
1: ต่อไปคุณวิรัติพิมพ์พนิษฐ
2: ์ท่านประธานที่เคารพผมวิรัติพิมพ์พนิษฐ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกสิณพรรคเพื่อไทยวันนี้ผมขอเรื่องปัญหาน้ำของประเทศไทยคำว่าอุดหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดกับน้ำและไม่คาดคิดท่านประธานที่เคารพครับวันนี้เรามีกรมอุตุนิยมวิทยาที่พยากรณ์ว่าวันนี้ฝนจะตกหรือไม่แต่การที่พยากรณ์เนี่ยผมอยากจะให้พยากรณ์ให้แม่นยำและก็เป็นจริงมากกว่านี้กรมอุตุนิยมบอกว่าวันนี้จะมีฝนตกหนักแต่จริงมันคือพายุเพราะงั้นวันนี้การเตรียมพร้อมเนี่ยฝนตกหนักก่อนฝนตกหนักเรารู้อยู่แล้ว2วันเราก็เตรียมไปส่งไปที่ปภ.ปภ.คือบรรเทาสาธารณภัยปภ.ก็เตือนประชาชนมีภาวะการเตรียมพร้อมสำหรับรับน้ำท่วมผมเห็นหลายเขตนะฮะผมเห็นจังหวัดนนทบุรีผมเห็นจังหวัดหลายๆจังหวัดโดยเฉพาะกาฬสินธุ์บ้านผมเนี่ยมีเขื่อนลำเปาเราเผชิญกับการที่น้ำท่วมมาตลอดแต่วันนี้ด้วยความกรมชนประทานที่แบ่งเบาภาระกันเราพยายามจะปิดกั้นไม่ให้เกิดน้ำท่วมได้มันป้องกันได้ครับท่านประธานที่เคารพครับถ้าท่วมก็ท่วมไม่นานอย่างปภ.ปุ๊บพอรู้ปุ๊บประกาศเตือนไปที่เขตเขตมีสสอยู่ประจำนะฮะของกรุงเทพมหานครเขตมีสกที่ดูแลมีผู้ว่ากทม.มีป้องกันน้ำท่วมอยู่ถึงเขตหนึ่งเกือบ20รังทำไมจะทำไม่ได้ฮะทำถุงแจกรถต้องมีใส่ถุงทำที่ยกรถขึ้นรองอิฐขึ้นเราทำได้ครับแต่วันนี้คิดแต่ว่ามันจะไม่ท่วมหนักไม่ท่วมหนักพอมาปุ๊บบางทีมันมาแรงเราก็เห็นใจนะครับผมเห็นใจผู้ประสบอุทกภัยทุกท่านผมเห็นใจผู้ที่ได้รับความสูญเสียภาพที่สามีภรรยานอนเสียชีวิตอยู่ในบริเวณน้ำท่วมมันติดตาของพวกผมวันนี้ท่านประธานที่เคารพครับอย่าโทษใครเลยอย่าโทษว่าวันนี้ผมเห็นท่านสมาชิกพูดบอกว่ากรมชนประทานไม่ใช่ที่รองงานผมบอกว่าไม่มีใครเก่งแต่ทุกคน

0: ตั้งใจจะทำงานท่านสุริยะจุลเรืองเรืองกิจเป็นรัฐมนตรีมาหลายกระทรวงแล้วท่านทำได้แต่วันนี้ในเมื่อคำว่าอุทกภัยมันก็จะต้องเป็นไปตามที่แก้ปัญหาผมกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับวันนี้อย่าซ้ำเติมกันเลยท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยถือว่าท่านก็ตั้งใจจะทำงานแต่คำว่าอุทกภัยมันเกิดขึ้นผมไม่สบายใจเลยกับการที่จะมีคนมาท่านนายกลงไปแก้ปัญหามีคนด่าอย่างนั้นด่าอย่างนี้ตะโกนด่าพ่อร้องแม่ผมบอกว่าวันนี้เมืองไทยมันต้องช่วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันดูแลซึ่งกันและกันงานการเยียวยารัฐบาลจะต้องทำไม่ใช่ว่าวันหนึ่งที่มาทางแล้วก็ซ้ำเติมกันต่อไปถามว่าคนเจ็บปวดในการที่น้ำท่วมเจ็บปวดไหมเขื่อนทุกเขื่อนที่อยู่ในกรมการดูแลของกรมชลประทานเนี่ยไม่มีใครอยากให้น้ำท่วมหรอกครับท่านประธานที่เคารพครับผมเองคนกาฬสินธุ์เองเนี่ยประชากรเกือบล้านคนและเป็นแหล่งข้าวของประเทศเนี่ยเวลาน้ำท่วมแต่ละครั้งนี่ผมเจ็บปวดนะครับนี่ทุกคนเห็นภาวะน้ำท่วมในเขตเลือกตั้งของตัวเองทุกคนเจ็บปวดหมดแต่มันก็ต้องให้กำลังใจกันต้องหาวิธีแก้ไขซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าต่อไปซ้ำเติมด่าทอกันอย่างเดียวผมว่านี้เมืองไทยจะอยู่กันได้ยังไงฮะถ้าวันนึงคนเรามีแต่ซ้ำเติมกันด่าทอกันผมกราบขอบคุณนะครับผมว่าวันนี้ท่านสุริยะจุลเรืองเรืองกิจท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยสองคนเนี้ยตั้งใจที่จะทำงานแต่เมื่อทำถ้ามันคำว่าอุทกภัยใครจะอยากให้เกิดในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องช่วยกันแก้ไขไม่ว่าเป็นการเยียวยาเงินสงเคราะห์เงินทดแทนต้องใช้จ่ายได้ทันท่วงทีกราบขอบคุณท่านประธานที่เคารพครับ
1: ท่านประธานครับครับปรึกษาท่านประธานนิดนึงครับพันธินุ่มเชิมผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครนะครับก็จริงอยากเรียกร้องให้ตัวแทนของรัฐบาลมาอย่างน้อยมานั่งฟังสักคนนึงครับนี่มันเหมือนเราไม่รู้เราพูดให้ใครฟังเราก็เป็นตัวแทนประชาชนนะสะท้อนความเดือดร้อนเข้าใจว่าท่านประธานอาจจะอ้างว่าเขาฟังอยู่ใน YouTube หรือในช่องที่ไหนแต่ผมยืนยันถ้าไม่เป็นเชิงสัญลักษณ์อยากให้มานั่งฟังสักคนหนึ่งครับขอบคุณมากครับ
2: ต่อไปคุณณัฐชาติวงประเสริฐ
3: กับเรียนท่านชาติวงประเสริฐสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3อำเภออู่ทองอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีพรรคกล้าธรรมครับวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายในยติด่วนเรื่องการรับมือในภาวะวิกฤตน้ำท่วมครับท่านประธานวันนี้ครับมีพื้นที่หลากหลายจังหวัดในประเทศเราที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตน้ำท่วมในครั้งนี้หนึ่งในนั้นคือพื้นที่ของผมเองครับพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับและในบางตำบลในพื้นที่ของผมเองนั้นตำบลกระจันตำบลเจดีตำบลบ้านดอนตำบลยุงคลายและตำบลหนองโอ่งด้วยครับหลายพื้นที่ได้รับปัญหาน้ำท่วมครั้งนี้หนักสุดในรอบหลายสิบปีเรียกว่าเป็นปัญหามหาอุทกภัยเลยครับท่านประธานพี่น้องประชาชนต้องห่างบ้านห่างเรือนมาพักพิงในศูนย์อพยพตัวเองหลายท่านได้รับทั้งความเสี่ยงในการดำรงชีวิตมีความเสี่ยงรุมเร้าเข้ามาในช่วงนี้ครับท่านประธานวันนี้ผมอยากฝากไปถึงภาคการเกษตรและภาคปกครองว่าท่านต้องเริ่มเข้ามาเยียวยาด้วยการสำรวจได้แล้วครับอย่าปล่อยให้น้ำลดอย่าปล่อยให้น้ำลงไปมากกว่านี้แล้วค่อยเข้ามาสำรวจไม่งั้นท่านจะไม่ได้รับภาพความเดือดร้อนอย่างแท้จริงครับวันนี้ท่านต้องเริ่มเข้ามาสำรวจเริ่มเก็บภาพได้แล้วเพราะว่าวันนี้นั้นมหาอุทกภัยครั้งนี้นั้นมันเกินความคำว่าป้องกันแล้ววันนี้หลายภาคส่วนทั้งภาคปกครองทั้งภาคท้องถิ่นได้เข้ามาช่วยกันดูแลคลายความทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนในหลากหลายตำบลครับที่ได้รับปัญหาในตอนนี้และผมเองนั้นอยากจะฝากไปถึงกรมอุตุนิยมวิทยาผ่านท่านประธานไปครับว่ากรมอุตุนิยมวิทยานั้นท่านต้องอยู่กับความเป็นจริงท่านต้องกล้าเสนอความจริงและท่านต้องกล้าพูดความจริงกับประชาชนว่าถ้าหากมันจะต้องเกิดฝนฟ้าคะนองอย่างหนักเนี่ย

0: ัญหาน้ําท่วมเนี่ยท่านต้องพูดไปเลยว่าปัญหานี้จะต้องตามมาแน่นอนว่าท่านเอาไม่อยู่แล้วไม่ใช่ท่านมาพูดว่าท่านเอาอยู่สุดท้ายพี่น้องประชาชนก็เชื่อท่านเพราะท่านเป็นรัฐบาลเพราะท่านเป็นหน่วยงานรัฐตรงนี้ก็อยากจะฝากไปถึงเลยว่าท่านต้องกล้าพูดความจริงครับเพราะผมเชื่อว่าคนไทยและพี่น้องประชาชนนั้นพร้อมที่จะรับมือในสภาวะวิกฤตที่ต้องเกิดและภาพที่เห็นในปัจจุบันนี้ครับท่านประธานและอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้เลยว่าแนวทางการป้องกันปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในระยะยาวครับวันนี้พื้นที่ของผมเองนั้นครับมีเขื่อนป้องกันริมตลิ่งเข้ามาก่อสร้างและได้ก่อสร้างเสร็จแล้ววันนี้ภาพที่เห็นคือเขื่อนตรงนี้นั้นช่วยบรรเทาความทุกข์ร้อนได้จริงครับตรงนี้เป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวในภาพของโครงสร้างพื้นฐานครับว่าถ้าหากหน่วยงานรัฐโดยเฉพาะกรมโยธาธิการและผังเมืองได้เร่งสำรวจพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากโดยวางแนวเขื่อนป้องกันริมตลิ่งเนี่ยตรงนี้จะช่วยบรรเทาความทุกข์หากเกิดภาวะน้ำท่วมซ้ำซากอีกครั้งหนึ่งและที่สำคัญ Data ข้อมูลแผนที่ดาวเทียมที่กรมชลกับกรมอุตุนิยมวิทยานั้นจะต้องทำร่วมกันนั้นผมอยากให้ท่านทำเป็นแผนที่3มิติหรือว่าเป็นแผนที่ที่อยู่ในจอขนาดยักษ์เพื่อให้ท่านได้เห็นว่ามวลน้ำที่ไหลในอันเนี้ยอยากให้ท่านได้มาเก็บข้อมูลตรงนี้และได้วางแผนการไหลของน้ำถูกครับเพราะว่าหลายพื้นที่ที่พี่น้องเป็นที่เป็นผู้แทนราษฎรได้พูดเนี่ยผมฟังแล้วก็เป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากต่อเนื่องกันมาหลายสิบปีนะครับตรงนี้ถ้าท่านทำได้ผมเชื่อว่าท่านจะบริหารจัดการน้ำได้ดีกว่านี้อย่างแน่นอนและที่สำคัญพี่น้องประชาชนจะได้ไม่ต้องมาทุกข์ร้อนกับภาวะวิกฤตน้ำท่วมซ้ำซากอย่างนี้ครับท่านประธานแล้ววันนี้ครับท่านส.ส. อ๋องปิยวัฒน์กิตติเทศวรท่านได้ฝากข้อมูลมาถามผมครับให้ผมถามทางกระทรวงสาธารณสุขผ่านท่านประธานไปครับว่าสปท.นครนายกเนี่ยท่านใช้เกณฑ์อะไรในการสำรวจหรือว่าเตรียมข้อมูลที่จะเยียวยาโรงเรียนในพื้นที่ครับเพราะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้นั้นนครนายกมีพื้นที่น้ำท่วมทั้งหมดจำนวน129โรงเรียนครับแต่ข้อมูลที่มีการสำรวจว่าโรงเรียนที่จะได้รับการเยียวยานั้นมีเพียง63โรงเรียนครับท่านประธานตรงนี้ก็อยากท่านนายกครับว่าเกณฑ์อะไรที่ที่ท่านใช้ในการสำรวจเพื่อที่จะเยียวยาหลังจากวิกฤตนี้ครับขอบคุณมากครับ
1: ท่านประภาพรทองปากน้ำหลังจากนั้นก็จะเป็นท่านจุลีนุ่มแก้วและท่านเจษดาดนตรีสนอครับท่านประภาพรทองปากน้ำเชิญครับ
2: ค่ะเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันประภาพรทองปากน้ำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัยเขต3พรรคเพื่อไทยขอร่วมอภิปรายสนับสนุนยติด่วนเรื่องขอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากอุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อให้รัฐบาลรับไปดำเนินของรัฐบาล2เรื่องค่ะเรื่องแรกค่ะคือเรื่องของการเยียวยาเกษตรกรค่ะและเรื่องที่2ก็คือการสนับสนุนหน่วยกู้ภัยที่ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ประสบภัยท่านประธานคะณวันที่28กันยายนรัฐบาลระบุว่ายังมีสถานการณ์อุทกภัยในอีก27จังหวัดและกรุงเทพมหานครมีประชากรได้รับผลกระทบกว่า 1.79 ล้านคนแม้ในวันที่29กันยาที่ผ่านมาฝนในประเทศไทยตอนบนจะเริ่มลดลงแต่ความเดือดร้อนยังไม่จบค่ะเพราะน้ำที่ท่วมขังยังต้องใช้เวลาระบายออกและบางพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังมวลน้ำที่ไหลลงมาจากตอนบนของลุ่มน้ำค่ะดิฉันจึงขอส่งกำลังใจไปยังพี่น้องประชาชนทุกจังหวัดที่กำลังรอน้ำลดรอวันที่จะได้กลับเข้าบ้านกลับไปทำงานและกลับไปประกอบอาชีพได้ตามปกติค่ะท่านประธานคะข้อเสนอแรกคือการเร่งช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ำลดสำหรับเกษตรกรขอสไลด์เมื่อสักครู่กลับมาค่ะค่ะสำหรับเกษตรกรค่ะน้ำท่วมครั้งหนึ่งไม่ได้หมายถึงการสูญเสียผลผลิตเท่านั้นค่ะแต่หมายถึงพันธุ์พืชปุ๋ยค่าแรงเงินทุนที่ลงไปแล้วรวมถึงเงินก้อนใหม่ที่จะต้องหาเพื่อเริ่มเพาะปลูกฤดูกาลถัดไปค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้การนำของท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจได้ประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินปี2569ซึ่งได้ใช้กับภัยตั้งแต่วันที่21สิงหาคมเป็นต้นไปค่ะโดยหลักเกณฑ์นี้ค่ะจะมีการปรับเพิ่มอัตราเงินช่วยเหลือค่ะให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตนะคะแล้วก็ในปัจจุบันได้มากขึ้นแล้วก็ขยายความช่วยเหลือให้ครอบคลุมเกษตรกรเกือบทุกกลุ่มอาชีพค่ะดิฉันขอยกตัวอย่างนะคะอัตราการช่วยเหลือด้านพืชเนี่ยค่ะเพื่อให้พี่น้อง

0: ษตรประสานงานกับจังหวัดและอำเภอค่ะเร่งสำรวจความเงินเยียวยาจากรัฐบาลให้รวดเร็วและทั่วถึงเป็นธรรมเพราะเมื่อช่วยเหลือนี้จะได้รับเมื่อใดเพื่อเป็นการวางแผนกลับไปทำการเพาะปลูกครั้งใหม่ค่ะข้อเสนอที่2ค่ะท่านประธานการสนับสนุนหน่วยกู้ภัยและอาสาสมัครค่ะในวันที่พี่น้องประชาชนติดอยู่ในบ้านท่ามกลางน้ำท่วมค่ะกลุ่มคนแรกๆที่เข้าไปถึงค่ะมักจะเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยอาสาสมัครและก็พวกมูลนิธิค่ะพวกเขาเข้าไปช่วยอพยพผู้สูงอายุค่ะผู้ป่วยเด็กครอบครัวบางครอบครัวที่ไม่สามารถที่จะออกมาได้ด้วยตนเองเป็นกลุ่มเปราะบางค่ะแม้จังหวัดสุโขทัยของดิฉันจะไม่ได้มีน้ำท่วมในครั้งนี้แต่หน่วยกู้ภัยจากจังหวัดของดิฉันทั้งกู้ภัยบางแก้วค่ะกู้ภัยศรีสำโรงกู้ภัยภาพข่าวสุโขทัยก็ได้นำบุคลากรและอุปกรณ์เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลดิฉันเห็นว่าถึงความตั้งใจของพวกเขาและก็เห็นว่าการออกปฏิบัติงานในแต่ละครั้งของกู้ภัยค่ะมีต้นทุนค่ะทั้งในส่วนค่าน้ำมันนะคะสำหรับเรือสำหรับรถค่าเสื้อชูชีพอุปกรณ์สื่อสารตลอดจนอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยหลายทีมค่ะต้องระดมทรัพยากรจากการขอรับบริจาคจากชาวบ้านค่ะเมื่อไม่พอก็ต้องออกค่าใช้จ่ายกันเองทั้งที่กำลังทำภารกิจเพื่อส่วนรวมเพื่อพี่น้องประชาชนนะคะดิฉันจึงขอให้รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะประสานงานจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะให้ท่านช่วยพิจารณาค่ะจัดระบบสนับสนุนค่าน้ำมันอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายจำเป็นให้แก่หน่วยงานที่ออกปฏิบัติงานจริงอย่างรวดเร็วและตรวจสอบได้การสนับสนุนนี้อาจทำได้ทั้งจัดจุดเติมน้ำมันหรือการส่งมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นโดยตรงเข้าไปในพื้นที่เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของหน่วยกู้ภัยนะคะรวมถึงควรมีแนวทางดูแลผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับบาดเจ็บระหว่างการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยค่ะท่านประธานคะจิตอาสาเหล่านี้ค่ะที่รัฐบาลควรทำก็คือช่วยให้พวกเขามีทรัพยากรเพียงพอที่จะไปถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยดิฉันขอสนับสนุนยตินี้และขอให้รัฐบาลดูแลประชาชนให้ครบทั้งในช่วงที่กำลังเผชิญภัยและช่วงฟื้นตัวระหว่างน้ำท่วมต้องสนับสนุนคนที่เข้าไปช่วยเมื่อน้ำลดต้องเยียวยาผู้เสียหายให้ทันเวลาขอบคุณค่ะ
1: แก้วครับ
2: ท่านประธานสภาที่เคารพผมจุลีนุ่มแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับบทสรุปของน้ำท่วมทั้งพื้นที่ของหาดใหญ่และกรุงเทพเนี่ยมันทำให้ชาวบ้านได้รู้จักคำหนึ่งเป็นอย่างดีจากปากของการสื่อสารของผู้บริหารนั่นก็คือคำว่าเอาอยู่ตอนนี้เมื่อชาวบ้านท่านประธานฮะได้ยินคำว่าเอาอยู่เนี่ยไม่ได้เป็นคำที่สร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านอีกต่อไปแล้วนะฮะเพราะว่าไปที่ไหนก็ตามแต่ชาวบ้านมักจะพูดว่าถ้าได้ยินรัฐบาลหรือผู้นำท้องที่ท้องถิ่นที่ไหนพูดคำว่าเอาอยู่นั่นหมายความว่าให้เก็บของได้เลยท่านประธานตอนนี้คำว่าเอาอยู่มันกลายเป็นคำเตือนภัยไปแล้วเป็นไปได้ผมว่าแก้เคล็ดหน่อยนะอย่าพูดคำว่าเอาอยู่มันกลายเป็นคำเรียกน้ำไปแล้วดูหาดใหญ่เป็นตัวอย่างฮะกรมทั้งเมืองอันนี้เหมือนกันท่านรองนายกพูดเอาอยู่แป๊บเดียวฮะชาวบ้านลอยคอผงเพงนี่คือสิ่งสำคัญที่อยากจะเน้นในครั้งนี้ท่านประธานฮะก็คือเรื่องของการสื่อสารจากหน่วยงานสำคัญที่ทำหน้าที่ในการเตือนภัยก็ตามแต่ก่อนหน้านี้อุตุทัวลงถูกด่าละงมไปหมดชาวบ้านจำนวนมากไปเชื่อให้ความสำคัญแล้วก็ไปเชื่อไปแชร์เพจทีลมฟ้าอากาศด้วยเหตุผลสำคัญอะไรท่านประธานฮะเพราะว่าเขาใช้ภาษาไอ้แม่นไม่แม่นเป็นอีกเรื่องนึงนะแต่เขาใช้ภาษาถ้าพูดง่ายๆคือเขาใช้ภาษาคนเขาใช้ภาษาที่ชาวบ้านเข้าเมื่อการสื่อสารการเตือนภัยเราประกาศเพื่อให้ชาวบ้านเขาได้รับรู้ทำไมถึงไม่ได้ใช้ภาษาง่ายๆที่เข้าใจง่ายอันนี้ต้องชื่นชมอุตุนะครับว่าหลังจากทัวร์ลงชาวบ้านด่าเยอะก็มีการปรับถ้าเป็นแต่ก่อนไม่ไหวนะเหมือนสมัยหนึ่งที่ผมเป็นผู้ประกาศข่าวส่งมาจากกรมอุตุเนี่ยท่านประธานฮะลองฟังดูนะว่าลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้หรือลมต่ำพาดผ่านตั้งแต่จังหวัดสงขลาถึงเชียงใหม่ผ่านทุกจังหวัดหมดเลยท่านประธานนะลมระดับล่างพัดปกคลุมเปลี่ยนเป็นลมตะวันตกส่วนลมระดับบนได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกมีทั้งลมระดับบน
1: ลมละเข้าใจเหรอชาวบ้านไม่เข้าใจว่าลมมันเฉียงไปไหนเฉียงซ้ายเฉียงขวาแต่ต้องชื่นชมว่าหลังจากมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ท่านได้

0: ปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารใหม่แล้ว 2-3 ประโยคสั้นๆคนเข้าใจและชาวบ้านก็กลับไปชื่นชมแล้วก็เรียกความเชื่อมั่นได้พอสมควรไอ้นี้ก็อยากจะให้ทางกรมอุตุเนี่ยได้รักษาแอดมินท่านนี้ไว้นะอย่าเพิ่งเปลี่ยนเขาไปไหนเพราะว่าไม่อีกกี่วันหลังจากนี้จะถึงหาดใหญ่จะได้ใช้บริการแอดมินท่านนี้ด้วยเพราะว่าชาวบ้านโดยเฉพาะไม่กี่วันหลังจากนี้จะมรสุมจะถึงพื้นที่ภาคใต้จะได้เข้าใจกันง่ายๆท่านประธานครับที่ผ่านมา 2-3 วันที่ผ่านมาท่านประธานฮะมันทำให้เห็นและก็ได้ยินคำพูดในฐานะเราเป็นผู้แทนของชาวบ้านเสียงสะท้อนจากชาวบ้านรู้ไหมครับท่านประธานว่ามันมีคำพูดหนึ่งที่ชาวบ้านเขาได้ยินแล้วเขาเลี่ยนแล้วเขาเบื่อที่จะฟังมากๆเลยนั่นก็คือคำว่าถอดบทเรียนเนี่ยถอดอีกแล้วรอบนี้ทั้งที่ก่อนหน้านี้เราเพิ่งถอดของหาดใหญ่มานี่ถ้านับเป็นการว่าถอดบทเรียนคือการถอดกางเกงในผมว่าตอนนี้ยางย้วยหมดแล้วครับยางยืดหมดแล้วมันต้องถ้าเป็นภาษาใต้คือต้องช่อบุ้งแล้วท่านประธานกางเกงในอ่ะนะฮะมันถอดจนหลุดลุ่ยหมดแล้วถ้าปริ้นเอกสารที่ถอดมาได้ผมว่าเท่ากับตึกรัฐสภาเลยแล้วเราเพิ่งถอด10เดือนที่แล้วที่หาดใหญ่ผ่านมา10เดือนทุกปัญหาเกิดขึ้นเหมือนที่หาดใหญ่เป๊ะผมยกตัวอย่าง3ช้า1คือช้าเตือนภัยหาดใหญ่ช้ามากรุงเทพช้า2ช้าในขณะที่เข้าไปเผชิญเหตุหรือช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมันมีภาพข่าวนึงท่านประธานเห็นมั้ยฮะผมว่าหลายคนคงเห็นนะมีกองข้าวจำนวนมากไปกองอยู่บนถนนดำเขาบอกว่าพื้นที่ตรงนี้คือแถวเคหะร่ม9เหตุเพราะว่าในขณะเผชิญเหตุความล่าช้าของรัฐบาลในการตั้งศูนย์ประสานงานไม่มีกองข้าวถึงไปกองอยู่ตรงนั้นเรือกู้ภัยจากทุกทิศทุกทางสมัยน้ำท่วมหาดใหญ่กรุงเทพทั่วกู้ภัยจากต่างๆลงไปอันนี้เหมือนกันจากหาดใหญ่จากจังหวัดต่างๆขึ้นมาแล้วบรรดากู้ภัยก็มายืนหมุนอยู่ไม่รู้จะไปช่วยใครดีตรงไหนดีช้าที่2และช้าที่3ผมคาดหวังว่าจะไม่ช้าก็คือหลังจากนี้จะต้องมีการเยียวยาและช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านพี่น้องประชาชนถอดบทเรียนหาดใหญ่ปัญหาคือ7เดือน6เดือนกว่าพี่น้องประชาชนจะได้เงินซ่อมแซมบ้านผมก็ปรารถนาในใจเป็นอย่างยิ่งว่าช้าที่3นี้ก็คือการในการเยียวยาเงินซ่อมแซมบ้านจะไม่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนอีกขอบคุณครับท่านประธาน
1: ท่านเจษฎาดนตรีสนอครับ
2: เรียนท่านประธานที่เคารพครับผมเจษฎาดนตรีสนอผู้แทนราษฎรปทุมธานีเขต1วันนี้ขออนุญาตร่วมอภิปรายยตินามท่วมหน่อยครับเพราะคนปทุมก็ท่วมกันมหาศาลท่านประธานผมได้ยินมาว่าเขื่อนเจ้าพระยาปรับการระบายอีกแล้วครับท่านประธานครับปรับขึ้นทุกวันนี่ผมได้ยินว่าจะปรับไปถึง 2,500 2,800 ท่านประธานถ้าเราปรับกันถึงขนาดนั้นเนี่ยคนปทุมจะท่วมที่ระดับ3เมตรแล้วนะครับท่านประธานบ้านหลายหลังนี่ชั้น2แล้วผมก็ไม่รู้ว่าถ้าเราปรับการระบายไปถึงขนาดนั้นเนี่ยอันนี้เราดูแค่ที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับท่านประธานเรายังไม่ได้รวมเขื่อนป่าสักอีกเขื่อนนึงที่จะต้องมารวมกันที่อยุธยาแล้วก็ถึงบางไทรถึงปทุมธานีถึงนนท์ถึงกรุงเทพถึงสมุทรปราการท่านประธานไม่รู้ตัวเลขจะไปสูงขนาดไหนครับผมจึงขออนุญาตถามไปยังรัฐบาลนะครับว่าหากน้ำที่จะมาถึงภาคกลางตอนล่างก่อนออกอ่าวไทยเนี่ยสูงขนาดนั้นเนี่ยรัฐบาลมีการเตรียมการอย่างไร5ประเด็นครับท่านประธานประเด็นแรกครับเรื่องการเตือนภัยครับท่านจะเตือนอย่างไรปริมาณน้ำที่ถึงปทุมถึงนนท์ถึงกรุงเทพจะปริมาณเท่าไหร่จะสูงขึ้นกี่เซนจะถึงกี่โมงท่านบอกประชาชนได้ไหมประชาชนจะได้เตรียมตัวครับอันที่2ครับการเตรียมพร้อมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท้องถิ่นที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาก่อกระสอบทรายครับท่านประธานเครื่องสูบน้ำที่ต้องเตรียมนะครับแต่บางอบท.กว้างใหญ่ไพศาลต้องใช้เรือในการเดินทางถ้าไม่กว้างใหญ่มากก็ใช้ต่อสะพานต้องใช้นั่งร้านใช้ไม้ได้เตรียมหรือยังอันที่3ครับแผนการบริหารจัดการน้ำท่วมปีนี้ครับอยากให้รัฐบาลได้อธิบายหน่อยครับท่านจะบริหารจัดการน้ำท่วมภาคกลางอย่างไรนะครับเมื่อน้ำมาถึง 2,007 2,008 2,009 3,000 ที่ตัวเลขไหนก็แล้วแต่ครับท่านช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมนะครับจะเอาลงทุ่งจะเอาไปทางตะวันตกจะเอาไปทางตะวันออกท่านจะบริหารอย่างไรนะครับท่านจะตั้งศูนย์บัญชาการสถานการณ์หรือไม่ท่านจะมีศูนย์ส่วนหน้าในการประเมินสถานการณ์หรือไม่

0: ว่าตัวเลขของฝนที่จะตกในพื้นที่เท่าไหร่น้ําในพื้นที่จะปริมาณเท่าไหร่จะระบายยังไงจะตั้งโต๊ะแถลงข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบหรือไม่เรื่องพวกนี้ท่านบอกประชาชนหน่อยครับประชาชนอยากรู้ท่านแบ่งงานให้กับท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกหลายคนแต่ท่านไม่เคยบอกเลยว่าท่านจะทำงานตามขั้นตอนอย่างไรประเด็นที่4ครับแผนรับมือครับท่านเตรียมจุดอพยพหรือยังครับถ้ามาถึงขนาดนั้นอยุธยานี่จมมาดานแล้วนะครับบางจุดผมเชื่อว่าพี่น้องจะบอกว่าหนักกว่าปี54อีกท่านเตรียมหรือยังห้องน้ำคนที่น้ำท่วมห้องน้ำเป็นสิ่งสำคัญครับท่านประธานออกแบบอย่างไรให้เหมาะสมกับพื้นที่ครับไม่ใช่ไปถึงให้เขาแล้วใช้ไม่ได้ป่าประโยชน์ไม่ต้องทำเปลืองงบประมาณของกินของใช้ของแห้งที่ต้องให้เขาอยู่ครับภาคกลางตอนล่างท่วมนี่เป็นเดือนนะประธาน1เดือน2เดือน3เดือนแล้วแต่ว่าน้ำมากน้อยผู้สูงอายุผู้เปราะบางท่านเตรียมตัวหรือยังว่าท่านจะอพยพอย่างไรท่านจะดูแลประชาชนเหล่านั้นอย่างไรประเด็นที่5ท่านประธานเรื่องของการเยียวยาครับคนอยุธยาคนปทุมเนี่ยคนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเนี่ยท่วมเนี่ย2เดือน3เดือน4เดือนบางเดือน5บางปี5เดือนนะประธานถามว่าท่านจะดูแลเยียวยาคนที่เสียสละเหล่านี้อย่างไรคนที่อยู่ริมแม่น้ำที่ชั้นใช้เป็นทางระบายน้ำเนี่ยท่านจะดูแลเขาอย่างไรให้เหมาะสม 9,000 บาทเพียงพอหรือไม่ฝากท่านพิจารณาเป็นพิเศษให้หน่อยครับว่า 9,000 บาทกับคนที่น้ำท่วมเป็นหลายเดือนเนี่ยเหมาะสมกับเขาแล้วหรือยังในประเด็นสุดท้ายครับท่านประธานประเด็นขอเพิ่มนิดเดียวเรื่องของการสนับสนุนให้มีระบบช่วยตัดสินใจหรือ decision support system เพราะน้ำท่วมลักษณะนี้ท่านประธานข้อมูลมันมากมายมหาศาลผมเชื่อว่าไม่มีใครสามารถรวบรวมข้อมูลในสมองแล้วตัดสินใจได้ด้วยตัวคนเดียวเพราะฉะนั้นระบบ DSS หรือระบบช่วยตัดสินใจเนี่ยจะช่วยให้รัฐบาลเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นแม่นยำขึ้นช่วยเหลือประชาชนได้มากขึ้นสุดท้ายแล้วก็อยากให้รัฐบาลเร่งทำงานครับท่านประธานเพราะวันที่5ถึงวันที่10กรมอุตุนิยมก็ประกาศออกมาแล้วว่าอาจจะมีฝนตกหนักอีกในหลายพื้นที่อาจจะโดนซ้ำเติมอยากให้รัฐบาลได้เตรียมการครับเตรียมการก่อนที่มันจะเกิดเหตุการณ์ขอบพระคุณครับท่านประธาน
1: ท่านสมาชิกครับผมขอปิดการลงชื่อเพื่ออภิปรายนะครับต่อไปท่านอังสนาเนียมวณิชกุลครับ
2: ค่ะเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะคะดิฉันอังสนาเนียมวณิชกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจค่ะในวันนี้ขอร่วมอภิปรายยติเร่งด่วนในเรื่องน้ำท่วมนะคะก่อนที่จะอภิปรายดิฉันขอแสดงความเสียใจต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มีผู้ที่ทั้งสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะคะในเหตุการณ์เทพในครั้งนี้นะคะเมื่อสักครู่นะคะท่านเพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านได้บอกว่าท่านไม่ได้รับข้อมูลเลยในการที่ทำพื้นที่อย่าว่าแต่ท่านเลยค่ะดิฉันเนี่ยที่เป็นสมาชิกฝ่ายรัฐบาลนะคะและเป็นอาสาที่ทำงานให้กับกรุงเทพมหานครในการรับส่งผู้ป่วยในครั้งนี้ดิฉันก็ไม่ได้รับข้อมูลจากทางกรุงเทพมหานครเลยค่ะในขณะที่ดิฉันเนี่ยทำงานรับส่งผู้ป่วยกันเนี่ยต่อวันไม่ต่ำกว่าเป็น10เคสนะคะดิฉันก็ไม่ได้รับทราบข้อมูลอะไรทั้งสิ้นจากทางกรุงเทพมหานครเลยการทำงานของกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ค่ะขาดระบบบัญชาการทั้งสิ้นระบบมันล้มเหลวสุดๆนะคะนับตั้งแต่วันแรกนะคะที่ดิฉันได้ลงพื้นที่กันนะคะในวันแรกที่เกิดเหตุค่ะไปหน้างานเจออะไรดูตามสไลด์นะคะดิฉันไปยืนรอนะจุดที่จะต้องเข้าไปในการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนค่ะมันเป็นคอสะพานที่ปล่อยให้มีการนำรถขึ้นมาจอดแล้วไม่มีการจัดจุดที่จะบริหารในการนำเรือลงไปในพื้นที่เลยกลายเป็นว่าภาคเอกชนหรือมูลนิธิต้องมาบริหารจัดการตรงนี้กันในการนำเครนเข้าออกส่งเรือนะคะดิฉันเนี่ยบางครั้งใช้เวลารอที่จะนำเรือลงไปช่วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยกว่า2ชั่วโมงค่ะแต่ว่าทุกคนก็ทำด้วยใจอาสามูลนิธิต่างๆทำด้วยใจเรามาช่วยกันหมดนะคะและความจริงที่เจ็บปวดนะคะใน 1-2 วันแรกอาหารไปไม่ทั่วถึงนะคะอาหารไปแค่บางจุดที่มีคนร้องออกมาง่ายแต่ในพื้นที่ที่อยู่ลึกไม่สามารถนำส่งได้เพราะว่าขาดข้อมูลในการบูรณาการร่วมกันดูในพื้นที่ว่า

0: แผนที่หรือผังบริเวณเป็นยังไงอาสาลงไปกันแบบสุ่มๆอะค่ะแล้วไม่มีการเตือนภัยในจุดที่มีไฟรั่วหรือไฟช็อตเลยทั้งเขตและทั้งผู้ว่าไม่มีการประชุมบูรณาการร่วมกันปล่อยอาสาลงไปเสี่ยงภัยเอาเองค่ะวันแรกที่ดิฉันลงไปเนี่ยมีผู้เสียชีวิต2เคสนะคะผู้เสียชีวิตในวันถัดๆมาเนี่ยมีอีกนะคะทั้งจากการที่ถูกไฟช็อตและจากการที่รอการช่วยเหลือล่าช้าเกินไปจนขาดยาความดันนะคะก็ทําให้เกิดผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นนะคะดิฉันพยายามร้องขอใน 1-2 วันแรกว่าให้เอาอาหารเนี่ยลงไปศูนย์ที่เป็นศูนย์พักพิงนะโดยที่ประชาชนช่วยเหลือกันเองร้องขอผอ.โรงเรียนไปกันเองนะคะแต่สุดท้ายแล้วใน2วันแรกอาหารเขาไม่ถึงค่ะมูลนิธิเส้นได้นำไปส่งเองทั้ง2วันประชาชนออกมารับข้าวเนี่ยมือสั่นเลยนะคะพอผ่าน2วันไปความช่วยเหลือโหมกระหน่ำกันเข้ามาเลยค่ะแต่ก็ยังไม่ถึงประชาชนที่ไม่ได้รับการช่วยเหลืออยู่ดีสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ความช่วยเหลือที่โหมกระหน่ำกันลงมาเนี่ยมันก็ไปช่วยจุดเดิมๆกลายเป็นว่าข้าวของข้าวอาหารกองทิ้งกันเต็มไปหมดกู้ภัยนั่งมองหน้ากันไม่รู้จะเอาข้าวไปส่งตรงไหนดีเพราะว่าไม่รู้พื้นที่ค่ะแล้วจนวันนี้วันที่5แล้วนะคะก็ยังไม่มีการตั้งศูนย์ประชาการเกิดขึ้นก็ยังปล่อยทั้งกู้ภัยทั้งประชาภาคประชาชนเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยทำงานกันตามยถากรรมทั้งที่บางจุดเนี่ยไฟมันช็อตซ้ำแล้วซ้ำเล่ารั่วซ้ำแล้วซ้ำเล่าประชาชนโดนดูดยังไม่มีแม้แต่ป้ายเตือนภัยไปติดตั้งเลยนะคะสไลด์ถัดไปค่ะตอนนี้นะคะมีคนร้องเรียนออกมาเยอะมากผู้ป่วยเริ่มป่วยหนักเด็กลูกเล็กเด็กแดงเริ่มมีไข้เริ่มอะไรการช่วยเหลือเป็นยังไงไหมคะให้ติดต่อ169บางทีไปเปิดทัฟฟี่ฟองดูประชาชนร้องเรียนเข้ามาติดต่อแล้วบอกว่าให้โทรไปขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยกันเองอย่างเงี้ยประชาชนจะอยู่ยังไงคะสุดท้ายแล้วเนี่ยประชาชนที่เจ็บป่วยเนี่ยบางท่านทนรอไม่ไหวเสียชีวิตนะคะสไลด์ถัดไปค่ะเนี่ยค่ะกลายเป็นว่าดิฉันเนี่ยค่ะลงไปช่วยขนผู้อพยพด้วยตัวเองนะคะเพราะว่ารอการช่วยเหลือจากทางรัฐไม่ไหวจริงๆนะคะสไลด์ถัดไปค่ะในภาพนะคะดิฉันคิดว่ามาตรการปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดจากในกรุงเทพด้วยซ้ำก่อนการเข้ามาเป็นผู้ว่าสมัยที่2ของท่านเนี่ยท่านหาเสียงไว้อย่างดีถอดบทเรียนจากหาดใหญ่ที่เกิดขึ้นท่านบอกว่าปัญหาหาดใหญ่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นกับกรุงเทพแน่ท่านมีทีมงานมากมายมีผู้มีความรู้มากมายที่จะมาบริหารให้กรุงเทพเนี่ยมันรองรับปัญหาน้ำท่วมได้แต่ภาพแห่งความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยท่านขอโทษมาเป็นรอบที่5แล้วค่ะนะคะท่านใช้งบประมาณปีแล้วกว่าหมื่นกว่าล้านเนี่ยในการป้องกันปัญหาน้ำท่วมงบประมาณที่มาจากภาษีประชาชนแต่มันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยน้ำท่วมในหลายบริเวณเนี้ยประชาชนก็ยังได้รับความเดือดร้อนเหมือนเดิมสไลด์ถัดไปค่ะดิฉันยังอยากเสนอทางออกอย่างเร่งด่วนและก็ให้ท่านทำในการทั้งถัดไปนะคะท่านควรจะตั้งศูนย์บัญชาการกันได้แล้วท่านต้องทำผลรายงานว่าจุดไหนมันมีไฟรั่วจุดไหนมันมีข้อมูลยังไงท่านต้องทำให้ประชาชนเห็นให้ประชาชนระวังตัวเองได้นะคะสไลด์ถัดไปค่ะ
1: สุดท้ายแล้วเนี่ยต้องสรุปเลยครับไม่งั้นถ้า
0: สรุปนะคะความช่วยเหลือของท่านเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จที่สุดถ้าท่านไปช่วยคนให้ตรงเวลาตรงจุดที่ต้องการและในเวลาที่เหมาะสมที่สุดนะคะขอบพระคุณค่ะไม่อยากขอฝากไว้สุดท้ายนะคะสโลแกนทำงานของพวกท่านเนี่ยคือทำงานดิฉันไม่อยากให้เปลี่ยนมันเป็นขอโทษนะคะขอบคุณค่ะ
1: ท่านพิทักษ์เดชเดโชท่านก่อเกียรติก่อสูงเนินท่านพิทักษ์เดชเดโชครับ
2: กับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพิทักษ์เดชเดโชผู้แทนราษฎรจากลุ่มน้ำปากพนังพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ผมต้องขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายเรื่องการรับมือภัยพิบัติอุทกภัยตามยัตติเร่งด่วนที่ท่านหัวหน้าพิสิทธิ์เวชชาชีวะได้นำเสนอแต่ผมในฐานะผู้แทนราษฎรในฐานะผู้แทนของปวงชนชาวไทยท่านประธานครับวันนี้ผมมาถามหาความรับผิดชอบจากประมุขฝ่ายบริหารในฐานะผู้บริหารสูงสุดท่านประธานครับเราถอดบทเรียนถอดกันเยอะแยะแล้วท่านประธานผมมาเป็นผู้แทนราษฎรในชุดที่27เนี่ยเรื่องอุทกภัยเนี่ยเราถอดมาครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วทำไมมันถอดแล้วมันไม่จบท่านประธานถอดครั้งที่1ถอดที่หาดใหญ่เหมือนถอดเสื้อท่านประธานถอดครั้ง

0: ที่สองถอดที่น่านเหมือนถอดกางเกงถอดครั้งที่สามท่านประธานครับถอดที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเหมือนถอดชุดชั้นในตามหลักถ้าถอดอย่างนี้แล้วผมกับท่านนายกรัฐมนตรีมันต้องสมสู่แล้วท่านประธานแต่ผมสมสู่ไม่ได้ท่านประธานผมไม่พิศวาสในการบริหารจัดการอย่างนี้ท่านประธานหลักการบริหารที่ดีท่านประธานครับวันนี้ท่านเตรียมการอย่างไรก่อนที่จะเกิดภัยก่อนที่จะเกิดจะแจ้งภัยอย่างไรให้ชาวบ้านจัดเตรียมตัวได้ทันเมื่อแจ้งภัยแล้วในการรับมือท่านจะรับมืออย่างไรรับมือแล้วท่านจะเป็นผู้บริหารจัดการที่ดีอย่างไรในการจัดเตรียมการบริหารด้านอุทกภัยที่เกิดขึ้นในฐานะผู้บริหารรัฐมนตรีนะครับสภาแห่งนี้ให้อำนาจท่านไปแล้วเป็นประมุขฝ่ายบริหารท่านต้องมีความรับผิดชอบให้มันมากกว่านี้ท่านประธานผมเลยมาถามหาความรับผิดชอบในฐานะการบริหารจัดการที่ดีจากนายกรัฐมนตรีนี่คือสิ่งสำคัญแล้ววันนี้มันปล่อยปละละเลยจนมันเกิดอะไรซ้ำซากท่วมแล้วท่วมเล่าให้พวกผมในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้พูดไปอย่างเดียวแล้วไม่มีใครมารับรู้หรือรับฟังมันเพื่ออะไรท่านประธานของปวงชนชาวไทยเนี่ยผมไม่ค่อยสบายใจนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้และซ้ำซากเกิดขึ้นแล้ววันนี้พี่น้องที่แฟดคลองจันทน์ท่านประธานถามหาผมถามว่าวันนี้กรณีข้าวกล่องที่แจกไปข้าวกล่องที่ผัดอยู่เนี่ยทำไมไม่แจกที่ผ่านมาต้องรอให้ใครไปไม่ต้องเอาภาพแล้วในช่วงอุทกภัยที่เกิดขึ้นกองทุนภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยู่ในโปสเตอร์โฆษณาในการหาเสียงว่ากองทุนภัยพิบัติเกิดเอทเอไอจับข้อมูลจ่ายทันทีครัวเรือนนั่น 100,000 แล้วมันอยู่ไหนท่านประธานแล้ววันนี้มีได้ข่าวว่า 9,000 100,000 มันอยู่ไหนในป้ายโฆษณาหาเสียงและสิ่งสำคัญท่านประธานครับก็ถามนายกรัฐมนตรีเหมือนกันว่า 1,000 บาทอ่ะท่านแจกได้ฮะแจกไม่พอคนท่านแจกเพื่อไม่โดนด่าได้ครับแต่มันไม่โดนใจหลักการบริหารที่ดีท่านประธานครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมี3น้ำน้ำฝนเนี่ยใครจะรู้ล่วงหน้าว่าน้ำฝนเนี่ยมันมีปริมาณเท่าไหร่น้ำเหนือนี่มันจะหนุนช่วงไหนและบริหารจัดการอย่างไรที่ผ่านมาอุตุกรมชลรับน้ำแจ้งมายังสตนจสตนจบริหารจัดการข้อมูลน้ำปปแจ้งเตือนไปประกาศไปวิบัติแต่ท่านรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าเอาอยู่ท่านไม่ใช่ผู้บริหารเทศบาลนครนะครับที่ท่านบอกว่าโออยู่แล้วคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ท่านเป็นนายบริหารประเทศชาตินะท่านเป็นเบอร์สองนะท่านไปบอกในความเชื่อถือของพี่น้องประชาชนเนี่ยครับมันเกิดความเชื่อถือมากขึ้นท่านทำอย่างนี้เนี่ยมันดูไม่ดีนะและพี่น้องประชาชนนะครับท่านประธานก็ฝากถามผมมาว่ารู้แล้วจะเตือนเมื่อไหร่ชาวบ้านขอความช่วยเหลือแล้วจะไปถึงเมื่อไหร่ศูนย์ช่วยเหลือของชุมชนเนี่ยมันอยู่ที่ไหนและน้ำที่กำลังขังอยู่เนี่ยจะเอาออกเมื่อไหร่และระหว่างนั้นจะดูแลคนอย่างไรอันนี้ที่เขาถามคำถามมาและผมเชื่อมั่นว่านะท่านตอบไม่ได้เพราะมันไม่มีศูนย์บัญชาการและวันนี้ท่านไม่อยู่สักคนหนึ่งท่านประธานท่านจะตอบผมได้อย่างไรเพราะผมก็ไม่รู้จริงๆท่านประธานว่าความเอาอยู่เนี่ยมันเอาอยู่อย่างไรสุดท้ายครับท่านประธานในเมื่อรัฐมนตรีเนี่ยเขาบอกว่าตอบว่าเอาอยู่เนี่ยหน้าบัดนี้เนี่ยน้ำมันจมรูท่านประธานครับจนหนูผู้บริหารสูงสุดแห่งอำนาจเนี่ยทำอะไรไม่ได้พี่น้องประชาชนก็ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับท่านประธานครับต้องใจยันกันหนูครับรุ่นนี้ตั้งชื่อรุ่นว่ารุ่นน้ำท่วมแล้วเอาไม่อยู่แต่หนูยังร่าเริงขอบคุณครับท่านประธานใครต้องการมาบอกผมนะครับ
1: ท่านครับท่านการนำวัตถุหรืออุปกรณ์อะไรต่างๆไม่โดยไม่ได้รับการขออนุญาตไม่อนุญาตนะครับท่านครับก็อันนี้เรียนท่านไว
0: ้ครับครับขอบคุณครับท่านประธานครับอันนี้มันไม่อันตรายคร
1: ับ ก่อเกียรติก่อสูงศักดิ์ครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายก่อเกียรติก่อสูงศักดิ์ส.ส.เขตบางกะปิวังทองหลางแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ที่ท่านนายกถามหาว่าอยู่ไหน

0: ผมตอบให้ครับท่าน5วันที่ผ่านมาผมอยู่กับพ่อแม่พี่น้องบางกะปิที่ประสบภัยจากความล้มเหลวจากการบริหารของท่านนายกรัฐบาลของท่านบอกว่าเอาอยู่และเป็นอย่างไรไม่มีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าตอนที่ท่านประกาศให้ประชาชนเตรียมรับน้ำยกของตอนนั้นน่ะบ้านของเขาจมไปแล้วครับท่านมันสายไปแล้วครับท่านตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่น้องชาวบางกะปิไม่ได้เผชิญแค่น้ำท่วมแต่เผชิญกับความว่างเปล่าของรัฐบางชุมชนน้ำสูงเมตรครึ่งไฟดับน้ำประปาไม่ไหลผมอยากให้ท่านลองนึกภาพตามในวันนี้น้ำท่วมสูงจนออกจากบ้านไม่ได้ไม่มีอาหารไม่มีน้ำดื่มมีทั้งผู้สูงอายุและผู้ป่วยอยู่ในบ้านสถานการณ์ของเขามันคือเรื่องความเป็นความตายแต่กลับได้รับความช่วยเหลืออย่างล่าช้านี่คือบางกะปิเขตในเมืองหลวงของประเทศไทยนะครับท่านผมขอถามกลับไปที่รัฐบาลว่าทำไมถึงไม่มีการเตรียมการทั้งที่รัฐบาลต้องรู้ดีที่สุดและท่านจะเยียวยาเขาอย่างไรอย่าให้ประชาชนต้องรอการช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับท่านชาวกรุงเทพมหานครต้องได้รับการเยียวยาอย่างรวดเร็วเพื่อรับผิดชอบต่อความประมาทเลินเล่อของท่านต่อมาที่ท่านผู้ว่ากทมยอมรับเองว่าคลองเต็มหมดคำถามคือก่อนฝนมามีการระบายน้ำในคลองสารแสบลงไปเท่าไหร่ใครเป็นคนสั่งมีบันทึกหรือไม่เพราะคลองสารแสบคือคลองคอขวดของบางกะปิเมื่อคลองสารแสบเต็มน้ำจากคลองจันไม่มีทางลงไปต่อให้ปั๊มใหญ่ขนาดไหนก็ไม่มีประโยชน์เรามีคลองเกือบ 2,000 สายสถานีสูบน้ำ200กว่าแห่งและอุโมงค์ยักษ์แต่นักวิชาการชี้ชัดว่าแค่ฝน300มิลลิเมตรในพื้นที่โดยไม่มีน้ำเหนือเลยระบบนี้รับไม่แล้วไม่ไหวแล้วเมื่อฝั่งตะวันออกขยายตัวทับพื้นที่รับน้ำมาหลาย10ปีแต่ระบบระบายน้ำไม่เคยโตตามทันนะในยุคที่ใช้คำว่าไม่คาดคิดไม่ควรเป็นข้ออ้างได้อีกแล้วครับท่านและขอตั้งคำถามต่อการทำงานของผอ.เขตบางกะปิว่าท่านผอ.อยู่ไหนตอนที่พ่อแม่พี่น้องบางกะปิกำลังเดือดร้อนกำลังต้องการความช่วยเหลือจากเขตวันแรกฝนตกผมได้ลงไปตรวจสอบระดับน้ำในคลองและในชุมชนใกล้คลองพบว่าน้ำกำลังขึ้นอย่างรวดเร็วและได้เริ่มเข้าบ้านคนในชุมชนแล้วผมได้โทรประสานไปทางท่านผอ.เรื่องการเปิดศูนย์พักพิงในคืนแรกที่ระดับน้ำสูงขึ้นท่านผอ.ตอบผมว่าขอรอพรุ่งนี้ท่านประธานครับภัยพิบัติมันไม่มีเวลาการทำงานของมันนะครับผมได้รับเรื่องจากประชาชนว่าไม่สามารถติดต่อเบอร์เขตได้เพื่อขอความช่วยเหลือและประชาชนจะไปพึ่งพาใครได้ผมไม่รู้ว่าท่านผอ.เขตละเลยหน้าที่หรือไร้ความสามารถสุดท้ายครับท่านประธานผมอยากจะบอกว่าชาวบางกะปิและประชาชนในหลายพื้นที่ยังคงเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้เวลานี้ขอให้ท่านประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบดำเนินการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วท่านประธานครับภัยวิบัติครั้งนี้เราสามารถเรียกว่าภัยพิบัติพลัสได้หรือยังครับเพราะรัฐบาลนี้พลัสให้ประชาชนทุกอย่างพลัสความจนพลัสความเดือดร้อนพลัสความทุกข์ให้ประชาชนแต่ไม่เคยพลัสสิ่งดีๆให้กับประชาชนเลยมันเศร้านะครับภัยพิบัติที่ใหญ่หลวงที่สุดก็คือการที่มีรัฐบาลของท่านการที่มีนายกมาบริหารประเทศนี้ขอบคุณครับท่านประธาน
1: ท่านชัดชัยปิตุเตชะครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมชัดชัยปิตุเตชะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองเขต4พรรคภูมิใจไทยครับวันนี้ผมขอโอกาสในการอภิปรายยติด่วนในครั้งนี้เพื่อสะท้อนความเดือดร้อนจากภัยพิบัติน้ำท่วมที่สร้างความเสีย

0: ายอย่างหนักต่อทรัพย์สินบ้านเรือนและชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเพราะเมื่อทุกครั้งที่เกิดเหตุอุทกภัยมันจะสรุปสั้นๆง่ายๆว่าเป็นเพราะฝนตกหนักน้ำจึงท่วมแต่วิกฤตครั้งนี้ทำให้เราเห็นได้ชัดว่าน้ำท่วมไม่ใช่เพียงภัยจากฝนแต่เป็นโจทย์สำคัญน้ำทั้งระบบครับตั้งแต่ต้นน้ำอ่างเก็บน้ำลำคลองพื้นที่รับน้ำเขตเมืองไปจนถึงปลายทางการระบายน้ำท่านประธานครับน้ำไหลตามภูมิประเทศครับไม่ได้ไหลตามเส้นแบ่งหน่วยงานราชการน้ำไม่เคยรู้ว่าเส้นไหนเป็นของกรมชลประทานคลองไหนเป็นของกรมโยธาตรงไหนเป็นของจังหวัดตรงไหนเป็นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นหากน้ำไหลเป็นระบบเดียวกันหน่วยงานของรัฐก็ต้องบริหารน้ำเป็นระบบเดียวกันยกระดับการสั่งการอย่างไร้รอยต่อและผังเมืองต้องเดินไปพร้อมกับผังน้ำครับก่อนจะสร้างถนนจะขยายเมืองก่อนจะพัฒนาพื้นที่ขนาดใหญ่เราต้องตอบกันให้ได้ก่อนครับว่าถ้าเมื่อน้ำมานั้นน้ำจะไปทางไหนไม่ให้การพัฒนาเมืองไปขวางเส้นทางระบายน้ำตามธรรมชาติวันนี้พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ของผมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำไม่ใช่เฉพาะน้ำที่เกิดจากฝนตกในพื้นที่เท่านั้นทั้งอำเภอบ้านค่ายอำเภอปลวกแดงอำเภอวังจันทร์เป็นแหล่งตั้งต้นของอ่างเก็บน้ำที่สำคัญที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของภาคตะวันออกทั้งอ่างเก็บน้ำดอกกรายอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่อ่างเก็บน้ำประแสเมื่อเกิดมวลน้ำหลากเหมือนที่ไม่กี่วันที่ผ่านมาทั้งสามอำเภอกับต้องเผชิญกับผลกระทบอย่างมากครับท่านประธานอำเภอวังจันทร์สิ่งที่พี่น้องประชาชนเกือบทุกตำบลได้รับผลกระทบคือน้ำท่วมไวกระทบต่อบ้านเรือนถนนไปจนถึงพื้นที่ทางการเกษตรครับอำเภอบ้านค่ายในพื้นที่ตำบลหนองละลอกตำบลหนองตะพานตำบลตาขันได้รับผลกระทบอย่างหนักเราเห็นถึงปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนและบ้านเรือนปัญหาของบ้านค่ายจึงไม่ได้มีแค่เรื่องฝนตกในพื้นที่แต่ต้องมองด้วยว่าเมื่อน้ำจากพื้นที่ด้านบนไหลลงมาแล้วทางน้ำและระบบระบายน้ำด้านล่างสามารถรองรับน้ำได้ทันหรือไม่เพราะทุกครั้งที่ระบายไม่ทันผมกระทบไม่ได้อยู่ในคลองครับท่านประธานแต่กลับอยู่ในบ้านเรือนของประชาชนคนจังหวัดระยองครับตำบลปลวกแดงเองก็มีพื้นที่ชุมชนที่ประสบปัญหาการระบายน้ำอย่างซอยสุพรรณคลองหินลอยปลวกแดงมีโจทย์ที่แตกต่างออกไปเพราะว่าปลวกแดงเติบโตเร็วมากครับเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมพื้นที่ชุมชนและเป็นพื้นที่อยู่อาศัยดังนั้นสิ่งที่เราต้องถามคือว่าเมืองโตขึ้นทุกปีระบบระบายน้ำของเรานั้นทันเมืองหรือไม่ทั้ง3อำเภอมีปัญหาที่ไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เหมือนกันคือทุกครั้งที่ฝนตกหนักประชาชนต้องกังวลว่าครั้งหน้าจะมีน้ำมาไหมจะสูงแค่ไหนและบ้านของเขาจะท่วมหรือไม่ครับท่านประธานจังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นล้านล้านต่อปีครับผมจึงอยากวิงวอนให้รัฐบาลช่วยจัดสรรงบมาลงมาจัดการปัญหาเรื่องน้ำท่วมให้เบ็ดเสร็จครับสำหรับอุทกภัยครั้งนี้ผมอยากให้รัฐบาลทำสองเรื่องพร้อมกันวันนี้เราต้องช่วยประชาชนให้เร็วเท่าที่จะเร็วได้ครับสำรวจเร็วจ่ายเร็วขั้นตอนน้อยและทุกคนต้องไม่ตกหล่นแล้ววันข้างหน้าต้องแก้ระบบให้ครบทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำผังเมืองต้องเดินไปพร้อมกับผังน้ำครับเพื่อทำให้งบประมาณที่เราใช้หลังน้ำลดนี้กลายเป็นบทเรียนและเปลี่ยนบทเรียนให้เป็นแผนและนำแผนนั้นมาลงมือทำครับสุดท้ายนี้ผมขอกราบขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทั้งฝ่ายปกครองทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านชลประทานบุคลากรทางการแพทย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาสาสมัครพี่ๆกู้ภัยทุกศูนย์มูลนิธิและประชาชนในพื้นที่ที่ทำงานกันอย่างเต็มที่หลายวันที่ผ่านมากราบขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ท่านศศินันท์ธรรมนิธินันท์ครับ
2: กราบเรียนท่านประธานค่ะฉันทนายแจมศศินันท์ธรรมนิธินันท์ผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต11เขตสายไหมพรรคประชาชนค่ะท่านประธานคะเขตสายไหมที่ฉันคิดว่าวันนี้หลายๆคนอาจจะไม่มีใครไม่รู้จักเขตสายไหมของเราค่ะตอนอุทกภัยปี54สายไหมเป็นอีกหนึ่งเขตค่ะที่ทั้งกรุงเทพมหานครเนี่ยเราน่าจะเป็นพื้นที่ที่แห้งช้าที่สุดวันนี้ปีสำคัญ2569ค่ะดิฉันมีเพื่อนคนหนึ่งที่ตอนปี54เคยช่วยลุยน้ำมาด้วยกันปัจจุบันลูกของเขาเนี่ยอายุเกือบ20กว่าปีแล้วค่ะท่านประธาน

0: ความว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้เรียนรู้บทเรียนของน้ำท่วมเลยแม้แต่น้อยสายไหมยังคงเป็นพื้นที่ที่ต้องรับน้ำจากพื้นที่ที่แห้งสนิทแล้วในกรุงเทพมหานครแล้วเหมือนเดิมท่านประธานคะเมื่อสักครู่ดิฉันเห็นเพื่อนสมาชิกบอกว่าท่านนายกพยายามตามหาส.ส.ในพื้นที่ค่ะว่าส.ส.ไปอยู่ที่ไหนวันที่ลงพื้นที่ที่แฟลตคลองจันนะคะวันนี้พวกเราทั้งหมดก็อยากถามท่านนายกเช่นเดียวกันว่าผ่านไปยังท่านประธานเหมือนกันว่าวันนี้ในสภาเนี่ยท่านนายกอยู่ที่ไหนลองแพนกล้องไปข้างบนได้เลยท่านประธานไม่มีใครเลยจะมารับเรื่องเราในวันนี้อะค่ะไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครนะคะที่เดือดร้อนรอบๆนอกก็เดือดร้อนไม่ต่างกันเผลอๆเจ้าที่สภาเนี่ยที่นั่งกันอยู่ข้างหน้าข้างๆทั้งหมดเนี่ยก็ลุยน้ำมาทำงานเหมือนกันนะคะแต่4วันที่ผ่านมาล่าสุดได้ข่าวว่าท่านนายกเองก็ไปลงพื้นที่ดิฉันที่เอื้ออาทรเพิ่มศิลป์อยากเล่าให้ฟังแบบนี้ฝากท่านประธานเลยค่ะว่าดิฉันลงพื้นที่ตั้งแต่วันแรกที่มีข่าวว่าจะมีน้ำวันแรกเริ่มลุยประชาชนต้องการกระสอบทรายค่ะทุกคนแพนิคมากทุกบ้านต้องการกระสอบทรายวันที่2กระสอบทรายเริ่มต้องการน้อยลงค่ะคนเริ่มต้องการอาหารคนเริ่มต้องการอาหารมากขึ้น 2,000 กล่อง 3,000 กล่องเขตสายไหมส่งเท่าไหร่ก็ไม่พอค่ะเพราะว่ารัฐบาลบอกว่าอะไรคะ1 วัน 1 วัน2วันก็จะแห้งแล้วประชาชนก็ไม่มีการเตรียมความพร้อมว่าจะต้องอยู่นานขนาดไหนถ้าคนสายไหมทุกคนทราบว่าเราต้องรับน้ำไปอีก5วัน6วัน7วันเนี่ยแล้วเรามีการเตรียมการได้ดีกว่านี้ไม่มีใครต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลหรอกค่ะทุกคนอยากช่วยตัวเองก่อนทั้งนั้นแต่ทุกสายที่โทรหาดิฉันทุกวันเนี่ยตลอด 3-4 วันมาดิฉันไม่ได้หยุดรับสายนะท่านประธานนี่ก็ยังสั่นอยู่เลยเพราะเขาไม่รู้เลยว่าต้องเตรียมตัวยังไงเขาไม่รู้เลยว่าไอ้ข้อความเนี่ยไอ้สิ่งเดียวที่เขาได้จากรัฐบาลก็คือข้อความเซลล์พอดแคสต์เมื่อวานนี้ที่ให้ขนของขึ้นยกสูงอีกน้ำเดิมยังไม่หายเลยให้ขนของอีกแล้วแล้วไม่ได้มีข้อความอะไรต่อมาเลยว่าเราให้ทำยังไงโทรศัพท์มาถามเยอะมากขนรถไว้ที่ไหนต้องขนสูงขนาดไหนทนายเราต้องอยู่อีกนานขนาดไหนทนายยันตอบไม่ได้อะยกหูหาผอ.ผอ.บอกว่าท่านโทรหากรมชลได้ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันจะยกหูถามใครไม่มีใครรู้ค่ะบางสายที่ท่านตอบได้ท่านก็ร้องไห้ใส่ประชาชนนั่นแหละไม่รู้เหมือนกันทุกวันนี้ทำได้แค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันท่านประธานเช้าถึงเย็นถึงค่ำเมื่อคืนจบหมู่บ้านสุดท้ายเกือบเที่ยงคืนคนมารอตั้งแต่หนึ่งทุ่มเพื่อได้รับอาหารเชื่อไหมท่านเลยไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามันเลย4วันที่ผ่านมาที่ฉันขับรถไปทั่วไม่มีสวนรถของหน่วยงานเลยแม้แต่คันเดียวค่ะแต่เมื่อคืนอนุทินมาที่สายไหมของดิฉันหน่วยงานมาจากไหนไม่รู้เต็มเลยท่านประธาน4วันไม่เห็นค่ะแต่เมื่อคืนมากันเต็มเครื่องสูบน้ำที่หาไม่ได้เมื่อคืนมาจากไหนไม่รู้เลยอยากถามไปยังรัฐบาลเหมือนกันว่าท่านจะให้เขตของดิฉันสายไหมหรือปทุมธานีนนทบุรีพวกเราเนี่ยต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ไปอีกนานขนาดไหนจนยุคนี้มี AI หมดแล้วมีการเก็บข้อมูลมาทุกรูปแบบแล้วเรายังต้องมาแก้ปัญหาแบบเดิมโดยการมานั่งแจกข้าวแจกยากันฉี่หนูยากันกัดเท้าอยู่แบบนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็มานั่งถอดบทเรียนในสภาดิฉันก็คิดอยู่ว่าจะออกมาจากพื้นที่มาสภาดีไหมมุมนึงก็คิดว่ามาสภาก็คงไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่อย่างน้อยๆเอาเสียงของคนสายไหมมาพูดในสภาให้ทุกคนได้ยินก็ยังดีค่ะอยากฝากท่านประธานจริงๆค่ะมีเวลาแค่20วินาทีเท่านั้นถ้ามีเวลาคนสายไหมเข้าใจค่ะว่าเราต้องมีการผันน้ำต้องผ่านสายไหมต้องผ่านทุกคนเข้าใจหมดแต่ช่วยบอกความชัดเจนว่าเราต้องอยู่อีกนานขนาดไหนและการเยียวยาของเราเนี่ยมันจะได้เท่ากับคนที่เขาท่วมแบบเดียวหรือเปล่านั่นเป็นคำถามที่ต้องตอบพวกเราและสื่อสารให้ทุกคนได้รู้กับพื้นที่กันท่านประธานขอบคุณค่ะ
1: ท่านสกลทีภัทยากุลครับ
2: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะครับผมนายสกลทีภัทยากุลพรรคประชาธิปัตย์ครับก็มีเพื่อนๆหลายท่านนะครับก็ต่อว่าท่านนายกเรียนตรงๆผมเห็นใจท่านนะครับแต่การเห็นใจเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านไม่ต้องรับผิดชอบใดๆนะครับแต่ว่าน้ำที่เกิดขึ้นในกรุงเทพณวันนี้เนี่ยคนที่ต้องรับผิดชอบมาก

ที่สุดก็คือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านชัชชาติสิทธิพันธ์เดี๋ยวผมจะเรียนให้รู้ถึงการบริหารล้มเหลวแล้วก็การจัดการภัยพิบัติของกรุงเทพมหานครนะครับประการที่1ครับเรื่องการพร่องน้ําครับกรุงเทพมหานครพยายามจะพูดว่าเป็นเพราะฝนสะสมเกิน300มม.ทําให้ระบายน้ําไม่ทันอันนี้ไม่เถียงครับความสามารถในการระบายน้ําเนี่ยถ้าเกิน100มม.เนี่ยมีปัญหาและแน่นอนนะครับแต่ถามว่ามีการพร่องน้ําอย่างเพียงพอหรือไม่ท่านประธานครับฝนก้อนนี้เนี่ยไม่ได้ตกโดยที่ไม่มีใครทราบนะครับวันที่21กันยายนกรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนแล้วว่า24ถึง27จะมีฝนตกหนักสะสมแล้วก็ต่อเนื่องคำของกรมอุตุเนี่ยทางพี่น้องประชาชนอาจจะฟังไม่เข้าใจแต่ว่าถ้าเป็นสำนักระบายน้ำหรือเป็นผู้ว่าครับแล้วต้องมีการพร่องน้ำครับกรุงเทพมหานครยอมรับเองครับว่าวันที่25กันยาเนี่ยกำลังแถลงว่าเร่งสูบน้ำเต็มกำลังทั้งของลาดพร้าวเป็นประชากรแสนแสบคลองประเวศผมเรียนถามว่า25คือวันไหนท่านประธานมันเป็นวันเดียวกับวันที่ฝนเริ่มถล่มกรุงเทพกรุงเทพรู้ล่วงหน้าหลายวันครับแต่ว่าเพิ่งมาพร่องน้ำในวันผมถามว่านี่คือการรับมือเต็มพร้อมหรือว่าเป็นการวิ่งไล่แก้ปัญหากันแน่ท่านผู้ว่าไม่ใช่เป็นผู้ว่าใหม่นะครับผมท่านศึกษามา2ปีแล้วเป็นผู้ว่ามาแล้วอีก4ปีสมัยนึงแล้วก็ตอนนี้เข้าสู่สมัยที่2ผมถามว่าการที่ไม่พร่องน้ำเนี่ยมันไม่มีเจ้าหน้าที่ทางสำนักระบายน้ำแนะนำท่านผู้ว่าหรอครับมีรองผู้ว่าวิษณุออกมาพูดครับว่าการพร่องน้ำเยอะอาจจะทำให้ตลิ่งพังผมเรียนเลยครับว่าคลองแสนแสบคลองประเวศหรือว่าหลายคลองตอนนี้เนี่ยตลิ่งเนี่ยมันเป็นตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กเกือบหมดแล้วนะครับการสูบน้ำวันที่25ที่สูบแบบบ้าคลั่งของท่านเนี่ยทำให้ตลิ่งพังมากกว่าแต่ท่านก็ทำท่านก็เลือกที่จะทำผมถามว่ากรุงเทพมหานครกล้าเปิดไหมครับว่าวันที่21ถึง25พร่องน้ำลงแค่ไหนอย่างไรเปิดให้พี่น้องประชาชนดูเลยครับว่ามีการเตรียมพร้อมมากน้อยแค่ไหนประการที่2ครับในเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์มีการเถียงกันครับพี่น้องคงได้รับวันที่25วันเสาร์ 9:22 นเหมือนกันทุกคนครับว่าให้ระวังภัยแต่ว่ามันถึงคอแล้วครับท่านประธานครับผมเรียนเลยครับว่าฝนมันตกตั้งแต่เย็นวันศุกร์นะครับเย็นวันศุกร์ที่25กันยายนผมเรียนถามว่าทำไมกรุงเทพมหานครไม่เตือนพี่น้องประชาชนในวันนั้นช่วง 3:00 ถึง 6:00 เนี่ยน้ำขึ้นสูงจนพี่น้องบางคนตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่สามารถออกได้เช่นล่มเกล้าหรือว่าคลองจันทน์บางกะปิก็มีการโยนไปโยนมาครับก็ท่านเจเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยขออภัยที่เอ่ยนามท่านก็บอกแล้วว่าถามกทมไปแล้วกทมตอน 9:00 ก็ยังไม่ได้มีอะไรมาจนกระทั่งส่งมา 9:22 ท่านรองผู้ว่าทวีดาครับออกมาพูดบอกว่าเป็นความบกพร่องจริงนะครับอย่าโทษใครเลยถ้าจะโทษกทมรับไว้ก็ได้ผมถามว่าท่านกล้าไปพูดใส่หน้ากับพี่น้องชาวล่มเกล้ากับพี่น้องก็ได้ต้องโทษท่านเต็มๆครับเพราะว่าในขณะที่ฝุ่น PM 2.5 เนี่ยท่านโทษไปโทษมาระบบหลังบ้านไม่รู้ใครจะเป็นคนพุชทรูใครจะออกแต่ว่าเรื่อง PM 2.5 เนี่ยท่านส่งได้แต่พอมาเรื่องระดับน้ำที่เร่งเตือนเนี่ยท่านรู้อยู่แล้วตั้งแต่ช่วงเย็นของวันศุกร์ที่25แต่ท่านส่ง 9:22 15ชั่วโมงที่ท่านแจ้งช้าทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยหลายหมื่นชีวิตนะครับโดยเฉพาะล่มเกล้าบางกะปิต้องจมน้ำถึงอกผมถามว่าความผิดพลาดครั้งนี้เนี่ยผู้ว่ากทมกับรองผู้ว่าเจ้าแม่ภัยพิบัติท่านจะรับผิดชอบไหวอย่างไรจะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างไรครับแต่ว่าต้องต่อว่าทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยนะครับว่าท่านยอมรับว่าไม่ได้เชิญกทมเข้าไปร่วมประชุมแผนกับปภ.ด้วยซึ่งกทมเนี่ยเป็นเมืองที่มีคนอยู่10ล้านคนท่านเลือกทำอย่างนั้นได้ไงต้องเชิญกทมเข้ามาถึงเขามาไม่มาเดี๋ยวท่านต้องเชิญนะครับผมประเด็นที่3ครับถูกทิ้งขว้างความช่วยเหลือมาไม่ถึงน้ำมาตั้งแต่วันเสาร์นะครับกว่าท่านผู้ว่าจะเริ่มขยับประกาศภัยพิบัติท่านมีอำนาจเต็มตั้งแต่วันเสาร์แต่ท่านต้องรอมา3วันเสาร์อาทิตย์จันทร์ไม่มีเจ้าหน้าที่เขตแม้แต่คนเดียวเข้าไปอย่างที่ล่มเกล้าหรือว่าที่บางกะปิคลองจันทร์ท่านหัวหน้าพิสิทธิ์ลงไปแล้วไม่เจอเจ้าหน้าที่เขตสักคนนึงถามว่าท่านทำได้อย่างไรครับท่านรอมันถึงวันจันทร์เพิ่งจะเปิดรับบริจาคแล้วก็ให้ท่านนายกเนี่ยตั้งให้ท่านผู้ว่ากทมเนี่ยเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์อันนี้ก็ต้องโทษท่านนายกครับว่าทำไมถึงปล่อยตั้งแต่วันจันทร์เพราะรู้อยู่แล้วว่าตั้งแต่วันเสาร์แล้วว่าน้ำมันสาหัสตรงไหนทำไมต้องรอเพราะว่ามีรัฐมนตรีอยู่ตั้งหลายคนคนรักษาการรองนายกเอกนิติก็อยู่ทำไมถึงไม่ตั้งท่านผู้ว่าให้เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์อย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่วันเสาร์อันนี้ผมว่ารัฐบาลเนี่ยก็ต้องตอบคำถามนะครับเพราะว่าการที่ท่านผู้ว่าถึงจะประกาศภัยพิบัติทั้ง50

0: เขตสามารถดึงงบมาใช้ได้แต่ว่าอำนาจการสั่งการในการข้ามกระทรวงทบวงกรมเนี่ยยังไม่เต็มจนกระทั่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่ก็ต่อว่าท่านผู้ว่านิดนึงครับว่าในยามวิกฤตเนี่ยผมบอกเลยว่าเราไม่ต้องการคนที่จะไลฟ์สดไม่ต้องการคนมาบอกครับว่าน้ำสูงกี่เซนเพราะว่าพี่น้องชาวล่มกล้าวพี่น้องชาวบางกะปิเขารู้อยู่แล้วว่าระดับมันถึงคอครับท่านประธานไม่ต้องบอกครับว่าน้ำท่านไหนทำงานครับสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเขาต้องการผู้บัญชาการที่กล้าตั้งแต่ชั่วโมงแรกไม่ใช่ว่า4วันให้หลังนะครับจนถึงวันนี้ผมเชื่อเลยว่าการช่วยเหลือก็ยังไปไม่ถึงเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะโทษเนี่ยโทษนายกคนเดียวไม่ได้นายกมีส่วนผิดในฐานะดูภาพรวมแต่ว่าต้องโทษผู้ว่ากทมที่ชื่อชัดชาติเนี่ยครับคนอื่นจะรับผิดชอบยังไงไม่รู้แต่ผมว่าท่านต้องออกมายืดอกจะขอโทษซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ได้แล้วต้องทำงานให้เห็นนะครับประเด็นสุดท้ายครับขึ้นสไลด์ครับในส่วนนี้ผมเรียนท่านนายกครับว่าอาจารย์จะใช้ปี2570ท่านคงเห็นนะฮะของเก่า2556วงกลมสีส้มทาง256ทางขวาเนี่ยเป็นพื้นที่รับน้ำนะครับแต่ผังใหม่ที่จะใช้ในปี70ผมต้องฝากทางท่านนายกท่านรัฐมนตรีมหาดไทยให้ดูด้วยว่าพื้นที่รับน้ำเนี่ยมันหายไปท่านจะเห็นเลยว่าสีเขียวทะแยงเนี่ยที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์นะครับเป็นพื้นที่ที่เป็นชนบทเกษตรกรรมเอาไว้รับน้ำเนี่ยมันหายไปครับมันกลายเป็นสีเหลืองครับที่รองรับการอยู่อาศัยผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าบึงพักน้ำ5แห่งเนี่ยมันหายไปแล้วครับบึงชวนชื่นบางเขนบึงมณียาบึงสวนสยามหมู่บ้านชวนชื่นปาร์ควิวเคซีเลควิวหายหมดครับท่านประธานครับไปตรวจนะครับว่าตอนนี้มันเอกชนเข้าไปใช้แล้วเป็นยังไงใครอนุญาตและใครได้ใช้สิทธิ์ที่ดินนะครับรวมถึงบึงคูบอนครับที่อยู่ในแผนมาแล้วตั้งนานนะครับอยู่ในผู้ว่าหลายสมัยงบเวียนคืนไม่มีไม่ได้กันไว้ในผังใหญ่ผมว่าผังนี้พี่น้องประชาชนมีสิทธิ์ที่จะรู้ต้องขอเรียกร้องให้ท่านนายกรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยได้ชะลอนะครับผังเมืองตัวนี้แล้วก็เพิ่มพื้นที่รับน้ำเราเห็นแล้วครับว่าอุโมงค์ยักษ์ที่เราลงทุนไปหลายแสนล้านบาทเนี่ยผลเป็นไงครับเดี้ยงครับถึงเวลาใช้ไม่ได้แต่ว่านักวิชาการหลายท่านพูดแล้วว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมันต้องทำเป็นเมืองฟองน้ำครับพื้นที่รับน้ำโซนตอนออกท่านเห็นแล้วครับว่าเดิมเขาวางไว้พื้นที่รับน้ำนะครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นพื้นที่หมู่บ้านจัดสรรซึ่งก็หลายคนก็พูดแล้วว่าท่านผู้ว่าเนี่ยท่านเอื้อให้อสังหาริมทรัพย์มากเกินไปหรือเปล่าไปตรวจดูได้ตั้งแต่สมัยที่แล้วนะครับสุดท้ายครับผมขอฝากครับว่าน้ำเหนือกำลังจะมานะครับเผลอๆเรายังไม่ทันจะได้บิ๊กทรีนนิ่งครับอาจจะต้องมารับน้ำแล้วท่านผู้ว่ากับปภ.เนี่ยคุยกันให้ชัดครับออกสื่อแต่ว่าให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนด้วยครับขอบคุณครับ
1: ท่านวรินทร์ลิตาอดิษะครับ
2: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันลิลิตาอดิษะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาวันนี้ขอร่วมอภิปรายในยัตติด่วนถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาโดยประเด็นสำคัญคือเรื่องการบริหารจัดการน้ำภาษาที่ใช้ในการแจ้งเตือนและความรวดเร็วที่ใช้ในการแจ้งเตือนค่ะท่านประธานคะดิฉันอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามา27ปีดิฉันทราบดีและพี่น้องของดิฉันก็ทราบดีว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเราเป็นพื้นที่รับน้ำชาวบ้านต้องเตรียมตัวรับน้ำกันเกือบทุกปีบางปีโชคดีค่ะน้ำไม่ท่วมแต่ท่านประธานคะพื้นที่รับน้ำไม่ได้แปลว่าประชาชนของดิฉันต้องรับน้ำแบบไม่ทันตั้งตัวคำถามที่ดิฉันพบบ่อยเมื่อไปลงพื้นที่กับพี่น้องส.ส.เขตของดิฉันไม่ว่าจะเป็นท่านคงกิจลามศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต4จังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านทรงพลสุขสมบูรณ์เขต1ท่านประดิษฐ์สังขจายเขต5คำถามที่ดิฉันได้รับจากพี่น้องประชาชนคือน้ำจะมาอีกเมื่อไหร่จะขึ้นอีกเท่าไหร่คืนนี้บ้านของลุงกับป้าจะนอนได้ไหมเป็นคำถามง่ายๆค่ะที่ชาวบ้านต้องการคำตอบเพื่อที่เขาจะได้เตรียมตัวทุกท่านลองนึกภาพนะคะเช้ามาน้ำหน้าบ้านพวกท่าน30เซนตกเย็นมาจุดเดียวกันขึ้นเป็น1เมตร20ของที่ยกไว้ก็อาจจะไม่พ้นน้ำนะคะท่านลองนึกภาพค่ะบ้านที่มีตากับยายอยู่กันแค่2คนจะยกตู้ยกเตียงยกตู้เย็นก็ยกไม่ได้ค่ะ

0: 1สัปดาห์ที่ผ่านมากรมชลประทานปรับการระบายน้ำจาก700ลูกบาศก์เมตรเป็น 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและขยับขึ้นเมตรต่อวินาทีเมื่อเที่ยงวันนี้ในเวลา8วันค่ะพี่น้องประชาชนของดิฉันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้ำขึ้นมาเกือบ3เมตรค่ะท่านประธานแบบนี้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนมากนี่คือการย่อภาพเพียง1จังหวัดนะคะแต่บริเวณลุ่มแม่น้ำไม่ได้มีจังหวัดดิฉันเพียงจังหวัดเดียวยังมีจังหวัดลพบุรีอ่างทองและนครสวรรค์ความเสียหายจะเท่าไหร่คะท่านประธานถ้าชาวบ้านรู้ตัวช้าความเสียหายก็จะมากขึ้นการที่เขารู้ล่วงหน้าเพียงไม่กี่ชั่วโมงมีความหมายมากสำหรับพี่น้องประชาชนเวลาชาวบ้านเขาเดือดร้อนคนที่เขาจะตำหนิคนแรกคือส.ส.เพราะเราเป็นผู้แทนทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนเรื่องคำตำหนิดิฉันเชื่อว่าพี่น้องส.ส.ของดิฉันรับได้ค่ะแต่สิ่งที่พี่น้องส.ส.เดือดร้อนแต่สิ่งที่พี่น้องส.ส.ของดิฉันเจ็บปวดก็คือประชาชนได้รับคำเดือดร้อนดิฉันทราบว่าน้ำเหนือก็กำลังจะมาฝนก็จะตกซ้ำและก็เข้าใจดีค่ะว่าการบริหารจัดการน้ำเป็นเรื่องยากขอให้ทุกหน่วยงานบอกให้ชัดใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและพี่น้องประชาชนเข้าใจได้การที่ท่านบอกว่าน้ำจะขึ้นกี่ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพี่น้องประชาชนเขาไม่เข้าใจค่ะต้องบอกว่าจะขึ้นกี่เมตรกี่เซนภายในกี่ชั่วโมงถ้าท่านบอกไม่ได้ก็ขอแค่คาดการแต่ขอยอมรับค่ะว่าภายใน 2-3 วันที่ผ่านมานี้การแจ้งเตือนทันท่วงทีและมีข้อเสนอเร่งด่วน3เรื่องไปในขั้นตอนต่อไปเรื่องแรกค่ะขอเสนอให้การเตือนภัยยังอยู่ในขั้นเร็วที่สุดเข้าใจง่ายเข้าใจได้ในหลายช่องทางและขอให้กรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานและกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยประสานกันอย่างเป็นระบบเรื่องที่สองขอให้พิจารณาการจัดตั้งศูนย์กลางประสานงานเรื่องน้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือยกระดับศูนย์ที่มีอยู่โดยมีผู้รับผิดชอบ24ชั่วโมงเรื่องที่สามขอให้พิจารณาเรื่องการตั้งศูนย์พักพิงหากเหตุการณ์ยกระดับขึ้นเตรียมรถเตรียมเรือเตรียมอาหารน้ำสะอาดยาจำเป็นเรื่องการเยียวยาก็สำคัญค่ะเพราะชาวบ้านได้รับความเสียหายต่อชีวิตร่างกายและจิตใจแม้ความเสียหายนั้นจะไม่กลับคืนมาแต่ก็ยังพอช่วยได้บ้างจึงขอให้พิจารณาในส่วนนี้อย่างเร่งด่วนนอกจากระบบประกันภัยพิบัติครัวเรือนที่จะเริ่มใน1ตุลาคมนี้ท่านประธานคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเราอยู่และเราก็เข้าใจเหตุผลบางประการแต่ท่านต้องไม่ทิ้งพวกเราไว้ข้างหลังค่ะดิฉันจึงขอเป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนเร่งบริหารงานแจ้งให้ชัดแจ้งให้เร็วเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีค่ะขอบ
1: ท่านธนภัทรตระกูลภูชัยครับ
2: ท่านสภาที่เคารพครับผมธนภัทรตระกูลภูชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต6จังหวัดปทุมธานีครับพรรคประชาชนครับท่านประธานครับขณะที่ผมกำลังพูดอยู่นี้มีชาวบ้านบึงยี่โถละสวายและก็บึงอำพร้อยรวมถึงประชาชนจำนวนมากทั่วประเทศเลยครับที่กำลังมีเหตุการณ์บ้านจมน้ำอยู่ครับท่านประธานผมสงสารชาวบ้านเหลือเกินครับท่านประธานผมช่วยเหลืออะไรเขาไม่ได้เลยเพราะว่าผมไม่มีอำนาจรัฐในมือครับผมมีอำนาจไม่เพียงพอครับท่านประธานเรื่องของภัยธรรมชาตินี่ผมเข้าใจได้นะครับท่านประธานแต่ที่ผมไม่เข้าใจเลยคือทั้งที่พวกท่านรู้ข้อมูลล่วงหน้าทำไมถึงไม่เตือนทำไมถึงไม่แจ้งเตือนให้เป็นเรื่องเป็นราวทำไมถึงไม่พยายามป้องกันทำแผนเผชิญเหตุป้องกันท่านพูดแต่ว่าเอาอยู่ครับเอาอยู่เป็นไงครับเอาอยู่ไหมครับตอนนี้ในท่านพยายามจะรักษาไว้นะครับประชาชนคนไทยต้องจ่ายด้วยอะไรบ้างครับท่านต้องการให้ประชาชนเนี่ย

0: ไม่ตื่นตระหนกอยู่ในความสงบเรียบร้อยนะครับพวกท่านเลยเลือกที่จะซุกภัยพิบัตินี้เอาไว้ครับการรักษาความสงบเรียบร้อยที่จอมปลอมนี้นะครับมันแลกมาด้วยความสูญเสียและความทุกข์ยากของประชาชนเลิกได้เลิกนะครับนิสัยแบบนี้เลิกได้เลิกนะครับประชาชนก็กำลังสงสัยมากเลยครับว่าเขาจะมีรัฐบาลไว้ทำไมถ้าถึงเวลามีภัยพิบัติหรือมีเหตุฉุกเฉินแบบนี้เนี่ยเขาต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดด้วยตัวเองรัฐบาลท่านเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าทำงานแบบเช้าชามเย็นชามนะครับทำงานตามหลังเหตุการณ์ตลอดข้าราชการในสังกัดท่านไปสังเกตดูได้เลยแทบไม่สนใจประชาชนเพราะระบบมันถูกออกแบบมาถ้าอยากโตต้องเรียนนายครับไม่ได้รับใช้ประชาชนร้องพวกท่านเนี่ยนะข้าราชการนะครับระดับสูงเนาะถูกประเมินด้วยประชาชนในพื้นที่ดูนะครับในการเลื่อนตำแหน่งขี้ค้านนะครับพวกท่านเนี่ยจะอยู่กับประชาชนทั้งวันทั้งคืนหากท่านไม่เชื่อนะครับท่านมาดูปทุมบ้านผมเลยครับทุกวันนี้ยังไม่มีวอลลุ่มเป็นหลักเป็นแหล่งเลยฮะที่จะบริหารจัดการน้ำร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์การปกครองส่วนจังหวัดไม่มีครับสิ่งที่ทำนะครับไปเปิดดูเพจปอพอครับไปถ่ายรูปครับ4วันที่ผ่านมา5วันที่ผ่านมามีอยู่ 4-5 โพสต์ไปยืนถ่ายรูปตะแนวกันนะครับนั่นน่ะพาองค์คาพยพพาลูกน้องไปยืนมือกุมไข่เลี้ยงหน้ากระดานถ่ายรูปกันทำไมท่านไม่สั่งลูกน้องนะครับตั้งวอลลุ่มเลยเสร็จแล้วท่านนั่งหัวโต๊ะกระจายลูกน้องไปทุกเทศบาลไป
1: ท่านธนพัฒน์กรุณาใช้คำที่ใช้ในการอภิปรายมีความสุภาพด้วยนะครับเชิญครับเตือนเฉยๆครับ
0: ต้องขออภัยด้วยนะครับท่านประธานประชาชนเดือดร้อนจริงๆครับเนาะย้อนกลับมาครับไปดูที่ปทุมนะครับไม่มีวอลลุ่มครับปภไปยืนถ่ายรูปกันท่านส่งคนเข้าไปเลยครับท่านควรจะเป็นกลุ่มคนที่มีทรัพยากรรัฐมากที่สุดแล้วท่านต้องกระจายตัวไปอยู่ทุกเทศบาลไปอยู่ทุกอบต.ไปอยู่กับอบจ.แล้วอัปเดตสถานการณ์ครับเขาขาดเหลืออะไรส่งอุปกรณ์ไปครับอุปกรณ์ไม่พอแบบไหนประสานขอรัฐบาลเพิ่มครับประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับแล้วท่านต้องอัปเดตสถานการณ์น้ำให้ประชาชนได้ทราบทุกวันนี่คือเรื่องพื้นฐานที่ท่านต้องทำท่านต้องรู้ว่าประตูน้ำมีกี่ที่ตรงไหนปิดตรงไหนเปิดแต่ละเทศบาลเนี่ยวางเครื่องสูบน้ำไปตรงไหนผลักดันน้ำไปทางไหนน้ำไปไหนแล้วไปไหนต่อนี่เขตผมเนี่ยสูบน้ำไปเนี่ยสูบไปเจอกทม.กทม.นะครับปิดประตูน้ำกลายเป็นว่าระดมสูบน้ำครับที่ประตูน้ำน้ำวนอยู่อย่างนั้นครับควรจะเป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ประสานกับผู้ว่ากทม.ให้เปิดประตูน้ำคุยกันครับว่าเปิดระดับเท่าไหร่ถึงจะไม่กระทบกับประชาชนของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครนะครับแต่นี่ท่านไม่สนใจเลยฮะบ้านผมครับหนักมากครับท่วมระดับเอวระดับอกนะครับจมน้ำกันมา 5-6 วันผมรู้จะบอกอย่างไรครับเอาจริงๆนะฮะแต่ถ้าจะให้ปทุมบ้านผมเป็นที่รับน้ำผมก็ต้องบอกตามตรงว่าปทุมก็รับน้ำไม่ไหวเหมือนกันครับทั้งตัวผมเองนายกท้องถิ่นนายกอบจก็ยอมให้ปทุมกลายเป็นที่รับน้ำไม่ได้เหมือนกันอย่างที่ว่าครับค่อยๆเปิดค่อยๆระบายน้ำนะครับผมขอแค่10เซนครับระบายน้ำนิดเดียวขอแค่10เซนครับค่อยๆผ่านน้ำเพื่อไม่ให้กระทบกับพี่น้องกทม.นะครับตอนนี้นะครับน้ำฝั่งปทุมบางพื้นที่อยู่ระดับเอวอยู่ระดับอกกลายเป็นเมืองบาดาลเพราะการบริหารจัดการของรัฐบาลขอนะครับขอเลยครับวอนขอเลยครับ

0: มนะครับ
1: กลุ่มนายยอดชายพึ่งพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตพื้นที่เมืองพัทยาและก็เทศบาลเมืองหนองปลือเมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกครับวันนี้ผมขอพูดแทนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอย่างหนักในช่วงวันที่24ถึง27ที่ผ่านมาท่านประธานครับเมื่อวันที่24กันยายนให้จังหวัดชลบุรีประกาศเป็นพื้นที่สาธารณภัยโดยเร็วเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าสู่กระบวนการได้แต่ในช่วงเวลาที่ประชาชนกำลังเดือดร้อนการตอบสนองจากภาครัฐกับไม่ทันต่อสถานการณ์ผมจึงต้องถามว่าประชาชนจะต้องรอให้น้ำท่วมถึงระดับไหนและความเสียหายเท่าไหร่รัฐจึงจะถือว่าเป็นภัยพิบัติผมขอพูดถึงพื้นที่หนึ่งครับท่านประธานที่มีประชาชนได้รับผลกระทบจริงคือหมู่ที่6ตำบลนาเกลือซึ่งเป็นพื้นที่ของหมู่บ้านแปซิฟิกมีประชาชนกว่า70ครัวเรือนและพื้นที่หมู่ที่9ตำบลหนองปลือเมืองพัทยาซอยบัวขาวซอยแตงโมซึ่งเป็นซอยที่โด่งดังมากนะครับในเมืองพัทยาได้รับความนิยมจากชาวยุโรปจำนวนมากนะครับมีกว่า60ครัวเรือนนะครับที่จมกับน้ำท่วมนะครับและนี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขครับท่านประธานแต่ทุก1ครัวเรือนคือ1ครอบครัวคือบ้านนะครับคือทรัพย์สินคือชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและเมื่อเกิดน้ำท่วมประชาชนเหล่านั้นต้องเป็นผู้รับภาระจากความเสียหายที่เกิดขึ้นเองผมจึงขอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ว่าจังหวัดชลบุรีทบทวนพื้นที่ประสบภัยให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจริงและเร่งให้ความช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนอย่างทั่วถึงครับท่านประธานพื้นที่เหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่พื้นที่อยู่อาศัยแต่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจและเชื่อมโยงโดยตรงกับการท่องเที่ยวของประเทศนะครับเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจำนวนมากแต่เมื่อเกิดน้ำท่วมถนนเดินทางไม่ได้ธุรกิจได้รับผลกระทบนักท่องเที่ยวได้รับความไม่สะดวกสิ่งที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้กระทบแค่ประชาชนคนในพื้นที่เท่านั้นแต่มันกระทบต่อเศรษฐกิจและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศเราผมอยากถามรัฐบาลว่าเราจะปล่อยให้ปัญหานี้เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกไปอีกแค่ไหนเราจะรอให้น้ำท่วมก่อนแล้วค่อยนำเครื่องสูบน้ำไปตั้งแบบนี้ทุกครั้งหรือเราจะลงทุนกับการแก้ปัญหานี้อย่างเป็นระบบเสียทีท่านประธานครับเรื่องนี้สำคัญตรงที่ว่าปัญหาน้ำท่วมเมืองพัทยาไม่ใช่ปัญหาที่เราไม่ได้รู้วิธีแก้นะครับที่ผ่านมากรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีการศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ไว้แล้วแปลว่าอะไรครับท่านประธานแปลว่าเราไม่ได้ขาดข้อมูลเราไม่ได้ขาดการศึกษาเราไม่ได้ไม่รู้ว่าปัญหาอยู่ที่ไหนแต่สิ่งที่เราขาดคือการจัดสรรงบประมาณเพื่อทำให้แผนเหล่านั้นเกิดขึ้นจริงผมจึงขอเรียกร้องต่อรัฐบาลอย่างจริงจังและชัดเจนว่าถึงเวลาที่รัฐบาลจะต้องจัดสรรงบประมาณให้เมืองพัทยาอย่างเพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบและยั่งยืนไม่ใช่จัดสรรงบประมาณเฉพาะตอนที่น้ำท่วมไม่ใช่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ต้องแก้น้ำคลองทางน้ำพื้นที่รับน้ำสถานีสูบน้ำและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องเพราะปีนี้เราจ่ายเงินเยียวยาประชาชนปีหน้าก็วนลูปต้องจ่ายอีกปีต่อไปก็ต้องจ่ายอีกในขณะที่ต้นเหตุก็ยังอยู่เหมือนเดิมนี่ไม่ใช่การแก้ปัญหาครับท่านประธานนี่คือการปล่อยให้ประชาชนจ่ายต้นทุนของปัญหาซ้ำแล้วซ้ำเล่าท่านประธานครับผมขอฝากไปยังรัฐบาลอีกเรื่องนึงนะครับเมืองพัทยาเป็นหนึ่งในเครื่องจักรทางเศรษฐกิจของประเทศรายได้จากนักท่องเที่ยวไม่ได้เกิดขึ้นร้านอาหารร้านค้ารถรับจ้างผู้ประกอบการรายย่อยลูกจ้างและประชาชนจำนวนมากดังนั้นการลงทุนป้องกันน้ำท่วมในเมืองพัทยาไม่ใช่การลงทุนให้เมืองพัทยาเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการลงทุนเพื่อรักษาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศไทยท่านประธานครับผมขอเรียกร้อง3เรื่องเท่านั้นอย่าง

0: หนึ่งขอให้จังหวัดชลบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนการประกาศพื้นที่สาธารณภัยให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจริง 2. ขอให้เร่งสำรวจและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะหมู่บ้านแปซิฟิกนะครับแล้วก็ซอยแตงโมซอยบัวขาวนะครับแล้วก็ข้อ3นะครับสำคัญที่สุดเลยขอให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้กับเมืองพัทยาเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตามแนวทางที่ได้มีการศึกษาไว้แล้วให้เกิดขึ้นจริงอย่าให้การศึกษาต้องอยู่บนกระดาษอยู่แต่ในกระดาษนะครับอย่าให้แผนงานอยู่แค่ในแฟ้มและอย่าให้ประชาชนต้องรอจนเกิดน้ำท่วมครั้งต่อไปแล้วรัฐบาลจึงค่อยมาแก้ปัญหาท่านประธานครับประชาชนในพื้นที่ของผมไม่ได้เรียกร้องสิ่งที่เกินความเป็นจริงนะครับเขาเรียกร้องเพียงว่าเมื่อเกิดภัยรัฐต้องดูแลเมื่อเกิดความเสียหายรัฐต้องเยียวยาและเมื่อรู้ว่าปัญหาจะเกิดซ้ำรัฐต้องกล้าลงทุนกับปัญหาอย่างจริงจังวันนี้ผมจึงขอใช้สภาแห่งนี้ส่งเสียงดังๆไปถึงรัฐบาลว่าอย่ารอให้น้ำท่วมพัทยาอีกครั้งแล้วค่อยมาถามว่าจะแก้อย่างไรเพราะรู้ครับท่านประธานสรุปแล้วครับสั้นๆครับเรามีการศึกษาแล้วเรามีแนวทางแล้วสิ่งที่ประชาชนกำลังรอคืองบประมาณและการลง
1: รัฐบ
0: าลต้องลงทุนเพื่อป้องกันน้ำท่วมพัทยาไม่ใช่รอใช้งบประมาณเพื่อเยียวยาความเสียหายหลังน้ำท่วมทุกครั้ง
1: นี่คือ
0: ความรับผิดชอบที่รัฐบาลต้องมีต่อประชาชน
2: ด้วยความเคารพจริงๆนะครับว่าเนื่องจากมีเพื่อนสมาชิกรอคิวกันอีกเยอะท่านสุดท้ายเนี่ยจะดีเลย์ไปถึง3ทุ่มนะครับเพราะนั้นผมขอความกรุณาว่าให้ใช้เวลาด้วยความเคร่งครัดกันสักนิดหนึ่งครับต่อไปท่านสุภโชคศรีสุขจรครับ
3: ท่านประธานที่เคารพครับสุภโชคศรีสุขจรครับผู้แทนราษฎรนครปฐมภูมิใจไทยครับก่อนอื่นผมขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวจังหวัดนครปฐมนะครับรวมไปถึงพี่น้องชาวจังหวัดอยุธยานะครับแล้วก็ผู้ประสบอุทกภัยทุกท่านครับที่ต้องเผชิญกับวิกฤตปัญหาน้ำท่วมนะครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำท้องถิ่นท้องที่นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับฝ่ายปกครองที่เป็นด่านหน้าในการรับมือกับวิกฤตน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับท่านประธานครับการยื่นยติด่วนเรื่องปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมในวันนี้ครับในรัฐสภาแห่งนี้ครับไม่ใช่ครั้งแรกนะครับผมเองในฐานะผู้แทนราษฎรครับก็มีโอกาสได้พูดยตินี้ในสมัยที่ผ่านมานะครับเพื่อสะท้อนปัญหาการรับมือกับน้ำท่วมนะครับและครั้งนี้ผมก็ต้องลุกขึ้นมาพูดอีกครั้งครับเพื่อสะท้อนถึงปัญหาการบริหารจัดการรวมไปถึงการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ตรงจุดนะครับในการบริหารจัดการน้ำครับถ้าผ่านมาผมเองได้มีโอกาสลงพบพี่น้องผู้ประสบภัยนะครับสิ่งที่ผมทำได้เพียงแค่ยิ้มครับยิ้มให้กำลังใจพวกเขาเหล่านั้นครับในขณะที่บ้านของพวกเขาเสียหายครับในขณะที่สวนผลไม้บ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งของเขาพังไม่เหลือชิ้นดีนะครับแล้วก็สวดภาวนาครับให้การบริหารจัดการน้ำของเรานั้นดีขึ้นมากกว่านี้ครับท่านประธานครับวิกฤตในครั้งนี้เราจะเห็นได้ว่าการทำงานของทุกภาคส่วนครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่นั่งอยู่กับผมในที่แห่งนี้ท่านคงกิจท่านทนายกเองถึงพื้นที่จะไม่น้ำท่วมก็ส่งกำลังใจให้กับผู้แทนราษฎรที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมนะครับรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับทุกคนทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่ครับแต่ทำไมครับในเมื่อผู้บริหารของเราตั้งใจทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่แบบนี้ปัญหาจึงยังวนกลับมาทุกปีครับผมคิดว่าไม่อยู่ที่ตัวบุคคลนะครับแต่อยู่ที่ระบบการทำงานและก็ระบบงบประมาณที่เราใช้กันมานานนะครับหากเราดูตัวเลขงบประมาณในปี2570ครับแผนบูรณาการจัดการทรัพยากรน้ำนะครับมีหน่วยงานอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น18หน่วยงานครับจาก7กระทรวงรวมทั้งสิ้น 1,100 โครงการนะครับวงเงินกว่า 196,000 ล้านบาทนะครับและหากเราย้อนกลับไปดูนะครับแผนแม่บทน้ำ20ปีนะครับประเทศไทยของเราครับทำโครงการกว่า 125,000 โครงการนะครับใช้เงินไปแล้วกว่า 300,000 กว่าล้านบาทนะครับขณะเดียวกันงบกลางที่เราใช้นะครับตลอดตั้งแต่ปี2560นะครับจนถึงสิงหาคมปีนี้ครับสะสมไปแล้วกว่า 153,000 ล้านนะครับพูดง่ายๆว่ารัฐบาลของเราจ่ายเงิน2อันครับรอบที่2เพื่อเยียวยาครับแต่ที่ต้องจ่ายรอบที่2ก็เพราะรอบแรกมันไม่ได้ประสิทธิภาพครับแล้วทำไมเงินมหาศาลเหล่านี้จึงยังไม่ตอบโจทย์ผมขออธิบายโครงการโครงสร้างครับประเทศของเรามีสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติครับ

0: มีหน้าที่กันกรองแผนบูรณาการน้ำทั้งประเทศนะครับจัดทำแผนแม่บทรวมไปถึงติดตามประเมินผลนะครับบนกระดาษสทนชก็คือหัวใจของการบูรณาการนะครับท่านประธานแต่เมื่อดูงบประมาณในปี2570ครับสทนชครับได้งบประมาณเพียง654ล้านบาททำหน้าที่เพียงการศึกษาครับในขณะที่กรมชลประทานครับแล้วก็กรมอื่นครับได้รับจัดสรรงบประมาณส่วนที่เหลือของประเทศครับผลที่เกิดขึ้นครับท่านประธานสทนชก็ทำหน้าที่ศึกษาแล้วก็วางแผนลุ่มน้ำครับส่วนกรมประทานก็เสนอโครงการตามแผนของกรมอีกแบบนึงครับกรมโยธาธิการและก็ผังเมืองทำคันกั้นน้ำตามแผนของตนเองอีกแบบนึงครับส่วนท้องถิ่นท้องที่ครับก็ดูแลเรื่องระบบระบายน้ำในระดับชุมชนได้แค่นั้นครับทุกหน่วยงานครับท่านประธานทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่ก็จริงครับแต่ต่างคนต่างทำครับกรมบูรณาการที่เราเห็นครับในเอกสารจึงเป็นเพียงคำนำหน้าของแต่ละหน่วยงานที่เอามารวมเล่มเข้าไว้ด้วยกันนะครับมากกว่าแผนวางแผนร่วมกันตั้งแต่ต้นท่านประธานครับน้ำไม่รู้จักเส้นแบ่งเขตปกครองนะครับไม่รู้จักเส้นแบ่งระหว่างกรมนะครับน้ำฝนหนึ่งหยดนะครับเลือกตกไม่ได้ว่าจะตกที่กรมไหนตามงบประมาณที่จัดสรรนะครับหากงบประมาณของเรายังดูแลเฉพาะส่วนของตนครับไม่มีการบูรณาการร่วมกันอย่างแท้จริงครับพี่น้องประชาชนคงต้องลุยน้ำกันแบบนี้ทุกปีแหละครับท่านประธานครับผมเชื่อมั่นในการทำงานของรัฐบาลชุดนี้นะครับเรามีความพร้อมครับเรามีงบประมาณครับเรามีบุคลากรที่มีคุณภาพครับเรามีเทคโนโลยีที่เพียงพอครับสิ่งที่ขาดครับคือการประสานงานกันอย่างแท้จริงครับท่านประธานผมจึงอยากเห็นการจัดทำงบประมาณในปีต่อๆไปครับเป็นการบูรณาการที่มากกว่าชื่อแผนงานครับให้ทุกหน่วยงานได้วางแผนร่วมกันตั้งแต่ต้นครับมองลุ่มน้ำเป็นลุ่มน้ำเดียวกันทั้งลุ่มน้ำการที่พี่น้องประชาชนไม่ต้องเดือดร้อนครับไม่ใช่ตัวเลขเบิกจ่ายของรัฐบาลนะครับเงินหลายแสนล้านที่เราลงไปครับต้องเป็นเงินที่ทำให้ปีหน้าและปีต่อๆไปพี่น้องประชาชนไม่ต้องกักตุนอาหารไม่ต้องหนีน้ำและประเทศของเราไม่ต้องเผชิญกับวิกฤตแบบนี้ครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ท่านศักดิ์สิทธิ์ขาวทองครับ
2: ท่านประธานสภาที่เคารพผมศักดิ์สิทธิ์ขาวทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์ก่อนที่ผมจะอภิปรายนั้นผมขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบมหาอุทกภัยและขอให้พี่น้องมั่นใจครับว่าต้องทนอยู่กับรัฐบาลนี้ไปอีกสักพักครับท่านประธานที่เคารพครับปฏิเสธไม่ได้ครับว่าปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากความผิดพลาดจากรัฐบาลและเป็นการล้มเหลวจากรัฐบาลเพราะฉะนั้นผมขอยกให้เลยครับว่าการล้มเหลวครั้งนี้เป็นการล้มเหลว plus ของรัฐบาลประเด็นที่หนึ่งครับล้มเหลวจากการแจ้งเตือนครับการบอกพี่น้องประชาชนไม่สามารถบอกได้ครับว่าพี่น้องประชาชนต้องอพยพยังไงต้องหนีน้ำยังไงสองครับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางวันนี้ครับกลุ่มเปราะบางหลายคนผู้ป่วยติดเตียงรวมถึงเด็กเล็กก็ยังประเด็นที่3รวมไปถึงอาหารที่จะให้ผู้อพยพหรือผู้ได้รับผลกระทบนับว่าเป็นเรื่องลำบากมากครับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งหมดรัฐกล้ายอมรับไหมครับว่าล้มเหลวว่าบริหารห่วยแตกนี่คือความเป็นจริงครับท่านประธานจิตอาสาบางคนอยากช่วยอยากเข้าไปครับแต่เขาไม่รู้พื้นที่ครับเพราะผู้นำชุมชนคนที่รู้ข้อมูลติดอยู่ข้างในทรัพยากรที่รัฐมีไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้บางคนครับผัดข้าวตั้งแต่เช้าจะไปแจกต้องรอก่อนครับต้องรอคิวนายกเผลอๆนายกเข้าไปข้าวบูดไม่ทันได้กินพี่น้องก็ลำบากเดือดร้อนตั้งแต่หาดใหญ่มาจนถึงน่านจนมาวันนี้ครับคำว่าถอดบทเรียนไม่รู้ว่าถอดไปถึงไหนไม่รู้ว่าใครใช้ไม่รู้ใครได้รับประโยชน์อีก2เดือนถ้าหาดใหญ่ท่วมอีกใครรับผิดชอบครับแม้กระทั่งวันนี้ที่ผมพูดอยู่คนที่รับผิดชอบรัฐมนตรีรับผิดชอบของหาดใหญ่ของภาคใต้ก็ไม่นั่งอยู่ครับท่านประธานแต่เอาเถอะครับวันนี้รัฐจะตั้งใครก็ตามครับมาเป็นรัฐมนตรีกทช.กรมทรัพยากรน้ำทรัพย์น้ำแห่งชาติกนช.ครับท่านก็ให้ความเห็นว่าเอาอยู่พอเกิดปัญหาท่านไม่อยู่ครับอีกคนนึงครับพอมีปัญหาขึ้นมาจะตั้งงบแก้ไขอย่างเดียว400 500ล้านนี่แหละครับลูกเทพของแท้แต่ผมเอาเถอะครับจะลูกเทพลูกเจี๊ยบอะไรก็แล้วแต่ก็อยากฝากถึงครูใหญ่ฝากถึงอาจารย์ใหญ่ของพรรครัฐบาลนะครับก็ช่วยบอกลูกนกกลับไปทำอีสปอร์ตน่าจะคุ้มกว่าครับมีประโยชน์กว่าเยอะ

0: ไม่ไหวครับก่อนเลือกตั้งก็บอกว่าจะเป็นรัฐมนตรีมืออาชีพแต่มาวันนี้ครับมีอาชีพเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ยังไม่นับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่อยู่จันทบุรีที่อยู่ระยองที่ต้องรอเก็บเกี่ยวผลผลิตหลายคนอยากส่งลำไยครับหน้าคนลูกลำไยตายคาต้นไม่ต้องพูดถึงงบประมาณที่ลงต่างๆขึ้นราบางต้นก็อาจจะไม่รอดวันนี้ครับรัฐบาลต้องรีบฟื้นฟูให้กับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วที่สุดขอเถอะครับอย่าช้าเหมือนหันใหญ่บ้านผมให้บ้านผมเป็นจังหวัดเดียวเหรอครับที่ได้รับการเยียวยาช้าต้องรอมานานแสนนานวันนี้แม้กระทั่งเงินกู้หรือซอฟต์โลนต่างๆนะครับเพราะกว่าเศรษฐกิจจะฟื้นมาเนี่ยมันยากท่านนายกเคยเป็นท่านต้องเข้าใจธุรกิจหรือเศรษฐกิจดีมากกว่าผมมากว่าจะมาลงทุนกว่าจะกลับมามันยากและยากมากโดยเฉพาะยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้ยิ่งรัฐบาลแบบนี้ยากจริงๆครับท่านประธานและผมย้ำอีกครั้งนะครับว่าธรรมชาติที่เกิดขึ้นผมไม่ได้โทษว่าตัวนายกผิดผมไม่ได้โทษว่ารัฐบาลผิดผมเข้าใจดีครับภัยธรรมชาติมันแก้ไขไม่ได้แต่วันนี้ที่เราต้องยอมรับครับว่าการดูแลแนวทางต่างๆที่เกิดขึ้นเราไม่สามารถทำได้เรามีบทเรียนหลายๆบทเรียนแล้วนะครับแต่เราถอดกันจริงๆแล้วมันได้ประโยชน์ไหมนะครับท่านประธานก็อยากจะขอฝากท่านประธานครับวันนี้นายกก่อนหาเสียงบอกว่ารวยไม่ไหวรวยไม่ไหวแต่วันนี้ครับผมไปเจอพี่น้องเขาบอกว่าเนี่ยขึ้นต้นด้วยคอควายลงท้ายด้วยยักษ์ไม่ไหวแล้วคนซวยไม่ไหวแล้วครับก็อยากบอกอีกครั้งนะครับว่าอย่ามีตำแหน่งเกินความสามารถแล้วก็อย่ามีอำนาจเกินสติปัญญาสุดท้ายจริงๆครับผมไปคุยกับพรรคพ่วงพรรคพวกที่พูดกับผมมาบอกผมมาว่าเดือนนี้เดือนกันยายนแต่เขาจะบอกว่าปีเดือนนี้เป็นเดือนกันยายนแล้วตุลาที่ถึงเป็นตุลาคมพฤศจิกาจมธันวาจนจนจน plus ขอบพระคุณครับ
1: ท่านอนุภาพลิขิตอำนวยชัยครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายอนุภาพลิขิตอำนวยชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสงครามพรรคประชาชนครับท่านประธานครับวันนี้ผมจำเป็นต้องร่วมอภิปรายในยตินี้นะครับเพราะว่าพื้นที่ปลายน้ำอย่างจังหวัดสมุทรสงครามไม่ใช่แค่ทางผ่านของน้ำลงทะเลครับแต่กำลังเป็นผู้รับศึกหนักครับจากมวลน้ำมหาศาลของเขื่อนแม่กองที่ถูกปลดปล่อยมาจากเมืองการนะครับผ่านราชบุรีตอนนี้ก็ระบายอยู่ที่ 2,000 กว่าคิวต่อวินาทีนะครับแม้ปีนี้นะครับเราจะมีโชคช่วยจากปรากฏการณ์เอลนีโญนะครับลมพัดจากตะวันตกไปตะวันออกทำให้น้ำทะเลหนุนน้อยดังภาพข่าวที่เราเห็นก่อนหน้านี้นะครับจึงได้รับผลกระทบที่ไม่มากครับแต่อำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวาครับวันนี้ระดับน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนและสวนเกษตรกรแล้วครับถ้ายังปล่อยน้ำลงมาแบบนี้นะครับแล้วอาทิตย์หน้ายังมีฝนตกมาอีกนะครับสมุทรสงครามหนักแน่นอนครับเราจะเจอความเสียหายที่ไม่ใช่ความน่าสงสารที่แจกของแล้วจบครับแต่คือความบอบช้ำจริงครับที่ความเดือดร้อนในพื้นที่จะรุนแรงและขยายวงกว้างไปเป็นอย่างมากครับสิ่งที่พี่น้องเรากำลังเจอคือการค้าขายต้องหยุดชะงักร้านค้าสถานที่ท่องเที่ยวต้องปิดกิจการลงนะครับพนักงานหยุดงานขาดรายได้และภาระหนี้สินค่าใช้จ่ายยังคงอยู่ครับสวนผลไม้ครับเสี่ยงยืนต้นตายครับส้มโอลิ้นจี่มะพร้าวซึ่งเป็นหัวใจทางเศรษฐกิจของคนแม่กลองถูกน้ำท่วมขังถ้าปล่อยให้นานกว่านี้นะครับต้นไม้ตายเท่ากับหมดเนื้อหมดตัวเลยนะครับท่านประธานครับมวลน้ำจืดมหาศาลที่ดันลงทะเลอย่างรวดเร็วกำลังทำลายสัตว์ตามธรรมชาติและฟาร์มเพาะเลี้ยงจนเสียหายยับเยินครับถนนสัญจรไม่ได้นำซ้ำนะครับหลังน้ำลดประชาชนยังต้องแบกรับภาระซ่อมแซมบ้านเรือนเครื่องใช้ไฟฟ้ายานพาหนะรถยนต์รถจักรยานยนต์อีกเพียบเลยนะครับกับผมขอเสนอนะครับ5ข้อเสนอเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลนายกรัฐมนตรีครับต้องสั่งการพิเศษระบายและผลักดันน้ำเร่งระดมเรือผลักน้ำไปติดตั้งในจุดคอขวดลำน้ำแคบพร้อมทำ Data ฐานข้อมูลจุดที่เป็นอุปสรรคทางน้ำเก็บไว้

0: เพื่อแก้ปัญหาในระยะยาวครับถ้าผักลงทะเลได้เร็วนะครับกาญจนบุรีและราชบุรีก็รอดด้วยครับ2ครับขุดลอกสมุทรสงครามมีคลองมีลำประดงจำนวนมากแต่ปล่อยให้ตื้นเขินและผักตบชวาหนาแน่นต้องเร่งขุดลอกและกำจัดสิ่งกีดขวางเปลี่ยนลำประดงให้เป็นแก้มลิงธรรมชาติน้ำจะได้ขึ้นเร็วลงเร็วครับ3ครับกรมชลประทานต้องพร้อม 100% ครับบานประตูระบายน้ำเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์ต้องบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่ใช่พอถึงเวลาน้ำหลากมาประตูเสียครับเครื่องสูบน้ำก็ใช้ไม่ได้อย่างที่พบในหลายจุดตอนนี้ครับ4ครับนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพครับเลิกปล่อยให้ประชาชนเดาชะตากรรมครับรัฐบาลต้องทำแอปหรือว่าแดชบอร์ดนะครับแจ้งเตือนภัยให้เป็นแบบเรียลไทม์ระบุพิกัดบอกระดับน้ำการคาดการณ์ล่วงหน้าอย่างแม่นยำรวมถึงแนวทางปฏิบัติตนที่ชัดเจนครับให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายดูจากโทรศัพท์มือถือได้เลยครับสุดท้ายครับเร่งรับเงินชดเชยเยียวยาเร่งรัดเงินชดเชยเยียวยาครับเลิกขั้นตอนเอกสารที่ล่าช้าเมื่อประกาศเขตภัยพิบัติแล้วต้องจ่ายเงินเยียวยาถึงมือเกษตรกรและผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดครับท่านประธานครับในยามวิกฤตเช่นนี้นะครับสิ่งที่กระผมได้เห็นและน่าภาคภูมิใจคือพลังของความสามัคคีของคนไทยครับชาวบ้านผู้นำชุมชนอาสาสมัครร่วมแรงร่วมใจกันมาวางกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำสูบระบายน้ำนำเรือครับมาช่วยผลักน้ำดูแลกันไม่ทอดทิ้งกันครับนี่คือจิตวิญญาณของคนลุ่มน้ำแม่กองที่ไม่เคยยอมแพ้ครับแต่ประชาชนสู้ฝ่ายเดียวไม่ได้ครับถ้าภาครัฐไม่ปล่อยศักยภาพผมจึงขอส่งกำลังใจนะครับให้พ่อแม่พี่น้องที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับให้ผ่านวิกฤต
1: ท่านรุ่งโรจน์ทองศรีครับ
2: ครับท่านประธานที่เคารพกับผมรุ่งโรจน์ทองศรีสสชายแดนผู้แทนสกราวเขต9จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอบ้านกวดอำเภอหลานเสียดก่อนอื่นกับผมขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกท่านครับและขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อพี่น้องผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปท่านครับในพื้นที่เขต9ของกับผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอำเภอบ้านกวดหลานทรายนุนแดงเฉลิมเกียรติรวมทั้งอำเภอพลชัยอำเภอนางรองจากที่เรามีปัญหาเรื่องภัยแล้งอยู่ดีๆนะครับต้นข้าวแกรนเล็กนิดเดียวไม่เกรียมจะตายไม่ตายแหล่นะครับหญ้าท่วมสูงกว่าข้าวอยู่ดีๆจากภัยแล้งมาน้ำท่วมเลยโดยที่กรมอุตุไม่ได้แจ้งแบบทันท่วงทีน้ำท่วมแบบไม่ทีเขาเพิ่งเดือดร้อนจากการอพยพปัญหาชายแดนเขมร2ครั้งมาเดือดร้อนอีกครับโดยฝนตกแบบไม่มีพักทำให้น้ำท่วมเป็นวงกว้างเต็มพื้นที่ทั้ง6อำเภอท่วมบ้านเรือนท่วมไร่นาถนนทางเช่นที่บ้านสายตี9เนี่ยถนนลาดยางขาดท่วมถนนสายบ้านกวดประคุณชัยที่บ้านปันเลาะอันนี้สูงเกือบเมตรรถผ่านไม่ได้เลยครับท่วมตัวอำเภอบ้านกรวดท่วมถนนสาย224นะครับบ้านตะลุงปุ๊กกม6นะครับบ้านศิลาทองบ้านหนองตะแอกบ้านน้อยลำคลองบ้านโคกระปูกบ้านหนองหมีหนองตะคองสำโรงใหม่ตาจงตำบลส้มป่อยตัวอำเภอโนดินแดงนี่ไหลบ่าผ่านตัวเมืองท่วมอยู่บริเวณหน้าปั๊มปตท.ที่อำเภอเฉลิมเกียรติท่วมถนนสายเฉลิมเกียรติละหันสายที่บ้านยายคำบ้านโบตะเคียนนะครับไหลแรงมากท่วมตัวอำเภอเฉลิมเกียรติหมู่1นะครับตาเป็กบ้านดอนน้องแหนนะครับบ้านน้องแหนพัฒนาบ้านยางบ้านหวานบ้านห้วยยิ่งตามคลองยิ่งแล้วใหญ่ครับไม่ว่าจะเป็นคลองลำปะเทียคลองลำนางรองคลองลำจังหารห้วยเสียวลำชีใหญ่มากมองไปทางไหนเห็นแต่เวิ้งน้ำมองเห็นต้นข้าวเลยน้ำท่วมฉับพลันแบบนี้พี่น้องไม่ได้ตั้งตัวเลยครับทางจังหวัดปภ.สาธารณสุขจังหวัดอำเภอท้องถิ่นท้องที่ชรบ.และจิตอาสาระดมกำลังช่วยกันยกของขึ้นที่สูงอพยพผู้ป่วยติดเตียงคนเฒ่าคนแก่และเด็กออกจากพื้นที่น้ำท่วมถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ขอฝากเรื่องการเยียวยาด้วยครับทั้งบ้านเรือนและไร่นาเพราะแถวนี้ทำนาปีละครั้งครับเขามีรายได้ทางเดียวทำยังไงให้เขาอยู่ได้ครับและขอฝากถึงกรมชลประทานด้วยครับทั้งเรื่องการขุดลอกอ่างเก็บน้ำอ่างลำปะเทียอ่างลำจังหันอ่างห้วยเมคาอ่างห้วยตาเค

0: องคลองเมืองขุดให้ลึกเลยครับเอา10เมตรเลยอย่าขุดแบบเดิมที่3เมตรทั้งกักเก็บและป้องกันเรื่องน้ำท่วมด้วยและแบคโฮบูมยาวที่ใช้กำจัดผักตบชวาจอกแหน่เพื่อเตรียมการรับมือน้ำท่วมทั้งจังหวัดชนประทานมีคันเดียวครับขอเพิ่มนะครับจังหวัดบุรีรัมย์มีทั้งหมด23อำเภอขอเพิ่มอีกสัก 4-5 ตัวเพื่อให้เพียงพอครับและกรมอุตุด้วยครับต้องพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยให้เหมือนอเมริกาญี่ปุ่นที่เขาแจ้งเตือนล่วงหน้าแจ้งเร็วเป็นพื้นที่เป็นเมืองและแจ้งเวลาพี่น้องจะได้เตรียมตัวทันครับขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องประสบภัยครั้งหนึ่งนะครับและขอขอบคุณที่ภาคส่วนที่เราช่วยกันเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ดีครับจากรุ่งโรจน์ทองศรีส.ส.ชายแดนผู้แทนสกราวจังหวัดบุรีรัมย์ครับ
1: ครับต่อไปท่านวุฒากรนุตยกุลครับเชิญครับ
2: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดนนทบุรีครับท่านประธานครับผมมีส่วนร่วมในการอภิปรายยติด่วนเรื่องน้ำท่วมครับน้ำท่วมนนทบุรีครับท่านประธานจมน้ำมา6วันแล้วครับแล้วก็ภัยประกาศเขตภัยพิบัติแล้วยังไงต่อครับท่านประธานครับขอไซด์ด้วยนะครับน้ำท่วมซ้ำซากครับท่านประธานแต่ท้องถิ่นไม่ได้เตรียมในการรับน้ำในรอบนี้เลยครับท่านประธานหากเราสังเกตดูนะครับท่านประธานรูปซ้ายมือของผมเนี่ยสไลด์เมื่อสักครู่นี้นะครับรูปซ้ายมือของผมเนี่ยระดับน้ำได้ถึงอกเลยครับท่านประธานแล้วก็น้ำท่วมซ้ำซากปีนี้ครับรูปซ้ายมือเช่นกันครับท่านประธานถ่ายเมื่อ16กรกฎาคมนะครับปี69ครับแล้วก็รูปขวามือเนี่ย29กันยายน69ครับท่านประธานสังเกตระดับน้ำไหมครับว่าประตูน้ำเนี่ยด้านซ้ายมือเนี่ยทั้งตื้นเขินนะครับแล้วก็ระดับน้ำเนี่ยเหลือน้อยมากๆเลยนะครับแล้วก็ด้านขวามือครับเป็นวันที่29นะครับเมื่อวานนี้เองคำถามผมคือทำไมถึงไม่เปิดประตูน้ำครับอันนี้คือปล่อยให้น้ำล้นจากประตูนะครับท่านประธานแล้วก็ล้นเอ่อถนนครับอันนี้อยู่บริเวณตรงแยกพงเพชรนะครับเป็นประตูน้ำคลองสวยครับท่านประธานครับการบริหารจัดการของนนทบุรีนะครับท่านประธานถ้าจะมองจากภาพนี้นะครับเราจะแบ่งเป็น3ส่วนครับท่านประธานจากซ้ายมือนะครับเป็นส่วนบริหารของกรมชลนะครับลูกศรทางซ้ายมือแล้วก็ตรงกลางครับช่องตรงกลางเนี่ยที่เขียนว่าคลองบางตลาดเนี่ยก็สี่เหลี่ยมเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยคือการบริหารจัดการของเทศบาลนครนนทบุรีครับท่านประธานถ้าเรามองนะครับว่า3ส่วนเนี่ยอันนี้ยังไม่รวมของการบริหารของกรุงเทพนะครับท่านประธาน3ส่วนนี้ครับตรงกรมชลครับท่านประธานตัวลูกศรสีลูกศรสีดำด้านซ้ายมือครับจะมีเครื่องสูบน้ำนะครับเป็น6คิวอยู่4ตัวครับท่านประธานแต่ปัจจุบันนะครับเปิดได้ไม่ครบทั้ง4ตัวครับท่านประธานเนื่องจากว่าระดับน้ำที่เข้ามาในเครื่องเนี่ยตัวไม่ได้ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงระดับน้ำน้อยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับท่านประธานแล้วก็อีกอันนึงครับคือเปิดไม่ได้เพราะว่าน้ำไหลเข้าเครื่องไม่ทันครับเลยทำให้ระบบเนี่ยไม่สามารถจะเปิดเครื่องได้นะครับท่านประธานถัดออกมาครับตรงช่วงกลางเนี่ยที่บริหารด้วยเทศบาลนครปากเกร็ดนะครับไล่ลงมาจนถึงตัวอักษรนะครับที่อยู่ในกรอบสีส้มครับตรงนั้นครับเป็นประตูคลองประตูน้ำนะครับคลองบางตลาดครับท่านประธานซึ่งมันจะมีลูกศรทั้งซ้ายทั้งขวาครับคำถามคือด้านขวามือครับเราจะรับน้ำนะครับจากคลองเปรมฝั่งกรุงเทพนะครับเข้ามาซึ่งประตูน้ำตรงนี้ครับสามารถจะผ่านน้ำเนี่ยไปได้ทั้งสองทางจะผ่านลงก็ได้มาทางคลองสวยนะครับหรือจะผ่านไปทางซ้ายมือเนี่ยที่ไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านคลองบางตลาดเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ผมถึงย้อนถามครับเมื่อสักครู่นี้ว่าทำไมครับทางกรมชลประทานเนี่ยไม่ได้ประสานงานกับทางเทศบาลนครปากเกร็ดแล้วก็เทศบาลนครนนทบุรีหรือเปล่าถึงน้ำที่ระดับน้ำที่ไปอยู่ที่ประตูน้ำตรงจะออกเจ้าพระยาเนี่ยถึงน้อยทำให้เปิดเครื่องสูบน้ำที่เป็น6คิวเนี่ยไม่ได้ครบทุกตัวนะครับท่านประธานลงมาครับจังหวัดนนท์เราเนี่ยเหมือนรับน้ำแทนเลยครับท่านประธานเพราะว่าคลองเปรมเข้ามานะครับมาคลองสวยพอคลองสวยล้นครับท่านประธานก็ทำให้ระดับน้ำเนี่ยล้นจนเกิดน้ำท่วมทั้งกรอบสี่เหลี่ยมเลยครับเพราะว่าคลองสวยเนี่ยระดับน้ำเต็มน้ำเลยล้นขึ้นมาครับทำให้จังหวัดนนท์เนี่ยน้ำท่วมแล้วก็ไม่สามารถรอระบายได้ครับขออนุญาตสไลด์ถัดไปเลยนะครับถ้าท่านประธานจากซ้ายจากขวามือครับท่านประธานนั่นคือประตูน้ำนะครับที่เครื่องสูบน้ำนะครับพังใช้ไม่ได้ครับท่านประธานนะครับแล้วก็ตัวกลางครับเช่นกันครับเครื่องสูบน้ำก็ใช้งานไม่ได้นะครับและตัวซ้ายมือสุดครับก็เป็นตัวสุดท้ายก่อนที่จะเข้ากรุงเทพเนี่ยตัวนี้เนี่ยเครื่องตักขยะก็พังนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วครับและปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้ซ่อมเลยนะครับสไลด์ถัดไปครับท่านประธาน

0: เราจะสังเกตได้ครับว่าเนี่ยครับอำเภอบางเขนท่าทรายบางกระสอทั่วหมดครับท่านประธานระดับเนี่ยถึงมากสุดนี่คือถึงอกเลยครับท่านประธานสไลด์ถัดไปครับข้อเสนอการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนครับประธานอยากจะให้เรามีพื้นที่การบริหารน้ำนะครับมีที่พักน้ำก่อนที่จะปล่อยไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับแล้วก็ทำให้พื้นที่เนี่ยกักเก็บน้ำไว้ได้ไซต์ต่อไปครับขอให้แก้ปัญหาอย่างยั่งยืนนะครับมีแก้มลิงใต้ดินครับเนื่องจากจังหวัดนนท์เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ต่ำกว่าน้ำทะเลและน้ำเจ้าพระยาแล้วอยากให้มีอุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินครับท่านประธานครับและสุดท้ายครับท่านประธานไซต์สุดท้ายครับอยากให้ฟื้นฟูเยียวยาให้กับประชาชนครับพื้นที่ตรงไหนที่มีข้อมูลแล้วไม่ต้องรับเงินเยียวยาแล้วครับท่านประธานบัตรประชาชนใบเดียวโอนเงินให้กับประชาชนได้เลยครับแล้วก็สุดท้ายครับไม่ต้องมีขั้นตอนที่เยอะมากสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต้องโอนเงินให้กับประชาชนตัดขั้นตอนบางขั้นตอนไปครับเพื่อจะได้เยียวยาให้กับประชาชนอย่างจริงจังครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านชลัดนิรัญชรครับเชิญครับ
2: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายชลัดเนรัญชรครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดจันทบุรีเขต3พรรคภูมิใจไทยประกอบไปด้วยอำเภอสอยดาวอำเภอโป่งน้ำร้อนอำเภอขลุงอำเภอมะขามในตำบลฉมันและตำบลปัทวีครับก่อนอื่นผมต้องขอส่งกำลังใจครับให้พี่น้องชาวจันทบุรีพี่น้องชาวภาคตะวันออกนะครับแล้วก็พี่น้องชาวไทยทั่วประเทศครับที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้แล้วก็ขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกภาคส่วนนะครับที่ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยครับในการครับวันนี้ผมขออภิปรายในยติด่วนเรื่องปัญหาอุทกภัยประชาชนในจังหวัดจันทบุรีโดยเฉพาะเขต3นะครับแล้วก็ข้อเสนอสำหรับการบริหารจัดการปัญหาในพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับมาสะท้อนต่อท่านประธานนะครับแล้วก็ต่อรัฐบาลผ่านสภาแห่งนี้ครับท่านประธานครับในการอภิปรายนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับมีท่านผู้อภิปรายก่อนหน้าผมนะครับที่เป็นสสจากจังหวัดสงขลานะครับได้แสดงความเป็นห่วงพี่น้องชาวสวนลำไยนะครับที่จังหวัดจันทบุรีนะครับก็คือพี่น้องชาวสวนลำไยนะครับของจันทบุรีเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตผมร้อยละ 99% นะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็เป็นชาวสวนลำไยเช่นกันนะครับก็ต้องขอบอกว่าขอบคุณในความเป็นห่วงนะครับในความห่วงใยพี่น้องชาวสวนลำไยเราได้รับผลกระทบจริงครับเพราะว่าปัญหาที่เกิดจากฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานานแล้วก็ในช่วงนี้เป็นช่วงก่อนวันชาติจีนนะครับที่มีพี่น้องอยู่ส่วนหนึ่งนะครับประมาณสัก 20% ของฤดูการผลิตเนี่ยทำลำไยออกมาในช่วงนี้แล้วก็มาเจอฝนพอดีครับทำให้การเก็บเกี่ยวเนี่ยต้องหยุดชะงักนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเก็บลำไยท่ามกลางฝนตกเปียกๆเอาไปได้นะครับต้องรอให้ฝนหยุดก่อนให้ลูกลำไยแห้งก่อนถึงจะเก็บไปได้ทำให้ลำไยที่สุกงอมเนี่ยแตกแล้วก็เน่าเสียนะครับก็ผมได้หารือกับสภาแห่งนี้ไปแล้วนะครับเมื่อการประชุมสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าก็ขอให้ทางรัฐบาลขอให้ทางท่านผู้ว่าเนี่ยช่วยอำนวยการนะครับในการที่จะดูแลบริหารจัดการสถานการณ์ลำไยนะครับโดยเฉพาะเรื่องปัญหาการขาดแคลนแรงงานตอนนี้เนี่ยพอฝนหยุดแล้วนะครับก็อย่าให้มีอุปสรรคมาขัดขวางในการเก็บเกี่ยวนะครับลำไยเพื่อจะส่งออกนำรายได้ให้กับประเทศครับท่านประธานครับเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาผมก็ได้ลงพื้นที่ครับในพื้นที่เขต3ของจันทบุรีของผมนะครับลงไปทุกจุดที่มีน้ำท่วมครับท่านประธานนะครับน้ำท่วมเนี่ยท่วมทุกอำเภอนะครับแต่ว่ามากน้อยเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับในพื้นที่ของอำเภอมะขามตำบลฉมันตำบลปัทวีเนี่ยจะเป็นจุดที่น้ำลงมาเป็นที่แรกก่อนที่จะไหลลงสู่ตำบลถัดไปในอำเภอมะขามที่อำเภอโป่งน้ำร้อนนะครับที่บ้านทุ่งกลางก็ในพื้นที่ที่อยู่ในเชิงเขาสอยดาวเนี่ยนะครับก็จะมีน้ำป่าไหลหลากลงมาเยอะนะครับโดยเฉพาะที่คลองทุ่งกลางเนี่ยผมลงพื้นที่ไปมีบ้านเรือนพี่น้องได้รับความเสียหายนะครับหลายสิบหลังคาเรือนเพราะว่าน้ำป่ามาแรงครับเอาตะกอนดินตะกอนทรายเศษกิ่งไม้ต้นไม้ลงมานะครับอย่างรวดเร็วนะครับสร้างความเสียหายแล้วน้ำก็ไหลลงไปที่อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธที่อำเภอโป่งน้ำร้อนครับปริมาณน้ำเข้ามากกว่าปริมาณน้ำที่จะออกได้น้ำก็ล้นสปริงเวย์นะครับก็แต่ถ้าเราไม่มีอ่างเก็บน้ำปัญหาจะยิ่งใหญ่หลวงมากไปกว่านี้เนี่ยเราก็มีการพร่องน้ำไว้ก่อนเรามีการบริหารจัดการน้ำได้แต่กระนั้นก็ดีครับประธานครับท่านประธานครับน้ำก็ยังไหลลงไปที่ตำบลหนองตะคงนะครับแล้วก็ตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนก่อนที่จะไหลเข้าไปที่ประเทศกัมพูชาครับส่วนอำเภอสอยดาวที่เป็นพื้นที่

0: ลูกลำไยเยอะๆนะครับตรงนี้ก็มีผลกระทบบ้างแต่ไม่มากนักนะครับเพราะน้ำได้ไหลผ่านอย่างรวดเร็วครับแล้วก็ไหลไปรวมกันที่ตำบลหนองตะคงที่อำเภอโป่งน้ำร้อนครับผมก็ได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องที่ติดอยู่โป่งน้ำร้อนหลายหลังคาเรือนครับนอกจากนั้นที่อำเภอขลุงครับน้ำจากเทือกเขาสะบาปนะครับไหลลงมานะครับแล้วก็มีจากตำบลบ่อเวรไหลลงมานะครับมีที่ตำบลตอกนองตำบลมาดภัยไหลไปรวมกันที่ตำบลวังสับปะรดครับซึ่งเป็นพื้นที่การเกษตรปลูกทุเรียนของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอขลุงเป็นแหล่งใหญ่ครับท่านประธานครับซึ่งไม่รู้ว่าจะเยียวยาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับต้นไม้จะเสียหายมากน้อยแค่ไหนนะครับผมก็มีความเข้าใจแล้วเห็นใจพี่น้องในพื้นที่นะครับที่ประสบปัญหาในครั้งนี้ก็ขอฝากไปยังรัฐบาลนะครับจังหวัดจันทบุรีเราเป็นจังหวัดที่มีฝนตกเยอะนะครับก็มีความเสี่ยงที่ฝนจะตกอีกในช่วงเร็วๆนี้นะครับเราก็ยังไว้ใจไม่ได้ก็อยากจะขอให้ทางรัฐบาลนะครับตรงไหนมีการเปลี่ยนแปลงไหมตรงไหนที่มีการอุดตันท่อน้ำนะครับที่มีความเสียหายถนนมีความเสียหายอยากให้เร่งสำรวจแล้วรีบแก้ไขซ่อมแซมโดยเร็วครับเพื่อที่จะไม่ให้ปัญหาเกิดซ้ำในปีนี้นะครับนอกจากนั้นก็มีการวางแผนในระยะยาวนะครับในเรื่องของการหาพื้นที่รับน้ำการสร้างที่กักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำนะครับที่มีความจำเป็นและเหมาะสมนะครับเพื่อที่จะช่วยบรรเทาปัญหาในระยะยาวให้กับพี่น้องประชาชนครับแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับสุดท้ายแล้วนะครับท่านประธานครับผมขอขอบคุณฝ่ายปกครองนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับองค์กรปกครองท้องถิ่นผู้นำชุมชนเจ้าที่กู้ภัยอาสาสมัครจิตอาสาและประชาชนทุกคนนะครับที่ร่วมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับแล้วขอฝากรัฐบาลว่าให้ช่วยให้ทันนะครับป้องฝนตกหนักครั้งต่อไปจะมาถึงครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านกรมีดีครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายกรมีดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต4จังหวัดนนทบุรีพรรคประชาชนวันนี้กับผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายยัตติด่วนเรื่องน้ำท่วมซึ่งจะสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องการบริหารการจัดการน้ำก่อนอื่นผมขอส่งกำลังใจไปยังพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในครั้งนี้และรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับท่านประธานครับในวันแรกที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับผมและทีมงานผู้ช่วยเราลงพื้นที่กันอย่างหนักนะครับไปสำรวจความเสียหายนะครับวันนั้นกว่าจะเสร็จนะครับประมาณ4ทุ่มนะครับเราจึงได้กลับเข้าที่พักผมได้นอนประมาณ5ทุ่มนะครับท่านประธานเที่ยงคืนครึ่งนะครับก็มีประชาชนระดมโทรหาผมนะครับตั้งแต่เที่ยงคืนครึ่งนะครับผมรับสายถึงบ่าย2ของอีกวันนึงนะครับถือว่าเป็นการรับโทรศัพท์ที่ทรหดและยาวนานมากจากประชาชนนั่นเพราะประชาชนเขาเดือดร้อนน้ำมันไหลมันทะลักเข้ามาในพื้นที่ครับพ่อแม่พี่ในพื้นที่ครับวันนี้ผมจะขอพูดสะท้อนปัญหาเรื่องน้ำท่วมในพื้นที่ปากเกร็ดนะครับของผม3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นที่1นะครับเรื่องการผันน้ำออกจากคลองนะครับปกติแล้วปากเกร็ดนะครับเขาจะมีการวางแผนเรื่องน้ำท่วมเวลาน้ำเหนือจะมาเนี่ยเขาจะกระสอบทรายกั้นนะครับเป็นแนวยาวสูงประมาณ2เมตรถึง3เมตรเป็นแนวยาวริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแต่ว่าเนื่องจากรัฐบาลประกาศว่าเอาอยู่เลยยังไม่มีการทำนะครับพอฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่และน้ำเจ้าพระยาถูกปล่อยมาเยอะผลปรากฏว่าน้ำท่วมเป็นครั้งแรกของปากเกร็ดที่ท่วมหนักขนาดนี้นะครับก็ต้องขอบคุณที่รัฐบาลบอกว่าเอาอยู่นะครับนะปากเกร็ดมีคลองหลัก4คลองนะครับที่ใช้ในการระบายน้ำนะครับคลองแรกนะครับก็คือคลองบ้านใหม่นะครับติดกับปทุมคลองนี้จะกว้างใหญ่หน่อยนะครับเป็นการระบายจะระบายน้ำจากคลองสวยไปออกคลองประปานะครับคลองที่2นะครับก็คือคลองบางพูดนะครับคลองบางพูดเนี่ยเป็นคลองขนาดเล็กนะครับแต่ว่าอยู่ใจกลางชุมชนขนาดใหญ่เช่นเมืองทองธานีที่มีการระบายน้ำสูงนะครับคลองที่3คือคลองบางตลาดนะครับคลองบางตลาดเนี่ยเป็นคลองที่อยู่ติดกับอำเภอเมืองนะครับและคลองบางตลาดเนี่ยมีจุดที่เป็นจุดระบายน้ำ2แห่งนะครับจุดแรกเนี่ยก็คือตัวปลายคลองนะครับก็เป็นการระบายน้ำโดยกรมชลประทานต้นคลองนะครับเป็นการระบายน้ำโดยเทศบาลเมืองนนเทศ

0: ทศบาลนครนนทบุรีนะครับแต่ว่าต่างฝ่ายต่างระบายน้ำออกคนละจุดกันนะครับเทศบาลนนเนี่ยก็จะระบายน้ำออกทางคลองบางคลองสวยนะครับแต่ว่าตรงต้นคลองสวยนั้นก็จะมีคลองเปรมนะครับคลองเปรมเนี่ยก็จะระบายน้ำมุดน้ำจากกรุงเทพนะครับลอดใต้คลองประปานะครับมาออกตรงคลองสวยนะครับและคลองที่4คือคลองสวยคลองสวยเนี่ยเป็นคลองที่ใช้ระบายน้ำหลักแต่ท่านประธานคลองที่ตื้นเขินมากนะครับพอมันตื้นเขินนะครับแต่ทุกฝ่ายระดมกันระบายน้ำนะครับทางเทศบาลนครนนท์ก็สูบน้ำออกจากบางตลาดนะครับเพราะน้ำมันท่วมนะครับทางคลองเปรมก็สูบออกมาทางคลองสวยนะครับปรากฏว่าพื้นที่ครับแต่ว่าน้ำท่วมบริเวณริมถนนแล้วก็เข้าไปยังหมู่บ้านในแถบเรียบคลองประปาเรียบคลองสวยนะครับอันนี้คือปัญหาประเด็นที่1นะครับประเด็นที่2นะครับเรื่องฟัดเวนะครับโครงการฟัดเวเนี่ยเป็นการโครงการขนาดใหญ่นะครับนะมีการสูบน้ำออกไป2ทางคือด้านหนึ่งคลองบางพูดอีกด้านหนึ่งไปลงคลองเกลือนะครับแทนที่จะต่อไปลงตรงที่แม่น้ำเจ้าพยาเลยนะครับกลับไม่ทำนะครับทำให้น้ำเนี่ยมันท่วมย้อนกลับมานะครับอันที่3ประเด็นในเรื่องของการเยียวยานะครับการเยียวยาเนี่ยขอให้รัฐบาลเนี่ยอย่ามีเงื่อนไขมากนะครับเทศบาลนครปากเกร็ดเนี่ยเขาเอาแค่บัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านและบัญชีธนาคารเท่านั้นนะครับก็ขอฝากท่านประธานด้วยนะครับว่าการจัดการในการบริหารจัดการน้ำท่วมนะครับขออย่าให้เป็นเหมือนปัจจุบันนี้นะครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านบุญลือประเสริฐโสภาครับเชิญครับ
2: กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมนายบุญลือประเสริฐโสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีพรรคภูมิใจไทยกับเรียนท่านประธานครับวันนี้ผมรู้สึกลำบากใจแล้วก็รู้สึกเห็นใจพี่น้องคนไทยทั่วประเทศที่ประสบอุทกภัยน้ำครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่น้ำท่วมซึ่งเป็นอุทกภัยโดยที่มีใครอยากให้เกิดแต่รัฐบาลเองก็พยายามที่จะแก้ปัญหาให้ทันท่วงทีผมเรียนว่าตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผมได้มีโอกาสทำงานทางการเมืองและก็เป็นผู้แทนราษฎรของพี่น้องชาวจังหวัดราชบุรีเขต5ทุกครั้งที่ประสบอุทกภัยล้วนแล้วแต่เกิดจากการบริหารการทำงานที่ขออนุญาตไม่ใช้คำว่าผิดพลาดนะครับแต่ช้าและก็ไม่ทันท่วงทีจึงทำให้พี่น้องประชาชนต้องประสบอุทกภัยด้วยเวลาจำกัดท่านประธานให้ผม5นาทีผมจังหวัดราชบุรีปีนี้เราได้รับผลกระทบอย่างใหญ่หลวงจากน้ำท่วมที่เกิดจากการปล่อยน้ำจากเขื่อนจังหวัดกาญจนบุรีผมทราบว่ามีหนังสือ69ถึงหน่วยงานราชการว่าเขื่อนจะปล่อยน้ำมาสู่แม่น้ำแม่กองซึ่งจะผ่านจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีอำเภอบ้านโป่งอำเภอโพธารามอำเภอบางแพอำเภอสู่จังหวัดสมุทรสงครามตามที่ผมได้กล่าวสักครู่จริงครับเมื่อวานไปเจอผมที่หมู่6วัดบางปืนผมไปยืนให้กำลังใจแล้วก็ไปดูประตูระบายน้ำของวัดบางปืนและผมก็ได้ทางเรือผู้ขับเรือพายผู้ขับเรือเร็วนะครับนำเรือ3,000แรงม้าผันน้ำจากคลองดำเนินทั้ง 3-4 ตำบลในพื้นที่ของ

0: บนปราสาทสิทธิ์ดอนไผ่ศรีสุราษฎร์นะครับในพื้นที่ของดำเนินสันบวกทั้งหมดเพื่อที่จะให้น้ำลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดแต่เรียนกับท่านประธานครับว่าการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุครั้งนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างรุ่งเรืองจึงอยากกราบเรียนท่านประธานไปถึงกรมชลประทานซึ่งผมถือว่าเป็นกรมที่บริหารจัดการน้ำภายใต้สนทช.อยากจะฝากท่านประธานไปถึงผู้บริหารกระทรวงเกษตรโดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงว่าการสั่งการในเรื่องของการระบายน้ำเนี่ยน้ำไหลออกจากเขื่อนกาญจนบุรีนะครับต้องลงมาที่เขื่อนผ่านทั้งบ้านโป่งทำให้มีผลกระทบน้ำท่วมผ่านโพธารามพี่น้องสองฝั่งก็ประสบอุทกภัยน้ำท่วมพอมาถึงเมืองเป็นเมืองรับน้ำเลยนะครับผมเรียนว่าการปล่อยน้ำครั้งนี้ทำให้พี่น้องเกษตรกรและพี่น้องชาวดำเนินสะดวกทั้งสองฝั่งคลองนะครับทั้ง 6-7 ตำบลในพื้นที่นั้นเกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงนะครับแล้วก็เรียนว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยขึ้นมาเมื่อปี2539ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาเกิดขึ้นสมัย2554ครั้งหนึ่งถ้าบวกลบคูณหารจะเห็นแล้วครับว่า15ปีเกิดครั้งหนึ่งวันนี้ปี2569นะครับถ้านับจากปี2554ก็15ปีตัวเลข15ปีนี่มันอาถรรพ์เหลือเกินครับท่านประธานครับมันทำให้พี่น้องชาวจังหวัดราชบุรีซึ่งอยู่ปลายน้ำก่อนลงทะเลเนี่ยมันเป็นไปได้ไงครับ15ปีท่วมที15ปีท่วมทีผมก็อยากจะฝากท่านประธานไปถึงรัฐบาลนะครับว่าเราควรจะทำวันสต็อปเซอร์วิสครับโดยเฉพาะที่จังหวัดราชบุรีหรือกาญจนบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครเนี่ยครับไปที่ท่านประธานครับฝากท่านด้วยขอบคุณครับ
1: เชิญครับ
2: เรียนท่านประธานค่ะดิฉันชลนัทกวยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพเขต28บางบอนจอมทองหนองแขมจากพรรคประชาชนค่ะดิฉันขอร่วมอภิปรายยติปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่25กันยายนค่ะท่านประธานคะน้ำในหลายพื้นที่เนี่ยเริ่มลดลงแล้วนะคะแต่ว่าความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยไม่ได้ลดลงตามน้ำค่ะหลายครอบครัวยังต้องซ่อมบ้านนะคะซื้อเครื่องใช้ใหม่ขาดรายได้แล้วก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำค่ะว่าจะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่นะคะเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาค่ะท่านนายกได้กล่าวที่ประชุมนะคะบอกว่าปัญหาน้ำท่วมเนี่ยจะโยนให้ท่านชัดชาติหรือว่าให้รัฐบาลจัดการอย่างเดียวไม่ได้นะคะทุกหน่วยงานต้องบูรณาการความช่วยเหลือดิฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะจึงขอฝากเรื่องสำคัญให้กับท่านนายกค่ะก็คือการเยียวยาประชาชนหลังน้ำท่วมค่ะท่านประธานล่าสุดนะคะรัฐบาลระบุว่าเตรียมงบกลางไว้ 4,000 ล้านบาทนะคะสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศแล้วก็มีมาตรการเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทขณะเดียวกันเนี่ยก็มีมาตรการในการช่วยเหลือตามความเสียหายจริงนะคะเช่นค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านไม่เกิน 49,500 บาทแล้วก็ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพนะคะไม่เกิน 11,400 บาทต่อครอบครัวค่ะแต่ปัญหาท่านประธานก็คือว่าประชาชนยังไม่รู้เลยว่าถ้าผ่านหลักเกณฑ์ทั้งสองแล้วเนี่ยจะสามารถรับความช่วยเหลือร่วมกันได้หรือไม่นะคะต้องลงทะเบียนกี่ครั้งใช้เอกสารชุดเดียวกันหรือไม่นะคะแล้วก็จะได้รับเงินเมื่อไหร่สำหรับการประชาชนต้องถ่ายภาพคลิปหรือว่าความเสียหายแจ้งสำนักงานเขตแล้วก็ขอหนังสือรับรองผู้ประสบภัยนอกจากนี้นะคะเอกสารประชาสัมพันธ์ของกทม.เองเนี่ยยังระบุว่าในบางกรณีค่ะอาจต้องใช้บันทึกประจำวันในการขอเครื่องมือการขอค่าเครื่องมือประกอบอาชีพเงินปลอบขวัญกรณีได้รับบาดเจ็บนะคะหรือว่าค่ารักษาพยาบาลค่ะดิฉันเข้าใจค่ะว่าเหตุตำรวจนะคะคือการป้องกันการแจ้งข้อมูลเท็จแล้วก็เรื่องของการสวมสิทธิ์ก็ต้องหลีกเลี่ยงด้วยนะคะพอผู้ชี้แจงเนี่ยต้องยืนยันตัวตนแต่ว่าไม่จำเป็นที่ประชาชนต้องเดินทางไปที่สถานีตำรวจเลยค่ะท่านประธานเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขตเนี่ยก็เป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะคะมีหน้าที่ในการตรวจสอบความเสียหายแล้วก็ออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยให้เช่นเดียวกันกทม.เนี่ยสามารถกำหนดให้ประชาชนเนี่ยนะคะลงนามรับ

0: องข้อเท็จจริงแล้วก็รับทราบความผิดถ้าเกิดว่าให้ข้อมูลเท็จต่อเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็สามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ค่ะท่านประธานร่วมกับการลงพื้นที่ภาพถ่ายแล้วก็หนังสือรับรองผู้ประสบภัยรวมถึงหลักฐานทางการแพทย์ก็ได้ด้วยนะคะดิฉันไม่ได้เสนอให้ยกเลิกการตรวจสอบนะคะแต่ว่าอยากให้ทบทวนค่ะว่าเราจะรวบรวมการตรวจสอบเนี่ยให้อยู่ในจุดเดียวได้หรือไม่เพื่อลดภาระของประชาชนไม่ใช่คนที่ผ่านการเจอน้ําท่วมมานะคะต้องเดินทางต้องลําบากมากๆในการเดินทางเพื่อจะร้องเรียนหลายหน่วยงานกับเป็นเรื่องเดียวกันซ้ําๆนะคะดิฉันจึงขอฝากรัฐบาลดําเนินการอย่างน้อย3เรื่องค่ะ1นะคะประกาศความชัดเจนเรื่องเยียวยาให้ชัดค่ะรับเงินเยียวยาได้กี่ทางขอให้รัฐบาลกทมแล้วก็สำนักงานเขตนะคะจัดระบบร่วมกันในการรับข้อร้องเรียนค่ะใช้เอกสารชุดเดียวนะคะแล้วก็ให้หน่วยงานเนี่ยส่งต่อข้อมูลกันเองเพื่อความสะดวกของประชาชนนะคะเตรียมพร้อมจัดลงพื้นที่รับเรื่องจากผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงคนพิการนะคะรวมถึงประชาชนที่อยู่ในชุมชนที่เข้าถึงยากค่ะเพราะว่าอยากให้ประชาชนเนี่ยที่เขาเพิ่งพ้นจากน้ำท่วมนะคะต้องมาเจอกับกองเอกสารต้องมายุ่งยากในการทำเรื่อง
1: ครับต่อไปท่านยุพราชบัวอินเชิญครับ
2: ของผมมันกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมยุพราชบัวอินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ภูมิใจไทยครับผมขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัยทุกจังหวัดตลอดจนเจ้าที่รัฐภาคการเมืองมูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยทุกองค์กรท่านประธานที่เคารพครับปัญหาน้ำท่วมเป็นวิกฤตที่เราทุกคนต้องเข้าใจตระหนักและเนื่องจากในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาปัญหาทวีความรุนแรงขึ้นในหลายพื้นที่และมีการกระจายความเสียหายในหลายรูปแบบทั้งน้ำป่าไหลหลากทั้งน้ำท่วมขังทั้งน้ำที่มีปัญหาเรื่องการระบายที่ยังไม่สามารถจัดการได้แม้กระทั่งน้ำฝนปัญหาน้ำท่วมภาพชินตาของพี่น้องประชาชนที่เห็นก็จะเห็นภาคส่วนราชการเห็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นท่านนายอำเภอลงใส่บูธตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนเราจะเห็นส.ส.ครับทุกพื้นที่เราจะเห็นนักการเมืองที่เป็นส.ส.เขตลงตรวจสอบมอบข้าวกล่องมอบอาหารมอบน้ำดื่มมอบถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนท่านประธานครับเราจะเห็นทหารที่บางคนบอกว่าทหารมีไว้ทำไมชนอุ้มเด็กแบกคนแก่ออกจากพื้นที่เสี่ยงเราจะเห็นมูลนิธิต่างๆให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังนี่คือภาพชินตาในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์บ้านผมท่านประธานครับผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือย่อมมีกำลังใจในฐานะคนไทยด้วยกันแต่ก็เชื่ออีกนะครับ
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ี่ยวถึงเทศบาลเมืองหล่มสักที่ได้ช่วยเหลือกันป้องกันยาวไปจนถึงปากดุกด้วยล่ะครับปากช่องท่านประธานครับปีนี้ชาวหล่มสักได้งบประมาณขุดลอกในสิ่งในพื้นที่ที่ไม่มีการขุดลอกมานานหลายสิบปีแต่ว่าทั้งนี้ครับก็ต้องไม่ประมาทครับในช่วงเดือนตุลาคมเราก็ต้องไม่ประมาทเพื่อรอรับน้ำมวลสุดท้ายอีกรอบหนึ่งท่านประธานครับส่วนในระยะกลางครับ10กิโลเมตรครับในงบประมาณปี70ผมอยากเห็นพี่น้องประชาชนก็อยากเห็นนี่คือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนขุดลอกตั้งแต่เขตเทศบาลหล่มสักยาวไปจนถึงเขตตำบลปากดุกเพื่อให้น้ำไหลไปที่ตำบลลานบ่าอำเภอหล่มสักท่านประธานครับและในที่สุดระยะยาวครับในระยะยาวเนี่ยต้องเรียนท่านประธานโดยตรงว่านี่คือการลงทุนในระยะยาวเพื่อป้องกันปัญหาภัยพิบัติจากน้ำท่วม

0: ในจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่ต้นน้ำท่านประธานครับในเขตชัยท่านได้เร่งลงพื้นที่แก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนพร้อมกับประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราอยากได้อ่างห้วยน้ำโกยครับที่ตำบลนาซำเราต้องการอ่างเก็บน้ำห้วยอีหม้อที่ตำบลตัดกรอยอ่างเก็บน้ำห้วยปักกูดที่ตำบลศิลาและอ่างเก็บน้ำน้ำย่าอ่างเก็บน้ำบ้านหินโง่นที่ตำบลศิลาช่วยอ่างต่างๆเหล่านี้ปัญหาก็จะลดน้อยลงคืออ่างห้วยสะดวกอ่างเก็บน้ำบ้านปากช่องตำบลปากช่องอ่างเก็บน้ำบ้านทันทิพย์ที่ตำบลบุ่งน้ำเต้าอ่างเก็บน้ำน้ำพายที่ตำบลบ้านกลางส่วนอำเภอเมืองถ้าเรามีการเพิ่มมีโครงการเพิ่มศักยภาพอ่างเก็บน้ำชาวอำเภอเมืองได้เช่นเดียวกันโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพลอ่างเก็บน้ำห้วยพรำท่านประธานครับนี่คือการลงทุนในระยะยาวผมทราบดีแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ในทีเดียวถ้าเราสามารถนำงบประมาณเหล่านี้จัดสรรลงให้มีความเป็นธรรมผมเชื่อว่าความปลอดภัยของพี่น้องมากยิ่งขึ้นท่านประธานครับส่วนที่รัฐบาลจะต้องเร่งดำเนินการซึ่งทราบว่าจะดำเนินการในวันพรุ่งนี้นั่นก็คือนโยบายภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยอันนี้ต้องขอกราบขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีที่ได้มีนโยบายดีๆเช่นนี้มาและขอให้เร่งใช้แม้ว่าจะมีผู้ประสบภัยน้ำท่วม 9,000 บาทไม่เพียงพอครับทราบว่ารัฐบาลจ่ายสูงสุดต่อครอบครัวถึง 100,000 บาทนะครับตามที่ตรวจสอบจริงสุดท้ายครับท่านประธานครับยังเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรทุกพื้นที่ที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมขอให้รัฐบาลขอให้สภาแห่งนี้ได้พิจารณานโยบายการชดเชยพื้นที่เกษตรที่เสียหายอันนี้ต้องปรับเกณฑ์ในการแก้ไขความช่วยเหลือเสียใหม่ให้ในปัจจุบันขอกราบขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านรองศาสตราจารย์อนุสรธรรมใจเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศและราษฎรผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยผมอนุสรธรรมใจเทพมหานครเขตทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันพรรคประชายัตติน้ำท่วมท่านประธานครับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่แต่มันคือผลลัพธ์ของความล้มเหลวด้านการจัดการความประมาทเลินเล่อในการเตรียมความพร้อมของรัฐบาลการทุจริตรั่วไหลของงบประมาณการบริหารจัดการน้ำของระบบราชการและรัฐบาลหลายชุดสะสมกันมาสะท้อนปัญหาการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นและการรวมศูนย์บูรณาการเพื่อรับมือกับวิกฤตที่ไม่มีดุลยภาพท่านประธานครับเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาถึงนายกรัฐมนตรีเรื่องแผนแม่บทระยะยาวและการประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมกรุงเทพและปริมณฑลในปีนี้แล้วท่านนายกได้มอบหมายท่านรองนายกมาตอบท่านรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีแต่รัฐบาลก็ให้ความมั่นใจว่าไม่น่าจะเกิดปัญหาท่วมกรุงเทพและปริมณฑลรัฐบาลเอาอยู่นั่นเองสุดท้ายรัฐบาลเองก็รับมือไม่ทันจนถึงวันนี้ประชาชนยังเดือดร้อนหลายหมื่นครอบครัวทั่วประเทศโดยเฉพาะกรุงเทพหลายพื้นที่เราแทบไม่มีศูนย์บัญชาการน้ำท่วมที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีท่านประธานครับความเสี่ยงอนาคตและบทเรียนอุทกภัยของไทยนั้นเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วเราก็ถอดบทเรียนเล่านะครับหากย้อนกลับไป 30-40 ถึง 40 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเผชิญภัยพิบัติรุนแรงขึ้นเรื่อยๆวิกฤตน้ำท่วมสะท้อนความล้มเหลวที่เกิดขึ้นรวมทั้งรัฐบาลชุดนี้ที่ประมาทมากๆปี54มหาอุทกภัยกระทบ16ล้านคน74จังหวัดเสียหายทางเศรษฐกิจ 1.44 ล้านล้านบาทตามการประเมินของธนาคารโลก

0: อย่างจริงจังได้แล้วครับท่านประธานครับท่านประธานครับในเมื่อรัฐจักน้ำการบริหารพื้นที่รับน้ำต้องมีแก้มลิงต่ำเช่นบางระกำโมเดลเพื่อหน่วงน้ำและปรับปฏิทินปลูกเพาะปลูกให้ใหม่โครงสร้างพื้นที่ของกรุงเทพเวลานี้เป็นอย่างไรกรุงเทพฝั่งตะวันออกต้องมีการลงทุนฝัดเวเพื่อเบี่ยงน้ำมหาศาลออกสู่ทะเลหรือพื้นที่รองรับอย่างรวดเร็วหากทำเรื่องนี้ไว้นานแล้วความเสียหายจะไม่หนักและซ้ำซากแบบนี้กรุงเทพฝั่งตะวันตกเฉียงใต้โดยเฉพาะเฉียงใต้นะฮะเขตที่ผมอยู่เขตตลิ่งชันทวีวัฒนาและฝั่งทนทั้งหมดผมและทีมงานรวมทั้งสก.ในพื้นที่ได้ร่วมกับสำนักงานเขตกทม.ในการขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำสม่ำเสมอเพื่อให้ระบายน้ำเวลาฝนตกหนักแต่ข้อที่และแม่น้ำท่าจีนเนี่ยระดับน้ำสูงขึ้นนะครับเมื่อคืนผมไปดูที่คลองทวีวัฒนาเนี่ยมีการพร่องน้ำออกไปแล้วนะครับลงไปประมาณเมตรครึ่งซึ่งก็หวังว่าฝั่งทนแล้วก็กรุงเทพทวีวัฒนาตลิ่งชันเนี่ยคงไม่เจอน้ำท่วมแต่ว่าหลายพื้นที่ยังลำบากอยู่ต้องช่วยกันครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านคงกิจลำศักดิ์รับเชิญครับ
2: ครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายคงกิจลำศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขต4พรรคภูมิใจไทยวันนี้ผมขออภิปรายยติด่วนเรื่องน้ำท่วมท่านประธานครับอยุธยาวันนี้กลายเป็นเขื่อนไปแล้วครับอยุธยาวันนี้กลายเป็นเขื่อนให้กับชาวเมืองเพื่อที่ไม่ให้น้ำเข้าไปถึงกทม.ต้องรับกรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้วันนี้ฝนตกมากน้ำผมขอย้อนกลับไปเมื่อปลายเดือนสิงหาที่ผ่านมาครับท่านประธานน้ำสถานการณ์น้ำดูเหมือนจะปกติแม้กระทั่งกรมชลประทานเองก็บอกว่าเตรียมให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่หรือเกษตรกรเตรียมรับมือกับภัยแล้งแต่อย่างไรก็ตามเมื่อ 3-4 วันที่ผ่านมาฝนตกค่อนข้างหนักครับซึ่งก็เข้าใจได้ครับว่าทางกรมชลประทานเองจำเป็นต้องปรับการระบายน้ำขึ้นจาก700ลูกบาศก์เมตรเป็น 1,400 ลูกบาศก์เมตร 1,600 ลูกบาศก์เมตร 1,850 ลูกบาศก์เมตรและเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรภายในเวลาเพียงแค่ 3-4 วันเท่านั้นเองซึ่งแน่นอนการที่ปรับตัวเลขก้าวกระโดดแบบนี้ทำให้พี่น้องประชาชนไม่สามารถรับมือได้ทันน้ำขึ้นอย่างกระทันหันพี่น้องประชาชนในพื้นที่บอกกับผมว่าน้ำเนี่ยขึ้นสูงถึง1-2 เมตรภายในเวลาเพียงแค่1คืนซึ่งทำให้ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเสียหายเป็นจำนวนมากซึ่งท่านอาจจะเถียงได้นะครับว่าเพราะว่าฝนตกเป็นเวลานานและติดต่อกัน 3-4 วันแต่ว่าสิ่งที่ผมและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่เข้าใจก็คือทำไมท่านรู้อย่างเป็นเวลา 3-4 วันทำไมท่านถึงไม่ทยอยระบายน้ำปรับการเพิ่มระบายน้ำเพิ่มขึ้นตั้งแต่เนิ่นๆท่านอาจจะปรับจาก700ลูกบาศก์เมตรเป็น900ลูกบาศก์เมตรเป็น 1,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งระดับนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนพอที่จะรับได้และพอมีเวลาที่พวกเขาเหล่านี้สามารถที่จะตั้งรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือสถานการณ์ที่อาจจะเลวร้ายได้แทนที่จะต้องมารับน้ำในปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากซึ่งผมเชื่อนะครับว่าหากท่านทยอยปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นในระดับช้าๆเนี่ยพี่น้องประชาชนจะสามารถรับมือได้ง่ายขึ้นและการสูญเสียก็จะน้อยลงท่านประธานที่เคารพครับวันนี้พี่น้องประชาชนเริ่มไม่เชื่อมั่นกับหน่วยงานของรัฐบาลผมขอยกตัวอย่างนะครับกรมอุตุวิทยาปัจจุบันเนี่ยถ้าท่านถ่ายฟีดใน Facebook ไปเนี่ยแม้กระทั่งตัวผมเองวันนี้พี่น้องประชาชนแชร์ข่าวเขาไม่ได้แชร์ในส่วนของกรมอุตุนะครับเวลาเขาแชร์เรื่องสภาพอากาศเนี่ยวันนี้เขาแชร์เพจนึงครับแม้กระทั่งตัวผมเองก็ได้อ่านซึ่งก็ต้องขอชื่นชมนะครับเจ้าของเพจนะครับที่นำเสนอข้อมูลที่เข้าใจได้ง่ายแล้วก็คาดการได้ค่อนข้างแม่นยำแต่วันนี้มันถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลนะครับที่วันนี้พี่น้องประชาชนไม่เชื่อมั่นในหน่วยงานภาครัฐอีกต่อไปแล้วเพราะว่าหากวันหนึ่งครับท่านประธานเกิดมีเพจหนึ่งหรือว่ามีภัยที่เป็นผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและมีเพจหนึ่งที่ไม่ได้หวังดีต่อพี่น้องประชาชนหรือประเทศของเราเขาอาจจะทำให้เขาอาจจะให้ข่าวที่พี่น้องประชาชนอาจจะไขว้เขวได้และนำไปสู่วิกฤตที่มีผลกระทบต่อประเทศชาติของเราผมจึงอยากจะบอกทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับว่าวันนี้เนี่ยหากเราจะพูดถึงการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาววันนี้เนี่ยเราต้องพูดถึงปัญหาเราต้องยอมรับก่อนนะครับว่า

0: บริหารน้ําที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาวันนี้เราต้องยอมรับก่อนว่าปัญหามันมีเราถึงจะรู้ว่าเราจะแก้ไขยังไงท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ผมเชื่อนะครับว่ากรมอุตุวิทยาหรือกรมชลประทานเองก็มีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาแล้วรู้ว่าปัญหามันมีปัญหามันอยู่ตรงไหนซึ่งก็ต้องขอชื่นชมกรมอุตุนะครับที่ 2-3 วันที่ผ่านมาผมได้ติดตามเพจของท่านผมก็ได้เห็นการตั้งใจในการที่จะปรับการที่จะเข้าหาประชาชนการให้ข้อมูลประชาชนให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นซึ่งผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับแต่ถ้าหากท่านพยายามแล้วลองหลายวิธีแล้วท่านรู้สึกว่าไองานที่ท่านทำอยู่เนี่ยมันยากและไม่สามารถแก้ไขได้ผมมีอีกแนวทางนึงครับที่ท่านทำได้วันนี้ท่านไปบอกผู้บังคับบัญชาท่านครับว่าท่านขอลาออกท่านขอย้ายไปทำหน่วยงานอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้นะครับสุดท้ายนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านรัฐมนตรีนะครับท่านรัฐมนตรีเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ที่นอนทั้งคืนหรือแม้กระทั่งท่านวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับก็ต้องขอบคุณท่านทั้งสองนะครับที่ท่านคอยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดเวลาและท่านก็ได้โทรมาหาผมอยู่ตลอดในกรุงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็ในที่ผมอภิปรายอยู่ขณะนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับท่านสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับที่ท่านก็ลงพื้นที่แทนกับผมนะครับแล้วก็ผมต้องพูดตรงๆนะครับว่าสิ่งที่ผมอภิปรายอยู่วันนี้เนี่ยหลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันอาจจะแรงไปหรือว่าอาจจะไปกระทบใครในหลายๆคนนะครับแต่ท่านรู้อะไรไหมครับว่าสิ่งที่ผมพูดอยู่ตอนนี้เนี่ยถ้าเทียบกับสิ่งที่ผมหรือเพื่อนสมาชิกหลายๆคนที่ไปลงพื้นที่ได้รับเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนหรือแม้กระทั่งตัวท่านรัฐมนตรีเองหรือว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองได้รับฟังมาจากพี่น้องประชาชนเนี่ยผมว่าสิ่งที่ผมวิพากษ์วิจารณ์หรือติท่านเนี่ยมันเทียบไม่ได้เลยครับกับสิ่งที่พวกผมได้รับในขณะที่ลงพื้นที่ครับก็ขอจบการอภิปราย
1: ไปท่านนฤมาศเปี่ยมบัณฑิตครับเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนฤมาศเปี่ยมบัณฑิตผู้แทนเขต6จังหวัดชลบุรีภาคประชาชนพื้นที่เกาะสีชังศรีราชาบางพระทุ่งสุขาสุรศักดิ์ค่ะท่านประธานคะช่วงวันที่24ถึง26กันยายนที่ผ่านมาค่ะชลบุรีฝนตกหนักมากนะคะอำเภอศรีราชาของดิฉันเองโดนไปเต็มๆค่ะขอสไลด์ที่1นะคะหลายชุมชนน้ำเข้าบ้านถนนหลายสายนะคะรถเล็กผ่านไม่ได้ขนาดมอเตอร์เวย์ก็ยังโดนเลยค่ะในเขตของดิฉันเองแต่ก็ลดไวอย่างโซนเทศบาลเมืองศรีราชาค่ะทุกครั้งที่ฝนตกหนักนะคะก็จะน้ำท่วมแต่ครั้งนี้ไม่ท่วมค่ะเพราะว่าท้องถิ่นเนี่ยลอกท่อลอกรางระบายน้ำไว้ดีมากดิฉันต้องขอขอบคุณนะคะชื่นชมค่ะทางเทศบาลและพี่ๆเจ้าหน้าที่นะคะที่ทำงานกันหนักมากและนี่ค่ะเป็นหลักฐานนะคะว่าถ้าเราเตรียมตัวดีก็ลดความเสียหายได้มากหรือแทบไม่เสียหายเลยค่ะก็ขอให้ทางเทศบาลรักษามาตรฐานไว้นะคะแต่ท่านประธานคะฝนตกน้ำลดแล้วไม่ได้แปลว่าความเดือดร้อนจะจบค่ะทางสัญจรเป็นหลุมเป็นบ่อหลังน้ำท่วมน้ำไม่ไหลไฟดับต้นไม้ล้มบ้านที่มีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะคะเด็กเล็กลำบากมากซึ่งเรื่องแบบนี้ถ้ารู้ล่วงหน้าหน่วยงานต่างๆสามารถรับมือได้ค่ะขอสไลด์ถัดไปนะคะก่อนที่ฝนจะเทลงมานะคะโทรศัพท์ของพี่น้องประชาชนที่ชลบุรีไม่ถูกเตือนค่ะถ้าถูกเตือนบอกว่าคืนนี้ฝนจะตกหนักน้ำจะเข้าบ้านเนี่ยประชาชนจะมีเวลาเตรียมตัวค่ะประเทศเราจึงต้องมีระบบเตือนภัยที่เร็วขึ้นความเสียหายจะหนักที่หนักเนี่ยก็จะเหลือน้อยลงนี่คือสิ่งที่รัฐมอบให้ประชาชนได้ค่ะรัฐบาลรู้ค่ะว่าชลบุรีเสี่ยงคำเตือนมีครบมีประกาศมีหนังสือราชการมีในเว็บไซต์ค่ะแต่ว่ามันไม่เคยไปถึงมือถือของชาวบ้านนั่งไล่ดูนะคะปภ.ส่งข้อความเซลบอร์ดแคสต์นะคะ30ครั้ง15จังหวัดแต่ไม่มีจังหวัดชลบุรีค่ะจังหวัดไหนที่น้ำท่วมแรกเลยนะคะแต่ไม่มีข้อความแจ้งเตือนท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านก็ได้อธิบายไว้เองนะคะในรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งท่านบอกว่าศูนย์ของปภ.เนี่ยดูเรดาร์ฝนได้แต่ไม่รู้ข้อมูลต้องโทรไปถามกำนันนายอำเภอว่าจะให้ส่งข้อความไหมแล้วท่านก็ยอมรับนะคะว่าถ้าเป็นช่วงตีสองถึงตีสี่เนี่ยติดต่อใครในจังหวัดไม่ได้เลยค่ะแต่ฝนมันเทที่ศรีราชาตอนนั้นแหละค่ะแล้วเราจะแจ้งเตือนภัยแบบใดคะสไลด์ต่อไปค่ะปัญหาไม่ได้ไม่มีใครทำงานค่ะแต่ทุกคนทำงานหมดแต่ต่างคนต่างทำนี่ก็เป็นภาพที่กรมอุตุโพสต์เองนะคะว่าใครดูแลเรื่องไหนแต่ทั้งหมดที่ดูมาทำให้ชาวบ้านรู้ก่อนน้ำเข้าบ้านได้ไหมคะสไลด์ถัดไปค่ะและมีพี่น้องชาวฉะเชิงเทรานะคะฝาก

0: เรียกร้องขอความช่วยเหลือค่ะน้ำท่วมสูงวันนี้จมกันไปวันที่6แล้วเสียชีวิตไปแล้ว4รายความช่วยเหลือยังน้อยมากค่ะและไม่ได้อยู่ในหน้าสื่อ จนอาจจะลืมไปนะคะว่าฉะเชิงเทราก็เป็นหนึ่งใน EEC ติดกรุงเทพแถมยังต้องรับการผันน้ำจากหลายจังหวัดเข้าแม่น้ำบางปะกงตอนนี้ชาวบ้านทนหิวทนหนาวรอความช่วยเหลืออยู่ค่ะสไลด์ถัดไปนะคะท่านประธานยังมีอีกเรื่องที่สำคัญที่ดิฉันอยากจะให้สภาแห่งนี้ช่วยกันมองคือมันเป็นภัยที่มองไม่เห็นตอนนี้แต่จะอยู่กับเราไปอีกนานกว่าน้ำท่วมเสียอีกนั่นก็คือเรื่องขยะพิษค่ะขยะอิเล็กทรอนิกส์สารปนเปื้อนที่ไหลไปกับน้ำท่วมตอนนี้ภาคตะวันออกเป็นแหล่งลับลอบทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นถังขยะโลกค่ะจากท่าเรือแหลมฉบังกลายเป็นประตูที่ขยะอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศลักลอบเข้ามาจากการสำแดงเท็จค่ะแล้วก็ไปโผล่เป็นดินถมปนเศษกากเอาไปผสมขี้ไก่หลอกแจกชาวบ้านนะคะไปถมดินไปอยู่ตามไร่อ้อยแล้วแอบไปทิ้งตามแหล่งน้ำคนทำเนี่ยยังมีความเป็นคนอยู่ไหมนะคะสไลด์ถัดไปค่ะและภาพนี้นะคะมาจากผิวน้ำบริเวณที่ท่วมทุ่งนาในพื้นที่ศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีที่มีความเชื่อมโยงกับบ่อฝังกบกากค่ะกากพวกนี้มีตะกั่วปลอดแคดเมียมพอฝนตกหนักน้ำท่วมมันไม่ได้ท่วมแค่บ้านค่ะมันท่วมขยะพวกนี้เอาสารพิษลงคลองลงนาลงบ่อแล้วก็ไหลเข้าไปบ้านของพี่น้องประชาชนเด็กที่ลุยเล่นน้ำชาวบ้านใช้น้ำบ่อเกษตรกรปลูกผักเลี้ยงสัตว์เขาไม่มีทางรู้เลยค่ะว่าน้ำที่ท่วมไปที่บ้านเขาเนี่ยมีสารปนเปื้อนอะไรบ้างน้ำลดแล้วเราล้างบ้านได้ค่ะแต่สารพิษที่ซึมลงดินลงน้ำจะทำยังไงแล้วความปลอดภัยของคนไทยอยู่ตรงไหนคะขอความชัดเจนจากรัฐบาลค่ะว่าจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรและนี่เป็นเรื่องที่ดิฉันจะติดตามจนถึงที่สุดขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านวัชรพลตัวมนศักดิ์เชิญ
2: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมวัชรพลตัวมนศักดิ์โคราชเกียร์สองพรรคเพื่อไทยก่อนอื่นผมต้องขอทั้งสภาที่ได้นำยติเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเราเป็นมหาอุทกภัยที่ได้สร้างความเดือดร้อนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เกิดขึ้นในใจกลางเมืองหลวงก็คือกรุงเทพมหานครและอีกหลายจังหวัดทั้งหมด31จังหวัด195อำเภอท่านประธานครับสิ่งที่ผมจะกราบเรียนท่านก่อนอื่นก็คือจะต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียที่เกิดจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยน้ำท่วมแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่หรือแม้กระทั่งมูลนิธิต่างๆที่ระดมคนลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ท่านประธานครับพิปรายในหลายประเด็นแต่ผมขออนุญาตที่จะนำเสนออีกแนวทางหนึ่งทิ้งต่างกับเพื่อนสมาชิกเพื่อที่จะเป็นข้อเสนอส่งต่อปัญหาน้ำท่วมเหตุการณ์น้ำท่วมครับตั้งแต่ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาตั้งแต่ปี40จนปัจจุบันนี้ในสภาแห่งนี้เนี่ยได้มีการถอดบทเรียนครั้งแล้วครั้งเล่าในเหตุการณ์ต่างๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการตั้งกรรมธิการขึ้นมาเพื่อศึกษาหาแนวทางแต่ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานครับผ่านไปยังรัฐบาลว่าการเกิดน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยมันมีรางบอกเหตุว่าคำทำนายที่เกิดขึ้นที่เขาพูดกันไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือบุคคลต่างๆที่ได้พูดถึงว่าน้ำในขั้วโลกเหนือเนี่ยกำลังละลายเนื่องจากภาวะโลกร้อนเหตุการณ์เอลนีโญที่เกิดขึ้นและปัญหาสำคัญที่สุดครับกับการที่มีการภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นจะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นในมนุษยชาติและเขาทำนายไว้ถึงขนาดที่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยในอนาคตจะเหลือแค่โคราชจังหวัดเดียวซึ่งเป็นพื้นที่ราบสูงท่านประธานครับน้ำท่วมในครั้งนี้เนี่ยผมจะยกตัวอย่างแค่กรุงเทพกับโคราชการท่วมที่กรุงเทพครั้งนี้เนี่ยไม่เหมือนทุกครั้งที่น้ำไหลจากภาคเหนือลงมาเรื่อยๆและมีปริมาณน้ำสูงจนกระทั่งมาถึงในกทมจึงทำให้น้ำที่มีปริมาณมากไหลท่วมล้นแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ครั้งนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเกิดจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องผมยกตัวอย่างครับมี6หน่วยงานกรมอุตุกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำสทนชกรมป้องกันนะครับบรรเทาสาธารณภัยปภและจังหวัดและท้องถิ่นสิ่งที่ผมพูดอย่างนี้ก็เพราะอะไรครับฝนตกตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่26ปริมาณฝน300มิลลิเมตรแน่นอนครับเหตุการณ์อย่างนี้เมื่อตกขนาดนี้ติดต่อกันวันสองวันน้ำจะต้องท่วมหนักทำไมล่ะครับไม่แจ้งไปยังรัฐบาลไม่แจ้ง

0: ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนจนกระทั่งประชาชนหลายคนบอกทำไมไม่บอกเขาก่อนจนกระทั่งน้ำมาท่วมสิ่งที่เขาสูญเสียไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองและรถลาต่างๆจำนวนมหาศาลนั่นบ่งบอกให้เห็นถึงความบกพร่องที่เกิดขึ้นงั้นตรงนี้ผมจึงอยากกราบเรียนท่านประธานครับว่าถึงเวลาแล้วต้องบูรณาการระบบอย่างที่สองครับโคราชบ้านผมน้ำท่วมปากช่องไหลจากข้างบนเขาใหญ่ลงมาสู่อ่างเก็บน้ำสร้างรีสอร์ทมีการก่อสร้างโรงแรมเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่ถึงเวลายังครับที่ทางกรมชลประทานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้จะต้องมาวางยุทธศาสตร์ประเทศในการแก้ไขระบบน้ำทั้งหมดเพื่อที่จะเป็นการบูรณาการในการแก้ไขผมอยากจะวิงวอนไปยังรัฐบาลครับถ้าเหตุการณ์อย่างนี้ไม่มีการแก้ไขยังปล่อยให้เป็นอย่างเดิมอีกไม่นานก็จะท่วมอีกครับวันนี้ประเทศไทยเราแผ่นดินไหวเมื่อไม่นานมาเนี้ยอะไรมันเกิดขึ้นครับนี่คือรางบอกเหตุให้เห็นว่าถ้ายังมีการปล่อยวางและนิ่งเฉยกับการแก้ไขระบบชลประทานหรือการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมรับรองครับสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาอีกผมจึงอยากจะขอร้องท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลครับเอาขึ้นในครั้งนี้เนี่ยทำอย่างไรที่จะมีการบูรณาการและเอาจริงเอาจังสักทีผมพูดเรื่องน้ำมาโดยตลอดเวลาโคราชบ้านผมเนี่ยน้ำในอ่างเก็บน้ำลำตะคองเมื่อก่อนที่จะมีน้ำท่วมเนี่ยเพิ่งประชุมกันเรื่องภัยแล้งจากลำตะคองที่มีน้ำอยู่ 30% พอน้ำท่วมมา 60% ความโชคดีบนความโชคร้ายแต่ถ้าฝนไม่ตกก็เกิดภัยแล้งพอฝนตกหนักก็เกิดน้ำท่วมถึงเวลาแล้วครับที่ทางรัฐบาลจะต้องหาวิธีการในการร่วมมือกันวางแผนแม่บทของลุ่มน้ำและการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนสุดท้ายก็ท่านประธานครับวิงวอนให้ระดับพี่น้องประชาชนโดยไวที่สุดผมเชื่อมั่นว่าประชาชนให้อภัยและสิ่งที่สำคัญที่สุดในขณะนี้น้ำเหนือกำลังลงมาขอให้รีบดำเนินการในการที่จะแก้ไขและหาวิธีการในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะทำให้ทุกคนไม่ได้รับผลกระทบเดือดร้อนอย่างรุนแรงกราบขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านพิมพ์การกีรติวิลาปกรณ์เชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาและประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดค่ะดิฉันพิมพ์การกีรติวิลาปกรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนผู้แทนจากเขตคลองสามวาค่ะท่านประธานท่านประธานคะวิกฤตการครั้งนี้เนี่ยทำให้ประชาชนในเขตของดิฉันทราบว่าท่านนายกเนี่ยท่านไม่รู้เลยว่าอะไรคือความทุกข์ของประชาชนที่ชีวิตเขาต้องเปลี่ยนเพราะน้ำท่วมไม่รู้เลยว่าความทุกข์ของผู้สูงวัยผู้ป่วยติดเตียงคนที่จะต้องมีน้ำท่วมนะคะแล้วเขาไม่สามารถที่จะเข้าห้องน้ำได้ท่านไม่ได้รู้เลยค่ะว่าความเจ็บปวดของพ่อแม่พี่น้องที่ต้องประคองความเป็นอยู่ของคนในบ้านทนฟังเสียงของลูกหิวลูกร้องไห้ลูกหิวนมลูกหิวข้าวเราไม่สามารถที่จะออกไปข้างนอกอ่ะมันเป็นยังไงสิ่งที่ประชาชนมองเห็นจากรัฐบาลวันนี้ค่ะคือการที่รัฐบาลนะคะให้ข้อมูลที่สับสนยกตัวอย่างเรื่องนี้เลยค่ะตอนแรกนะคะท่านประชาสัมพันธ์ไว้บอกประชาชนอย่างนึงแล้วสักพักนึงท่านก็บอกอีกอย่างนึงเป็นเรื่องของการระบายน้ำตอนแรกบอก 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอีกไม่กี่วินาทีท่านก็มาแถลงการแก้บอกว่าจะบอกอีกอย่างไม่ทันจะข้ามวันค่ะท่านก็แจ้งประชาชนอีกว่าจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมหรือกระทั่งบรอดแคสต์เมื่อคืนนะคะประชาชนในเขตดิฉันก็ยังไม่รู้เลยว่าหลังจากนั้นแล้วจะต้องทำยังไงอีกข้อมูลแบบนี้ค่ะความสับสนของข้อมูลท่านจะทำให้ประชาชนมีความมั่นใจได้ยังไงก็ท่านทำงานกันแบบนี้ประกาศอะไรมาแต่ละทีคนที่เดือดร้อนคนแรกคือผู้แทนดิฉันจะบอกเขาได้ไหมคะว่าข้อมูลที่รัฐให้มาเนี่ยไม่เคยมีความชัดเจนแล้วมันก็เปลี่ยนได้ทุกชั่วโมงวอร์รูมการจัดการน้ำอยู่ที่ไหนพวกเราส.ส.ฝ่ายค้านค่ะไม่ได้มีรัฐมนตรีโทรหาดังนั้นนะคะในเมื่อรัฐบาลทำงานแบบนี้เนี่ยมาถึงระดับท้องถิ่นก็สับสนวุ่นวายค่ะเร็วๆนี้ค่ะในพื้นที่ของดิฉันมีการพยากรณ์อากาศมาแล้วเนาะในจากเว็บนะคะวินดี้ซึ่งหลายประเทศก็ใช้กันวันที่3ตุลาเนี่ยในคลอง3วาจะมีฝนตกหนักกว่าวันที่19ถึง2เท่าทุกวันนี้ก็ยังเงียบไม่ได้มีการบอกเตือนประชาชนให้เตรียมรับมือแต่อย่างใดปล่อยให้เขารับมือตามมีตามเกิดต่อไปค่ะดิฉันยกตัวอย่างการสื่อสารนะคะจากทางสำนักงานเขตของดิฉันเองก็คือจะบอกคร่าวๆแค่ว่าถนนเส้นไหนที่สามารถสัญจรได้แต่มองไม่เห็นถึงความทุกข์ร้อนของคนในซอยมองไม่เห็นค่ะว่าซอย

0: ย่อยถนนสุเหร่าคลองหนึ่งพญาสุเรนนิมิตใหม่ไทยรามันน้ำท่วมมิเข่าถึงเอวแล้วแล้วท่วมมาหลายวันท่วมเป็นอาทิตย์แบบนี้นะคะน้ำเป็นสีดำพร้อมแล้วที่จะทำให้ทุกคนติดเชื้อโรคไปด้วยกันยังไม่พูดถึงประชาชนริมคลองบางชันริมคลองพญาสุเรนริมคลองสามวาที่โดนตัดขาดเด็ดขาดแล้วความช่วยเหลือค่ะมันก็ไปกองอยู่ที่สำนักงานเขตจิตอาสาจะเข้าไปช่วยชุมชนไหนหมู่บ้านไหนถนนตรงไหนลึกเขาก็ไม่รู้เขตเอาไปแล้วตรงไหนบ้างไม่เคยได้รับทราบมาก่อนภาคเอกชนค่ะก็จะแจกซ้ำซ้อนกันเขตไปแล้วมีเอกชนไปอีกแจกซ้ำซ้อนกันที่ไหนได้อยู่อย่างนั้นอยู่กันตรงปากซอยหลังซอยลึกๆอดข้าวไปไม่ต้องกินท่านรออะไรกันคะดิฉันคาดหวังมากว่าวิกฤตการครั้งนี้เนี่ยจะได้เห็นภาพของท่านนายกใช่ไหมคะออกมามากกว่านี้ท่านรออะไรขอสไลด์ต่อไปค่ะหรือว่ารอสติ๊กเกอร์แปะถุงยางชีพแปะเข้ากล่องซึ่งท่านก็น่าจะทราบดีนะคะว่าในสถานการณ์แบบนี้มันไม่ควรจะรอเรื่องแบบนี้อีกต่อไปข้ามไปค่ะสไลด์ต่อไปค่ะเบอร์ที่ติดมานี้นะคะที่ฉันลองโทรไปเองแล้วเบอร์แรกโทรไม่ติดเบอร์2ตัดสายฉันโทรไปอีกรอบนึงก็ไม่มีคนรับนี่คือสิ่งที่ประชาชนของดิฉันเจอในวิกฤตการน้ำท่วมครั้งนี้ค่ะและเมื่อเราต้องเจอกับผอ.กาชาอีกก็คือไม่ใช่ผอ.ทุกท่านที่จะร่วมมือทำงานอย่างกระตือรือร้นดิฉันส่งแชทหาผู้อำนวยการเขตไปทวงถามเรื่องการจัดการขยะเรื่องการรักษาวางแผนเรื่องของยาสำหรับการให้ประชาชนไม่โดนน้ำกัดเท้าเรื่องของบูรณาการทรัพยากรต่างๆคำตอบมีสติ๊กเกอร์ตัวเดียวค่ะยังไม่ได้พูดถึงระบบราชการนะคะที่เป็นคอขวดประชาชนต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนติดต่อเรื่อยไปดังนั้นค่ะดิฉันขอสรุปสั้นๆว่าเราถอดบทเรียนกันมาไม่รู้กี่รอบแล้วแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าระบบราชการยังทำเป็นคอขวดแบบนี้กว่าประชาชนจะได้รับเงินเยียวยาจะยิ่งสาหัสไปกว่านี้ดิฉันขอทวงถามค่ะว่าถ้าประชาชนท่านปล่อยให้ประชาชนรับมือกันเองอย่างนี้เนี่ยระมัดระวังค่ะอย่าซ้ำเติมประชาชนที่อยู่ในน้ำเพราะเมื่อวันหนึ่งที่ประชาชนเขามีอำนาจกดท่านขึ้นมาในคูหาเลือกตั้งประชาชนจะกดท่านจมดินค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านอัธวิทย์สุวรรณภักดีครับเชิญครับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับกับผมอัธวิทย์สุวรรณภักดีสมาชิกชาติแบบบัญชีรายชื่อหน่วยงานราชการผมคิดว่าแจ้งเตือนภัยช้ามากล่าช้าจริงๆนะครับว่าควรจะปรับปรุงตัวด้วยแต่ผมลุกขึ้นมาวันนี้มีเวลาเพียงแค่5นาทีแล้วมีหลักฐานให้ท่านประธานเห็นว่าการบริหารน้ำที่ล้มเหลวคราวนี้อยู่ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชื่อชัดชาติสิทธิพันธ์ครับทำไมกรุงเทพตะวันออกน้ำท่วมแล้วระบายไม่ออกเรื่องนี้ผมตามมาไม่ต่ำกว่า5ปีมีบึงรับน้ำา1บึงที่หายไปหลายบึงเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยมีพระราชดำริเรื่องแนวคันกั้นน้ำนานแล้วก็ได้มีการสำรวจว่าบึงรับน้ำใดบ้างจะเป็นพื้นที่รับน้ำภายใต้หลังคันกั้นน้ำตามแนวพระราชดำริในยุคนั้นก็พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามอบหมายให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณไปจัดการเรื่องนี้ทำให้เราได้เห็นได้มีการรื้อสลัมออกบางส่วนจัดทำบ้านมั่นคงแต่ผมจะเรียนอย่างนี้นะครับบึงรับน้ำหายไปในยุคท่านชัดชาติสิทธิพันธ์ในรูปนี้นะครับเป็นบึงคูบอน130ไร่ในเขตคันนายาวรับน้ำได้ 870,000 ลูกบาศก์เมตรเกือบ3เท่าของที่คลองจันท่วมอยู่ทุกวันนี้นี่คือจุดรับน้ำครับโครงการนี้ผ่านการทำประชาพิจารณ์ไปแล้วในปี2560มีรูปให้ดูผมตามมานานแล้วครับท่านประธานรูปต่อไปครับปี60นะครับเราจะเห็นว่าในปี2560เนี่ยพี่น้องประชาชนสไลด์ครับไปต่อเลยครับปี60นะครับกุมภาพันธ์ทำประชาพิจารณ์เรียบร้อยสไลด์ต่อมาครับผมได้เอกสารรายงานการประชุมมาระบุชัดเลยครับว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยผ่านขั้นตอนกระบวนการรับฟังความคิดเห็นแล้วและผ่านการพิจารณาจากสำนักงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี24กันยา62หน้าต่อไปครับที่ผมขีดเส้นใต้ไว้นะครับเมื่อกี้ทำให้ท่านเห็นแล้วนะว่าประชามติผ่านประชาพิจารณ์ผ่านแล้วตังก็มีนะครับภาพต่อไปครับอันนี้คือแบบบึงรับน้ำคูบอนแบบก็มีแล้วครับภาพต่อไปครับผมรู้ไหมข้างหลังผมเนี่ยคือร่างพระราชกิจสีดีกาเวรคืนที่ดินดังกล่าวตั้งแต่พฤศจิกา64

0: ราะอะไรครับเงินพร้อมแบบพร้อมประชาพิจารณ์ครบกฎหมายก็พร้อมเตรียมออกครับท่านประธานรู้ไหมวันนี้เป็นอะไรครับหน้าต่อมาครับปี2565อยู่ในแผนปฏิบัติงานประจำปีของกรุงเทพมหานครเลยครับหัวข้อที่9พื้นที่บริเวณคลองคูบอนบอกปริมาณกักเก็บน้ำไว้เรียบร้อยปี65ครับท่านประธานรู้ไหมหลังจากปี65เกิดเรื่องใหญ่ในกรุงเทพมหานครแล้วโครงการนี้ก็หายไปเลยครับหน้าต่อไปครับวันนี้เป็นของอะไรรู้ไหมครับโฉนดแปลงนี้เป็นของบริษัทยักษ์ใหญ่อสังหาริมทรัพย์เสนาเดเวลลอปเมนต์กรรมการผู้จัดการคนสำคัญของที่นี่ปัจจุบันท่านชัดชาติได้รับตำแหน่งเป็นสมัยแรกเขาได้เป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับแต่ปัจจุบันไม่ได้อยู่แล้วนะครับชัดชาติ2ไม่อยู่แต่อยู่ชัดชาติ1เรื่องนี้ครับถ้าท่านชัดชาติกล้าที่จะเวนคืนที่ดินแปลงนี้ที่ดินแปลงนี้จะกลายเป็นบึงรับน้ำแต่ท่านเกรงใจนี่คือชัดชาติสิทธิพันธ์ท่านท่านครบครับมาวันนี้ผมทวงถามสมัยที่แล้วผมเป็นประชาชนธรรมดาครับยื่นเรื่องต่อกรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรบอกขอให้ตรวจสอบเรื่องนี้พอเปลี่ยนรัฐบาลไปเงียบหายมาวันนี้มาพูดในฐานะเป็นผู้แทนราษฎรอีกครั้งทวงบึงรับน้ำนี้คืนกรุงเทพมหานครชี้แจงว่าอะไรรู้ไหมครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาบอกว่าทำแล้วไม่คุ้มจะไม่คุ้มได้ยังไงดูหน้าต่อไปครับหน้าต่อไปเขาระบุเลยครับข้อมูลประชาสัมพันธ์ในแผ่นประชาสัมพันธ์ปี60ระบุว่าที่แปลงนั้นไร่ละ1,900,000ใช้เงิน254 ล้านบาทผมเรียนท่านประธานครับผมตามเรื่องนี้มาไม่ต่ำกว่า5ปีเงินพร้อมแล้วแบบพร้อมแล้วร่างพระกฤษฎีกาเวนคืนออกแล้วมีทุกอย่างยกเว้นมีใจของคนคนเดียวคือชัดชาติสิทธิพันธ์แล้วไม่กล้าทำเรื่องนี้ท่านประธานที่เคารพครับบึงรับน้ำคูบอนครอบคลุมพื้นที่หมู่บ้านในโซนภาคตะวันในโซนกรุงเทพตะวันออกไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านมัณฑนารามอินทราวงแหวนชัยพฤกษ์รามอินทราเสนาวิลล่ารามอินทราเดอะทาราหมู่บ้านปัญญารามอินทราเสนาปาร์ควิวรามอินทราหมู่บ้านเสนาปาร์คแกนรามอินทราไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมกรุงเทพตะวันออกน้ำแล้วจมอยู่ไม่หายสักทีเพราะมีผู้ว่าชื่อชัชชาติสิทธิพันธ์แล้วไม่ดำเนินการในเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จผมย้ำนะครับ800,000 กว่าลูกบาทแม่ที่คลองจันทน์ครับขอบพระคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านสกุลสุนทรวณิชกิจครับเชิญครับ
2: ท่านประธานที่เคารพผมนายสกลสุนทรวณิชกิจผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานีเขต4จากพรรคประชาชนนะครับในฐานะตัวแทนของคนรังสิตคลองหลวงท่านประธานครับโดนลดเวลาป่ะครับผมได้5นาที4นาทีเหรออ๋อโอเคขออนุญาตต่อนะครับพอดีไม่ทราบโอเคครับตัวแทนคนรังสิตคลองหลวงนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ท่วมยาวนานที่สุดทกภัยครั้งนี้นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับก็คือฝนตกหนักตกแช่ไม่ไปไหนมา4วันนะครับแล้วก็ท่วมมาแล้ว5วันนะครับประชาชนครับย้ายของไม่ทันนะครับน้ำมาตอนตีหนึ่งเข้าของก็เสียหายไปหมดแล้วครับคลองรังสิตนะครับตอนนี้ก็เกิดธงแดงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นระดับของความอันตรายของน้ำท่วมนะครับเกินธงแดงไปผมเรียกว่าธงอินฟราเรดแล้วครับเพราะว่ามันมองไม่เห็นสีแดงไปแล้วนะครับและถึงแม้ฝนจะหยุดตกแล้วนะครับแต่ประชาชนยังสงสัยอยู่ว่าทำไมน้ำในคลองไม่ลดลงนะครับเมื่อมาดูการระบายครับประตูน้ำจุฬาที่เต็มที่ก็คือ82 คิวนะครับหากไปรวมกับการระบายน้ำที่คลองเปมเหนือเปมใต้เนี่ยประตูเปมเหนือเปมใต้ก็จะมากกว่ากำลังของปากคลองรังสิตที่เต็มที่84 คิวจนทำให้บางครั้งก็ลดกำลังจากประตูน้ำจุฬาลงมาอีกนะครับแล้วเมื่อเจ้าหน้าที่ลดมาเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำลดลงช้านอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นครับก็คือคลองหนึ่งที่คลองระพีพัฒน์นะครับยกบานประตูระบายน้ำจากคลองระพีพัฒน์ด้วยซึ่งคลองระพีพัฒน์เดิมเนี่ยก็จะแบ่งน้ำออกไปทางเชียงรากเป็นหลักนะครับเมื่อเข้ามาทางคลองหนึ่งแล้วก็จะไหลลงไปสู่เดี๋ยวขอไซต์ต่อไปนะครับไหลลงไปสู่คลองรังสิตคลองรังสิตเนี่ยไม่ลดลงมาเลยสักทีนะครับดังนั้นนะครับก็อยากจะวานผู้มีอำนาจนะครับช่วยพิจารณาเรื่องการลดระดับการระบายน้ำที่คลองระพีพัฒน์มาสู่คลองหนึ่งนะครับมิฉะนั้นประชาชนในหลายพื้นที่ของผมก็จะเดือดร้อนหนักมากนะครับทั้งคลองหนึ่งชุมชนในคลองหนึ่งและชุมชนในคลองรังสิตนะครับ

0: ก็เดือดร้อนกันหมดในช่วงเวลานี้นะครับสิ่งที่ผมทำได้ก็ทำได้แค่เยียวยานะครับเอาข้าวสารอาหารแห้งส่งทรายไปช่วยนะครับแต่ช่วยเท่าไหร่ก็ไม่ทันครับถ้าเราไม่แก้ที่ต้นเหตุก็คือการสูบน้ำออกครับและลดการปล่อยน้ำเข้านะครับและผลของการท่วมที่คลองรังสิตเนี่ยมันก็เป็นวงกว้างไม่ใช่แค่เขตผมนะครับที่เป็นเทศบาลรังสิตนครรังสิตกับคลอง1คลอง2แต่ยังมีคูคตลำสามแก้วลาดสวายบึงยี่โถของเพื่อนผมครับสสธนพัฒน์และสสเชตวันนะครับซึ่งวันนี้สสเชตวันก็ฝากผมมาอภิปรายด้วยนะครับเขตของเขาเนี่ยสูงถึงเอวแล้วนะครับบางพื้นที่นะครับ90เซนติเมตรไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านทารารินทรงพลซอยเปียนนชุมชนกม27ชุมชนจามอนชุมชนเสมาฟ้าครามและชุมชนพฤกษา20นะครับแล้ววันนี้นะครับมีการประชุมสภาเทศบาลคูคตด้วยนะครับแต่ไม่มีการพูดถึงเรื่องน้ำท่วมเลยแม้จะมีสธ.หลายคนพยายามยกมือประท้วงนะครับแต่ประธานสภาก็สั่งปิดประชุมทันทีนะครับไม่ให้เสียงของประชาชนเรื่องความเดือดร้อนของน้ำท่วมเนี่ยได้แก้ปัญหาด้วยกลไกเทศบาลนะครับอันนี้ก็ต้องฝากเข้าไปดูแลด้วยนะครับอย่าให้เป็นแบบนี้นะครับประชาชนเดือดร้อนหนักมากนะครับเพื่อนผมสส.เชตวันนะครับก็ลงพื้นที่หนักทุกวันนะครับเปิดโรงครัวลุยแจกลุยน้ำจนโดนตะไบรักษาตัวไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เลยมาช่วยเขาอภิปรายนะครับส่วนทีมงานของผมเองและตัวผมเองก็ลงพื้นที่ทุกวันนะครับไม่ได้หยุดเลยนะครับลงพื้นที่ด้วยกันจนทีมงานของผมเองก็เริ่มไม่สบายไปจำนวนเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่รังสิตคลองหลวงนะครับจะได้มีความเป็นอยู่จะได้พ้นผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้สักทีนะครับนอกจากนี้ผมขอฝากเรื่องสุดท้ายนะครับถึงเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งนะครับที่เขาพยายามจะลดจำนวนผู้ช่วยสสนะครับในช่วงเกิดวิกฤตอย่างนี้นะครับผู้ช่วยสสเนี่ยจำเป็นมากที่จะลงพื้นที่ท่านไม่เข้าใจสสเขตหรอครับว่าเราลำบากกันแค่ไหนจำนวนแค่นี้ที่เรามีอยู่ทุกเดือนนี้ก็ไม่พอแล้วนะครับป่วยไปอีกแล้วประชาชนก็เดือดร้อนลำบากนะครับท่านยังจะมาลดผู้ช่วยสสไปเนี่ยท่านเห็นอกเห็นใจมีน้ำใจกับคนในพื้นที่มากแค่ไหนนะครับสุดท้ายฝากถึงรัฐบาลนะครับเรื่องการย้ายผู้ว่านะครับอย่ามาย้ายในช่วงนี้เลยนะครับกำลังมีน้ำท่วมหนักนะครับผู้ว่าปทุมเนี่ยย้ายไปแล้วนะครับแล้วผู้ว่าคนใหม่ถ้าเขาไม่เคยมีความเข้าใจพื้นที่ปทุมมาก่อนนะครับเขาต้องมาเริ่มงานใหม่นะครับ
1: ครับต่อไปท่านอภิวิทย์ทิพรัตน์เชิญครับอยู่ไหมครับถ้าไม่อยู่เชิญท่านนิตยามีสีครับเชิญครับ
2: เรียนสรุปนะคะที่ฉันนิตยามีสีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการเขต5พรรคประชาชนพื้นที่ตำบลแพะกระสาใหม่บางปลาบางฉลงราชาเทวะหนองปือและศรีษะจระเข้น้อยซึ่งปัจจุบันน้ำท่วมหมดแล้วนะคะท่านประธานวันนี้ที่ฉันอยากสะท้อนต่อรัฐบาลในวันนี้นะคะคือปัญหาน้ำท่วมในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างในการบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศเลยค่ะท่านประธานตั้งแต่การแจ้งเตือนการบริหารจัดการน้ำการประสานงานระหว่างหน่วยงานไปจนถึงข้อจำกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานด่านหน้าที่ต้องเผชิญความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรงค่ะท่านประธานกรมอุตุนิยมวิทยานะคะมีประกาศฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันที่21 กันยาโดยคาดการว่าจะมีผลกระทบระหว่างวันที่23-27นะคะครอบคลุมกรุงเทพที่ดราม่ากันที่เกิดขึ้นด้วยนะคะดิฉันจึงอยากรู้อะค่ะว่ากรมอุตุนิยมวิทยากรมชลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติปอพและจังหวัดมีการประเมินสถานการณ์ร่วมกันอย่างไรคะเหตุใดข้อมูลเหล่านี้ถึงไม่ถูกแปลเปลี่ยนเป็นคำเตือนให้กับพี่น้องประชาชนและท้องถิ่นค่ะได้อย่างทันท่วงทีค่ะท่านประธานข้อความเตือนฉบับแรกที่ชาวสมุทรปราการอำเภอเมืองอำเภอบางพลีบางบ่อบางเสาธงได้รับเป็นวันเสาร์นะคะซึ่งน้ำในพื้นที่สูงเป็นเมตรแล้วความเสียหายเกิดขึ้นแล้วค่ะทันไหมล่ะคะท่านประธานสมุทรปราการเป็นพื้นที่ปลายน้ำค่ะรองรับน้ำจากกรุงเทพมหานครและพื้นที่โดยรอบนะคะและยิ่งวันนี้ปอพอยังส่งข้อความมาบอกอีกนะคะว่าสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอบางพีบางบ่อบางเสาธงจะทรงตัวแบบนี้ค่ะท่านประธานเพราะมวลน้ำที่มาถึงจังหวัดสมุทรปราการ3วันแรกรวมกันไม่น้อยกว่าแล้วนะคะข้อมูลเหล่านี้พี่น้องประชาชนไม่รู้นะคะท้องถิ่นก็ไม่รู้ค่ะท่านประธานอีกหนึ่งประเด็นที่อยากจะสะท้อนนะคะคือการเตรียมความพร้อมในการระบายน้ำค่ะสมุทรปราการมีคอ

0: คลองส่งน้ำสุวรรณภูมิค่ะเป็นคลองส่งน้ำที่ขุดมาเพื่อระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยเฉพาะนะคะซึ่งช่วงที่ประชาชนเผชิญน้ำท่วมอยู่เครื่องสูบน้ำจาก4ตัวใช้ได้เพียง2ตัวเท่านั้นซึ่งวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่ใช้ได้3ตัวนี่ดีใจมากๆเลยค่ะท่านประธานนี่คือความไม่พร้อมหรือความไม่มีข้อมูลกันคะท่านประธานและอีกหนึ่งหน่วยงานที่ต้องบอกว่าปลายทางจริงๆคือท้องถิ่นค่ะซึ่งมีหน้าที่รับมือภัยพิบัตินะคะแต่ไม่มีข้อมูลใดๆเลยที่จะเตรียมความพร้อมเตรียมรับมือค่ะและเมื่อน้ำท่วมนะคะอบต.เทศบาลก็ต้องจัดหาเรือจัดหาอาหารเครื่องดื่มเครื่องสูบน้ำช่วยกันอพยพประชาชนดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะคะแต่ท้องถิ่นไม่มีแม้แต่ทั้งข้อมูลล่วงหน้าสำหรับการเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือในการดูแลพี่น้องประชาชนและเตรียมกำลังพลด้วยนะคะท่านประธานหลายท้องถิ่นมีความพร้อมมีทีมงานมีเครื่องมืออาจสามารถรับมือได้อย่างรวดเร็วค่ะหลายอบต.ในพื้นที่ดิฉันก็ต้องขอชื่นชมค่ะบริการดีตัดสินใจเร็วนะคะแต่ท้องถิ่นที่มีทรัพยากรที่จำกัดหรือจำกัดด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเองกับต้องเผชิญสถานการณ์เดียวกันด้วยความพร้อมที่แตกต่างกันค่ะท่านประธานดิฉันจึงขอเสนอ3เรื่องให้กับรัฐบาลนะคะก็คือต้องมีระบบข้อมูลน้ำกลางระบบของจังหวัดนะคะแบบเรียลไทม์เลยก็2นะคะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการน้ำอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ปลายน้ำเนี่ยต้องมีการแจ้งเตือนต่อท้องถิ่นล่วงหน้าด้วยนะคะ3ก็คือต้องทำแผนรับมือภัยพิบัติร่วมกันค่ะท่านประธานตลอดหลายวันที่ผ่านมาดิฉันและทีมงานลงพื้นที่นะคะสิ่งที่พบเห็นคือเป็นภาพที่พี่น้องประชาชนออกจากบ้านไม่ได้อย่างเช่นหมู่บ้านกินวันเล่หมู่บ้านพูนสุขนะคะถนนกลายเป็นคลองนะคะท้องถิ่นรับมือไม่ไหวหลายหมู่บ้านทำต้องดูแลกันเองนะคะอย่างโครงการธนาซิตี้ค่ะด้านหลังหมู่บ้านเนี่ยน้ำท่วมมากดิฉันต้องนำเรือยนต์ไปช่วยอพยพพี่น้องประชาชนหลายหลังคาเรือนนะคะน้ำก็ยังไม่ลดเลยวันนี้นะคะส่วนอีกภาพหนึ่งค่ะต่างกันมากเลยท่านประธานจำได้ไหมคะว่าอันนี้รั้วบ้านใครลูกบ้านโซนด้านหลังนะคะโครงการธนาซิตี้ฝากบอกท่านนายกอนุทินนะคะว่ารู้ไหมว่าเพื่อนบ้านของท่านน้ำท่วมค่ะลูกบ้านเข้าใจนะคะว่าโซนหน้าบ้านของท่านนายกเนี่ยสูงและมีเครื่องสูบน้ำอย่างเป็นระบบฝากท่านนายกไปเยี่ยมเพื่อนบ้านของท่านด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านเพียงครับ
2: อยู่ครับแป๊บหนึ่งสักครู่นะครับ
1: ถ้าอยู่ไหมครับ
3: อยู่ครับอยู่ครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายเกียงไกรกิติธนสวนนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครยกเขต2พรรคภูมิใจไทยครับวันนี้นะครับผมขอร่วมอภิปรายในยติปัญหาทุกข์ภัยซึ่งเกิดขึ้นนะครับกันในหลายพื้นที่เสียหายจากน้ำท่วมอย่างรวดเร็วนะครับในครั้งนี้โดยเฉพาะนะครับที่จังหวัดนครยกนะครับได้รับความเสียหายทั้งสิ้นทั้ง4อำเภอนะครับพร้อมยังมีประเด็นการแพร่หลายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับผมขอเรียนว่าทุกข์ภัยที่เกิดขึ้นนะครับในปี2569นี้และปี2554มีความแตกต่างกันนะครับปี2554นั้นทุกข์ภัยนั้นเกิดจากน้ำเหนือไหลหลากนะครับแล้วก็เกิดพายุหลายลูกนะครับแต่ทุกข์ภัยที่เกิดปี2569นี้เกิดจากปริมาณน้ำฝนที่ตกกันอย่างต่อเนื่องนะครับไม่มีพายุหรือน้ำเหนือไหลหลากนะครับแล้วก็การที่ปริมาณน้ำฝนที่ตกกันหลายเรื่องเนี่ยนะครับทำให้เขื่อนขุนด่านบางการชนนะครับที่เป็นประเด็นอยู่นี้เนี่ยฮะไม่สามารถคาดการในการที่จะกักเก็บน้ำในการพร่องน้ำนะครับไว้ใช้ในฤดูแล้งได้อย่างถูกต้องและชัดเจนครับเนื่องจากหลักเกณฑ์ในการพร่องน้ำของเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับที่จะให้พี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรนะครับได้มีโอกาสใช้น้ำในฤดูแล้งนั้นต้องพร่องน้ำหรือต้องเก็บน้ำในเขื่อนนึงให้มีระดับถึง 70% เป็นอย่างต่ำนะครับแต่เหตุการณ์ที่ฝนตกต่อเนื่องหลายวันทำให้เขื่อนขุนด่านเนี่ย

0: คาดการณ์อย่างไม่ถูกต้องเพราะไม่มีพายุไม่มีการแจ้งเตือนนะครับและน้ำที่อยู่ในเขาหลังเขื่อนนั้นน่ะมีภูเขามีดินที่อุ้มน้ำเอาไว้ก็ไม่รู้มีปริมาณมากน้อยเท่าไหร่ประกอบกับกรมอุตุนิยมนะครับสามารถคาดการปริมาณน้ำฝนได้อย่างแม่นยำแค่3วันล่วงหน้าและเทคโนโลยีอุปกรณ์ต่างๆก็ยังไม่ทันสมัยและแม่นยำอย่างเพียงพอนะครับจึงขอฝากท่านประธานไปยังกรมอุตุช่วยจัดหาเทคโนโลยีนะครับมาคาดการปริมาณฝนให้อย่างแม่นยำมากกว่านี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือการคาดการณ์ของกรมอุตุนั้นไม่สามารถระบุตำแหน่งของฝนที่ตกได้อย่างชัดเจนนะครับไม่รู้ว่าฝนที่ตกนั้นเนี่ยฝนตกบนเขื่อนสันเขื่อนหรือหลังเขาใหญ่ก็เป็นปัญหานี้สำคัญเหมือนกันส่วนประเด็นข่าวนะครับที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านพลพีสุวรรณฉวีนะครับได้สั่งปิดสปริงเวย์นั้นนะครับผมขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับเป็นการหารือร่วมกันนะครับของทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดทางปอ.เขื่อนนะครับทางปอพ.นะครับแล้วก็ปอ.อุตุนะครับของนครยกก็เห็นว่าวันปริมาณฝนเนี่ยตกน้อยกว่าวันก่อนถึง1ใน3นะครับและปริมาณน้ำในเขื่อนก็ยังไม่เต็มนะครับก็สามารถที่จะพร่องน้ำหรือระบะชะลอการระบายน้ำได้สัก1ชั่วโมงนะครับเพราะว่าระหว่างทางนั้นท่านรัฐมนตรีก็ได้เห็นว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ข้างทางของจังหวัดนครยกเนี่ยได้รับความเดือดร้อนจริงๆนะครับท่าน1ชั่วโมงนะครับก็จะทำให้หน่วยกู้ภัยนะครับหรือว่าพี่น้องประชาชนที่กำลังจะย้ายผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่อยู่ในบ้านที่น้ำท่วมสูงเนี่ยก็สามารถเคลื่อนตัวออกจากพื้นที่ได้อย่างดีนะครับถ้าผมนะครับกับทางพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครยกนะครับต้องขอบพระคุณนะท่านพลพีสุวรรณฉวีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในครั้งนี้เป็นอย่างสูงครับที่ได้มาเป็นผู้ประสานงานกับงานต่างๆนะครับเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาบรรเทาแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นการประสานงานเรือผลักดันน้ำนะครับจากกองทัพเรือถึง30ลำด้วยกันนะครับยารักษาโรคนะครับจากกระทรวงสาธารณสุขถึง 6,000 ชุดนะครับห้องน้ำฉุกเฉินนะจากกระทรวงสาธารณสุข 1,000 ชุดเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงนะครับแล้วก็เรือท้องแบนจากปอพอนะครับปัจจุบันนี้นะครับได้รับการประสานงานนะครับจากกองทัพเรือนำเรือผลักดันน้ำนะครับจำนวน30ลำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถผลักดันน้ำท่วมออกจากพื้นที่อำเภอองครักษ์นะครับได้ถึงวันละ1ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแต่ถ้าท่านช่วยอีกหนึ่งลำก็จะเป็นการดีนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากท่านประธานนะครับยังไม่ได้ในส่วนของยารักษาโรคห้องน้ำฉุกเฉินเครื่องสูบน้ำและเรือท้องแบนยังฝากท่านประธานประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยจัดสรรนะครับและสุดท้ายนี้ก็ขอฝากเรื่องการเยียวยาการชดเชยหลังน้ำท่วมครับจากทางรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการของความเสียหายของพืชผลทางการเกษตรที่อยู่อาศัยขอให้ครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ผู้ศพนี้ด้วยนะครับขอขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านเสกสิทธิ์แย้มสงวนศักดิ์เชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมเสกสิทธิ์แย้มสงวนศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต2ราชเทวีปทุมวันสาทรพรรคประชาชนท่านประธานครับผมลงพื้นที่พูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนพูดตรงกันหมดว่าวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้เป็นวิกฤตอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครเท่าที่ชั่วชีวิตพวกเขาเคยเจอมาสิ่งที่ผมพบเห็นครับคือความทุกข์ร้อนคือคราบน้ำตาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนบางคนหามลุ่งหามค่ำทำงานผ่อนรถผ่อนบ้านเพื่อมาสังเวยให้กับความมั่นหน้าของรัฐบาลที่พูดว่าเอาอยู่เอาอยู่แต่สุดท้ายก็ทำจริงไม่ได้ผมสังเกตครับทุกครั้งที่รัฐบาลพูดว่าเอาอยู่ผลคือความพินาศสันตโรทุกครั้งตอนบริหารโควิดก็ทีหนึ่งแล้วครับท่านประธานบอกว่าปิดกระจอกงอกง่อยผลสุดท้ายเป็นยังไงครับสูญเสียกันไปเท่าไหร่มารอบนี้น้ำท่วมรัฐบาลบอกว่าเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่ตรงไหนครับท่าน

0: ประธานจากวิกฤตกลายเป็นวิบัติจนทุกวันนี้จะชิปหาไม่เจอกันแล้วครับท่านประธานเรื่องการแจ้งเตือนรัฐบาลมีทรัพยากรมีเครื่องมือมีกระทรวงทบวงกรมอยู่ในมือฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันพฤหัสเพิ่งมาแจ้งเตือนเอาเช้าวันเสาร์ตอน9โมงเกือบ36ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องถ้าจะแจ้งเตือนอย่างนี้ครับน้ำเขาท่วมจนแทบจะมิดศีรษะอยู่แล้ววิกฤตครั้งนี้ท่านบริหารจัดการยังไงถ้าบริหารอย่างนี้คราวหน้ารอหลังน้ำลดแห้งสนิทค่อยส่ง SMS ทีเดียวจะได้ไม่ต้องเปลืองงบประมาณแผ่นดินครับท่านประธานอีกเรื่องที่น่าตกใจอย่างยิ่งครับผมไปสำรวจสถานีสูบน้ำต่างๆในกรุงเทพสถานีสูบน้ำจำนวนมากพังเสียหายไปกว่าครึ่งยกตัวอย่างเช่นสถานีสูบน้ำสาทรสถานีสูบน้ำแห่งนี้เป็นสถานีสูบน้ำที่สำคัญมากเพราะว่ารับน้ำจากคลองสาทรจากคลองช่องนนทรีแต่จากการตรวจสอบครับผมพบว่าสถานีสูบน้ำแห่งนี้ครับสามารถทำงานเต็มศักยภาพได้แค่ครึ่งเดียวเพราะหัวสูบน้ำมีทั้งหมด6หัวพังเสียหายไปแล้ว3หัวใช้งานได้จริงแค่3หัวและหัวที่เพิ่งพังล่าสุดครับพังเสียหายไปกว่า1ปีแล้วยังไม่มีการเข้ามาซ่อมแซมแก้ไขเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญมากครับน้ำเหนือกำลังจะหนุนเพิ่มเข้ามาหากไม่มีการแสดงว่านี่จะกลายเป็นวิกฤตน้ำท่วมใหญ่อีกครั้งหนึ่งของกรุงเทพมหานครในระลอกที่2พี่น้องประชาชนฝากผมมาครับบอกว่าในช่วงวิกฤตน้ำท่วมแบบนี้มีสัตว์ชนิดหนึ่งที่เป็นสัตว์ที่น่ารังเกียจที่สุดนั่นก็คือหนูเพราะมันเป็นสัตว์ที่สกปรกไร้ประโยชน์และสร้างแต่ความเสียหายดังนั้นครับเรื่องนี้ท่านนายกอนุทินยืนยันได้ในฐานะที่ท่านเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่าหนูเป็นสัตว์ที่น่ารังเกียจขนาดไหนดังนั้นครับพ่อแม่พี่น้องเจอหนูที่ไหนไล่หนูที่นั่นอย่าให้หนูมันเข้ามาใกล้เจอที่ไหนไล่มันไปไกลๆเลยครับพ่อแม่พี่น้องสุดท้ายครับผมไม่เคยพูดว่าการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเกี่ยวพันอย่างไรกับเรื่องรัฐธรรมนูญแม้ว่าจะมีคนพยายามมายัดใส่ปากผมก็ตามแต่พี่น้องฝากบอกมาครับว่าถ้าอยากให้การบริหารวิกฤตครั้งนี้ไม่กลายเป็นวิบัติต้องไม่มีรัฐบาลชื่อรัฐบาลอนุทินน้ำลดเมื่อไหร่ยุบสภาลาออกไปเลยขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านพีรพลกนกพลัยครับเชิญครับ
2: ท่านประธานสภาที่เคารพผมพีรพลกนกวลัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเศรษฐกิจท่านประธานครับวันนี้นะครับเป็นวันที่เรามาพูดถึงข้อบกพร่องของการบริหารจัดการน้ำของผู้มีส่วนรับผิดชอบท่านประธานครับตอนนี้นะครับกรุงเทพมหานครในหลายเขตที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างหนักมันเกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการของการบริหารจัดการน้ำอย่างไม่เป็นระบบท่านประธานครับเครื่องมือที่มีอยู่ของกรุงเทพมหานครนะครับผมขอพูดเรื่องอุโมงค์ยักษ์ที่มีอยู่ในมือของกรุงเทพมหานครนะครับทั้งหมดนะครับมี5อุโมงค์แต่เดี๋ยวอุโมงค์ที่5เนี่ยเป็นอุโมงค์ที่มีปัญหาของเขตลาดกระบังมีนบุรีสายใหม่อุโมงค์ที่1นะครับเป็นอุโมงค์ประชาราษฎร์สาย2นะครับมีความยาว 1.88 กิโลเมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.4 กิโลเมตรไอ้ 3.4 เมตรนะครับรับน้ำผันน้ำได้30ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับท่านประธานซึ่งอุโมงค์นี้ใช้ทำให้มีประโยชน์ต่อเขตบางซื่อจตุจักรหลัก4

0: ดอนเมืองก็ยังใช้อยู่แต่ว่าการทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพอุโมงค์ที่2นะครับอุโมงค์มึงมักกะสันไปทางแม่น้ำเจ้าพระยานะครับอุโมงค์นี้นะครับมีความยาว 5.98 กิโลเมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.6 เมตรอุโมงค์นี้เป็นการผันน้ำจากบึงมักกะสันไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาท่านประธานครับเขตที่ได้รับผลประโยชน์จากบึงนี้ก็คือวัฒนาปทุมวันราชเทวีพญาไทห้วยขวางดินแดงท่านประธานครับอุโมงค์นี้อีกเช่นกันนะครับทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพอุโมงค์ที่3นะครับอุโมงค์พระราม9อุโมงค์พระราม9นั้นนะครับมีเส้นผ่านศูนย์กลาง5 เมตรเลยนะครับความยาว 5.11 กิโลเมตรอุโมงค์นี้ผันน้ำจากเขตที่ได้รับผลประโยชน์คือห้วยขวางบางกะปิบึงกลุ่มวัฒนาวังทองหลางท่านประธานครับจะเห็นว่าอุโมงค์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าหากทำงานเต็มประสิทธิภาพแล้วน้ำท่วมขณะนี้รับมือได้อยู่แล้วเพราะเส้นผ่านศูนย์กลาง5 เมตรนะครับผันออกแม่น้ำเจ้าพระยาอุโมงค์ที่4นะครับอุโมงค์วังซื่อกลาง5 เมตรเหมือนกันนะครับความยาว 6.4 กิโลเมตรผันน้ำจากคลองวังซื่อไปเนี่ยอยู่ข้างๆเรานี่ครับวัดแก้วฟ้าเส้นผ่านศูนย์กลาง 5เมตรนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางผันน้ำได้60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอุโมงค์ที่5นะครับอุโมงค์บึงหนองบอนอุโมงค์นี้อุโมงค์ที่มีปัญหานะครับอุโมงค์นี้เมื่อปี62นะครับใช้งบประมาณ 4,959 ล้านบาทระยะทาง 9.4 กิโลเมตรสร้างไปนะครับจะไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาปี65มันพังนะครับอุโมงค์นี้ถ้าสร้างเสร็จนะครับจะผันน้ำได้60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเช่นกันท่านประธานครับมันพังตั้งแต่ใต้คลองที่มีบ้านประชาชนทรุดตัวไป20หลังคาเรือนถนนทรุดตัวไป2เลนของถนนอุดมสุขเมื่อปี65ท่านคงจำได้ปรากฏว่าอุโมงค์นี้นะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง5เมตรระยะทาง 9.4กิโลเมตรปรากฏว่าสร้างมาถึงใต้คลองเคสปุ๊บมันพังทำให้อุโมงค์นี้ไม่เสร็จแล้วไม่อะไรนะครับปรากฏว่าปี69มาประมูลใหม่นะครับบริษัทที่ประมูลได้คือบริษัทร่วมค้า NCNB นะครับประกอบด้วยนวรัตน์พัฒนาการและไชน่าสเตทคอนสตรัคชั่นเอนจิเนียริ่งซึ่งบริษัทแรกมีปัญหาเรื่องการเงินท่านประธานครับที่ผมพูดนี้เพราะว่าอุโมงค์ที่5เนี่ยเป็นอุโมงค์ที่ผันน้ำจากบึงหนองบอนไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอธิวิทย์ได้พูดไว้ว่าเป็นแก้มลิงที่หายไปท่านประธานครับผมอยากจะบอกว่าใครทำแก้มลิงที่หายไปตรงนี้ทำให้เขตลาดกระบังมีนบุรีสายไหมต้องท่วมอยู่ทุกวันนี้ต้องรับผิดชอบด้วยครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านธนพรวิจารณ์เชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันธนพรวิจารณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อสัดส่วนเครือข่ายผู้ใช้แรงงานพรรคประชาชนท่านประธานคะน้ำท่วมใหญ่เมื่อวันที่26คะแต่ว่ากระทรวงแรงงานนะโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเนี่ยออกประกาศเมื่อวันที่27กันยายน2569นะคะในประกาศบอกชัดเจนว่ากรณีที่ลูกจ้างนะคะที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมเนี่ย

0: จะต้องถือให้เป็นวันหยุดโดยไม่ถือว่าเป็นวันลาให้หยุดโดยไม่ถือเป็นวันลาในประกาศกำหนดชัดเจนแต่ว่าประกาศนี้เป็นเพียงการขอความร่วมมือซึ่งบางบริษัทหรือว่าบางนายจ้างก็ไม่ให้ความร่วมมือแล้วก็มีบอกว่าให้นายจ้างลูกจ้างหรือองค์กรแรงงานที่อยู่ในสถานประกอบการนี้พูดคุยกันเพื่อหาทางออกนะคะแต่ประเด็นที่เราพบเจอก็คือว่าดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนว่าวันนี้มีหลายบริษัทที่ไม่ให้ความร่วมมือนะคะโดยที่บังคับให้มีการลาพักผ่อนประจำปีหรือพี่น้องผู้ใช้แรงงานก็เรียกว่าลาพักร้อนนะคะก็มีการบังคับให้ลาใครที่วันลาพักร้อนเนี่ยหมดแล้วก็ให้ไปยืมข้ามปีมาเอามาใช้ก่อนใครที่ไม่มีเวลาแล้วให้มาทำงานวันเสาร์วันอาทิตย์เฉยอันนี้เราคิดว่าเราเห็นปัญหานะคะว่าการประกาศของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพเลยนะคะท่านประธานคะพี่น้องแรงงานเนี่ยเขาจะไปทำงานรถก็จมน้ำจะให้เขานั่งเรือไปทำงานเหรอคะนี่คือสิ่งที่เราคิดว่ากระทรวงแรงงานต้องทำงานอย่างจริงจังนะคะดิฉันนะคะที่เป็นข้อปัญหาก็คิดว่ากระทรวงแรงงานหรือว่ากรมสวัสดิการควรเร่งเข้าไปพูดคุยปรึกษาหารือระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างหาทางออกร่วมกันนะคะมีบริษัท M7 ประเทศไทยจำกัดนะคะบริษัท P4 Decorate จำกัดนะคะแล้วก็บริษัท Fact Express นะคะแล้วก็บริษัท CBC Inc ประเทศไทยจำกัด4บริษัทหามาตรการช่วยเหลือพูดคุยหาทางออกร่วมกันนะคะประเด็นสุดท้ายกับท่านประธานดิฉันคิดว่ากระทรวงแรงงานต้องมีมาตรการในการที่จะเข้าไปดำเนินการกับสถานประกอบการที่ใช้วิกฤตน้ำท่วมหรือว่าการที่จะไม่ดูแลกันนะคะอันที่สองนะคะงบกลางที่ปีนี้ถือว่ารัฐบาลได้งบกลางไป600,000 กว่าล้านนะคะก็คิดว่าคงจะเอาไปช่วยเหลือสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือว่าลูกจ้างที่ได้ผลกระทบนะคะสุดท้ายค่ะท่านประธานสุดท้ายจริงๆนะคะนี้การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่27ก็เลื่อนอีกแล้วไปวันที่11ดิฉันอยากเสนอนะคะเนื่องจากว่าวันที่11 12 13อาจจะเป็นวันหยุดยาวนะคะก็อยากจะให้ทางสำนักงานประกันสังคมได้มีการเปิดโอกาสให้ทั้งฝ่ายผู้ประกอบการหรือว่าตัวแทนผู้ประกันตนเนี่ยได้มีสิทธิ์ที่จะเมื่อเขากลับไปสู่ต่างจังหวัดได้มีสิทธิ์ที่จะย้ายหน่วยเลือกตั้งของเขานะคะขอบคุณมากค่ะท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านจตุรนต์ฉายแสงครับเชิญครับ
2: ท่านประธานที่เคารพ
3: ผมจตุรนต์ฉายแสงก่อนที่ผมจะอภิปรายขอเรียนถามท่านประธานหารือท่านประธานว่าทางวิปได้แจ้งว่าจะเวลาของพรรคเพื่อไทยส่วนที่เหลือเนี่ยจะมอบให้ผมพูดนะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะพูดเกินกว่าเวลาที่ขึ้นบนนาฬิกาเข้าใจว่ามีการแจ้งไหมครับ
1: ยังไม่แจ้งครับแต่เชิญเลยครับเชิญเลยครับ
3: ครับครับเพราะว่า
4: ท่านประธานค่ะขออนุญาตค่ะ
3: วิปพรรคได้มอบหมายผมไว้อย่างนั้น
4: ท่านประธานค่ะขออนุญาตค่ะ
1: ด้านไหนครับ
4: ท่านประธานคะอยู่ตรงนี้ค่ะทิติมาฉายแสงค่ะ
1: ครับเชิญครับ
4: จริงๆคิวของดิฉันก่อนของคุณจตุรนต์นิดนึงเปล่าหรือเปล่าคะ
1: ต่อจากท่านจตุรนต์
4: ต่อจากท่านเหรอคะขอบคุณครับ
1: เชิญครับ
3: พี่น้องไม่ได้ขัดอะไรกันนะท่านประธานครับผมไปลงในพื้นที่มาบ้างแต่ว่าได้ติดตามสถานการณ์แล้วก็วันนี้ได้ฟังการอภิปรายของท่านสมาชิกหลายข้อมูลความคิดเห็นข้อเสนอที่สอดคล้องกันจำนวนมากนะครับแต่ว่าการอภิปรายในครั้งนี้คือไม่ใช่อภิปรายแบบสรุปบทเรียนเอาไว้ใช้ปีหน้าเพราะว่าเรื่องวันมานี้ที่เกิดจากฝนตกหนัก7วันมานี้เนี่ยมันยังไม่จบและเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปว่ามันยังไม่จบแล้วมันยังจะมีอย่างไรนั้นที่จะพูดก็หวังว่าจะให้เห็นปัญหาโดยรวมและเห็นว่ามีปัญหาอะไรอยู่บ้างปัญหาในทางบริหารจัดการดำเนินการแก้ไข

10,000 ถึง 20,000 ล้านซึ่งผมอ่านดูรายละเอียดแล้วเขายังวิกฤตอยู่ท่านสมาชิกอภิปรายกันไปแล้วนะครับกทมชาเชิงเซาก็น้ำป่าหลากจากเขื่อนล้นเขื่อนมาท่วมหลายอำเภอสถานคล้ายๆกันที่ 4-5 จังหวัดป่ารอยต่อระบมสิยัดนะครับจะคล้ายกันระยองก็ย่านเศรษฐกิจท่วมหนักอ่างประแสทะลักชาวบ้านตั้งตัวไม่ทันกาญจนบุรีน้ำป่าจากเขื่อนลงมาและน้ำจากฝนใต้เขื่อนนอกระบบเขื่อนก็ลงมาก็คล้ายกันกับที่เกิดที่ฉะเชิงเทราแต่ว่าท่วมหลายอำเภอแล้วก็ขังในพื้นที่หลายอำเภ อวันนี้สมุทรสงครามสั่งอพยพคนและอีกหลายจังหวัดก็เจอปัญหาอย่างหนักแต่ว่าปัญหายังไม่จบแค่นี้ยังมีปัญหาทั้งว่าจะท่วมนานขึ้นกว่าที่คิดกันนะครับร่มเกล้าคลองจันทร์หลายชุมชนอาจจะต้องระบายน้ำนานกว่าที่คิดอยู่น้ำขังเป็นเดือนก็จะเกิดขึ้นในหลายที่หลายจังหวัดซึ่งก็จะมีปัญหาทั้งโรคมีปัญหาทั้งนักเรียนมีปัญหาทั้งสินเพิ่มฉะเชิงเทราระยองกาญจนบุรียังมีโอกาสโดนรอบสองสมุทรสงครามสมุทรสาครน้ำออกทะเลไม่ได้และก็มีตัวเลขนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงว่านอกจากปัญหาที่มันค้างอาจจะยืดเยื้อเนี่ยรอบใหม่กำลังจะมาเนี่ยฝน5 ถึง 8ตุลาเสี่ยงฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลภาคอีสานภาคเหนือก่อนแม่กลองเพิ่มระบายอาจถึง 3,000 ริมน้ำเนี่ยสูงอาจจะไปถึงเกิน1เมตรริมน้ำริมแม่น้ำแม่กลองอาจจะท่วมมากขนาดนั้นนะครับวันนี้ท่านสสก็พูดปัญหานี้อยู่แต่ว่านักวิชาการบอกผมมาเนี่ยว่าอาจจะท่วมมากขนาดนั้นน้ำทะเลหนุนที่ปากแม่กลองหนุนวันละ2ครั้งอ่างเก็บน้ำเต็มภาคตะวันตก 92% ภาคตะวันออก 91% ฝนมาอีกก็ต้องระบายอีกกทม.น้ำเจ้าพระยาสูงกว่าคลองในหลายจุดนะครับเพราะฉะนั้นที่ว่าการระบายออกเนี่ยมันจะช้าต้นน้ำบางปะกงนะครับนักวิชาการก็บอกนี่นอกจากผมไปดูที่เขื่อนมาแล้วเนี่ยน้ำจากกัมพูชายังจะมีไหลมาเติมอีกน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งวันนี้พูดกันวันนี้อันนี้คือเรื่องที่เราจะต้องคิดเลยว่า7วันมานี้เรียกว่าน้ำท่วมปี69นี้ก็แล้วกันเป็นการท่วมจากฝนเหนือจังหวัดนั้นๆบนจังหวัดนั้นๆแล้วก็เหนือจังหวัดนั้นๆแต่ว่าปี54มันมาจากทางภาคเหนือเวลานี้น้ำจากทางภาคเหนือกำลังจะลงมาอีกเพราะฉะนั้นมันจะมาบรรจบกันกลายเป็นปี69บวกด้วยปี54ซึ่งเป็นเรื่องที่จะรับมือยากมากที่ท่วม7วันนี้ทุกจังหวัดพูดได้ว่าทุกจังหวัดไม่มีประสบการณ์มานานแล้วบ้านผมนี่ผมเป็นส.ส.ใหม่ๆครับเกิดแบบนี้หลังจากนั้นก็ไม่ได้เกิดมากขนาดนี้กรุงเทพคราวที่แล้วแก้ปัญหาจังหวัดปริมณฑลและกันไม่ให้น้ำเข้ากรุงเทพเมื่อปี54คราวนี้มันท่วมที่กรุงเทพก่อนแล้วก็ยังไหลลงมาอีกพบปัญหาอะไรบ้างผมไปอย่างย่อๆเร็วๆนะครับสมาชิกท่านสมาชิกอภิปรายไปพวกผมไปดูเหตุการณ์ต่างๆไปเยี่ยมพื้นที่มานี่หนึ่งระบบเตือนภัยพูดโดยย่อพูดกันไปเยอะแล้วล่ะภัยที่มีปัญหาที่สุดไม่ใช่ไม่ทันการเท่านั้นแต่เมื่อเตือนแล้วไม่สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องก็ไม่รู้จะทำอะไรประชาชนก็ไม่รู้จะทำอะไรอันนี้คือระบบเตือนภัยทั้งระบบที่ผ่านมาในช่วง7วันเนี้ยก่อนนี้ก็มีปัญหาอีกแบบนึงครับแต่คราวนี้เป็นแบบนี้กรมอุตุบอกว่าเตือนไป18ฉบับแต่ว่าทำไมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้บอกประชาชนทำอะไรหน่วยงานได้ไม่ได้บอกประชาชนปัญหาที่2ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากคือขาดการบัญชาการการบูรณาการและประสานงานอันนี้คือเป็นเรื่องที่ใหญ่มากคือการบูรณาการข้อมูลไม่มีการประกาศภัยพิบัติล่าช้าหลายจังหวัดหลายเขตและแต่ประกาศแล้วก็ยังมีปัญหานำไปสู่ปัญหาที่ใหญ่มากก็คือการ

0: มีคณะกรรมการระดับประเทศแต่เป็นคณะกรรมการที่ทำงานประชุมกันบ้างแต่ไม่มีศูนย์บัญชาการศูนย์อำนวยการประสานงานทั้งระดับชาติและระดับจังหวัดอันนี้คือปัญหาใหญ่มากที่เราพูดว่าเอ๊ะทำไมที่นั่นก็มีปัญหาอะไรทำไมประชาชนถูกทอดทิ้งเราไม่มีการบัญชาการอำนวยการประสานงานทั้งทุกจังหวัดและกรุงเทพและในส่วนกรุงเทพเนี่ยมันพิเศษคือว่าคราวก่อนปี54นี่เขาตั้งคณะกรรมการและศูนย์ระดับแต่คราวนี้ไม่ใช่แบบนั้นคราวนี้กรุงเทพเจอปัญหาเองอาการที่เอาราชการส่วนกลางหลายหน่วยที่มีอำนาจมีหน้าที่มีงบประมาณเข้ามาร่วมงานนั่นจึงเป็นปัญหาข้อที่3คือเครื่องมือเราจะพบว่ามีเครื่องมือน้อยมากไป 3-4 วันแรกไม่มีเรือท้องแบนไปที่อื่นๆไม่มีเรือท้องแบนต่างจังหวัดก็ไม่มีเรือท้องแบนเครื่องมืออื่นๆอีกหลายอย่างที่ควรจะมีไม่มีโดรนใช้น้อยมากไปโผล่ที่จังหวัดกำแพงเพชรหรือยังไงหน่วยทหารใช้มันต้องใช้ได้ทั่วทุกจังหวัดใช้ทั้งหาข้อมูลและใช้ส่งของเราไม่ได้ใช้เลยเทคโนโลยีเราไปไหนหมดระบบครอบน้อยมากและไม่มีการระดมไม่มีการซื้อไม่มีการระดมข้ามจังหวัดการกำจัดขยะนี่ยังเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาขั้นต่อไปท่านประธานครับรัฐบาลต้องเตรียมในกรณีที่เหตุการณ์มันยืดเยื้อเป็นเดือนและก็อาจจะมีเพิ่มเติมซ้ำเติมเข้ามาผมไปอย่างรวดเร็ว6ข้อครับ 1. รีบตั้งศูนย์บัญชาการอำนวยการประสานงานระดับชาติและระดับจังหวัดทุกจังหวัดที่เจอกับน้ำท่วมหรือกำลังจะเจอกับภัยน้ำท่วม 2. ปรับระบบเตือนภัยใหม่ให้ทันการและนำไปสู่การปฏิบัติจริงของประชาชน 3. จัดระบบข้อมูลใหม่ให้มีข้อมูลชัดเจนหมดว่าน้ำอยู่ที่ไหนน้ำจะท่วมเมื่อไรเท่าไรยังไงประชาชนจริงๆเราสามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทำได้ภายในไม่กี่วันเรารู้หมดเลยแต่ไม่มีการทำข้อ 4. ขณะที่เราต้องอยู่กับน้ำพื้นที่ที่ต้องอยู่กับน้ำปลดล็อกอบจ. อปท.ทั้งหลายให้งบประมาณเขาอุดหนุนเขาให้เขาไปร่วมกับภาคเอกชนให้เงินภาคเอกชนด้วยหน่วยกู้ภัยต่างๆแล้วก็จัดระบบความเป็นอยู่ในชุมชนที่น้ำท่วมที่ต้องอยู่กับน้ำท่วมนานอันนี้ประสบการณ์แบบนี้เคยทำกันมาแล้วครับปี54นี่ทำเป็นแล้วมีศูนย์พักพิงมีระบบที่ชุมชนดูแลกันเองโดยการช่วยเหลือขององค์กรท้องถิ่นและรัฐบาลข้อ 5เครื่องมือครับระดมเครื่องมือขนาดใหญ่เลยเรือปั๊มต่อไปต้องใช้กันเยอะแยะไปหมดในกรุงเทพนี่เป็นแสนคนเครื่องสูบน้ำเครื่องระบายน้ำเครื่องสูบน้ำระบายน้ำนี่หมายถึงข้ามถนนใหญ่ๆไม่งั้นพื้นที่ที่ท่วมพื้นนามีถนนขั้นเนี่ยจะปรากฏว่าขังเป็นเดือนอันนี้หลายจังหวัดนะครับอย่างน้อย10จังหวัดจะเป็นแบบนี้ถ้าไม่มีเครื่องสูบน้ำไม่มีเครื่องระบายน้ำสั่งย้ายทรัพยากรข้ามจังหวัดต้องทำได้ทำอย่างไรจะทำให้น้ำท่วมสั้นลงเร่งสูบเร่งระบายตัดถนนใส่ท่อทำเป็นการใหญ่ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ทำอะไรนะก็มีที่กรุงเทพที่ทำแต่ว่าก็ยังน้อยมากอุปกรณ์ไม่พอเครื่องมือใช้ไม่ได้มีหลายสิบใช้ได้ไม่กี่สิบเครื่องอะไรทำนองนี้ครับเพราะฉะนั้นท่านประธานครับจัดระบบใหม่ตั้งหลักใหม่แล้วอย่าไปคิดว่าเพื่อปีหน้าเพื่อวันนี้และเพื่ออีกหนึ่งเดือนต่อไปนี้และดีไม่ดีอาจจะยาวกว่านั้นเพราะฉะนั้นจับประเด็นปัญหาให้ถูกและหาทางแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านเสียจำปาทองครับเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมเสียจำปาทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนสัดส่วนเครือข่ายผู้ใช้แรงงานท่านประธานครับวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายยติด่วนถึงปัญหาของพี่น้องแรงงานที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้ท่านประธานครับผลกระทบครั้งนี้ไม่ได้อยู่บนท้องถนนหรือที่บ้านที่ถูกน้ำท่วมเท่านั้น

0: แต่กระทบถึงรายได้การเดินทางไปทำงานเครื่องมือทำมาหากินรวมไปจนถึงที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนท่านประธานครับสำหรับพี่น้องแรงงานของผมทุกๆวิกฤตพวกเขาจะถูกลืมเสมอหรือไม่ก็ได้รับการช่วยเหลือท้ายสุดครั้งนี้ก็เช่นกันครับรัฐบาลประกาศกำหนดให้วันที่28 29กันยายนเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเนื่องจากฝนตกหนักมีน้ำท่วมขังในกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการผมไม่ได้ติดใจอะไรครับเข้าใจปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแต่ทำไมครับลูกจ้างภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินลูกจ้างในโรงพยาบาลจึงไม่ถูกปฏิบัติเหมือนกันท่านประธานครับพวกเขาเดือดร้อนเหมือนกันแต่รัฐบาลจากเหตุน้ำท่วมที่ผ่านมาผมได้ลงพื้นที่รับฟังข้อเสนอของพี่น้องแรงงานนะครับได้รับฟังข้อเสนอมากมายนะครับแต่ด้วยเวลาที่จำกัดผมขอนำเสนอปัญหาผ่านท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลว่าพี่น้องแรงงานซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้มีผลกระทบอย่างไรบ้างกลุ่มแรกครับแรงงานในสถานประกอบการวิกฤตครั้งนี้โรงงานส่วนใหญ่น้ำไม่ท่วมครับแต่เส้นทางที่เดินทางไปทำงานถูกน้ำท่วมลูกจ้างไปทำงานปกติครับเพราะไม่ได้ถูกประกาศเป็นวันหยุดแต่รถเมย์ไม่มีวิ่งแท็กซี่ไม่วิ่งครับส่วนรถส่วนตัวก็จมน้ำถ้าไม่ไปก็ถูกตัดค่าจ้างครับให้ขาดงานให้ลากิจขาดรายได้ยิ่งซ้ำเติมไปใหญ่ครับกลุ่มที่สองก็คือพี่น้องพนักงานที่ทำงานบนแพลตฟอร์มที่ทำงานบนท้องถนนพวกเขาต้องเลือกระหว่างรายได้กับความปลอดภัยหลายพื้นที่ไม่แสดงจุดว่าน้ำท่วมต้องเสี่ยงกับรถล้มรถพังบางกรณีถูกยกเลิกงานน้ำท่วมสุดท้ายผลกระทบต่อรายได้ส่วนพี่น้องที่กลับขับแกร็บไรเดอร์แท็กซี่ครับรถวิ่งไม่ได้แต่ค่าเช่าต้องจ่ายเหมือนเดิมกลุ่มที่3ครับคือแรงงานที่มาจากต่างจังหวัดมาทำงานในเมืองแรงงานย้ายถิ่นพี่น้องกลุ่มนี้อยู่ในบ้านเช่าครับกินข้าวริมทางทำงานรับจ้างได้ตังค์นิดหน่อยครับรับค่าจ้างขั้นต่ำพวกเขาเช่าที่อยู่ในเมืองครับบ้านเช่าถูกน้ำท่วมสูญเสียทรัพย์สินโต๊ะตู้กันครับถ้าเป็นคนในทะเบียนบ้านในพื้นที่จะได้รับเงินเยียวยาแต่พวกเขาจะไม่ได้รับเงินเยียวยาใดๆครับท่านประธานครับผมมีข้อเสนออยากให้รัฐบาลมองการเยียวยาตลอดทั้งห่วงโซ่ตั้งแต่การทำงานหากินที่อยู่อาศัยรายได้ที่ขาดไปต้นทุนที่เพิ่มค่าเสื่อมที่เกิดจากวิกฤตครั้งนี้ด้วยท้ายที่สุดครับท่านประธานการเยียวยาต้องทำให้พี่น้องแรงงานกลับมามีที่อยู่มีเครื่องมือทำมาหากินมีรายได้กลับมาใช้ชีวิตได้จริงหลังน้ำลดและต้องไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังครับจึงจะเป็นการเยียวยาที่แท้จริงครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านทิติมาฉายแสงเชิญครับ
2: ค่ะกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันทิติมาฉายแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทราพรรคเพื่อไทยค่ะท่านประธานคะหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยดิฉันได้ลงพื้นที่ไปช่วยพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยนะคะแล้วก็ได้ขอบอกท่านประธานเลยว่ามันหนักจริงๆค่ะมีภาพหนึ่งที่ดิฉันเห็นกับตาแล้วก็ติดอยู่ในใจเลยก็คือว่าเวลาที่เราเอาอาหารกล่องไปให้พี่น้องประชาชนน่ะเขาจะรับอาหารไปเขายืนอยู่ท่ามกลางน้ำระดับเอวเลยนะคะแล้วก็รับอาหารไปแล้วเขาแกะกล่องอาหารนั้นกินทันทีเลยค่ะนั่นหมายความว่าเขาหิวจริงๆค่ะท่านประธานบางคนบอกว่าไม่ได้กินข้าวมา2วันแล้วเพราะออกจากบ้านไม่ได้ก็ไม่มีใครช่วยเหลือเขาแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะที่ฉันเจอผู้สูงอายุที่อยู่บนบ้านลงมาไม่ได้ดิฉันก็ได้แต่เอาอาหารเนี่ยไปแขวนไว้ที่ประตูรั้วของเขาเพื่อให้เพื่อนบ้านเขาเนี่ยได้มาช่วยอยู่อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ยังมีผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยติดเตียงนี่ก็คือผู้พิการผู้ป่วยที่ต้องไปล้างฟอกไตเด็กต้องการนมหลายบ้านเนี่ยไม่มีห้องน้ำนะคะไม่มีที่นอนรถยนต์ก็เสียหายดิฉันก็เล่าเรื่องนี้อยากจะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันหนักจริงๆดิฉันไปมันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าแบบไปบอกว่าแบบไปทำอะไรมาอย่างเงี้ยนะคะท่านประธานแต่อยากจะถามรัฐบาลว่าระบบบริหารจัดการภัยพิบัติของเราเนี่ยทำงานกันทันกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือไม่นะคะสิ่งหนึ่งที่ดิฉันเห็นจากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็คือว่าต่างฝ่ายต่างรอกันค่ะท่านประธานคือบางพื้นที่เนี่ยน้ำท่วมมาตั้งแต่วันที่24กันยายนนะคะเขตบรรเทาสาธารณภัยให้ครอบคลุมพื้นที่เนี่ยนะคะก็ผ่านไปหลายวันเลยล่ะค่ะท่านประธานบางครั้งท้องถิ่นก็

0: รออำเภอนะคะแล้วจังหวัดก็รอกันไปอีกทีนึงคือแต่ละคนก็ไม่มั่นใจว่าทำไปแล้วจะเบิกได้ไหมจะผิดระเบียบหรือไม่ขณะเดียวกันอำเภอก็รอกันไปรอกันมาสรุปแล้วคนที่รอจริงๆคือประชาชนค่ะท่านประธานคะต่อให้ประกาศนั้นนะคะจะย้อนหลังยังไงเนี่ยประชาชนที่เดือดร้อนไปแล้ว5วันเนี่ยเขาไม่รู้ไม่ได้สามารถรับความช่วยเหลือกลับไปย้อนหลังกลับไปได้ค่ะท่านประธานดังนั้นเรากระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นแล้วเนี่ยดังนั้นกระทรวงมหาดไทยต้องทำให้อบต.กับเทศบาลเขารู้ว่าเขาเนี่ยชั่วโมงแรกเขาต้องทำอะไรเขาใช้งบอะไรใครอนุมัติได้ใครต้องรอประกาศหรือใครจะต้องทำอะไรอย่าให้เจ้าหน้าที่เขาต้องไปนั่งเปิดระเบียบนะคะเพื่อที่จะรู้ว่าอ๋อต้องทำด้านนี้ด้านนั้นมันต้องมีการทำงานกันให้ชัดเจนอีกปัญหาหนึ่งนะคะท่านประธานคะคือการประสานงานค่ะดิฉันพบว่ามีคนในพื้นที่นะครับท่านสสผมโทรไปหาบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแล้วไม่มีเกาเข้าจริงๆในพื้นที่เนี่ยมันโกลาหลมากจริงๆนะคะเราไม่รู้เลยว่าเรือเนี่ยมันอยู่ตรงไหนจะโทรหาใครดีสุขาเคลื่อนที่จะอยู่ที่ไหนต้องการรถยกสูงเครื่องสูบน้ำเครื่องย้ายผู้ป่วยใครเป็นคนประสานมันงงไปหมดได้แล้วก็แปลกไหมคะประเทศไทยเนี่ยน้ำท่วมทุกปีเลยน้ำท่วมทุกปีเรามีทั้งเรือมีรถมีเครื่องสูบน้ำมีอุปกรณ์ช่วยเหลือบรรเทากระจายอยู่ทั่วประเทศแต่พอเกิดเหตุการณ์ครั้งหนึ่งคำถามก็คือว่าของเหล่านี้มันอยู่ที่ไหนคะท่านประธานยังวันก่อนเกิดเหตุอุทกภัยอยู่ที่ภาคเหนือตอนนี้มีเรามีสรรพกำลังเต็มไปหมดเลยไปที่ไปช่วยพอน้ำลดมาเกิดอยู่ที่ภาคตะวันออกอุปกรณ์เหล่านี้ที่เราพูดถึงอยู่ที่ไหนคะหาไม่ได้เลยดิฉันจะหาเรือเครื่องก็ไม่มีเลยนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เราต้องแก้ปัญหาค่ะท่านประธานเราจะสามารถรู้ได้ไหมคะว่าของเหล่านี้มันอยู่ที่ไหนมีจำนวนเท่าไหร่แล้วพร้อมที่จะใช้ทันทีหรือไม่ดิฉันอยากเห็นศูนย์บัญชาการภัยพิบัติค่ะท่านประธานคะที่ทำงานได้จริงๆมีผู้เชี่ยวชาญหลายด้านแล้วก็มีข้อมูลแบบเรียลไทม์รู้ว่าเรืออยู่ที่ไหนเครื่องสูบน้ำสุขาเคลื่อนที่อยู่ที่ไหนอะไรว่างอะไรพร้อมใช้แล้วก็จังหวัดนี้มีกันกี่ลำอย่างไรเพราะนั้นต้องมีช่องทางกลางด้วยค่ะที่ให้โทรไปหาแล้วมีคนรับแจ้งกันจริงๆนะคะวันนี้เราต้องคิดถึงว่าประธานว่าเราจะต้องทำยังไงตอนนี้น้ำเริ่มเน่าขยะลอยเต็มไปหมดแล้วก็มีตามชุมชนตามบ้านคนใครจะเก็บขยะคะเราต้องคิดณบัดนี้แล้วไม่ใช่รอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยมาคิดนะคะต่อไปก็เป็นเรื่องเยียวยาไม่ว่าจะเป็นบ้านรถยนต์นาข้าวบ่อกุ้งบ่อปลาประชาชนต้องรู้เดี๋ยวนี้แล้วค่ะว่าเขาจะต้องทำยังไงต่อไปอย่าปล่อยให้ประชาชนลือกันไปก็ลือกันมาถามไปถามงานหน่วยงานตอบก็ไม่ตรงกันสุดท้ายน้ำลดดิฉันก็ขอให้รัฐบาลเนี่ยทบทวนการบริหารจัดการของภาคตะวันออกให้นะคะท่านประธานคะนิดเดียวค่ะเราห้ามฝนตกเนี่ยมันไม่ได้ท่านประธานแต่เราทำให้การเตือนภัยมันเร็วขึ้นได้ทำให้การตัดสินใจเร็วขึ้นได้ทำให้ทรัพยากรเนี่ยเคลื่อนที่ไปช่วยเหลือประชาชนเร็วได้ทำให้การช่วยเหลือถึงประชาชนเร็วขึ้นได้ภัยพิบัติมันเดินทางเป็นนาทีนะคะแต่ระบบราชการจะเดินทางเป็นวันไม่ได้ค่ะท่านประธานขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านปิติเจริญสินเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมปรีติเจริญสินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีพรรคประชาชนครับด่วนเกี่ยวกับน้ำท่วมครับท่านประธานครับวันนี้ครับจริงๆผมอยากสะท้อนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่จังหวัดนนทบุรีให้ทางรัฐบาลเห็นครับแต่วันนี้ผมก็ไม่เห็นนายกรัฐมนตรีมานั่งอยู่ในสภาแห่งนี้ครับไม่ทราบว่าไปไหนเหมือนกันครับขอขึ้นสไลด์เลยครับท่านประธานครับผมก่อนอื่นต้องขอให้กำลังใจพี่น้องชาวนนทบุรีทุกท่านนะครับที่ต้องประสบภัยต่อเนื่องครับผมไปสัมผัสมาหลายพื้นที่ครับหลายตำบลบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับไม่ว่าจะเป็นบางตะไนปากเกร็ดคลองพะดมเกาะเกร็ดท่าอิฐไซม้าอ้อมเกร็ดบางพับประชาชนเหล่านี้ครับตอนนี้ก็ได้รับความเดือดร้อนนะครับต้องเตรียมครับยกของขึ้นที่สูงครับเพราะว่าบ้านริมน้ำครับเตรียมจะต้องรอรับน้ำที่มีการปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยาออกมาครับ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับหน้าถัดไปครับจากเหตุฝนตกนะครับที่เกาะเกร็ดครับไม่มีเขื่อนป้องกันน้ำไม่มีเครื่องสูบน้ำครับเขารับสภาพ

0: อย่างเดียวครับคือการเยียวยาการเดินทางต่างๆท่านดูสิครับก่อนและหลังครับมีน้ำมาเมื่อไหร่การเดินทางลำบากมากครับท่วมหมดเลยครับภาพถัดไปครับหรือแม้แต่การปลูกพืชครับปลูกกล้วยกล้วยก็ตายครับทางเดินกลายเป็นทางน้ำครับต้องใช้เรือแทนนี่คือความลำบากของพี่น้องประชาชนที่นนทบุรีครับหน้าถัดไปครับไม่แค่นั้นครับนี่คือร้านอาหารมิชลินสตาร์ที่ตำบลปากเกร็ดครับตอนนี้ปิดตัวลงไปแล้วครับเพราะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่ยังไม่รวมถึงการเตรียมปล่อยน้ำของกรมชลประทานมาที่ปากเกร็ดนะครับจะท่วมเยอะขนาดไหนครับหน้าถัดไปครับในทึกพื้นที่อื่นๆอีกครับเช่นบนถนนทางหลวง340บางบัวทองสุพรรณบุรีครับการระบายน้ำของทางหลวงใช้ไม่ได้ครับทำให้เวลาฝนตกน้ำเอ่อล้นมาบนพื้นผิวถนนครับคนขับรถไม่เห็นพื้นผิวถนนครับเขาก็นึกว่าตรงคลองเป็นถนนขับลงไปก็รถตกน้ำเลยครับนี่คือเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นครับต้องให้ทางหลวงไปปรับปรุงแก้ไขการระบายน้ำโดยด่วนนะครับหน้าถัดไปครับนี่คือแผนการป้องกันเขื่อนสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมนะครับริมแม่น้ำเจ้าพระยาของหน่วยงานราชการที่เขามีแผนอยู่แล้วครับของโยธาธิการและผังเมืองและกรมชลครับพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำนะครับของนนทบุรีมีพื้นที่ประมาณ58กิโลเมตรเขามีแผนและตั้งงบประมาณไว้เรียบร้อยเพื่อป้องกันน้ำท่วมเพราะราชการเขารู้ว่าต้องทำอย่างไรครับนนทบุรีถึงน้ำไม่ท่วมนะครับเมื่อมีการปล่อยน้ำมานะครับบริเวณบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับหน้าถัดไปครับแต่ปรากฏว่าครับราชการส่งมาดูการเมืองทำครับท่านจัดสรรงบประมาณปี70ในการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมครับเป็นอย่างไรครับแต่ละจังหวัดก็ได้ไม่เท่ากันนะครับผมก็แปลกใจว่าทำไมนนทบุรีได้น้อยมากปทุมธานีไม่มีสมุทรปราการไม่มีนะครับกรุงเทพด้วยนะครับนี่คืองบสร้างเขื่อนของกรมโยธาธิการและผังเมืองปี70ครับส่วนงบซ่อมเขื่อนของกรมชลประทานครับผมเห็นหลายจุดที่เขื่อนรั่วนะครับที่วัดบางจากครับลองไปถามกรมชลถูกตัดงบซ่อมเขื่อนครับเท่ากับปีนี้นนทบุรีไม่มีงบซ่อมเขื่อนของกรมชลเลยแม้แต่บาทเดียวครับท่านประธานครับทุกครั้งนายกรัฐมนตรีบ้างมาถอดบทเรียนหมดเลยครับแต่วันนี้ไม่อยู่ครับอยากให้กล้องช่วยแพนไปให้หน่อยครับสไลด์ถัดไปได้เลยครับนี่ครับนายกรัฐมนตรีไปไหนผมไม่ทราบนะครับไม่อยู่ในที่นี้ไม่มารับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนตัวแทนของประชาชนกำลังพูดสะท้อนให้ท่านเห็นท่านมัวแต่จะรอให้เกิดปัญหาแล้วไปถอดบทเรียนไม่มีประโยชน์เลยครับแทนที่ท่านจะมาสภาแห่งนี้รวมทุกปัญหาของพี่น้องประชาชนผ่านส.ส.มาหมดแล้วครับอยากฝากให้ท่านประธานครับมีเรื่องเดือดร้อนใดๆจริงๆต้องเชิญนายกมาครับไม่งั้นก็พูดไปแล้วไม่มีการตอบรับใดๆทั้งสิ้นครับฝากท่านประธานไว้ด้วยครับขอบคุณครับ
1: ต่อไปท่านพิธีกรบรรเพศัตว์เชิญครับ
2: ครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมปิติกรบรรเพศัตว์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตห้วยขวางวังทองหลางกรุงเทพมหานครจากพรรคประชาชนครับวันนี้ขอเป็นตัวแทนของชาวห้วยขวางวังทองหลางครับมาพูดถึงเรื่องผลกระทบน้ำท่วมที่เกิดในเขตครับว่าเขตห้วยขวางเนี่ยมีความรุนแรงของน้ำท่วมระดับปานกลางส่วนเขตวังทองหลางเนี่ยระดับสูงแต่ท่านทราบไหมครับว่าความช่วยเหลือของกรุงเทพมหานครเนี่ยที่จะเข้ามาในเขตมันช่างยากเย็นแสนเข็ญเสียเหลือเกินผมจะมาเล่าเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 3-4 วันนี้ให้ท่านประธานและพี่น้องประชาชนได้ทราบกันครับเหตุการณ์แรกครับมีคุณยายท่านหนึ่งครับกำลังจะสิ้นใจและลูกหลานแกเนี่ยอยู่ในเขตผมอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่น้ำท่วมสูงเขาประสานมาที่ผมเพื่อขอให้พาเขาออกจากอพาร์ตเมนต์ไปที่แอร์พอร์ตลิงค์เพื่อไปหาคุณยายโชคดีครับที่ผมประสานกับเขตได้ทางเขตพารถสูงเข้าไปรับเขาส่งไปสนามบินและเขาก็ทันได้ดูใจคุณยายในวาระสุดท้ายก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณยายมาณที่นี้ด้วยครับสิ่งที่ผมจะบอกก็คือการที่กทม.เนี่ยประกาศเขตภัยพิบัติล่าช้าไปเพียง1วันหรือ2วันเนี่ยมันส่งผลกับความเป็นความตายของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่ามาบอกเป็นแค่ความบกพร่องหรืออะไรก็ตามมันคือนาทีชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกๆคนครับต่อเนื่องกับความล่าช้าในการประกาศภัยพิบัติในครั้งนี้ของกรุงเทพมหานครครับท่านประธานชาวชุมชนริมคลองในเขตห้วยขวางวังทองหลาง ุกชุมชนครับที่ติดคลองเนี่ยกว่าจะประกาศผ่านไปแล้ว2วันบ้านเขาท่วมหมดแล้วครับท่านประธานเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายของยกไม่ทันตอนที่น้ำจะท่วมพวกท่านไม่เคยไปขออนุญาตเขาหรอกครับว่าขอให้น้ำท่วมบ้านเขาได้ไหมแต่วันนี้ที่บ้านเขาน้ำท่วมพังเสียหายเรียบร้อยแล้วเขาจะขอเงินเยียวยาขั้นตอนมากมายสำเนามากมายที่ชาวริมคลองชาวชุมชนต่างๆเนี่ยต้องเตรียมให้กับกรุงเทพมหานครเขาต้องไปแจ้งที่ตำรวจนะครับต้องไปลงบันทึกประจำวันบางเขตต้องขอโฉนดที่ดินต้องขอสัญญาเช่ามันไม่อยู่แล้วครับมันละลายหายไปกับน้ำเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ข้าวสักมื้อเขายังไม่มีเงินจะซื้อเลยครับแต่ให้เขาไปแจ้งความที่สถานีตำรวจเพื่อจะมาขอเงินเยียวยามันไม่สิ่งที่ไม่ใช่คนประชาชนจะต้องเจอเลยครับเรื่องเหล่านี้เรื่องสุดท้ายนะครับสำนักงานเทศกิจเขตวังทองหลางที่ต้องคอยขับรถส่งน้ำส่งข้าวรับส่งประชาชนในเขตเนี่ยพนักงานเหล่านี้ทำงานให้กับผู้บริหารของพวกท่านทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยบ้านเขาอยู่ที่แฟลตคลองจันทน์บางกะปิเขาว่ายน้ำจากแฟลตเขานะครับมาขึ้นรถแล้วมาทำงานที่เขตวังทองหลางรถเขาสองจมน้ำมิดเลยครับแต่เขายังมาทำงานรับใช้ประชาชนมาทำงานรับใช้ผู้บริหารของเขาหวังว่าคนกลุ่มนี้จะไม่ถูกทอดทิ้งจากการเยียวยาสุดท้ายนี้ครับท่านประธานอยากฝากไปถึงผู้ว่ากทม.ผู้บริหารนายกรัฐมนตรีรัฐบาลครับให้นึกถึงผู้ประสบภัยครับมองเขาด้วยใจมองเขาว่าเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งครับใช้อำนาจของพวกท่านใช้งบประมาณของพวกท่านครับเยียวยาคนเหล่านี้ให้กลับมาตั้งหลักใช้ชีวิตให้กลับมาเหมือนเดิมให้เร็วที่สุดครับเยียวยาเขาเหมือนกับตอนที่พวกท่านโฆษณาในนโยบายหาเสียงเอาไว้พูดและทำพัดของท่านครับกองทุนภัยพิบัติจับได้เลยครับจับข้อมูลได้เลยแล้วก็จ่ายให้แสนบาทครับท่านประธานประชาชนรอดูอยู่นะครับนโยบายที่พวกท่านเคยพูดไว้ขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านพันธินม่วงเจิมครับเชิญครับ
3: เรียนท่านประธานครับพันธินม่วงเจิมผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตคลองเตยและเขตวัฒนาพรรคประชาชนนะครับขอสไลด์หน้า2เลยผมพูดแค่2ประเด็นนะครับเพราะซ้ําท่านนายกก็โดนด่าไปเยอะแล้วนะครับดาวเทียมเนี่ยเห็นฝนแล้วท่านนายกเนี่ยเห็นหัวประชาชนไหมครับกระทรวงดีอีเนี่ยพูดถึงดาวเทียมและพยากรณ์ที่แม่นขึ้นผมจึงขอถามว่าแม่นขึ้นแล้วประชาชนได้เวลาหนีเพราะดูในแอปมือถือเราจะเห็นว่าโอกาสมันจะตกเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับครอบคลุมกี่พื้นเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่แต่จริงประชาชนเนี่ยเขาอยากรู้ครับว่าถ้าเกิดมันแม่นเนี่ยมันจะตกหนักแค่ไหนกี่มิลหนังสือกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยลงวันที่14กรกฎาคมระบุว่าการทดลองของ tomorrow.io เนี่ยมีประโยชน์ระดับหนึ่งแต่ยังต้องปรับให้เข้ากับประเทศไทยและกรมได้ยุติการใช้งานแพลตฟอร์มแล้วเรื่องนี้ปรากฏเป็นข่าวเมื่อวานนี้เองนะครับผมไม่รู้ทำเอกสารย้อนหลังหรือเปล่านะครับเพราะวันที่29กันยาเนี่ยการทดลองพบข้อจำกัดไม่ใช่ความผิดนะครับแต่เมื่อรู้ข้อจำกัดแล้วผู้กำหนดนโยบายทำอะไรต่อจริงๆแล้วผมก็เคยอภิปรายไปแล้วในงบวาระ2ว่าวันที่10สิงหาคมเนี่ยรายงานกรมอุตุมาของบ492ล้านที่โยงกับโครงการนี้เข้ามาในอนุกรรมธิการเอกสารยังอยู่ที่นี่เลยครับหน้าเดียวครับ ผมอยู่ในห้องนั้นครับรอบแรกเอกสารไม่พอเนี่ยมาแค่หน้าเดียวท่านประธานบุญลือประสบสภาให้กลับไปทำใหม่รอบ2ผมเห็นมามีใบเสนอราคามาครับผมเสนอให้ชะลอแพ้โหวตไป4-3สงวนความเห็นคัดค้านไว้ฝ่ายค้านก็แพ้โหวตหลังจากนั้นเนี่ยก็มีหนังสือสนเท่มาที่บ้านผมนะครับผมถามตรงๆครับหนังสือวันที่4กรกฎาคมเนี่ยถึงใครครับก่อนหรือหลังการโหวตวันที่10ผลทดลองฉบับเต็มอยู่บนโต๊ะอนุกรรมการหรือไม่ขอให้เปิดหนังสือผลทดลองเอกสารประกอบงบและบันทึกการประชุมให้สภาตรวจรัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบยืนยันว่าครม.ไม่ได้อนุมัติวงเงิน497ล้านผมก็ไม่ได้กล่าวหานะว่ารัฐจ่าย492ล้านไปแล้วแต่ต่อให้พับโครงการก็พับการตรวจสอบไม่ได้ตัวเลขความแม่นยำที่บอกจาก770เป็น 80%

0: ฝนตกปริมาณฝนหรือจุดเวลาที่น้ำจะท่วมและผลทดลองจริงหรือเป็นเพียงเป้าหมายพยากรณ์ฝนแม่นขึ้นไม่ได้เท่ากับว่าคำเตือนเร็วขึ้นนะครับคำเตือนส่งแล้วไม่เท่ากับเรืออาหารยาถึงคนเร็วขึ้นรัฐบาลต้องเปิดเวลาทั้งห่วงโซ่ตั้งแต่รู้ความเสี่ยงสั่งเตือนจนช่วยคนอย่างในเขตผมเนี่ยริมคลองแสนแสบริมคลองพระโขนงดาวเทียมเนี่ยอาจเห็นฝนจากฟ้าแต่รัฐบาลต้องเห็นคนที่ติดอยู่ในบ้านผมจะเดินหน้าตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไป สไลด์สุดท้ายครับสไลด์ที่4ข้ามไปเลยครับสร้างอาคารใหญ่ปิดทางน้ำปัญหาใต้ดินนะครับท่านประธานครับก่อนหน้านี้อันหนึ่งครับไม่เป็นไรครับสไลด์น่าจะผิดท่านประธานครับเราจะปล่อยให้ประชาชนกลับมารอเงินเยียวยาทุกครั้งที่ฝนตกโดยไม่ตรวจว่าโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่เปลี่ยนทางน้ำของชุมชนอย่างไรไม่ได้นะครับยิ่งฝนหนักรัฐยิ่งต้องตรวจนะครับว่าท่อคลองทางระบายน้ำชั่วคราวระหว่างก่อสร้างยังทำงานได้จริงหรือไม่ยกตัวอย่างโครงการใหญ่ขนาดรัฐของรฟม.นะครับก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มผู้รับจ้างยกเลิกบ่อพักและท่อระบายหนึ่งเสร็จ27แห่งณวันตรวจนี่คือบทเรียนครับหน่วยงานรัฐบันทึกเองว่างานก่อสร้างเนี่ยอยู่ดีก็เปลี่ยนแปลงระบบเนี่ยสังเกตว่าตัวชี้วัดการระบายน้ำปี256ของกทม.ที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสยป.ตรวจประเมินยกเว้นพื้นที่ก่อสร้างที่กระทบการระบายน้ำออกจากการวัดผลนะครับด้วยปัญหาออกนี่คือวิธีวัดเนี่ยมันล้มเหลวตั้งแต่โจทย์คะแนนของหน่วยงานดูดีแต่น้ำในบ้านประชาชนมันไม่ได้ลดตามคะแนนครับสุขุมวิทเนี่ยในเขตอีกขอเวลาครึ่งนาทีครับสุขุมวิทในเขตที่ผมเป็นผู้แทนมีการก่อสร้างโครงการเขียนมาตรการไว้ครบครับว่าจะหน่วงน้ำยังไงแล้วตอนขุดฐานรากจริงเนี่ยใครตรวจดินโคลนที่ลงท่อใครตรวจบ่อดักตะกอนใครยืนยันว่าทางเบี่ยงระบายน้ำใช้ได้นี่คือปัจจัยสำคัญที่รัฐต้องตรวจในพื้นที่ไม่ใช่ตัดทิ้งจากตารางประเมินผมขอให้นายกประสานกทม.นะครับและหน่วยงานที่อนุญาตเปิดบัญชีไซต์ก่อสร้างในพื้นที่เสี่ยงทั้งหมด7วันนะครับว่าจุดใดปิดเบี่ยงท่อคลองจริงหรือไม่ใครตรวจครั้งล่าสุดหากระบบยังไม่พร้อมต้องหยุดงานครับไซต์ก่อสร้างทั้งหมดอย่าทำงานบนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่เขาจมน้ำอยู่นะครับขอบคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านณัฐพงษ์เปรมปูนสวัสดิ์เชิญครับ
2: ผมณัฐพงษ์เปรมปูนสวัสดิ์ผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครประเวศสะพานสูงพรรคประชาชนครับท่านประธานครับถึงแม้ว่าตอนนี้นะครับหลายพื้นที่นะครับจะน้ำเนี่ยเริ่มที่จะลดระดับลงนะครับแต่ว่าในส่วนของเขตพื้นที่ของผมนะครับซึ่งอยู่ใช้การระบายน้ำนะครับตามแนวคลองประเวศบุรีรมย์นะครับยังน้ำท่วมหนักอยู่ท่านประธานในพื้นที่นี้ครับท่านประธานก็ต้องบอกว่าจากที่ผมไปลงพื้นที่ลงแทบทุกวันนะครับมาจนถึงแม้แต่วันนี้นะครับก็ยังมีทีมงานนะครับที่ยังลงพื้นที่อยู่ในพื้นที่นะครับซึ่งปัจจุบันน้ำนะครับท่านประธานก็ยังอยู่ในระดับที่สูงในระดับเอวหรือว่ามากกว่านั้นในบางพื้นที่อยู่นะครับท่านประธานครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับในเรื่องของพื้นที่นี้นะครับเป็นพื้นที่ของคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็มีการระบุนะครับว่าระบายน้ำเนี่ยหรือว่าน้ำลงเนี่ยนะครับน้ำลงเนี่ยนะครับช้าที่สุดในกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งท่านมีการบอกเอาไว้นะครับว่าจะใช้เวลาเนี่ย7วันนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่ท่านบอกมาเมื่อวันก่อนการที่ท่านเห็นอยู่แล้วนะครับว่าพื้นที่นี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ต้องได้รับการดูแลเนี่ยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยยังไม่ได้รับการดูแลจำนวนมากนะครับหลายครั้งครับพี่น้องประชาชนที่ผมไปพบเจอเนี่ยก็บอกว่าหน่วยงานเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยน้อยมากท่านประธานส่วนตัวผมเนี่ยนะครับก็ได้ไปลงพื้นที่เนี่ยก็เห็นอยู่แล้วครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราก็เห็นว่ามีอาสากู้ภัยพี่น้องประชาชนต่างๆเนี่ยที่ช่วยเหลือกันเองครับแล้วก็สำนักงานเขตนะครับซึ่งก็มีคนอยู่อย่างจำกัดท่านประธานดังนั้นท่านประธานครับผมเองเนี่ยได้ฟังนะครับในส่วนที่ท่านนายกอนุทินนะครับท่านวานนี้นะครับที่ท่านบอกว่าท่านเนี่ยไปลงพื้นที่ที่ไหนเนี่ยการสถานการณ์ต่างๆของน้ำเนี่ยจะดีขึ้นนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะฮะให้ทางท่านนายกหรือว่าทางท่านผู้บริหารกทม.ต่างๆเนี่ยเข้ามาดูบ้างครับว่าปัญหาในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยที่เป็นหมู่บ้านเก่าๆต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเพื่อให้มีการดำเนินการพี่น้องประชาชนเนี่ยเดือดร้อนท่านประธานครับในการที่เรากำลังพูดถึงนะครับเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการช่วยเหลือนะครับในเรื่องของในพื้นฐานเนี่ยยังมีเรื่องของการที่พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องเดินทางในชีวิตประจำวันท่านประธานครับเรื่องของรถรับส่งในเวลานี้เนี่ยก็ยังไม่เพียงพอนะครับดังนั้นเนี่ยผมบอกว่าถ้าหากว่าท่านนายกไปเนี่ยท่านไม่ต้องจ่ายหรอกครับ 1,000 บาทเนี่ยให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาไม่ได้อยากได้ครับสิ่งที่เขาต้องการ

0: ในเชิงการใช้ชีวิตให้มันปกติให้มันเร็วที่สุดโดยที่เขาไม่ต้องมานั่งลุ้นนะครับว่าเรื่องของรถที่เขาเดินทางเนี่ยมันจะเสียหรือไม่เสียระหว่างที่เขาเดินทางในระหว่างนั้นท่านประธานครับในแล้วเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องเหล่านี้หากเรามองไปข้างหน้านะฮะคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยจากที่ท่านผู้ว่าก็บอกว่าเป็นคลองที่มีการระบายน้ำเนี่ยได้ยากเนี่ยครับปัจจุบันจริงๆแล้วก็ยังมีโครงการที่ได้รับงบประมาณไปแล้วนะครับก็คือโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนส่วนต่อขยายนะครับที่จะมีการต่อขยายไปในเฟส2เนี่ยต่อไปถึงคลองประเวศและก็คลอง4เนี่ยครับงบประมาณเนี่ยเกือบหมื่นล้านท่านประธานประมาณ 9,500 กว่าล้านแต่ตอนนี้นะครับก็ติดปัญหาในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างอีกนะครับเพราะว่าเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบันที่มีการเข้ามาประมูลราคาเนี่ยบริษัทนะครับที่เข้าไปแล้วเสนอราคาต่ำสุดณขณะนี้เนี่ยดันกลายเป็นบริษัทที่ต้องเข้าแผนฟื้นฟูตามคำสั่งของศาลล้มละลายกลางท่านประธานดังนั้นจึงมีความเสี่ยงอย่างยิ่งนะครับที่โครงการนี้อาจจะเกิดปัญหาหยุดชะงักนะครับหรือว่าอาจจะเกิดปัญหาความล่าช้าหรือมีการทิ้งงานนะครับซึ่งความจริงแล้วผู้ว่ากทมครับท่านก็มีอำนาจนะครับในการที่จะใช้นะครับในเรื่องของประคับตามข้อ 6.5 นะครับที่สามารถที่จะเรียกนะครับให้กับบริษัทเจ้านามไม่เซ็นสัญญาได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับกับทางกรมบัญชีกลางเนี่ยก็สามารถที่จะพิจารณาได้เช่นเดียวกันนะครับในการที่จะดูเรื่องของหลักเกณฑ์ในเรื่องของผู้รับเหมาชั้นพิเศษว่ายังเป็นอยู่หรือไม่นะครับผมขออีกนิดเดียวท่านประธาน30วินาทีนะครับดังนั้นครับสิ่งที่ผมอยากจะเรียกร้องนะครับผ่านไปยังท่านประธานเนี่ยไปจนถึงนะครับทางผู้ว่ากทมนะครับแล้วก็ทางกรมบัญชีกลางเนี่ยก็คือขอให้ท่านนะครับโดยทางนายกรัฐมนตรีนะครับขอให้ท่านเนี่ยนะครับใช้อำนาจของท่านนะครับในการที่จะช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ลดความเสี่ยงในเรื่องของโครงการที่จะทิ้งงานนะครับเพื่อให้มั่นใจนะครับว่าตัวของโครงการอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนส่วนต่อขยายนะครับจะสามารถที่จะดำเนินการแล้วเสร็จลุล่วงด้วยดีนะครับและไม่ประสบปัญหาระหว่างทางไหและเราจะได้ไม่พบเจอเรื่องของปัญหาเดิมๆแบบในปีนี้อีกครับท่านประธานขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านสิริโรจน์ธนิกุลครับเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมสิริโรจน์ธนิกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาครเขต3พรรคประชาชนครับวันนี้ขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายยติด่วนเรื่องน้ำท่วมนะครับที่เสนอโดยท่านสสณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านสภาผู้แทนราษฎรครับท่านประธานครับผมในฐานะผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาครครับเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับในตอนนี้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับมีการประกาศเป็นเขตสาธารณภัยอุทกภัยเมื่อวันที่27กันยายน2569ที่ผ่านมาครับใน3อำเภอทั้งอำเภอกระทุ่มแบนทั้งอำเภอครับอำเภอบ้านแพ้วทั้งอำเภอที่ตอนนี้ก็กำลังเฝ้าระวังจากการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองอยู่นะครับอำเภอเมืองสมุทรสาครอีก11ตำบลครับซึ่งในหลายๆพื้นที่นะครับมีที่ผ่านมาแล้วก็สร้างความเดือดร้อนความเสียหายให้กับบ้านเรือนแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนครับท่านประธานครับช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยในพื้นที่ของผมก็เรียกได้ว่ามีน้ำจำนวนมากในพื้นที่นะครับมีหลายโซนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะพื้นที่ต่ำรวมไปถึงถนนหนทางต่างๆก็มีน้ำท่วมขังในระดับที่สูงโดยเฉพาะถนนเศรษฐกิจครับเช่นช่วงจุดกลับรถปั๊มปตท.เศรษฐกิจตำบลคลองมะเดื่อหรือหน้าปากซอยวิรุณตำบลอ้อมน้อยเป็นต้นครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยถนนเส้นนี้ก็มักจะมีน้ำท่วมขังหรือว่าน้ำรอระบายที่ใช้เวลานานอยู่บ่อยครั้งผมจึงอยากให้ทางหลวงเนี่ยช่วยมีการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวนะครับว่าควรจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวเช่นนะครับการมีแผนลอกท่อตลอดทั้งเส้นถนนเศรษฐกิจนะครับการตรวจเช็คความสมบูรณ์ของโครงสร้างท่อระบายน้ำเส้นถนนเศรษฐกิจนะครับหรือในอนาคตจะมีการปรับปรุงยกถนนให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันน้ำท่วมก็ควรจะมีแผนงานที่ชัดเจนนะครับรวมไปถึงเรื่องของงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างกรมทางหลวงที่จะให้การสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหานี้ด้วยครับอีกหนึ่งประเด็นที่จะพูดถึงก็คือเรื่องประกันภัยพิบัติแห่งชาติครับท่านประธานครับจริงๆแล้วเนี่ยการมีประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับถ้าเวลาเกิดเหตุแล้วมันได้รับการคุ้มครองในทันทีประชาชนจะได้รับเงินเยียวยาสูงสุดถึง 100,000 บาทเมื่อเกิดภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหว

0: แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือรัฐบาลเนี่ยได้มีการเห็นชอบแล้วก็มีการอนุมัติประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ตั้งแต่วันที่15 กันยา 2569แต่ทำไมการคุ้มครองของประกันภัยถึงต้องรอถึงวันที่1 ตุลา 2569ซึ่งมันไม่ทันท่วงทีต่อสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มันเหมือนเป็นการวางแผนที่ไม่ได้วางแผนครับหรือทำประกันน้ำท่วมนอกฤดูหรือเปล่าและกับการที่รัฐมนตรีหรือโฆษกรัฐบาลนะครับได้ออกมาบอกว่าประกันภัยนั้นจะเริ่มคุ้มครอง1 ตุลาคมกับเหตุการณ์ที่เกิดก่อนนั้นจะไม่คุ้มครองนี่เป็นเหมือนการซ้ำเติมความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเข้าไปอีกและยิ่งทำให้ประชาชนนั้นสงสัยและตั้งคำถามว่าทำไมซื้อประกันทันทีไม่ซื้อแบบที่คุ้มครองทันทีประกันแบบนี้เกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติภัยขึ้นแล้วแบบนี้แต่ยังคุ้มชนจะได้ประโยชน์อะไรฝากรัฐบาลช่วยตอบข้อสงสัยนี้ด้วยครับแทนที่จะได้เงินช่วยเหลือจากประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ด้วย1,000 บาทเท่านั้นการใช้ชีวิตในช่วงเวลาน้ำท่วมที่ผ่านมามันคือความยากลำบากของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากมีแนวทางการเยียวยาที่ดีกว่านี้เงื่อนไขในการรับการเยียวยาไม่ต้องยุ่งยากครับแผนงานในการรับมือวิกฤตต้องดีกว่านี้ไม่อย่างนั้นสโลแกนของพวกท่านเนี่ยก็จะไม่ใช่พูดแล้วทำนะครับแต่มันคือพูดแล้วทำไม่ได้หรือมันไม่ใช่พูดแล้วทำ plus ครับแต่มันคือพูดแล้วทำ plus วันประกันพุ่งไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านหนึ่งขติยานนท์เชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับและพี่น้องประชาชนชาวปากช่องทุกท่านครับผม1ขติยานนท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครราชสีมาเขต14อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับเมื่อคืนวันที่26กันยายนที่ผ่านมานะครับหลายปากช่องหลายคนในพื้นที่ปากช่องไม่ได้หลับไม่ได้นอนครับต้องออกมาคอยดูน้ำที่สะพานทุกค่ำคืนจนเช้าครับน้ำท่วมครับเพื่อที่จะมาบอกว่าวันนั้นฝนตกหนักครับท่านประธานแต่ผมจะมาถามคำถามเดียวครับคือพวกท่านมีแผนมีคู่มือมีหน่วยงานมีอำนาจตามกฎหมายแต่ทำไมพี่น้องประชาชนชาวปากช่องยังต้องยอยยังต้องคอยยืนดูน้ำไหลเข้าบ้านตัวเองท่านประธานครับสภาพความพิเศษของพื้นที่อำเภอปากช่องครับไม่ใช่น้ำเอ่อล้นตลิ่งครับแต่เป็นน้ำป่าไหลหลากครับพื้นที่ปากช่องเนี่ยมีทั้งป่ามีทั้งอุทยานเมืองไร่สวนและพื้นที่เศรษฐกิจอยู่ในระบบนิเวศเดียวกันครับน้ำครับมันไม่รู้จักครับว่าเขตไหนเป็นเขตไหนที่ต่ำยังไงเร็วที่สุดครับคลองลำตะคองครับจากเขาใหญ่ผ่านเหวสุวัตผ่านท่ามะปางกุดค้าท่าช้างลงกับลำน้ำอีกหลายสาขานะครับทั้งคลองเดือคลองดินดำคลองปูนจากฝั่งสระน้ำใสมารวมกันที่เบ็ดป่งปทุนกองวัคซีนสะพานดำประปาสะพานขาวหนองสลายท่ามะนาวป่าไผ่และลงไปที่ลำตะคองนะครับที่ว่ามาเนี้ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ภายใน24 ชั่วโมงนะครับเราต้องการอะไรครับพื้นที่พิเศษแบบนี้เราต้องการการคาดการณ์ที่แม่นยำครับท่านประธานต้องการจุดรวมของผู้เชี่ยวชาญที่จะบอกว่าแบ่งระดับวิกฤตยังไงแล้วจุดวิกฤตอยู่ตรงไหนแล้วครับต้นตอของปัญหานี้ครับคือการรับมือของผู้มีอำนาจที่ไม่มีศักยภาพครับการแก้ปัญหาภัยพิบัติผู้บัญชาการเนี่ยที่มีทั้งอำนาจมีศักยภาพแต่ความเป็นจริงครับคนที่มีศักยภาพในพื้นที่ครับคือประชาชนครับอาสาจิตอาสาหน่วยกู้ภัยครับแต่เขาไม่มีอำนาจครับส่วนภาครัฐอำนาจล้นมือครับมีทรัพยากรแต่ไม่มีศักยภาพครับเวลาเกิดเหตุนะครับขอภาพหน่อยครับผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนที่สุดนะครับโทรหาครับไม่มีรถไม่มีเรือไม่มีเครื่องสูบน้ำแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับรถส้มครับพาแขก VIP ไปชมน้ำชมบ้านชมเมืองขณะที่น้ำกำลังเริ่มแห้งครับเอาภาพลงได้ครับท่านประธานครับปัญหานี้ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเราไม่มีแผนเผชิญเหตุนะครับแผนเผชิญเหตุมี350 กว่าหน้าครับเรามีหมดทุกขั้นตอนครับแต่ไม่ทำครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับมีเรื่องนึงเมื่อไม่กี่วันก่อนที่ผ่านมาครับประเด็นเรื่องการจัดการสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำลำตะคองนะครับกรมเจ้าท่าท่านมีอำนาจครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาท่านมท.2ขออนุญาตกล่าวถึงนะครับบอกว่าสั่งรื้อให้หมดเลยครับในพื้นที่ปากช่องท่านพูดแล้วนะครับผมอยากให้ท่านพูดแล้วทำครับถ้าท่านพูดไม่ทำแล้วเนี่ยชาวบ้านเขาไม่ใจฟูแน่นอนครับท่านประธานครับผมไม่อยากให้วันนี้

0: ปากช่องเดือดร้อนจากน้ำหลากจากเขาใหญ่อย่างไรผมมีสิ่งที่จะมานำเสนอที่อาจจะแก้ไขวิกฤตได้ในเร็ววันนะครับคือแผนภายใน3เดือนครับ1ครับตั้งจุดบัญชาการเดียวครับไม่ให้ซ้ำซ้อนกันครับพร้อมกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ระบุชัดเจนมีระบบเฝ้าระวังน้ำป่าฝนตกเท่าไรระดับน้ำถึงไหนครับประชาสัมพันธ์ต้องดีสั่งการการอพยพต้องมีปิดถนนเส้นไหนต้องชัดเจนครับ2ครับเปิดเผยรายชื่อสิ่งปลูกสร้างที่ขวางลำน้ำลำตะคองครับกล้าๆหน่อยครับลุยกับนายทุนที่คว้างที่สร้างสิ่งของลงไปลำน้ำครับ3ครับเผยแพร่แผนอพยพท้องถิ่นยกไปเลยลงทะเบียนผู้ป่วยก่อนฤดูฝนปีหน้าครับสาขาต่างๆครับยกระดับทำคันกั้นน้ำรองให้โรงพยาบาลครับสุดท้ายครับผมอยากฝากและศักยภาพมันควรอยู่จุดเดียวกันสักทีครับว่าใครสั่งใครทำเมื่อไรใช้ทรัพยากรยังไงครับน้ำป่าจากเขาใหญ่มาอีกแน่นอนครับแต่น้ำมาแล้วเราจะแก้ปัญหามันยังไงเราจะเผชิญเหตุมันยังไงเพราะถ้ารัฐมีอำนาจแต่ไม่มีศักยภาพไม่มีอำนาจคนที่ต้องยืนรับน้ำตายืนเท้าเปียกก็ต้องเป็นประชาชนในพื้นที่ปากช่องอยู่ดีขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านเทพฤทธิ์ภาษีเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานที่เคารพผมเทพฤทธิ์ภาษีสสสมุทรปราการเขต8นะครับท้องที่อำเภอบางบ่อบางสะทงเฉพาะตำบลบางสะทงและตำบลศรีศาสตร์ตะเข้ใหญ่ครับท่านประธานครับผมขออนุญาตร่วมอภิปรายจะพูดในประเด็นที่ยังไม่มีใครพูดนะครับเรื่องแรกนะครับเมื่อเช้าวันนี้นะครับประมาณ 11:20 นมีสะเทือนขวัญมากสำหรับคนบางบ่อบางสะทงก็คือแจ้งเตือนว่าจะมีการระบายน้ำจากกทมตะวันออกนะครับส่งไปยังท้องที่อำเภอบางพลีบางบ่อบางเสาธงซึ่งตรงนี้จะทำให้สถานการณ์น้ำท่วมยังทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อยความหมายที่ผมเข้าใจนะครับก็คือในตะวันออกนี้จะมากกว่าขีดความสามารถในการระบายออกสู่ทะเลแปลว่าถ้ายังระบายออกทะเลดีนะครับมีการระบายออกมาส่งมาจากกรุงเทพตะวันออก100คิวต่อวินาทีเท่ากันก็จะทำให้น้ำที่ยังท่วมบางบ่อบางสะทงบางพลีทรงตัวอยู่ที่ระดับเดิมนะครับเพราะฉะนั้นจึงขอแจ้งไปยังขอฝากทั้งผู้ว่านะครับในฐานะ Incident Commander ช่วยเจรจาเรื่องนี้ด้วยนะครับในฐานะที่คนไทยเท่ากันมีบัตรประชาชน1ใบเท่ากันถ้าถังใบนี้ที่บางบ่อบางเสาธงบางพลีเป็นถังใบหนึ่งนะครับน้ำที่ออกสู่ทะเลอยู่ในอัตรา100คิวต่อวินาทีแล้วเรารับน้ำน้อยกว่านั้นนะครับน้อยกว่าที่สูบออกทะเลได้นะครับฝากเรื่องนี้ไปยังท่านผู้ว่าด้วยนะครับประเด็นที่2ครับเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากภาวะซูเปอร์เอลนีโญนะครับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทำให้ฝนตกหนักอย่างรุนแรงที่พื้นที่ของผมนะครับที่คลองด่านมีโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตรและมีสถานีสูบระบายน้ำหลายสถานีนะครับทั้งคลองด่าน2นางหงสุวรรณภูมิสถานีเหล่านี้เป็นสถานีที่มีขีดความสามารถที่เพียงพอในระดับตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปมากผมทราบว่าจากรายงานของชลหารพิจิตรน้ำขีดวิกฤตมันอยู่ที่27ล้านคิวหรือ27ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับตอนนี้ สภาพปริมาตรน้ำในคลองเนี่ยทะลุกราฟขึ้นไปนะครับอยู่ถึง

34 ล้านนะครับแปลว่าในถังรับน้ำใบนี้ในปริมาตรคลองที่อยู่ในระบบบริหารของชลหารพิจิตรเกินอยู่ถึง100ทำได้เพราะฉะนั้นอยากฝากให้มีการอัปเกรดนะครับอัปเกรดเครื่องสูบที่จะพาน้ำออกจากปะการออกจากแหล่งรับน้ำสุดท้ายของประเทศไทยลงสู่ทะเลที่คลองด่านนะครับขอให้อัปเกรด

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวันแรกวันนี้เวลา 8:52 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2ปีนี้สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีมติถวายปริญญาวิทยาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพแด่พลเอกพระวรวงศ์เธอด้วยทรงประยุกต์องค์ความรู้เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศอันเป็นคุณูปการต่อประเทศชาติวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และศาสตราจารย์กิตติคุณเข้ารับพระราชทานกิตติบัตรรวม15คนผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นกองทุนวิจัยและผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวม 3,126 คนจากคณะครุศาสตร์คณะนิติศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์บูรณาการวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะรัฐศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์โอกาสความว่าผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตในวันนี้คงทราบดีว่าเมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉลอง100ปีแห่งการสถาปนามีวิสัยข้อนี้เป็นความเปรียบว่าแผ่นดินก็เหมือนบ้านเรือนต้องจุนในที่ต่างๆจึงจะคงรูปเป็นบ้านเรือนแข็งแรงสมบูรณ์บัณฑิตทั้งหลายย่อมเป็นเสมือนเสาใหญ่น้อยที่มหาวิทยาลัยหวังไว้ค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงก้าวหน้าได้ธรรมดาว่าเสาทั้งปวงไม่ว่าใหญ่น้อยต้องมีแกนหลักให้แข็งแรงมีส่วนหุ้มห่อสีสันประดับประดาให้เข้ากับส่วนต่างๆของเช่นกันย่อมต้องมีวิชาการที่ถูกต้องใช้การได้เป็นแกนหลักที่แข็งแรงจึงจะตั้งตรงมีกำลังรับน้ำหนักคือภาระที่จะมีต่อไปภายหน้าได้พึงระลึกไอ้น้อยสำคัญเท่าๆกันจะขาดเสาใดเสาหนึ่งไม่ได้วิชาการสาขาต่างๆอันเป็นแก่นสารก็เช่นกันย่อมสำคัญไม่ยิ่งย่อนกว่ากันต้องรู้จักประสานกันเพื่อใช้ให้เหมาะสำเร็จประโยชน์ที่แท้จริงได้อีกประการหนึ่งเสาที่ดีต้องไม่คดงอซึ่งก็คือบัณฑิตต้องซื่อตรงต่อวิชาการวิชาชีพซื่อตรงต่อตนและสังคมไม่ใช้ความอื่นโดยรวมคือซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติจึงจะเป็นหลักค้ำจุนให้ประเทศชาติมั่นคงก้าวหน้าได้ส่วนประกอบอื่นๆอันจะทำให้เสางดงามมีสีสันเข้ากับส่วนอื่นๆของบ้านเรือนคือวิชาการความรู้ที่บัณฑิตต่อไปในภายภาคหน้าทำให้ตนเองและผู้อื่นมีความรู้กว้างขวางก้าวหน้าทันเหตุทันการต่อไปในพระบรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออำนวยพรให้บัณฑิตทั้งหลายมีกำลังกายกำลัง

จเป็นเสาหลักที่มั่นคงซื่อตรงซื่อสัตย์งดงามไม่คดงอเชิดชูจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเสาหลักของแผ่นดินตามที่ตั้งของบรรดาครูอาจารย์และประชาชนผู้อุตสาหะลงทุนให้ได้เล่าเรียนเป็นเสาหลักค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงอยู่เย็นเป็นสุขสืบไปและขอให้ผู้มาอยู่ณที่ประชุมนี้มีความสุขสบายจงทั่วกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกมีเด็กแรกเกิดและเด็กเล็กวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วณหอประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายสุรสิงหนาถอำเภออรัญญประเทศจำนวน 1,000 ถุงและมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่อไปเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบจากนั้นลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาองคมนตรีได้พูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วส่วนในการร่วมประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วกับผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเกิดอุทกภัยการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในการนี้องคมนตรีได้กล่าวให้ทุกส่วนราชการยึดหลักการปฏิบัติและน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นไปด้วยความรวดเร็วและทั่วถึงอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสระแก้วมาจากฝนตกหนักติดต่อกันยายน2569ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรสิ่งสาธารณประโยชน์และพื้นที่เกษตรกรรมได้รับผลกระทบและเสียหายใน7อำเภอจังหวัดได้เร่งสำรวจและให้ความช่วยเหลือราษฎรทั้งจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่พักอาศัยชั่วคราวแก่ผู้ประสบอุทกภัยใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนแผ่นดินทองสิริวังวัฒนาและโรงเรียนลำผักชีเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเจ้าผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยชุมชนโรงหวายชุมชนวัดใต้ชุมชนวัดทองเจ้าพัฒนาเขตสวนหลวงและชุมชนพหลโยธินเขตจตุจักรยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น

ถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถภูลตระกูลองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลสำนักงานประเทศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครราชาธินัดดามาศวัดมงคลเทพนิมิตวัดรักไทยจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสัมปาสิววัดแควัดสกุลปากศรีจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทเซ็นเตอร์คอนเทนเนอร์จำกัดพระเปรมณัฐปวีเขมัฏฐัมโมและคณะพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัชนะสงครามวัดโมลีโลกยารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพิมพารามวัดพายัพวัดตลาดประดู่วัดป่าชาติพัฒนารามจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดสมณัตวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมกุฏกษัตริยารามวัดสังเวชวิสยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทยบริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทยจำกัดบริษัทกันมหามงคลจำกัดและบริษัทอ.เจริญทรัพย์จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิต4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปทั้งนี้ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปางและศูนย์ข่าวเชียงใหม่สาระดีลานนาจังหวัดเชียงใหม่หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง SPCG จำกัดมหาชนและสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตราดตระการคุณจังหวัดตราดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดมกุฏกษัตริยารามวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดวิเศษการกรุงเทพมหานครวัดเบญจคีรีนครมอญาติสมาคมจังหวัดราชบุรีวัดบรมวงศ์อิสระวรารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดเป็นช่วงเวลานี้พระสงฆ์10รูปจากวัดเสนาสนารามและวัดโพแตงใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์และวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสำนักงานคปภ.เป็นเจ้าภาพมาเป็นกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดเสวตฉัตรวัดอมรินทรารามและวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดทรงธรรมและวัดบางหัวเสือจังหวัดสมุทรปราการวัดสัทธาราชและวัดเวียงทุนจังหวัดราชบุรีวัดสวนหลวงและวัดประดู่จังหวัดสมุทรสงครามอนุโมทนาเวลา 19:00 น.บำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิร

0: ราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิครูนักเรียนโรงเรียนตราดตระการคุณจังหวัดตราดสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปาง AVWC โพสต์9951ชมรมภริยาทหารผ่านศึกอเมริกันกรุงเทพมหานครและศูนย์ข่าวเชียงใหม่สาระดีลานนาจังหวัดเชียงใหม่ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณโรงเรียนวัดบางเตยเขตบึงกลุ่มเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันละ 3,000 กล่องเป็นเวลา5วันตั้งแต่วันที่29กันยายนถึง3ตุลาคม2569เมนูที่จัดทำจะหมุนเวียนกันไปใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถรับประทานได้ซึ่งวันนี้มีเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจิตอาสาพระราชทานไทยอาสาป้องกันชาติและศิลปินดาราร่วมการประกอบอาหารเมนูต่างๆได้แก่ข้าวเหนียวไก่สูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมหมื่นสุทนารีนาถผัดกระเพราไก่ไก่กับไก่ไก่ทอดกระเทียมและข้าวผัดพริกขิงเพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เคหะคลองจันทน์ชุมชนเคหะร่มเกล้าและพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ
1: ทางน้ำเดินอยู่ตรงไหนพื้นที่รับน้ำอยู่ตรงไหนและหลังพัฒนาแล้วเนี่ยน้ำจะไปทางไหนครับอีกเรื่องที่สำคัญครับคือลำรางสาธารณะครับผมอยากให้จังหวัดทุกจังหวัดครับสำรวจใหม่ครับว่าลำรางคลองและทางน้ำสาธารณะที่ควรมีครับวันนี้ยังอยู่ครบหรือไม่ตรงไหนตื้นเขินเนี่ยมันต้องมีแผนการลอกและดูแลเป็นประจำครับพอสร้างขวางทางน้ำถ้าผิดกฎหมายก็ต้องใช้กฎหมายจัดการให้อย่างเร่งด่วนครับอย่ารอให้น้ำท่วมแล้วค่อยเอาแมคโครมาไล่ขุดกันทุกปีทุกปีครับเรื่องต่อมาครับคือการเยียวยาครับท่านประธานภาคตะวันออกครับเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมครับมีแรงงานย้ายถิ่นจำนวนมากคนจำนวนมากครับเช่าห้องเช่าบ้านครับไม่ได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครับและบางคนครับไม่มีสัญญาเช่าอย่างเป็นทางการคนที่เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายคนที่เสื้อผ้ารถทรัพย์สินเนี่ยเสียหายนะครับมันคือคนเช่าครับการเยียวยาจึงต้องดูครับว่าใครอยู่จริงใครเสียหายจริงครับอย่าใช้เอกสารมากจนคนที่เดือดร้อนที่สุดครับกลับเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือควรเปิดได้ใช้หลักฐานครับอย่างการจ่ายค่าเช่านะครับบ้านผู้นำชุมชนหรือหลักฐานอื่นประกอบก็ได้ครับหลักฐานการโอนเงินค่าเช่าก็ได้ครับเพราะหลายจำนวนมากนะครับเขาไม่มีสัญญาเช่าอย่างเป็นทางการครับท่านประธานสุดท้ายครับเรื่องแรงงานครับอย่างที่เพื่อนสมาชิกของผมได้พูดไปครับช่วงน้ำท่วมครับยังมีกรณีลูกจ้างเนี่ยถูกเรียกให้เดินทางไปทำงานทั้งที่เส้นทางมีความเสี่ยงหรือถูกบังคับให้เอาวันพักร้อนของตัวเองเนี่ยมาใช้ครับซึ่งผมขอให้กระทรวงแรงงานออกแนวทางให้ชัดครับและส่งพนักงานตรวจแรงงานลงพื้นที่ถ้าบ้านน้ำท่วมถนนถูกตัดเนี่ยหรือการเดินทางไม่ปลอดภัยครับลูกจ้างไม่ควรถูกบังคับให้เลือกระหว่างเสี่ยงชีวิตไปทำงานกับเสียรายได้หรือเสียวันพักร้อนและหากนายจ้างรายใดครับฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือกฎหมายความปลอดภัยก็ต้องดำเนินงานอย่างจริงจังครับนายจ้างที่มนุษย์แบบนี้ครับควรถูกดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับท่านประธานครับน้ำท่วมครั้งนี้ไม่ควรจบแค่ถุงยางชีพครับเราต้องแก้ทั้งการทำงานร่วมกันของท้องถิ่นระบบเยียวยาไปจนถึงสิทธิของคนทำงานครับถ้าเรายังพัฒนาเมืองโดยไม่วางทางน้ำให้มันไหลอย่างถูกต้องครับสุดท้ายประชาชนก็จะเป็นคนจ่ายราคาของการพัฒนาที่ขาดการวางแผนทุกครั้งที่ฝนตกหนักหวังว่าครั้งนี้ครับจะเป็นการถอดบทเรียนครั้งสุดท้ายไม่ใช่ถอดบทเรียนซ้ำๆแต่ไม่ได้แก้ปัญหาเลยขอบคุณครับ
2: ครับต่อไปท่านบุญเลิศแสงพันธ์เชิญครับ
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายบุญเลิศแสงพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการเขต7พรรคประชาชนวันนี้ผมขออภิปรายเรื่องปัญหา

0: ้ำท่วมในจังหวัดสมุทรปราการนะครับโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์นะครับก็ต้องบอกว่าเพื่อนๆสสจังหวัดสมุทรปราการหลายคนหลายท่านนะครับได้ให้ข้อมูลทางเนื้อหานะครับไปยังรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองอำเภอบางบ่ออำเภอบางพีนะครับก็ต้องบอกว่าอำเภอพามครับเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำติดกับทะเลการระบายน้ำจึงมีปัญหาผมขอถามรัฐบาลครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้เรามีแผนบริหารจัดการน้ำล่วงหน้าหรือไม่เมื่อน้ำเหนือกำลังจะลงมานะครับและตรงกับช่วงน้ำทะเลหนุนสูงจังหวัดสมุทรปราการจะบริหารน้ำอย่างไรปัญหาที่ต้องให้ความสำคัญอีกประเด็นครับคือชุมชนเก่าในอำเภอพระสมุทรเจดีย์มีชุมชนเก่าจำนวนมากที่ตั้งอยู่ก่อนการขยายตัวการขยายตัวของเมืองการพัฒนาเมืองนะครับแต่ชุมชนเหล่านี้นะครับระดับบ้านนะครับถนนหนทางยังอยู่ระดับเดิมนะครับซึ่งเวลาฝนตกนะครับระดับน้ำในคลองจะสูงกว่านะครับจึงทำให้น้ำเนี่ยไม่สามารถระบายครับยิ่งเป็นปัญหาการปัญหายิ่งรุนแรงขึ้นที่สำคัญครับชุมชนบุคคลหมู่บ้านครับไม่มีค่าส่วนกลางไม่มีเครื่องสูบน้ำที่เป็นเครื่องประจำหมู่บ้านชุมชนนะครับเมื่อเกิดน้ำท่วมจึงต้องพึ่งพาช่วยกันหากันเองคำถามครับเราจะปล่อยให้ประชาชนในชุมชนเก่าต้องแก้ปัญหาอย่างนี้ทุกปีหรือครับรัฐบาลต้องเปลี่ยนจากแก้หลังน้ำท่วมเป็นเตรียมก่อนน้ำมานะครับผมขอเสนอให้รัฐบาลจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำจังหวัดสมุทรปราการแบบคาดการล่วงหน้านะครับโดยนำข้อมูล4เรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนและเวลาที่จะไหลลงมานะครับปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ระดับน้ำทะเลและช่วงเวลาน้ำทะเลหนุนสูงระดับน้ำในคลองและความสามารถในการระบายน้ำของแต่ละจุดข้อมูลเหล่านี้ถ้ารวมกันครับผมเชื่อครับรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถคาดการได้ว่าจุดไหนจะเสี่ยงเวลาไหนต้องเตรียมเครื่องสูบน้ำประตูระบายน้ำจุดไหนต้องพร้อมชุมชนใดต้องได้รับการแจ้งเตือนก่อนนะครับไม่ใช่รอให้ประชาชนมาแจ้งว่าน้ำเข้าบ้านแล้วต้องมีแผนเฉพาะครับสำหรับชุมชนเก่าเหล่านี้ด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องสำรวจจัดทำแผนที่ชุมชนลุ่มต่ำอย่างจริงจังต้องรู้ว่าชุมชนไหนอยู่ในระดับน้ำต่ำกว่าในคลองต่ำกว่าเท่าไหร่มีประชาชนกี่หลังคาเรือนมีเครื่องสูบน้ำหรือไม่มีระบบไฟฟ้าสำรองหรือไม่และสามารถระบายน้ำทางออกได้อย่างไรจากนั้นจึงจัดงบประมาณครับให้เหมาะสมแต่ละพื้นที่เลยบางแห่งอาจต้องยกถนนบางแห่งต้องเพิ่มท่อระบายน้ำบางแห่งต้องทำบ่อสูบน้ำบางแห่งต้องติดตั้งประตูระบายน้ำกันน้ำย้อนและบางแห่งต้องมีเครื่องสูบน้ำประจำชุมชนไม่ใช่ให้เครื่องสูบน้ำชั่วคราวต่อน้ำมาต่อน้ำท่วมและต้องวางแผนเรื่องน้ำทะเลหนุนสูงให้สัมพันธ์กับน้ำเหนือที่เคลื่อนตัวมาด้วยผมอยากให้รัฐบาลตอบให้ชัดรู้ล่วงหน้าว่าในช่วงเวลาเดียวกันน้ำทะเลหนุนสูงเราจะบริหารจัดการน้ำอย่างไรจะหน่วงน้ำไว้ที่ไหนจะเร่งระบายน้ำช่วงเวลาใดประตูระบายน้ำจุดไหนต้องทำงานอย่างไรสถานีสูบน้ำจุดใดต้องเตรียมพร้อมและชุมชนใดต้องได้รับการป้องกันนี่คือสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นไม่ใช่เพียงการนำเครื่องสูบน้ำไปช่วยหลังเกิดน้ำท่วมแล้วรัฐบาลครับต้องไม่ใช่เหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ปี69เป็นบทเรียนหรือรัฐบาลไม่ได้ถูกไม่ได้ใส่ใจจากเหตุการณ์นี้เลยนะครับจังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นที่ปลายน้ำประชาชนรู้ครับแล้วนายกคนปัจจุบันรู้เรื่องนี้หรือไม่ดังนั้นครับสิ่งที่รัฐบาลต้องทำต่อจากนี้คือเปลี่ยนจากการตามแก้น้ำมาเป็นการวางแผนก่อนน้ำมาขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านปัญญารัตน์นันทภูสิตานนท์เชิญครับ
2: เรียนประธานสภาที่เคารพดิฉันปัญญารัตน์นันทภูสิตานนท์ผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีเขต2พรรคประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบตำบลสวนใหญ่ตลาดขวัญบางกลางบางสีเมืองและบางรักน้อยค่ะวันนี้ดิฉันขอเป็นปากเสียงแทนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมและน้ำรอการระบายจากสถานการณ์ฝนตกหนักเมื่อคืนวันที่25ถึงวันที่28กันยายนที่ผ่านมาค่ะท่านประธานคะดิฉันยอมรับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มีปัจจัยทางธรรมชาติที่กรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศเตือนล่วงหน้าว่าวันที่23ถึงวันที่27กันยายนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกหนักถึงหนัก

0: ขณะเดียวกันวันที่26กันยายนมีการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้พื้นที่จังหวัดนนทบุรีต้องเผชิญกับแรงกดดันทั้งน้ำฝนในพื้นที่และปริมาณน้ำที่ระบายมาจากเขื่อนเจ้าพระยาประกอบกับน้ำทะเลหนุนในเวลาเดียวกันในพื้นที่ตำบลสวนใหญ่และตำบลตลาดขวัญซึ่งเป็นพื้นที่เมืองมีถนนอาคารบ้านเรือนและชุมชนหนาแน่นการระบายน้ำต้องพึ่งพาท่อระบายน้ำคลองและสถานีสูบน้ำอย่างมีประสิทธิภาพฉันได้สำรวจท่อระบายน้ำและคลองต่างๆตามที่พี่น้องประชาชนได้ร้องเรียนมาทับท่อมาเป็นระยะเวลานานคลองที่ใช้ระบายน้ำมาสู่แม่น้ำเจ้าพระยามีลักษณะตื้นเขินไม่ได้ขุดลอกมาเป็นระยะเวลาหลายปีดิฉันได้นำเรื่องนี้เข้าหารือในสภาแห่งนี้มาหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขค่ะท่านประธานดิฉันไม่แปลกใจที่ฝนตกติดต่อกัน3วันน้ำจึงท่วมบ้านเรือนประชาชนทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนเพราะน้ำที่ท่วมไม่ใช่แค่น้ำฝนแต่เป็นน้ำคลองที่เน่าเหม็นส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนเสี่ยงต่อการติดโรคตลอดระยะเวลา3วันที่ผ่านมาดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนเรื่องน้ำท่วมขังบริเวณชุมชนริมคลองบ้านพักสวัสดิการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่เลวดีและบ้านพักข้าราชการโรงพยาบาลศรีธัญญาว่าไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปช่วยเร่งระบายน้ำเลยค่ะดิฉันได้ประสานงานไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดปภ.จังหวัดชนประทานจังหวัดโยธาจังหวัดนะคะเพื่อขอสูบเครื่องสูบน้ำมาช่วยระบายน้ำแต่ว่าได้รับคำตอบว่าไม่มีเครื่องสูบน้ำเลยค่ะดิฉันจึงได้ประสานไปยังศูนย์ปภ.เขต1ปทุมธานีได้รับเครื่องแบบหาบหามาช่วยระบายน้ำออกไปต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการศูนย์ปภ.เขต1ปทุมธานีด้วยนะคะท่านประธานคะนี่ขนาดเป็นโรงพยาบาลนะคะยังไม่มีหน่วยงานใดที่จะมาช่วยระบายน้ำออกไปเลยค่ะถ้าหากผู้บริการทางการแพทย์นะคะไม่สามารถมาดูแลผู้ป่วยได้แล้วผู้ป่วยก็จะไม่มีการดูไม่มีบุคลากรทางการแพทย์มาดูแลนะคะเทศบาลนครนนทบุรีมีประตูน้ำถาวรสำหรับป้องกันน้ำท่วมทุกคลองแต่การระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพจึงเกิดปัญหาน้ำท่วมขังอย่างที่ทุกคนทราบค่ะในส่วนของเทศบาลเมืองบางกลางดิฉันได้ลงพื้นที่พร้อมกับนายกวรามุลเสถียรได้รับถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมแม้นว่าทางเทศบาลจะพยายามป้องกันอย่างเต็มที่ด้วยการทำคันกั้นน้ำชั่วคราวและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแต่ก็เป็นการทำการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นปัญหาหลักคือพื้นที่ตำบลบางกลางมีคลองจำนวนมากถึง52คลองมี15คลองที่เชื่อมต่อกับคลองบางกอกน้อยซึ่งเป็นเส้นทางหลักรับน้ำจากตอนเหนือที่ไหลผ่านมายังจังหวัดนนทบุรีเมื่อน้ำเหนือไหลหลากมาคลองเหล่านี้จะกระจายเป็นช่องทางให้น้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็วค่ะเทศบาลเมืองบางกลางและเทศบาลใกล้เคียงต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการแก้ไขปัญหาทำกั้นคันกั้นน้ำชั่วคราวทุกปีตามคลองต่างๆซึ่งไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนนะคะเมื่อถึงหน้าแล้งก็ต้องรื้อถอนออกไปเพื่อเปิดทางระบายน้ำค่ะและให้เรือสัญจรด้วยทำให้สูญเสียงบประมาณแบบนี้ทุกปีดิฉันจึงขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมโยธาธิการและผังเมืองและกรมชลประทานเข้ามาบูรณาการร่วมกันเพื่อจะทำแผนป้องกันน้ำท่วมอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยขอเสนอให้ทำการก่อสร้างประตูระบายน้ำแบบถาวรในคลองทุกสายที่เชื่อมต่อกับคลองบางกอกน้อยเพื่อให้สามารถควบคุมระบบน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพิ่มเติมเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ค่ะการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในตำบลบางกลางนะคะค่ะดิฉันหวังว่านะคะให้ความสำคัญกับปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรีนะคะร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนและเป็นรูปธรรมด้วยค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านธัญธรธนินทร์วัฒนาธรเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมธัญธรธนินทร์วัฒนา

0: รสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตบางแคและเขตภาษีเจริญครับช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับผมและเพื่อนส.ส.ลงพื้นที่นำยาอาหารและกระสอบทรายครับไปมอบให้กับประชาชนสำหรับคนที่ถูกบ้านล้อมน้ำไว้นั้นน้ำล้อมไว้นั้นนะครับเนี่ยหมายถึงว่าจะออกไปซื้ออาหารได้เมื่อไหร่ผู้ป่วยจะได้ยาประจำตัวเมื่อไหร่นะครับคืนนี้จะนอนอยู่บ้านของตัวเองได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ครับท่านประธานครับเมื่อเริ่มมีประกาศฝนตกหนักครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครครับตั้งแต่วันที่21กันยายนรัฐเตรียมพร้อมอะไรไว้แล้วบ้างก่อนฝนตกนั้นเราได้พร่องน้ำในคลองและพื้นที่รับน้ำได้มากเพียงใดระดับน้ำเป้าหมายของแต่ละคลองอยู่ที่เท่าไหร่เครื่องสูบน้ำนะครับแต่ละเครื่องและประตูระบายน้ำเนี่ยพร้อมใช้ครบหรือไม่นะครับจุดที่มีขยะกีดขวางทางน้ำเป็นประจำได้รับการจัดการหรือเปล่าและกรุงเทพมหานครนั้นประสานข้อมูลกับหน่วยงานในพื้นที่ข้างเคียงอย่างไรผมอยากให้เปิดข้อมูลเพราะข้อมูลเหล่านี้ครับจะบอกว่าเมื่อน้ำมาในครั้งต่อไปเนี่ยเราต้องไปแก้ตรงไหนครับประเด็นต่อมาคือการแจ้งเตือนครับผมโพสต์เตือนประชาชนในพื้นที่ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนหน้าครับว่าฝนจะตกและให้วางแผนการเดินทางยกของขึ้นสูงครับแต่โพสต์ของส.ส.คนหนึ่งนะครับไม่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกบ้านไม่เหมือนกับหน่วยงานและระบบของรัฐครับการแจ้งเตือนเซลบอร์ดแคสเองนะครับก็มาเตือนในเวลาที่ฝนตกหนักหรือน้ำเข้าพื้นที่ไปแล้วคำเตือนให้ยกของขึ้นที่สูงจะช่วยได้มากที่สุดครับก็ต่อเมื่อคนนั้นยังมีเวลาที่จะยกผู้ป่วยยังมีเวลาจัดยาและครอบครัวยังมีเวลาที่จะเตรียมย้ายคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับผมจึงขอให้กระทรวงสาธารณสุขนะครับกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตเนี่ยใช้ข้อมูลหน่วยบริการสุขภาพที่มีอยู่ในทุกพื้นที่นะครับติดต่อผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเชิงรุกเป็นรายบ้านนะครับจัดทีมส่งยาจำเป็นและเวชภัณฑ์จัดพาหนะรับส่งนะครับและมีช่องทางแจ้งขอความช่วยเหลือรวมถึงการติดตามผลนะครับหลังน้ำท่วมท่านประธานยังมีความเสี่ยงด้านสุขภาพที่ต้องเตรียมรับครับโดยเฉพาะของโรคฉี่หนูนะครับผู้ที่ลุยน้ำหรือแช่น้ำเป็นเวลานานนะครับผู้ที่มีแผลก็อาจจะมีไข้สูงปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะนะครับหรือตาแดงได้บางครั้งเนี่ยก็จะรุนแรงถึงขั้นตับและไตวายนะครับรัฐต้องสื่อสารให้ประชาชนได้รู้ครับว่าเมื่อมีอาการเหล่านี้ต้องรีบเข้าถึงการรักษาครับส่วนการใช้ยาด็อกซี่ไซครินนะครับการโรคฉี่หนูนั้นผมขอให้รัฐบาลมีแนวทางการเข้าถึงที่ชัดเจนการใช้ยาอาจช่วยป้องกันการป่วยได้แต่ยานี้ก็เป็นยาปฏิชีวนะครับซึ่งไม่ควรแจกจ่ายโดยทั่วไปควรมีการคัดกรองต้องดูประวัติการแพ้และความเสี่ยงต่างๆครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นไดเลม่าท่านมาถามว่าเราจะเลือกอย่างไรดีจะแจกจ่ายยาทั่วไปที่เป็นยาปฏิชีวนะก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบหากให้เลือกไปพบแพทย์เองครับกลุ่มเสี่ยงหลายคนก็จะตกหล่นไม่ได้ไปตรวจรักษาและเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยถึงชีวิตได้ครับรัฐจึงควรต้องวางแนวทางในการเข้าถึงยาให้ดีครับและท้ายที่สุดก็คือเรื่องของการเยียวยาครับเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้พูดไปแล้วว่าการเยียวยาควรจะเป็นเรื่องที่ง่ายและทั่วถึงไม่สร้างภาระให้กับประชาชนครับท่านประธานครับโดยสรุปน้ำท่วมครั้งนี้ทำให้เห็นว่าความเสียหายไม่ได้เกิดจากระดับน้ำเพียงอย่างเดียวครับแต่ยังเกิดจากเวลาที่ประชาชนเสียไปก่อนที่จะได้รับคำเตือนความช่วยเหลือและคำตอบจากรัฐบาลที่ยังช้ามากนะครับขอให้ท่านดูความสูญเสียที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับและแก้ไขระบบให้ทันก่อนที่ฝนตกหนักครั้งต่อไปจะมาถึงครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านศิรภพสมผลครับเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายศิรภพสมผลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพรรคกล้าธรรมท่านประธานครับวิกฤตอุทกภัยที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้กำลังพังทลายชีวิตของพี่น้องประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศครับข้อมูลล่าสุดจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในวันนี้นะครับระบุว่ามีประชาชนได้รับผลกระทบไปแล้วกว่า1ล้านครัวเรือนใน31จังหวัดผู้ได้รับผลกระทบเกือบ3ล้านคนและมีผู้เสียชีวิตแล้ว24รายมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจอาจทะลุถึงหลักแสนล้านบาทครับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่เพียงแค่ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่คือภัยพิบัติทางการบริหารจัดการและการจงใจปิดบังข้อมูลที่สะท้อนความล้มเหลวของรัฐบาลย้อนกลับไปเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมานะครับมีนักวิชาการอิสระได้วิเคราะห์ชุดข้อมูลพยากรณ์อากาศและออกประกาศเตือนภัยฉุกเฉินถึงมหาอุทกภัยโดยระบุชัดเจนว่าภายใน120ชั่วโมงจะเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมครั้งใหญ่แต่แทนที่รัฐบาลจะเปิดรับข้อมูลและเร่งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางหนีทีไล่ครับรัฐบาลกลับเลือกที่จะปฏิเสธความจริงกรมอุตุนิยมวิทยาสังกัดกระทรวงดีอีนี่แหละครับออกมายืนยันหน้าตาเฉยว่าไม่มีมหาอุทกภัยเอาอยู่ควบคุมได้แต่ไม่นานหลังจากนั้นครับกรมชลประทานและก็สทช.กลับต้องออกประกาศงัดแผนด่วนรับมือมวลน้ำเหนือและเร่งปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพยาและเขื่อนขนาดใหญ่หลายแห่งเพราะมีปริมาณน้ำเกิน 100% ไปแล้วครับนี่คือความย้อนแย้งที่สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานรัฐต่างคนต่างทำรัฐมนตรีพูดอย่างหนึ่งแต่งานอีกอย่างหนึ่งครับผลกรรมจากความทำงานที่ไร้ประสิทธิภาพนี้จึงไปตกอยู่ที่พี่น้องประชาชน120ชั่วโมงที่สูญเปล่าคือโอกาสทองที่รัฐบาลพลากไปจากพี่น้องประชาชนครับแทนที่จะมีเวลาเตรียมตัว

0: ขนข้าวของย้ายรถหนีย้ายผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่ครับกลายเป็นว่าเอาไม่ทันครับทุกอย่างเกิดขึ้นตามคำพยากรณ์เป๊ะเกิดน้ำท่วมอย่างหนักและสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างผู้ป่วยติดเตียงตายคาบ้านครับเพียงเพราะรัฐบาลอ้างว่าไม่อยากให้พี่น้องประชาชนตื่นตระหนกรัฐบาลที่ดีต้องกล้าพูดและก็กล้ายอมรับความจริงครับท่านประธานการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่การบอกว่าไม่มีภัยแต่คือการแสดงให้เห็นถึงฉากทัศน์ที่เลวร้ายที่สุดอย่างตรงไปตรงมารัฐบาลต้องดึงนักวิชาการอิสระภาคประชาสังคมและผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้ามาร่วมประเมินสถานการณ์ถ้าไม่ต้องกลัวเสียหน้าครับเลิกมองทางการเมืองแล้วก็มองพวกเขาว่าเป็นมันสมองของชาติที่ต้องระดมมาสรรพกำลังมาช่วยกันแก้วิกฤตชาติในครั้งนี้ครับและที่สำคัญต้องกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีอำนาจประกาศภาวะฉุกเฉินในระดับพื้นที่สามารถปลดล็อกงบประมาณป้องกันภัยได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอระบบราชการที่มันล่าช้าครับท่านประธานนอกจากการวางแผนด้านเพื่อเผชิญเหตุและบริหารจัดการพื้นที่น้ำท่วมก็มีความสำคัญไม่แพ้กันครับหลังจากที่ผมได้ลงพื้นที่เคหะชุมชนร่มเกล้านะครับร่วมกับทีมสสของพรรคก้าธรรมแล้วก็ทีมอาสาสมัครกู้ภัยจากมูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่านะครับเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยผมอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่4โมงเย็นจนถึงประมาณตีหนึ่งของอีกวันหนึ่งปัญหาที่พบและข้อเสนอที่ผมอยากจะฝากถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผมจะขออนุญาตไล่เรียงมาทีละประเด็นดังนี้ครับประเด็นแรกครับทางเข้าเคหะร่มเกล้าฝั่งถนนศรีนครินทร์ร่มเกล้าขาดผู้บัญชาการเหตุการณ์ครับคิวเรือเข้าเรือออกทีมอาสาสมัครประชาชนที่นำของมาบริจาคต้องบริหารจัดการกันเองทำให้การลำเลียงความช่วยเหลือล่าช้าและยากลำบากแล้วก็วุ่นวายแล้วก็เป็นแบบนี้ตั้งแต่วันแรกครับประเด็นที่2ครับขาดผู้ประสานงานระหว่างปากทางเข้าแล้วก็ผู้นำชุมชนที่อยู่ด้านในทำให้การกระจายของกระจุกตัวอยู่ที่โซนด้านหน้าเพียงเท่านั้นส่วนโซนด้านหลังๆลึกลงไปกลับตกหล่นแล้วก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือครับประเด็นที่3มีขยะลอยเกลื่อนในพื้นที่น้ำเริ่มส่งกลิ่นเน่าเสียและประชาชนบางส่วนเริ่มมีอาการท้องร่วงซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดประเด็นสุดท้ายครับเข้ากล่องที่มีคนเอามาบริจาคเนี่ยส่วนมากวางถูกวางกองทิ้งบริเวณปากทางเข้าเพราะว่าไม่มีทีมลำเลียงนะครับภาพนี้ผมเห็นช่วงประมาณตีหนึ่งของวันที่29นะครับสิ่งที่ชาวบ้านเขาขาดแคลนและก็ต้องการอย่างเร่งด่วนในตอนนี้นั่นก็คือน้ำดื่มอาหารแห้งยานมผงนมกล่องแพมเพิร์สผู้ใหญ่ผ้าอนามัยและสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือยากันยุงครับเพราะว่ายุงที่เคหะร่มเกล้าเยอะแล้วก็ดุมากครับท่านประธานอีกเรื่องที่น่าหดหู่ใจคือปริมาณรถยนต์นับพันคันรถมอเตอร์ไซค์นับจำนวนไม่ได้รถขนาดต่างๆที่จอดเป็นสุสานอยู่ใต้น้ำหลังจากน้ำลดก็ต้องวุ่นวายในการหารถยกให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าเขาไม่มีซึ่งน่าจะหนักหนาพอสมควรผมขอส่งเสียงนี้ถึงรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมาอย่าปล่อยให้ประชาชนต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดตามยถากรรมขอให้ท่านพึงระลึกไว้เสมอนะครับว่าการสร้างความเชื่อมั่นที่แท้จริงไม่ใช่การสั่งปิดปากคนที่กล้าพูดความจริงแต่คือการเปิดหูเปิดตาเปิดใจรับฟังข้อมูลจากทุกๆด้านเพื่อปกป้องชีวิตของคนที่เป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริงนั่นก็คือพี่น้องประชาชนทุกคนขอขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านวัศวัตพวงพรศรีเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานที่เคารพวัศวัตพวงพรศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคไทยรวมพลังคนชายแดนครับท่านประธานสภาแห่งนี้นะครับได้ถกวาระนี้นะครับทั้งวันจนมาถึงตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเสียงของสมาชิกเนี่ยจะไปถึงฝ่ายบริหารไหมเพราะว่าฝ่ายบริหารนายกรัฐมนตรีไม่มีใครอยู่ฟังเลยทั้งที่วาระนี้นะครับกระทบทุกคนกระทบเศรษฐกิจกระทบพี่น้องประชาชนทั้งหมดครับท่านประธานมีเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำไปหมดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าผมเองผมอยากจะอภิปรายที่เกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบจากน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่สุวรรณภูมิสุไทยในกรณีของการบินไทยที่เป็นสายการบินประจำชาติครับท่านประธานมีกระเป๋าตกค้างทาง CAAT เนี่ยได้เข้ามาแจ้งว่ามีกระเป๋าของการบินไทยตกค้างมากกว่า 6,000 ใบตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ครับท่านประธานตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วแต่ทางการบินไทยไม่มีการประกาศยกเลิกไฟล์หรือว่าเที่ยวบินเลยปล่อยระยะเวลาเรื่อยมาจนถึงวันจันทร์วันอังคารนะครับเพิ่งจะมาประกาศเมื่อวานนี้ตอนประมาณสักตีหนึ่งสำหรับไฟล์บินในประเทศแรกครับภาพลักษณ์ประเทศเสียหายอย่างมากนักท่องเที่ยวผู้เดินทางนะครับโดยเฉพาะผู้ขายแรงงานนะครับจากภาคอีสานนะครับแถวๆบ้านผมเยอะนะครับขอนแก่นอุดรอุบลราชธานีเก็บเงินทำนาหลายปีซื้อตั๋วเครื่องบินจะบินมากรุงเทพแล้วต่อไฟล์จากในประเทศไปต่างประเทศเนี่ยนะครับไฟล์ต่อเนี่ยไม่สามารถเดินทางได้เครื่องบินออกไปก่อน

0: แล้วเพราะเกิดจากไฟในประเทศสายการบินไทย TG004 เป็นต้นนะครับหลายๆไฟเลยนะครับที่เลื่อนมาแล้วไม่มีการสื่อสารผมเองเนี่ยไม่ได้โทษเลยนะครับท่านประธานมันไม่ใช่เหตุที่บอกว่าเอ้ยสุดวิสัยไหมน้ำท่วมอันนี้ผมเข้าใจแล้วผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับพี่น้องประชาชนทางบ้านเนี่ยเห็นใจน้องๆหรือว่าพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่สนามบินด้วยนะครับน้องๆฝึกงานก็ร้องไห้ต้องมายอมนะครับทำงานโดยที่เป็นความผิดพลาดอำนาจการตัดสินใจและการสั่งการของผู้บริหารขององค์กรไม่ว่าจะเป็นดีๆของการบินไทยเข้าใจครับการบินไทยต้องรับการดูแล handling ในเรื่องของภาคพื้นในเรื่องของการบริการในเรื่องของขั้นตอนของการเช็คอินเนี่ยหลายสายการบินแล้วกลัวถูกฟ้องแต่ว่าเป็นไปได้ไหมครับท่านประธานผมขอเสนอเลยการบินไทยผู้ที่ถือหุ้นใหญ่ที่สุดคือกระทรวงการคลังจะบอกว่าการบินไทยไม่เกี่ยวกับรัฐบาลไม่ได้นะครับท่านประธานเกี่ยวโดยตรงเลยนะครับเรียกมาเลย handling ต่างๆ supplier นะครับผู้จ้างเหมาบริการของท่านเรียกคู่สัญญาของท่านมาเลยแล้วเร็วๆนี้จะมีการเซ็นสัญญาอีกในการที่จะดูแลเนี่ยอยากจะให้การบินไทยและรัฐบาลเนี่ยทบทวนเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆเหล่านี้ไม่อยากให้การบินไทยรับแต่เพียงผู้เดียวต้องรับความเสี่ยงในการที่จะต้องถูกการปรับหรือว่าการชดเชยให้กับพี่น้องประชาชนด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระเป๋านะครับหลายๆคนเนี่ยนะครับที่เป็นผู้เดินทางนักกีฬาก็ดีนะครับหรือว่าคนขายแรงงานเนี่ยนะครับหรือว่าผู้สูงอายุที่มียาอยู่ในกระเป๋ามาจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้รัฐมนตรีนะครับคมนาคมเพิ่งลงไปที่สนามบินสุวรรณภูมิบอกว่าค้างอยู่ 10,000 ใบเมื่อ4วันที่แล้วบอกว่า72ชั่วโมงเคลียร์หมดวันนี้บอกว่าภายในวันที่2ตุลาก็อยากได้คำรับรองนะครับจากฝ่ายบริหารว่าภายในวันที่2ตุลาเนี่ยจะไม่มีแม้แต่ใบเดียวที่ตกค้างอยู่ที่สนามบินก็อยากจะใช้โอกาสแห่งนี้นะครับขอขอบคุณด้วยนะครับกองทัพอากาศพี่ๆทหารอากาศที่เข้าไปช่วยในนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้เดินทางรวมถึงเจ้าหน้าที่การท่าอากาศยานแห่งชาตินะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตัวเล็กตัวน้อยหน้าแนวเจ้าหน้าที่ททที่เข้าไปดูแลนักท่องเที่ยวที่เข้ามาที่สุวรรณภูมิผมเองก็อยากจะกู้ศักดิ์ศรีครับช่วยให้ภาพลักษณ์การบินไทยที่เป็นสายการบินประจำชาติของเราเนี่ยกลับคืนมาไม่อยากให้มองว่าการบินไทยทิ้งคุณเท่าฟ้าอะไรแบบนั้นนะครับอยากให้เข้าไปบริหารจัดการนะครับทุกอย่างอย่างมีรูปธรรมไม่ใช่คำขอโทษอย่างเดียวเพราะว่าคำขอโทษไม่สามารถที่จะคืนความเสียหายหรือว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการวันนี้นะครับเป็นแผนการแก้ไขหรือว่าหลักประกันอะไรต่างๆที่จะได้กลับคืนมาเงินต่างๆที่เกี่ยวกับประกันกระเป๋าควรจะดูแลไม่ให้ลักไก่อะไรเป็นต้นนะครับเช่นนี้ครับประเด็นสุดท้ายครับท่านประธานเกี่ยวเนื่องกับเมื่อวันจันทร์ที่28นะครับที่เคหะร่ม9เนี่ยทางทีมงานแล้วก็มีเจ้าหน้าที่หลายคนกําลังลงพื้นที่ต่อคิวลงเรือไปแจกข้าวไปแจกน้ําให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเคหะครับแต่ว่าประมาณช่วงสัก2ทุ่มกว่าเกือบ3ทุ่มทางหน้างานก็บอกว่าหยุดก่อนอย่าพึ่งขอเคลียร์พื้นที่ก่อนทีมงานนายกกำลังจะเข้ามาผมถามท่านประธานว่าเอ๊ะทำไมวัฒนธรรมแบบนี้ยังอยู่นะครับวัฒนธรรมที่บอกว่าเวลามีผู้หลักผู้ใหญ่มาหรือคณะรัฐมนตรีมาเนี่ยควรจะต้องเอาพื้นที่ตรงนี้รับรองคณะใดคณะหนึ่งก่อนแต่ว่าจริงๆแล้วปัญหาอุปสรรคที่คนเขาทำงานอยู่ตรงนั้นนะครับเขาอยู่กันทั้งวันทั้งคืนเขาไม่ได้มาแค่15นาที20นาทีนะครับเขาทำมาตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วอยากให้เข้าใจว่าวัฒนธรรมแบบนี้ควรจะจบไปสักทีไม่อยากให้มองว่าเฮ้ยเราต้องหยุดเพื่อที่จะต้องไปรองรับใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งครับปัญหาแบบนี้ทีมงานต้องทำงานร่วมกันครับท่านประธานขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านสุดท้ายครับท่าน
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันนางรัตน์เกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะท่านประธานคะวันนี้ดิฉันเนี่ยมาอภิปรายนะคะไม่ได้ตั้งใจจะมาหาความผิดต้นเหตุของน้ำเนี่ยมันเกิดน้ำท่วมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากใครจะพูดแทนเสียงของประชาชนเดือดร้อนอยู่แล้วเขาก็กำลังตั้งข้อสงสัยกันกับว่าระบบการจัดการสาธารณภัยนะคะในประเทศไทยของเรามันเกิดอะไรมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะได้บอกว่ามีการแจ้งเตือนค่ะโอ้โหท่านเขานี่มีประสิทธิภาพมากนะคะท่วมเข้ามาตั้งแต่ตีสามนี่คือ9โมงเช้าค่ะมานี่น้ำนี่ถึงอกเรียบร้อยแล้วค่ะท่านเลิกได้แล้วค่ะข้ออ้างที่บอกว่า

เตือนแล้วแต่ว่าประชาชนเนี่ยใครก็ตามที่เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการเตือนภัยเนี่ยถ้าท่านเป็นคนที่รับผิดชอบเรื่องนี้อย่าแค่ทำให้เสร็จแต่ท่านต้องเอาประชาชนยังไม่อบพยพออกท่านต้องทำเพิ่มเติมเพื่อที่จะเข้าใจว่าปัญหามันคืออะไรทำไมประชาชนถึงไม่ย้ายออกเรื่องจริงนะคะจากเคหะร่มเกล้าค่ะท่านประธานมีผู้สูงวัยที่เป็นคนแก่ติดเตียงอยู่มีคนที่เป็นวัยกลางคนที่สามารถเคลื่อนย้ายตัวได้อย่างสะดวกเนี่ยแค่คนเดียวค่ะเขาจะเคลื่อนย้ายออกมายังไงคะเขาจะอพยพยังไงตัวอย่างที่มีอยู่จริงและทำมาไม่ได้ค่ะดิฉันค่ะท่านประธานลงพื้นที่4วันติดนะคะเข้าไปช่วยเหลืออพยพทั้งคนป่วยติดเตียงทั้งคนแก่และเอาถุงยังชีพของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเข้าไปช่วยเหลือสิ่งนึงที่ดิฉันได้เห็นนะคะก็คือคนไทยไม่ทิ้งแต่สิ่งที่ไม่มีคือหน่วยงานรัฐค่ะนี่มันหน้าที่ของท่านเลยนะคะนี่มันหน้าที่ของหน่วยงานไปในพื้นที่เยอะแยะมากมายแต่คนที่ต้องจัดการทั้งหมดเนี่ยทำงานกันอย่างเป็นระบบทำงานไปในทิศทางแต่ไม่มีค่ะดิฉันไปวันที่1ก็แล้วอ่ะก็คิดในใจว่าท่านอาจจะยังไม่ได้เตรียมตัววันที่2ก็แล้วหรือท่านกำลังมาอยู่ไอ้วันที่3วันที่4นี่ไม่มีข้ออ้างแล้วนะคะจนณปัจจุบันก็ยังไม่มีหน่วยงานบางอย่างมีบูรณาการค่ะท่านประธานการภารกิจที่ชัดเจนดิฉันนึกถึงผู้ว่าหมูป่าค่ะถ้าท่านประธานจำได้นะคะจากกรณีถ้ำหลวงค่ะในวันนั้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ยักษ์ใหญ่มากเลยนะคะมีอาสาสมัครมาจากทั่วทุกมุมโลกแต่เราไม่เห็นเหตุการณ์ที่อาสาสมัครหัวไปชนกันอยู่ในถ้ำนะคะเพราะว่ามีการบริหารจัดการที่เป็นระบบมีการจัดเชิงกลยุทธ์เพื่อเอาความเชี่ยวชาญของแต่ละอาสาสมัครเนี่ยมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดไม่ว่าใครจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มาจากไหนจะเป็นอีลอนมัสก์บินมานมันต้องอย่างนี้ประเทศไทยของเราในตอนนี้ความดิฉันชื่นชมค่ะคือความกล้าไปยืนให้ประชาชนได้ระบายความโกรธได้ระบายขอบคุณนะคะที่ทำให้ประชาชนได้ระบายบ้างเขาเครียดมากันมากเกินพอแล้วค่ะแล้วหลังจากท่านนายกรัฐมนตรีลงไปนะคะอ่านราคาทีนี้ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีแต่พอที่มาหลายๆท่านมานะคะทรัพยากรหลายๆอย่างเข้ามาช่วยแต่สุดท้ายรัฐมนตรีเข้ามาก็ทำงานไม่ต่างอะไรกับอาสาคนอื่นๆคือเอาของเข้ามาสิ่งที่เราต้องการคือคนการช่วยเหลือจนณปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีค่ะดิฉันอยากจะเล่าให้เห็นภาพค่ะท่านประธานเพราะดิฉันลงประชาชนในเคหะร่มเกล้าตอนนี้ใช้ชีวิตเหมือนใช้ชีวิตอยู่ในฝันร้ายทุกๆวันค่ะท่านประธานเคหะล่มเกล้าโดนตัดไฟคนเสียชีวิตไปจำนวนไม่น้อยค่ะมีอาคารที่พักอาศัยมีแฟลตอยู่ประมาณ130อาคารท่านประธานคะถ้าเข้าไปในตอนกลางคืนนั่งเรือเข้าไปมันตึก130ตึกมืดแต่ได้ยินเสียงช่วยเหลือช่วยด้วยขอน้ำด้วยไม่ได้กินข้าวมา3วันแล้วเสียงเด็กร้องละงมนมกินไม่ได้กินนมมาหลายวันแล้วเหตุที่เกิดขึ้นอยู่น่ากลัวคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในท่านประธานคะหลังน้ำร้อนร้ายเราต้องมาเจอประดาตัวลองทั้งครอบครัวไม่มีไฟไม่มีค่าเห็นรถที่ผ่อนมา10ปียังผ่อนไม่หมดจมอยู่ในน้ำรถเป็นหมื่นค่ะท่านประธานรถเป็นหมื่นบ้านก็เละที่ทำงานก็เดี๋ยวใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายต้องมาซ่อมแซม

0: น้ำลดแต่หนี้ท่วมค่ะท่านประธานรัฐบาลจากนั้นคือเหตุเศร้าใจน่าจะเกิดขึ้นอาจจะทนความเครียดไม่ไหวเพราะความเครียดสั่งสมมาตั้งแต่ตอนนี้ที่น้ำท่วมพอน้ำลดยิ่งเครียดเข้าไปถ้าเขาคิดสั้นขึ้นมารัฐบาลจะรับผิดชอบและรัฐบาลได้ประกาศโฉมน้ำท่วมค่ะท่านประธานดูแล้วโอ้โหยกของขึ้นชั้น3แทบไม่ทันค่ะด้วยความเคารพนะคะต่อท่านรัฐมนตรีหลายท่านมีความเก่งมีความเชี่ยวชำนาญในด้านของท่านแต่ท่านไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญศูนย์บังคับปฏิบัติการไปได้เพื่อประโยชน์อะไรมันไม่มีความรู้ไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นเลยประเทศไทยมีมันจะหาคนที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องน้ำมาดูแลไม่ได้เลยเหรอดิฉันไม่เข้าใจค่ะท่านประธานรัฐบาลจะเวิร์คเพียงนิดเดียวค่ะแต่รัฐบาลจะต้องเป็นระบบหาคนมาใช้ให้มันถูกที่ถูกทางใช้ข้อมูลให้เป็นเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้ก็ไปถึงไหนแล้วถ้าอาการเป็นอย่างนี้มี2คำที่ต้องปรับปรุงในพจนานุกรมประเทศไทยค่ะต้องเปลี่ยนเป็นหมายความว่าอัดตนเป็นที่พึ่งของตนพักของขึ้นชั้น3เลยและอีกคำหนึ่งค่ะถอดบทเรียนนี่เอียนมากนะถอดบทเรียนต้องเลิกได้แล้วหาดใหญ่ท่วมไปยังไม่ถึงปีไม่รู้ท่านถอดอีท่าไหนถอดแล้วทิ้งน้ำไปหรือไงอีกครั้งนึงดิฉันวอนผ่านท่านประธานไปสู่รัฐบาลไปสู่กทม.สู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกคนค่ะช่วยออกช่วยพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นทีถ้าประชาชนผู้ประสบภัยต้องช่วยเหตุของธรรมชาติมีพวกท่านอยู่ก็เหมือนไม่มี
1: เรียนท่านสมาชิกครับมีทั้งญัตติรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการให้ทั้งคณะให้ตั้งกรรมธิการเพื่อพิจารณาศึกษาดังนั้นจะขอรับสองฝ่ายครับเชิญท่านใดครับ
2: ร่วมทำคำนุรักษ์ครับไปชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะผู้ให้ส่งยติเรื่องนี้นะครับไปให้กับคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาม
1: ีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับท่านครับขอบคุณนะเนื่องจากมีสมาชิกเสนอยติเรื่องนี้ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการหากผู้ที่เสนอยติและสมาชิกไม่ขัดขานตามข้อบังคับดังนั้นตามข้อที่88ถามมติจากที่ประชุมว่าจะมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม
3: ่หรือเพื่อความชัดเจนเล็กน้อยคร
1: ับ ได้ครับเชิญครับ
4: พงษ์เรืองบรรยาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวคำถามในที่ประชุมเมื่อสักครู่ผมได้เสนอเนี่ยตอนท้ายก็ได้เสนอให้ทางรัฐบาลรับไปนำเสนอเนี่ยอาจจะต่างกับเพื่อนสมาชิกท่านประกอบนะครับตามข้อบังคับข้อที่สื่อการขอให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยเข้าร่วมประชุมนะครับเพื่อชี้แจงรัฐบาลเนี่ยรับไปดำเนินการก็อยากจะกล่าวเป็นบันทึกในที่ประชุมให้รับทราบตรงกันเล็กน้อยครับก่อนที่ประธานจะขานตามข้อบังคับข้อที่1818เพื่อผ่านเป็นมติ
1: ถือว่ารับทราบนะครับครับข้อบังคับที่88แล้วนะครับไม่มีสมาชิกที่ท่านณัฐพงษ์ท่านเสนอเมื่อกี้ถือว่าแต่ว่าท่านเพียงแต่ไม่ประสงค์ที่เชิญครับ
4: คือแบบนี้ครับท่านประธานการลงหรือไม่ลงมติเนี่ยก็เป็นไปตามข้อบังคับถ้าข้อบังคับข้อที่88แล้วไม่ลุกขึ้นคัดค้านก็แปลว่า

0: ติน้ำท่วมเนี่ยผ่านเป็นมติของสภาถูกต้องไหมครับแปลว่าสภาก็ต้องดำเนินการตามยติที่เพื่อนสมาชิกแต่ละคนเนี่ย
1: ผมยังฟังไม่เข้าใจเพราะตามที่เพราะว่าท่านสดานแต่ว่า
0: ที่เสนอให้ตั้งกรรมวุฒิบัวปทุมครับซึ่งว่าท่านไม่ได้ติดใจว่าจะต้องตั้งกรรมธิการวิสามัญส่วนของผมเนี่ยยติด่วนด้วยวาจาผมเหมือนสมาชิกท่านอื่นแต่เพียงแต่ว่ามีการประกอบข้อบังคับข้อที่ไปขอให้รัฐนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมครับ
1: ครับก็อย่างที่ผมสรุปไงครับว่าก็รับทราบตามที่ข้อเสนอแต่เมื่อยติมันได้ผ่านไปแล้วนะครับการพิจารณาได้ผ่านไปแล้วรัฐพงศ์ได้ก็เป็นได้แค่นี้เนี่ยเพราะว่ามันผ่านมาแล้วจะให้ท่านนายกมานั่งฟังมันก็มันจบไปแล้วเนี่ยยติ
2: เรียนประธานความจริงก็เข้าใจแนวคิดท่านประธานนะครับคือผมตอนเสนอยติเรื่องน้ำท่วมประกอบกับการเสนอยติตามข้อ47เนี่ยแน่นอนครับก็คือความประสงค์ต้องการจะให้ท่านนายกเนี่ยมาเข้าร่วมประชุมฟังด้วยตนเองแล้วก็ลุกขึ้นมาชี้แจงหากมีประเด็นที่ต้องการที่วาระทั้งกล่าวเนี่ยผมพยายามระบุชัดนะครับว่าการที่เสนอยติให้ทางนายกหรือรัฐมนตรีมาร่วมประชุมเนี่ยจะต้องเป็นเฉพาะในการพิจารณาของยติกล่าวง่ายๆคือว่าข้อ47ตามที่ทางผู้นำฝ่ายค้านเสนอเนี่ยความจริงก็อาจจะถือได้ว่าทางนายกเนี่ยสามารถเข้ามาร่วมประชุมในวันอื่นเพื่อมาชี้แจงในประเด็นนี้ได้ด้วย
1: อธิบายอย่างนี้นะครับในข้อ47นี่ลายลักษณ์อักษรแล้วมีผู้รับรองนันทพงศ์เพราะว่าในทางปฏิบัติก็กลับเป็นไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ายติได้จบไปแล้วยติก็ได้จบไปแล้วผมก็ได้ไม่เห็นเป็นอย่างอื่นอยู่แล้วส่วนไปว่าใช้ข้อบังคับที่47มันก็จบไปแล้วนะครับฉะนั้นขอให้จบตามนี้ครับมันจะเชิญ
0: ครับขอบคุณท่านประธานครับผมอยากชี้แจงท่านประธานเพื่อความชัดเจนครับผมไม่ได้อยากตีรวนกระบวนการในสภานะครับแต่ว่าผมยืนยันแบบนี้ครับว่าเราตะก้อยติที่ผมได้เสนอเนี่ยตามที่ท่านประธานได้นำเรียนแล้วครับว่าถ้าหากเสนอยติแยกกันเนี่ยผมเข้าใจว่าตามข้อบังคับข้อที่47เนี่ยต้องเสนอล่วงหน้านะครับมันเป็นยติเช่นเดียวกับยติข้อนี้นะครับถ้าประธานอนุญาตเห็นสมควรใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยการเสนอยติในช่วงบ่ายเนี่ยครับก็เป็นการเสนอเรื่องของน้ำท่วมโดยในยตินั้นเนี่ยประกอบข้อที่47เข้าไปด้วยว่าอยากจะให้นายกเข้ามาชี้แจงนะครับซึ่งให้ผมได้เสนอยติด่วนด้วยวาจาเป็นไปตามข้อบังคับทั้งหมดดังนั้นการเสนอยติประกอบข้อ47เข้ามาเนี่ยไม่ได้มีปัญหาทางในที่ประชุมอนุญาตให้ผมเสนอพอเราผ่านกระบวนการบรรจุยติมาตอนนี้คือขั้นตอนการลงมติครับซึ่งการลงมติก็ตามที่ท่านประธานหรือว่าจะต้องลงมติกันในวันนี้ครับซึ่งถ้าผ่านเป็นมติไปแล้วสมมติยติผมได้รับความเห็นชอบในสภาในวันนี้เนี่ยตามหลักปฏิบัตินะครับความตั้งใจผมในประเด็นน้ำท่วมถ้ามาวันนี้คือจบครับแต่ถ้าไม่จบแล้วแต่ถ้าไม่ได้ท่านไม่ได้มาในวันนี้แล้วจะยังไงต่ออันนี้เป็นปัญหาในทางปฏิบัติที่เราจะต้องมีการหารือกันครับแต่ผมอยากเน้นย้ำแบบนี้ท่านประธานถ้าผ่านเป็นมติไปแล้วตามข้อบังคับนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับปฏิบัติตามกฎหมายครับขอบคุณครับ
1: เสนอยติด้วยวาจาแต่ว่าท่านอาศัย

0: ข้อบังคับที่47แต่ในขณะเดียวกันข้อบังคับที่47เนี่ยก็ได้บัญญัติไว้ชัดเจนว่าเอาว่าท่านใช้ข้อบังคับที่47แล้วในที่ประชุมอนุญาตซึ่งมันก็ไม่มีข้อบังคับนี้จะเขียนอนุญาตผมว่ามันจบด้วยดีแล้วนะครับเราก็เปิดโอกาสที่จริงผมเรียนท่านสมาชิกนะครับถ้าเราประสงค์ดีที่จะทำเรื่องนี้ให้รัฐบาลได้เป็นดำเนินการตามข้อตกลงเนี่ยนะครับเราจะจบกันประมาณ2 ทุ่มผมก็อนุโลมก็นั่งมาจนขณะนี้ก็21 นาฬิกาของพี่น้องประชาชนท่านจะพูดเกินอะไรผมก็ไม่ได้ติ่งท่านนะครับฉะนั้นก็ผมว่าเอาอย่างนี้นะครับหนึ่งก่อนที่ท่านจะดำเนินการต่อผมได้ถามว่ามีท่านใดเป็นเห็นเป็นอย่างอื่นไม่ข้อ88ตอนนั้นขณะนั้นก็ไม่หลังจากนั้นท่านผู้นำฝ่ายค้านยกมืออย่าหาลือเรื่องอื่นผมก็อนุญาตนะครับฉะนั้นถ้าดูตามบรรยากาศที่ดำเนินการมาเนี่ยมันจบแล้วล่ะครับก็อย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นอีก
1: นำเรียนท่านประธานครับผมไม่ได้พยายามเพื่อความชัดเจนเพื่อให้การประชุมเนี่ยมันถูกตามข้อบังคับนะครับแล้วก็มีความราบรื่นไม่ขัดต่อกฎหมายนะครับประเด็นแรกก็คือตามข้อบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับว่าจะต้องนะครับคล้ายๆกับการเสนอยติไม่ได้บัญญัติไว้นะครับก็โดยพื้นฐานจะต้องเสนอเป็นหนังสืออนุญาตก็สามารถสนับด้วยวาจาได้เหมือนกับยติในเรื่องอื่นๆครับเพราะนั้นผมอยากย้ำอีกหนึ่งครั้งครับว่าการเสนอยติของผมเนี่ยโดยมีการเอาข้อ47มาประกอบว่าโดยขอให้นายกรัฐมนตรีมาเข้าร่วมประชุมเนี่ยชอบด้วยข้อบังคับนี้แล้วกระบวนการมันก็ผ่านการประชุมมาหมดแล้วครับตอนนี้เนี่ยก็คืออยู่ในช่วงการลงมติผมไม่ได้ขัดข้องถ้าจะใช้ตามข้อบังคับข้อที่88อยากให้ที่ประชุมผ่านตามข้อบังคับข้อที่88เลยแต่อยากให้เกิดความชัดเจนครับว่ายติที่ผมเสนอเนี่ยมันมีเรื่องนี้อยู่ด้วยครับว่าถ้าผ่านเป็นมตินายกรัฐมนตรีก็ต้องมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามมติของสภาม
0: ิได้หรอกครับท่านจะอนุมานเอาเองไม่ได้ถ้าท่านอนุขณะนั้นผมเข้าใจว่าประธานขณะนั้นนี่อนุญาตให้เสนอญัตติด้วยวาจาร่วมณัฐพงษ์ด้วยนะครับถ้าสมมุติถ้าท่านประสงค์ที่จะให้นายกว่าเมื่อรับญัตติผมไปแล้วขณะนี้นายกอยู่ไหนทำไมไม่มาท่านต้องทักท้วงแต่ว่าผมก็ฟังอยู่นะครับฟังการประชุมตลอดว่าแล้วไหนท่านต้องทักท้วงประเด็นยัตติของท่านวาจาแล้วบวกข้อ47ซึ่งมีอนุโลมไว้ในข้อ47ว่าให้สามารถทำได้ในนั้นผมวินิจฉัยว่ายัตติเรื่องนี้เราจบกันด้วยข้อ88ทุกท่านรับทราบตามนี้นะครับ
1: ท่านประธานครับผมไม่ได้ขัดข้องถ้าผมเห็นด้วยกับท่านประธานเป็นอย่างยิ่งเลยครับบรรยากาศในที่ประชุมตอนนี้เนี่ยการจะให้ทุกยติผ่านสุดประการที่2ครับท่านประธานผมเป็นผู้อภิปรายในตัวเองครับว่าวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ไหนตลอดการอภิปรายในวันนี้เพื่อนสมาชิกหลายท่านครับก็ลุกขึ้นถามเช่นเดียวกันครับว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีอยู่ไหน

0: ทั้งๆที่ท่านไม่ได้ติดภารกิจด่วนเร่งอื่นเร่งด่วนอย่างอื่นฮะแต่ครับแค่นั้นเองเลยครับท่านประธานส่วนขั้นตอนในการลงมติผมไม่ได้ข้อที่88ผมยินดีครับแต่อยากจะให้เกิดความชัดเจนว่ายัตติที่ผมเสนอนายกรัฐมนตรีเข้ามาร่วมประชุมสภาด้วยครับขอบคุณมากครับ
1: ครับก็อย่างที่ผมวินิจฉัยเบื้อง
2: ครับท่านอัธวิทย์จบแล้วครับ
1: ครับถ้าไม่มีอย่างอื่นผม

21:04 น.นะคะมาสรุปการประชุมสภาโดยที่ประชุมนะคะได้มีการพิจารณายติด่วนด้วยวาจาขอให้สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาแนวทางบบนะคะรวมถึงการวะวิกฤตด้วยค่ะขณะเดียวกันวันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรยังได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองและร่างพระราชบัญญัติโรงแรมด้วยค่ะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้เริ่มต้นขึ้นเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมโดยก่อนที่จะได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อส่งแก้ไขอาทิปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจนประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักขอให้หน่วยงานเร่งช่วยเหลือและออกมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบขณะเดียวกันสมาชิกยังได้ส่งกำลังใจไปและเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือนอกจากนี้ก็มีบางในเวลากลางคืนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข346ระหว่างปทุมธานีรังสิตขอให้ทางกรมทางหลวงได้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อสร้างความปลอดในการเดินทางของประชาชนและยังมีปัญหาถนนเชื่อมต่อระหว่างชุมชนชำรุดเสียหายตำบลกระสังอำเภอกระสังมนาคมปรับปรุงซ่อมแซมผลทางการเกษตรตกต่ำหลายชนิดเช่นมันสำปะหลังข้าวเปลือกยางพาราปาล์มน้ำมันเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนการเพาะปลูกอีกทั้งยังไม่สอดคล้องกับราคาปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืชที่พุ่งสูงขึ้นจึงขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือจากนั้นที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างส.ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญชื่อพรรคเพื่อไทยสนับสนุนกฎหมายฉบับนี้เพราะเจตจำนงของกฎหมายเพื่อสร้างความสะอาดให้กับกระบวนการเข้าเมืองของประเทศไทยเนื่องจากไทยจะได้รับประโยชน์ทั้งจากในรูปแบบการจัดเก็บภาษีรายได้เป็นห่วงในเรื่องขั้นตอนการกฎหมายเดิมโดยเฉพาะเรื่องไปอาจเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่บางรายหาประโยชน์ได้โดยง่ายอีกทั้งหากหลักการเป็นเช่นเดิมจะทำให้ยิ่งขึ้นซึ่งเดิมกำหนดโทษปรับอยู่ที่ 2,000 บาทไม่เกินใหม่นี้มีการเปลี่ยนแปลงค่าพินัยหากแก้ไขเช่นนี้จะทำให้เจ้าหน้าที่หรือจะเป็นการเปิดทางให้มีการกระทำผิดมากขึ้นเปลี่ยนภายใต้กระทรวงมหาดไทยความซ้ำซ้อนยุ่งยากในการประสานงานหรือไม่พร้อมให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าคนเข้าเมืองให้ชัดเจนและต้องคัดกรองอย่างถี่ถ้วนเพราะบางครั้งการประพฤติผิดกฎหมายในหลายรูปแบบดังนั้นกฎหมายต้องตอบโจทย์โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยเนื่องจาก

0: กลายเป็นสถานที่ก่ออาชญากรรมมากกว่าสถานที่เปลี่ยนแปลงไปมากคนในโลกเปลี่ยนแปลงไปมากไม่เปลี่ยนแปลงเราจะมีระบบในการตรวจสอบอย่างไร
1: ด้านนายอัธวิสุวรรณภักดีกรรมาธิการได้ชี้แจงว่าศาลไม่ใช่โทษปรับทางพินัยนะกับตม.ทำให้ไม่สามารถกักตัวชาวต่างชาติได้แต่ถ้ายังใช้โทษทางอาญาเที่ยวชาวต่างชาติได้ส่วนประกอบการที่เกิดปัญหามีนอมินีโทษปรับทางพินัยจะไม่ขึ้นบันทึกในประวัติอาชญากรดังนั้นจึงต้องออกกฎหมายที่เข้มกันชาวจีนไม่ให้เข้ามาเป็นเจ้าของคอนโดหรือบ้านเช่าเพื่อเก็บรายได้พร้อมกับยืนยันว่าการเพิ่มนายทะเบียนไม่ได้อยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยแต่ว่าเป็นการดูแลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งไม่มีการซ้ำซ้อนหรือเพิ่มอย่างแน่นอนค่ะ
2: ปีนี้แหละครับห้วยขวางกลายเป็นเมืองจิตต่างๆเหล่านี้ถ้าโดนลดโทษเป็นแค่โทษปรับเป็นพินัยเนี่ยมันไม่ขึ้นบันทึกประวัติอาชญากรครับท่านประวัติทางพินัยนี้ไม่โดนบันทึกประวัติอาชญากรนะครับแต่ถ้าเป็นการปรับทางพินัยเนี่ยมันเพราะว่าอะไรโทษอาญา5ชนิดเนี่ยประหารชีวิตจำคุกตม.เขากังวลมากเขาก็เลยขอตรงจุดนี้เอาไว้เพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวต่างด้าวก็ดีหรือเจ้าของที่เป็นชาวต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยที่เป็นเจ้าของอาคารคอนโดต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่เข้มงวดเดี๋ยวมีปัญหาครับท่านผู้อภิปรายก็ได้บอกว่ากังวลใจว่าแล้วคนบ้านพักจะทำอย่างไรแต่ในผู้อภิปรายอีกท่านก็ต้องบอกว่าระวังเหมือนกันนะเพราะมีการหละหลวมในต่างๆจุดนี้ครับผมก็เคยคิดคล้ายกับที่ทำไมเราไม่ไปช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเลยฟังเพื่อนสมาชิกในกรรมธิการแล้วเนี่ยผมก็ฟังขึ้นครับมันจำเป็นจริงๆครับไม่งั้นเราบังคับเอากับคนจีนที่เข้ามาเป็นเจ้าของคอนโดแล้วปล่อยเช่าแล้วเราก็จะไม่รู้เลยว่าเราเอาผิดเขาไม่ได้เลยครับถ้าเรายกเว้นกฎหมายฉบับนั้นออกไปผมคิดว่าอันนั้นเป็นเรื่องสำคัญ
1: ทางนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.ด้วยคะแนนเห็นด้วย403เสียงไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง1เสียงไม่ลงคะแนนเสียง4เสียงพร้อมกับมีมติเห็นชอบกับข้อสังเกตของทางคณะกรรมาธิการขณะที่การพิจารณาร่างที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนด้วย1เสียงงดออกเสียง1เสียงไม่เห็นชอบกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการต่อมาที่ประชุมได้มีการพิจารณายติด่วนด้วยวาจาเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบการรับมือปัญหาน้ำท่วมในภาวะวิกฤตและมาตรการฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนเพื่อให้รัฐบาลรับไปดำเนินการซึ่งนายประดิษฐ์สังขจายส.ส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพรรคภูมิใจไทยเป็นผู้เสนอพร้อมกับยติในซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมกันเสนอทั้งนี้นายอรรถกรสิริรัตยากรส.ส.จังหวัดฉะเชิงเทราพรรคกล้าธรรมเห็นว่าวิกฤตน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่จังหวัดรับน้ำจากหลายพื้นที่ระบายน้ำลงทะเลได้ทันซึ่งไม่รวมวิกฤตน้ำทะเลหนุนจึงทำให้ประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทราต้องยอมรับว่าพฤติกรรมของธรรมชาติเปลี่ยนแต่วิธีการบริหารจัดการของภาครัฐยังมีไม่มาตรการน้ำแบบรูเคิร์ฟและส่วนตัวอยากจะข้อมูลให้แม่นยำว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นอยากจะให้ภาครัฐได้มีการจัดทำแผนที่แจ้งเตือนน้ำประชาชนสามารถจะเข้าไปกดดูข้อมูลรายวันได้ด้วยตนเองขณะที่หลักเกณฑ์ในการประกาศภัยประสบภัยให้ภาครัฐประกาศส่วนการตรวจสอบความเสียหายในพื้นที่ทำการเกษตรรัฐต้องสำรวจให้ครบเพราะรัฐบาลมีความจำเป็นจะต้องนำเงินมาจ่ายชดเชยให้กับเกษตรกรเพื่อไม่ให้เกิดความตกหล่นและล่าช้าพร้อมทั้งมีการระบุว่า

0: เมื่อเกิดวิกฤตน้ำประปามักจะส่งไม่ถึงมือประชาชนซึ่งไม่รวมถึงกระสอบทรายที่โอกาสนี้ในการขึ้นราคาสังเกตเหล่านี้กลับไปพิจารณาแก้ไขด้วยค่ะ
1: บางพื้นที่บางอำเภอบางจังหวัดเนี่ยยังไม่ได้ประกาศทั้งที่น้ำท่วมไปแล้วนะครับตอนนี้ผมเรียนว่ามันท่วมวันไหนเนี่ยก็ประกาศตั้งแต่วันนั้นแหละครับ10วันท่วม30วันภาระค่าใช้จ่ายต่างๆมันตกอยู่ที่พี่น้องประชาชนที่เขาได้รับน้ำท่วมอยู่แล้วนะครับ4ตรวจสอบความเสียหายไม่ว่าจะบ้านช่วงเกษตรราชกรมาก่อนท้องนาใกล้ครับมะม่วงมะพร้าวนะครับพืชเศรษฐกิจต่างๆวัวหมูไก่ปลากุ้งปูอะไรต่างๆเนี่ยต้องสำรวจให้ครบนะครับเพราะวันในอนาคตเอาเงินมาจ่ายชดเชยค่าความช้าครับนอกจากนี้ครับขาดแคลนเลยเอาอย่างแรกเลยบ้านผมพนมสารคามแล้วก็บางคล้าคลองเขื่อนครับประปาเกิดข้อขัดข้องไม่สามารถส่งน้ำประปาไปยังพี่น้องประชาชนได้นะครับก็เดือดร้อนพี่น้องประชาชนก็ต้องไปหายถุงใส่ทรายกระสอบท่านประธานเชื่อไหมครับว่าไทยก็บอกแล้วหายากยังกระทองพอหายากแล้วราคามันดับเบิลทริปเปิลขึ้นไป3 4 5 6เท่าขอบด้วยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยช่วยกันนะครับรัก
0: ด้านนายธงธรรมเวชยชัยส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยอภิปรายเสนอแผนปฏิบัติการให้รัฐบาลรับไปด้านปรับ4โครงสร้างแก้3ปัญหาเดินหน้าทำงานเชิงรุก5ด้านคือด้านพื้นฐานก็คือการมองน้ำทั้งระบบนำพื้นที่สาธารณะออกแบบให้เป็นพื้นที่หน่วงน้ำด้านการแจ้งเตือนถึงด้านการเยียวยาเสนอให้มี one stop service ให้ครั้งเดียวและให้รัฐได้ทำหน้าที่เชื่อมข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้านกฎหมายและระเบียบโดยการแก้กฎหมายและข้อระเบียบที่มีข้อจำกัดอะไรที่ทำให้การทำงานล่าช้าต้องเปลี่ยนและด้านบูรณาการที่ต้องมีแผนปฏิบัติการร่วมกันอย่างไรก็ตามยังอภิปรายเพิ่มเติมด้วยว่าปัจจุบันยังขาดมิติในการฟื้นฟูโดยการนับหัวการช่วยเหลือแบบครัวเรือนทำให้รายย่อยไม่ได้รับปัญหาระบบที่ซับซ้อนยังไม่มีมาตรฐานที่คาดการไม่ได้ให้ประชาชนไม่ทราบถึงการช่วยเหลือจึงเสนอให้แบ่งการฟื้นฟูออกเป็น2ระยะก็คือระยะฟื้นฟูเร่งด่วนและระยะปรับปรุงกฎหมายและโครงสร้างนาพระราชบัญญัติช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบสาธารณภัยและแก้พระราชบัญญัติ SME ใหสามารถจะฟื้นฟูกิจการหลังภัยพิบัติได้ค่ะ
2: การแจ้งเตือนต้องเตือนก่อนภัยมาถึงครับแล้วก็ early action ครับด้านที่3ครับคือรุกด้านการเยียวยาครับคือผมขอเสนอให้มี one stop service ครับประชาชนและผู้ประกอบการครับควรจะแจ้งความเสียหายแค่ครั้งเดียวครับข้อมูลระหว่างหน่วยงานครับและต้องแยกให้ชัดครับว่าการช่วยชีวิตบรรเทาทุกข์เศรษฐกิจหลังน้ำลดเนี่ยไม่เหมือนกันครับด้านที่4ครับคือรุกด้านกฎแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เป็นข้อจำกัดครับอะไรที่ทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ล่าช้าเนี่ยต้องเปลี่ยนครับแล้วก็รวมไปถึงต้องศึกษากลไกกฎหมายสำหรับการระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนครับโดยวางขอบเขตอำนาจชัดเจนครับด้านที่5ครับคือรุกด้านการบูรณาการครับคือต้องมีแผนปฏิบัติการร่วมกันครับหน่วยงานรัฐก็ไม่ควรบริหารน้ำตามเส้นแบ่งของหน่วยงานอย่างเดียวครับเพียงแต่ว่าเดียวสถานการณ์ชุดเดียวแผนปฏิบัติการแต่ท่านประธานครับการทำงานเชิงรุกอย่างเดียวยังไม่พอครับเพราะว่าสิ่งที่น้ำท่วมครั้งนี้เปิดให้เราเห็นครับก็คือข้อจำกัดเชิงโครงสร้างครับซึ่งมี4ด้านครับอย่างแรกครับคือการทำบัญชีระบบน้ำรายพื้นจริงครับไม่ใช่แค่ตัวเลขบนกระดาษว่าท่อคลองเครื่องสูบน้ำมีความพร้อมใช้งานจริงแค่ไหนครับแต่ว่าเราต้องมี water infrastructure inventory ครับที่สะท้อนความสามารถในการใช้งานจริงครับไม่ใช่เพียงทรัพย์สินที่อยู่บนหน้ากระดาษครับ
0: ขณะที่นางมณพรเจริญไทยกล่าวถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครพนมว่าปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครพนมไม่ได้เกิดจากแค่แม่น้ำโขงล้นตลิ่งเท่านั้นแต่ปัญหายังระบายน้ำไม่ทันดังนั้นการขุดลอก

0: คันที่จะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครพนมได้พร้อมเสนอให้กรมชลประทานการและผังเมืองตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการร่วมระบบไม่ว่าจะเป็นท่อระบายน้ำไปจนถึงระบายน้ำแม่น้ำโขงทั้งนี้ได้ย้ำด้วยว่าประชาชนต้องการให้มีการป้องกันน้ำท่วมอย่างเป็นรูปธรรมที่พร้อมรับกับทุกสถานการณ์ไม่ใช่รอให้เกิดน้ำท่วมจนเกิดความเสียหายแล้วจึงมาเยียวยาทีหลังค่ะ
1: โครงการขุดลอกห้วงฮอจึงเป็นหัวใจสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของเมืองนครพนมท้ายที่สุดค่ะทั้งกรมชลประทานนะคะเทศบาลเมืองนครพนมกรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการร่วมกันทำแผนระบายน้ำของเมืองนครพนมทั้งระบายน้ำในเขตเมืองคลองรับน้ำห้วยห้องฮอห้วยบางกอไปจนถึงจุดระบายแม่น้ำโขงเพื่อไม่ให้แต่ละหน่วยงานแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือว่าเฉพาะส่วนของตนเองท่านประธานห้องฮอเพียงอย่างเดียวไม่สามารถที่จะทำให้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองนครพนมได้ทั้งหมดเพราะเมื่อน้ำโขงสูงขึ้นน้ำยังคงรอระบายจากแม่น้ำโขงเนี่ยควบคู่กันทั้งโครงการขุดลอกทั้งการป้องกันน้ำไหลย้อนทั้งระบบสูบน้ำเพื่อเมืองและการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบค่ะฉันขอเรียกร้องให้รัฐบาลกรมชลประทานได้กำหนดเวลากรอบงบประมาณแผนงานโครงการห้วยห้องฮอนะคะให้อย่างชัดเจนพร้อมเร่งดำเนินการในส่วนที่สามารถดำเนินการในการรองรับฤดูน้ำหลากครั้งต่อไปเพราะนะแล้วค่อยมาแก้ไขค่ะประชาชนน้ำที่พร้อมรับสถานการณ์ไม่ใช่รอให้เกิดความเสียหายแล้วจึงตามมาด้วยการเยียวยาในภายหลังขอบคุณค่ะท่านประธาน
0: พระโชคศรีสุขจรส.ส.จังหวัดนครปฐมพรรคภูมิใจไทยระบุว่าตลอด20ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีโครงการเกี่ยวกับการแก้ปัญหาและจัดการทรัพยากรน้ำมากกว่าแสนโครงการโดยใช้เงินงบประมาณไปแล้วกว่า300ล้านบาทขณะเดียวกันตั้งแต่ปี2560มาจนถึงเดือนสิงหาคม2569มีการใช้งบกลางเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้ไปแล้วกว่า 1,000 ล้านบาทจึงเกิดคำถามว่าที่ผ่านมาประเทศไทยใช้เงินจำนวนมหาศาลเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมแต่ก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดงานที่เกี่ยวข้องจะทำงานอย่างเต็มที่แล้วแต่ก็เป็นการทำงานคำว่าบูรณาการการทำงานก็เป็นเพียงคำที่ใช้ในคำขอจัดตั้งงบประมาณเท่านั้นแต่ว่าในทางปฏิบัติก็ไม่ได้มีการวางแผนทำงานร่วมกันอย่างแท้จริงดังนั้นในปีต่อๆไปให้มีการวางแผนร่วมกันตั้งแต่ต้นและวัดความสำเร็จจากการที่ประชาชนไม่ได้รับความเดือดร้อนจากตัวเลขเบิกจ่ายงบประมาณเท่านั้นค่ะ
2: เมื่อดูงบประมาณในปี2570ครับสทนช.ครับได้ทำหน้าที่เพียงการศึกษาครับในขณะที่กรมชลประทานครับแล้วก็กรมอื่นครับได้รับจัดสรรงบประมาณส่วนที่เหลือของประเทศครับผลที่เกิดขึ้นครับท่านประธานสทนช.ก็ทำหน้าที่ศึกษาแล้วก็วางแผนลุ่มน้ำครับส่วนกรมประทานก็เสนอโครงการตามแผนของกรมอีกแบบนึงครับน้ำตามแผนของตนเองอีกแบบครับก็ดูแลเรื่องระบบระบายแค่นั้นครับทุกหน่วยงานครับท่านประธานทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่ก็จริงครับแต่ต่างคนต่างทำครับกรมบริการที่เราเห็นคำนำหน้าของแต่ละหน่วยงานที่เอามารวมเล่มเข้าไว้ด้วยกันนะครับมากกว่าแผนวางแผนร่วมกันตั้งแต่ต้นท่านประธานครับน้ำไม่รู้จักเส้นแบ่งดักเส้นแบ่งระหว่างกรมนะครับน้ำฝนหนึ่งหยดนะครับเลือกตกไม่ได้ว่าจะตกที่กรมไหนตามงบประมาณที่จัดสรรนะครับหากงบประมาณของเรายังดูแลเฉพาะส่วนของตนครับไม่มีการบูรณาการประชาชนคงต้องลุยน้ำมันแบบนี้ทุกปีแหละครับท่านประธานครับผมชุดนี้นะครับเรามีความพร้อมครับเรามีงบประมาณครับเรามีบุคลากรที่มีคุณภาพครับเรามีเทคโนโลยีที่เพียงพอครับสิ่งที่ขาดครับคือผมจึงอยากเห็นการจัดทำงบประมาณในปีต่อๆไป

0: กว่าชื่อแผนงานครับให้ทุกหน่วยงานได้วางแผนร่วมกันตั้งแต่ต้นครับ
1: ที่สุดแล้วที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีมติส่งญัตติด่วนด้วยวาจาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบการรับมือปัญหาน้ำท่วมในภาวะวิกฤตและมาตรการฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนอีก7ญัตติไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปนะคะเป็นทั้งหมดของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ที่นำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะคุณผู้ชมสามารถจะกลับมาติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้อีกครั้งในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปนะคะทุกช่องทางของสื่อรัฐสภาค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันอัญชิตถาบุญพรวงพร้อมกับทีมงานรายการเกาะติดสภาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสาฟ้าหลังมาผวาสวงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่เสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาแสนราษฎร

0: รายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Captionโดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบดิจิทัลทีวีภาคพื้นดิน
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

ภาพจำของเราที่มีต่อมวยไทยคืออะไรความรุนแรงการพนันหรือแค่กีฬาชีวิตนานนับทศวรรษที่มวยไทยถูกตีตราว่าเป็นเพียงนาฏศิลป์แห่งเลือดเป็นกีฬาที่จำกัดอยู่ในวงแคบๆและถูกมองว่าเป็นต้นเหตุของปัญหาสังคมมากกว่าจะเป็นทางออกแต่เราแน่ใจหรือว่านั่นคือทั้งหมดที่มวยไทยเป็นหากเราลองปัดฝุ่นของอคติออกไปแล้วมองให้ลึกถึงรากเหง้าเราจะพบว่าภายใต้อาวุธที่ดุดันมันคือหลักสูตรการสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุดศาสตร์หนึ่งของโลกจากสังเวียนสนามมวยผ่านห้องเรียนริมรั้วมหาวิทยาลัยสู่สลัมในบราซิลและท่ามกลางพายุหิมะในฟินแลนด์บุคคล4ท่านนี้จะพิสูจน์ให้เห็นว่ามวยไทยสามารถเปลี่ยนคนและเยียวยาสังคมได้อย่างเหลือเชื่ออาจารย์อำนวยเกตบ

0: ผู้เปลี่ยนเวทีมวยให้เป็นวิทยาสถานสร้างเกียรติยศให้คำว่าครูมวยผ่านโรงเรียนมวยไทยแห่งแรกของโลกด็อกเตอร์ขจิตฝอยทองหรือครูขจิตผู้ใช้ภาษาอังกฤษเปิดประตูมวยไทยสู่โลกวิชาการและสากลครูมวยไทยเจ้าสมุทรเกียรติช่องเขาผู้ส่งต่อความดีงามผ่านมวยไทยที่สร้างเยาวชนให้มีวิชามวยไทยในโรงเรียนประเทศฟินแลนด์และเปาโลคาไวผู้ใช้มวยไทยเป็นโล่ป้องกันเด็กๆจากกระสุนและยาเสพติดในบราซิล
1: ผมเกิดที่ประเทศบราซิลคุณพ่อเป็นคนญี่ปุ่นคุณแม่เป็นคนอิตาลีตั้งแต่โตมาพ่อเป็นช่างภาพตั้งแต่เป็นเด็กเป่าตัวตัวในร้านโฟโต้ตั้งแต่เด็กชอบถ่ายรูปชอบอยู่กับลูกก็เป็นช่างภาพชอบถ่ายรูปตัวที่ประเทศบราซิลตรงที่อายุ25ปีมาอยู่ญี่ปุ่นตั้งแต่ปี2001เปาโลมาอยู่ประเทศไทย2001 I came to Thailand and after that I stayถ้าจำไม่ผิดปี2003หรือ2004มีอาจารย์คนไทยชื่อไปรถน้อยซอยเสียมชัยนิกเนมไอเลือดเหล็กเขาเป็นคนไทยคนแรกที่ไปสอนมวยที่บราซิลเข้าอยู่ประมาณน่าจะ3เดือนเขาไปสอนในเมืองซาโอเปาโลตรงที่เข้าสอนที่ซาโอเปาโลมีบราซิลลูกศิษย์หลายคนเขาไปหาครูไพโรจน์ไพโรจน์กลับมาเมืองไทยแล้วข้าลูกศิษย์อยากมาหาไพโรจน์แต่เขาไม่รู้คุณครูไพโรจน์อยู่ไหนตรงนั้นมีโซเชียลมีเดียชื่อออร์คุดแล้วเขาเจอไพโรจน์ในออร์คุดผมอยากไปเมืองไทยแล้วก็คนแรกที่มาชื่อคอสโมอเล็กซานเดรแล้วก็เปาปาเขาไปหาปีไพโรจน์ตรงนั้นข้าอยู่ค่ายมวยลมสีทองอยู่ที่คาตุงเบนแล้วคอสโมมาที่นี่เขาเก่งมากไม่ใช่เก่งธรรมดาเก่งมากเขาไปต่อยลุงพีนี่ชนะเขาไปต่อยนุ้นก็ชนะเขาก็ดังตรงนั้นมี UFC เริ่มดังด้วยแล้วก็คนบราซิลไปเป็นแชมป์ชื่ออันเดรซองซิลวาใช้อาวุธมวยแล้วก็บราซิลเริ่มส่งชัยมวยไทยตรงนี้คนบราซิลเขาบอกผมอยากไปใครมวยที่นี่ผมกับไพ่ส่งนี่เริ่มต้น
0: ทริโอเดอเจเนโรมหานครแห่งบราซิลมีชุมชนแออัดหรือที่เรียกว่าฟาเวลามากกว่า 1,000 แห่งพื้นยากจนแต่ถูกกดทับด้วยปัญหาเชิงโครงสร้างตำรวจไม่สามารถเข้าถึงได้แต่ถูกปกครองโดยแก๊งขายับโตมาโดยเห็นคนถือปืนเป็นเรื่องปกติเหมือนคนถือกระเป๋านักเรียนเด็กในสลัมมักถูกจ้างเป็นคนเฝ้าระวังเพื่อส่งสัญญาณเมื่อตำรวจมาโดยได้ค่าตอบแทนที่สูงกว่างานสุจริตหลายเท่าทำให้พวกเขาเข้าสู่วงจรอาชญากรรมตั้งแต่อายุ10ถึง12ปีโรงเรียนรัฐบาลในสลัมมักปิดตัวลงบ่อยครั้งจากเหตุปะทะกันด้วยอาวุธทำให้เด็กๆไม่มีที่ไปนอกจากท้องถนน
1: บราซิล unfortunatelyเสียได้มีปัญหายาเสพติดเรื่องตาลอกันยิงกัน
0: เปาโลลูกครึ่งบราซิลญี่ปุ่นผู้หลงไหลในศิลปะการต่อสู้มวยไทยเป็นอย่างมากมองเห็นสิ่งที่รัฐบาลบราซิลมองไม่เห็นนั่นคือแนวคิดที่ว่ามวยไทยน่าจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการแก้ปัญหาเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับอาชญากรรมที่แก้ไม่ตกภายในประเทศได้
1: เขาเป็น representative WBC for ประเทศบราซิลเพื่อนเขาคนหนึ่งชื่อตูนิโกจูเนียร์เขาเป็นเพื่อนสนิทกันเขาให้ตูนิโกดูแล WBC ที่ประเทศบราซิล besides make WBC championship belts in Brazil I asked to Nick to make something for the underprivileged people for help the WBC they have a project the name is WBC

0: see cares. So I asked Mr. Tunico to help the to make something. And he tell me, Paulo, in Niterói we have a community.
1: Yes.
0: The name is Proventório Community.
1: Okay.
0: It's in the mountain. The poor community in Brazil, they build the house in the mountain, don't have any money to buy the place for build. So they build in the mountain. And in this community, they have about 1,800 houses and live about 10,000 people. If the children, they lack of the activities. So I tell Mr. Tunico, why do we do not develop something in this place?
1: Mm-hmm.
0: Because we have an abandoned place,
1: mm-hmm.
0: an abandoned football field. Beside Muay Thai, they have also yachting, some gold medalists for Brazil. They now develop some project in this same community. Uh-huh. I give Mr. Tunico idea, so we will introduce Muay Thai. I think I must do something for Muay Thai, because since Cosmo came,
1: mm-hmm.
0: many people come.
1: Mm-hmm.
0: I have many people,
1: mm-hmm.
0: and when they can, they support me also. Muay Thai helped me pay my bills also, and teach me a lot about respect,
1: mm-hmm.
0: about and many things. Pao Ki Dwa, เด็กที่ไปสอนมวยไปเป็นนักมวยเขาไม่เลือกเส้นไม่ดีเขามีโอกาสหนึ่งออกกำลังกายสองได้มีอาชีพอยู่ในค่ายมวยเขาไม่ไปที่อื่นเขาอยู่ตรงนั้น
2: มวยไทยกลายเป็นภาษาสากลที่เปาโลได้สร้างความฝันให้เด็กๆว่าวันหนึ่งพวกเขาจะได้ไปชกที่ไทยหรือไปแข่งในเวทีระดับโลกสิ่งนี้คือทางออกที่จับต้องได้ให้หลุดออกจากความยากจนสู่อนาคตที่ดีกว่าแม้ในสังคมที่ดูสมบูรณ์แบบมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกอย่างประเทศฟินแลนด์ก็ยังมีช่องว่างที่มวยไทยสามารถเข้าไปเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปได้นักมวยไทยคนหนึ่งข้ามน้ำข้ามทะเลมาไกลจากปักใต้แดนสยามสู่การสร้างครอบครัวใหม่กับภรรยาชาวฟินแลนด์ที่ได้พบรักกันที่ประเทศไทยก่อนตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตแม้ครูบอยหรือที่รู้จักกันในชื่อเจ้าสมุทรเกียรติช่องเขาอดีตนักมวยไทยที่มีชื่อเสียงจะละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่เคยทิ้งไปจากความทรงจำและสายเลือดได้เลยคือจิตวิญญาณของมวยไทยที่ยังตามติดเข้าไปในทุกคนทุกแห่ง
3: ผมเป็นคนใต้แล้วก็เกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเริ่มซ้อมขึ้นมาอยู่กรุงเทพกับเฮียตีที่เด็ก99แล้วดําเนินไปก็เป็นร้อยพอร้อยไปช่วงที่กําลังรุ่งๆก็ประมาณ16ถึง18ที่ว่ายังไม่เกเรนะครับก็ต่อยที่ลุมพินีราชดำเนินต่อยอยู่17เพชรแชมเปี้ยนลุมพินี
4: เวลาครั้งแรกผมมีลูกพี่ลูกน้องอยู่ประเทศนอร์เวย์เ
3: ขาบินมาเที่ยวพักผ่อนที่ภูเก็ต
4: ลูกพี่ลูกน้องผมบอกว่าคุณต้องมากับฉันฉันจ่ายคุณปาร์ตี้ฉันต้องการมาที่พักผ่อนแล้วก็ไปเที่ยวภูเก็ตภรรยาผมไม่ได้บินมาเรียนมวยไทยที่ซอยบางลาโรด
3: ก็มาทำงานเป็นพาร์ทไทม
4: ์เซลล์ขายตั๋วเจอกันพี่ลูกน้องผมว่าเพื่อนผมว่าช่วยติดต่อผู้หญิงคนนี้ไปดื่มกับผมคืนนี้หน่อยผมพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ผมใช้ Google คุยกับเขา
5: I moved to Phuket and I was working there and have a good holiday and mm-hmm. I met him and he was first like I don't know I didn't know anything about the Muay Thai you know
4: ครั้งแรกที่ผมไปทูฟินแลนด์ผมอยากเห็นหน้าลูกผมคิดในใจว่าลูกผมเป็นลูกครึ่งต้องสวยตอนที่ผมก้าวไปสนามบินผมเกเรครับผมคิดในหัวเลยถ้าผมไม่มีดีหรือไม่ได้ดีผมไม่กลับมาเป็น
2: ที่รู้กันอยู่แล้วว่าระบบการศึกษาของฟินแลนด์ได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดในโลกโดยมีแนวคิดหลักที่แตกต่างจากที่

0: ื่นอย่างสิ้นเชิงนั่นคือการให้เด็กเป็นศูนย์กลางที่เน้นความสุขและการเล่นมากกว่าการสอบเด็กฟินแลนด์เริ่มเรียนช้าคือ7ขวบและแทบไม่มีการบ้านเพื่อให้เด็กมีเวลาค้นพบตัวเองมีการให้ความเสมอภาคมากไม่มีโรงเรียนอันดับหนึ่งทุกโรงเรียนมีมาตรฐานเท่ากันเพื่อลดการแข่งขันและเน้นการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละคนและการให้ความเป็นอิสระปลูกฝังให้เด็กคิดเองทำเองและรับผิดชอบตัวเองตั้งแต่วัยเยาว์ครูทำหน้าที่เป็นเพียงผู้ประคับประคองไม่ใช่ผู้ชี้นำดูเหมือนฟินแลนด์น่าจะมีประชากรที่มีคุณภาพสูงมากสามารถพึ่งพาตนเองได้เป็นเรื่องจริงแต่ทว่าเมื่อเจาะลึกไปในบริบทสังคมกลับพบเรื่องราวของความเหงาและอ้างว้างเป็นการพึ่งพาตนเองจนโดดเดี่ยวกลายเป็นกำแพงล่องหนในประเทศฟินแลนด
1: ์นี่เรื่องจริงครับผมฟังมาจากเด็กทุกคนที่อยู่เมืองนอกบางเด็กบางคนที่เมืองนอกที่มีปัญหาก็คือสมาธิสั้นไม่สามารถทำอะไรได้นานๆเป็น10 20นาที30นาทีแต่มาเรียนมวยกับผมคุณต้องอยู่ให้ได้1ชั่วโมงหลังจากนั้นพ่อแม่มาขอบคุณเราลูกเขาไม่ต้องไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าสมาธิสั้นนะลูกคุณไม่สามารถทำอะไรได้เป็นชิ้นเป็นอันแต่ถ้ามาเรียนมวยไทยปุ๊บมวยไทยเปลี่ยนเขามันใช้ได้จริงครับข้อดียุคนี้ลูกเทคโนโลยีเด็กเล่นเกมติดเกมไม่มีก็เล่นอยู่นะครับโทรศัพท์ทิ้งไปคุณต้องมาเรียนมวยกับบอลนั่งดูเราสอนขอบคุณจบวิชาความสุขของเรา
2: They are coming they see the sun at the gym that's him
1: Wow
2: Yeah He has saved many people's life with his attitude and the lightning power because many people they are sad in Finland they are with themselves and he's making thatThey are believe themselves and have the power from the Muay Thai. It's not just the fighting; it's just the training and the power.
3: It's the attitude
2: You have to. You just start to believe yourself, and he's making that for the people, and that's amazing.
4: It's something is we together is pop.
3: Wow,
4: better, and I only.
3: Okay.
4: My Thai is the best time is yes, and I like it.
2: He has been helping because he is good with the hands. So he has been helping us to make our gym. So he has been part of the family as well, not only training or we are like a family. That's why we are traveling together.
0: สังคมฟินแลนด์ให้คุณค่ากับพื้นที่ส่วนตัวและความเป็นส่วนตัวสูงมากเยาวชนมักถูกสนับสนุนให้ออกไปใช้ชีวิตตามลำพังตั้งแต่อายุ 18-19 ปีชาวฟินแลนด์ไม่นิยมคุยเรื่องสัพเพเหระกับคนแปลกหน้าการพึ่งพาตนเองที่สูงมากทำให้คนรู้สึกว่าการขอความช่วยเหลือหรือการเข้าหาผู้อื่นอาจเป็นการรบกวนข้อมูลระบุว่าประมาณ1ใน3ของชาวฟินแลนด์เคยสัมผัสความรู้สึกโดดเดี่ยวความสัมพันธ์ในลักษณะชุมชนหรือครอบครัวขยายจึงจางหายไปตามระบบรัฐสวัสดิการที่ดูแลคนตั้งแต่เกิดจนตายโดยไม่ต้องพึ่งพาคนรอบข้างนี่คือเหตุผลว่าทำไมครูเจ้าสมุทรและมวยไทยจึงมีความหมายต่อที่นั่น
1: ทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปครับ ไม่ใช่ว่าเราเป็นนักมวยไทยจะไปก็ยื่นกระดาษฉันมาจากประเทศไทยเป็นมวยไทยยื่นไป
3: โดยเฉพาะที่
1: ไม่ใช่ครับไม่มีครับไม่มีครับไม่มีเส้นสาย1ต่างคนไทยเราคิดว่าต่างชาติมีเงินทุกคนไม่มีเงินครับบางคนไม่มีจริงครับที่เราได้ใจคนที่สําคัญที่สุดคือคนในพื้นที่แต่พอเป็นเมืองเล็กๆเองครับ1บางคนบอยฉันไม่

0: เงินจ่ายคุณนะฉันขอต้องการหยุดเรียนกับคุณเพราะฉันมีค่าจ่ายผมบอกว่าคุณจะหยุดทำไมคุณมาเรียนคุณค่อยจ่ายตอนที่คุณจ่ายแล้วเราจะมีกลุ่มของเรา WhatsApp ใครย้ายบ้านจากที่คุณต้องย้ายบ้านต่างชาติก็รู้ๆอยู่ครับว่าไม่มีเพื่อนเยอะเหมือนคนไทยหรอกไม่มีใครไปช่วยหรอกย้ายบ้านผมบอกว่าคุณคิดดูว่าถ้าว่าคุณย้ายบ้านเนี่ยใช้เวลา2คนคุณใช้เวลา2ชั่วโมงแต่ถ้าคุณมาในกลุ่มค่ายมวยผมเนี่ยเรามี100คนสิบนาทีเสร็จแล้ว
1: เซฟเวลา
0: ใช่นี่คือการช่วยเหลือการที่ต่างชาติเขาเห็นว่าทำไมถึงได้เข้าไปโรงเรียนเพราะมันไม่ใช่แค่การต่อสู้นี่คือมวยไทยเราพยายามนี่คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเคารพผู้คน
2: ครูบอยนำระบบครูศิษย์และพี่น้องเข้าไปในสังคมที่ต่างคนต่างอยู่ทำให้บรรยากาศในยิมมวยกลายเป็นครอบครัวที่พวกเขารู้สึกเหมือนมีพื้นที่ปลอดภัยทุกคนพร้อมเปิดใจยอมรับซึ่งกันและกันเกิดการให้เกียรติมีความรับผิดชอบมีวินัยและพร้อมช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่าสิ่งนี้เองที่ทำให้ลูกศิษย์ของครูบอยได้เสนอมวยไทยให้เป็นหนึ่งในวิชาเลือกในโรงเรียนที่ลูกๆพวกเขาเรียนอยู่เพราะเห็นประโยชน์ของมวยไทยที่จะช่วยให้เด็กๆพัฒนาเป็นคนคุณภาพ
0: เรามีโชคดีของผมด้วยมีก็มีโควต้าของทางรัฐบาลเลยนะครับให้กับทุกจังหวัดโควต้านี้เป็นของทุกจังหวัดเป็นเขาเรียกว่าอะคาเดมี
1: ่
0: อะเดคิมี่ที่เมืองผมอยู่อะคาเดมี่ออฟแกมไปเลยแล้วก็มีวิชาเลือกขึ้นมาก็ตั้งขึ้นมาไม่มีวิชาพละมีวิชากีฬาให้รับเสียงหัวจากผู้ปกครองในคนในพื้นที่ว่าต้องการเอากีฬาชนิดไหนยันกับปันหล่อฟุตบอลไอซ็อกกี้บาสเกตบอลแต่มวยไทยไทยบ็อกซิ่งอยู่ที่นั่นหนึ่งวิชามวยไทยยืนหนึ่งครับคนในพื้นที่เขาเราสอนเขาไปเขารู้คนเรียกว่ายังไงพูดง่ายๆก็เขารู้ว่าบอยเป็นคนยังไงแล้วอันนี้มีความเชื่อความศรัทธาบอยเป็นครูสอนโอเคฉันอยากให้ลูกฉันไปมีเวทระเบียบวินัยมากขึ้นรู้จักเคารพพ่อแม่มากขึ้นรู้จักเคารพเพื่อนในห้องมากขึ้นผมโชคดีมากกว่าครับผมกล้าพูดเลยว่าผมไม่มีได้การผ่านการทดสอบอะไรแต่คนในพื้นที่เนี่ยเขาโหวตให้เราไปแล้วก็ทางโรงเรียนอินสกูเขาไม่สามารถเซโนได้ใช่ไหมครับเพราะว่าคนในพื้นที่อยากให้มวยไทยเข้าไปเราได้มาจากเทศบาลครับผมรัฐบาลนะครับผมมอบให้กับเทศบาลก็ผมก็ไปสอนโรงเรียนเนี่ยคือฟรีนะครับคือฟรีกับโรงเรียนในฟรีแลนซ์เขาเรียนฟรีอยู่แล้วฟรีแต่เราได้มีเงินสนับสนุนจากเทศบาลจากภาครัฐเงินจากรัฐครับแล้วก็กีฬาอื่นบางชนิดก็โดนตัดออกไปแต่มวยไทยเขาบอกว่าบอยคุณหยุดไม่ได้แล้วเขาไม่ตัดออก
2: ชาวฟินแลนด์อยากได้สัมผัสและเรียนรู้กับความอบอุ่นแบบคนไทยเพราะมวยไทยได้นำวัฒนธรรมการไหว้การเคารพและการดูแลกันแบบครอบครัวไทยไปละลายพฤติกรรมที่เย็นชาของชาวเหนือทำให้พวกเขารู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มไม่ใช่แค่ปัจเจกที่โดดเดี่ยวนอกจากหลักสูตรวิชามวยไทยในโรงเรียนเมืองเกมเบเล่ที่ครูบอยได้เข้าไปสอนนักเรียนแล้วทุกวันนี้ครูบอยกับโนรายังมีโรงยิมเป็นของตนเองซึ่งเป็นศูนย์รวมของผู้คนที่หลากหลายและได้ฝึกมวยไทยอย่างเข้มข้นตามแบบฉบับมวยไทยแดนสยามเพื่อให้มวยไทยได้นำเอาจิตวิญญาณที่งดงามแทรกซึมเข้าไปให้กับผู้คนมาจนทุกวันนี
0: ้ผมโชคดีภรรยาเพื่อนของภรรยาโนราถามเพื่อนว่าอยากมีครูมวยไทยสอนไหมเขาอยากมีเพิ่มคลาสมวยไทยไหมค่ายของเขาเมื่อก่อนไม่มีมวยไทยเมืองที่ผมอยู่นะครับเป็นลูกน้องเขาก็3ปี4ปีหลังจากนั้นก็เริ่มเป็นเปิดมือของตัวเองลูกศิษย์วีแฮบเบาเทนไปกว่า10คนก็มีแต่ลูกศิษย์เก่าๆที่ผมสอนเขาตามผมมาก็เป็นเพื่อนที่เขาคอยตอนที่ผมเป็นลูกน้องเขาสอนบอยทำไมคุณไม่เปิดเป็นของตัวเองไอ้วันเซผมอะเคลสิผมจะเอาตัวเองเป็นหลักจากค่ายมวยที่ครูมวยผมที่สอนผมเป็นหลักผมคิดว่าหนึ่งคือว่าผมจะเน้นทั่วทั้งที่ถูกต้องแล้วก็เหมือนมวยไทยเรามาค่ายมวยโดนกระโดดเชือกซ้อมปั้ม1ชั่วโมงวิ่ง1ชั่วโมงเตะกระสอบทรายเอาแบบไทยๆเลยครับไทยแท้เลยครับเราจะไม่เน้นแบบเอ็กซ์เซอร์ไซส์แต่แล้วก็คนที่ไม่ไหวก็ออกไปคนที่รักเราชอบสไตล์เราเขายังอยู่เราเน้นสไตล์เพราะเราต้องบางครั้งเราก็ต้องเข้าใจว่าเราอยู่ไม่ใช่เมืองไทยเพราะว่าต่างประเทศมันอาจจะบางคนอาจจะซอฟๆหน่อยหรือว่าแต่ว่าเราไม่ได้ไอหลักๆเลยเราไม่เปลี่ยนเลยครับคือมวยไทยเลยมาค่ายมวยเราทำอะไรซ้อมมวยเล่นเชิงต่อยกันจริงเจ็บก็เจ็บ

0: True Boy เดินทางมาที่นี่พร้อมกับวิชาการต่อสู้แต่สิ่งที่เขาหยิบยื่นให้ชาวฟินแลนด์กลับไม่ใช่แค่หมัดเข่าแต่คือหัวใจที่พึ่งพากันตามแบบฉบับวัฒนธรรมไทยที่หาไม่ได้ในตำราเรียนเล่มไหนของสแกนดิเนเวียมวยไทยไม่ใช่เพียงการต่อสู้ที่มุ่งเน้นการเอาชนะคู่ต่อสู้บนสังเวียนเพียงอย่างเดียวแต่กลับเป็นศิลปะการป้องกันตัวที่ใช้ได้จริงในสถานการณ์ที่ขับขันหรือไม่ปลอดภัยไม่จำกัดว่าผู้เป็นมวยจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่หากได้รับการฝึกฝนและได้ใช้สติซึ่งเป็นหลักสำคัญของมวยไทยจะสามารถป้องกันอันตรายจากเหตุร้ายได้ย้อนกลับไปเมื่อวันที่10กันยายนปีพุทธศักราช2561เกิดเหตุชายหื่นกามได้บุกเข้ามาในโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอนครชัยศรีเพื่อจับเด็กนักเรียนหญิงวัย12ปีไปข่มขืนแต่ด้วยการประคองสติที่ดีเยี่ยมรวมถึงการได้มีวิชามวยไทยจากครูจิตอาสาท่านหนึ่งทำให้เด็กหญิงเกือบเคราะห์ร้ายคนนี้สามารถป้องกันตัวนำมาซึ่งการจับกุมชายหื่นกามนี้ได้เหตุการณ์นี้เองทำให้ครูขจิตฝอยทองนักวิชาการและอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้เคยฝึกสอนเด็กผู้หญิงคนนั้นรอดพ้นจากอันตรายเกิดแรงบันดาลใจที่จะนำเอามวยไทยมาให้คนทั่วไปหันมาเรียนกันมากขึ้นโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน
1: ผมชื่อขจิตฝอยทองนะครับเป็นครูสอนมัธยมเมืองครับแล้วคราวนี้มหาลัยเกษตรศาสตร์ให้ทุนปริญญาเอกก็ย้ายมาย้ายอ้นยะไม่ลาออกเลยแล้วก็มาอยู่มหาลัยเกษตรศาสตร์ครับจริงๆแล้วสอนภาษาอังกฤษครับสอนภาษาอังกฤษแต่ชอบมวยมากชอบออกกำลังกายครับเพราะได้ใช้จริงๆตอนนี้กับเพื่อนเรื่องของสมาคมครูมวยไทยมีสมาคมครูมวยไทยของท่านชินวุฒินะครับแล้วก็มีตอนนี้กำลังสอนมวยไทยให้กับเด็กๆทุกคนแล้วก็คนสนใจนะครับที่จริงแล้วสอนอบรมให้ทหารป้องกันตัวด้วยมือเปล่าแล้วก็ตำรวจนะครับจุดประสงค์หลักๆตอนแรกๆเราจริงเราเรียนมวยอยู่แล้วละเรียนมวยตั้งแต่เด็กแล้วเคยต่อยมวยตอนเด็กๆแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้ตัวนั้นแบบหาเงินหรืออะไรเงี้ยแบบใช้ป้องกันตัวอะไรเงี้ยพอเป็นครูเนี่ยพอสอนมัธยมอยู่แล้วมีไปสอนเด็กอะครับเด็กตามแนวมวยนะมันมีวันหนึ่งสอนเด็กผู้หญิงสักประมาณ10กว่าคนหลังจากนั้นผมก็กลับมาที่จังหวัดที่นครปฐมที่กำแพงแสนมีผู้ร้ายคนหนึ่งนะครับเข้าไปดักจะข่มขืนเด็กตอนเช้าเด็กใช้มวยไทยครับเตะแล้วก็เตะพามากอะครับที่เราสอนแหละเตะพามากแล้วป้องกันตัวแล้วจับผู้ร้ายได้ผู้ร้ายเคยฆ่าคนตายมาก่อนแล้วจับได้เด็กก็รอดนะครับน้องมีสติน้องมีสติตัวเองได้เลยเราเห็นโอ้เกิดประโยชน์เนาะก็เลยสอนเด็กมาเรื่อยๆสอนให้คนทั่วไปเรื่อยๆค่ะป้องกันตัวทั้งมวยไทยโบราณแล้วก็มวยสากลครับมวยโบราณตั้งแต่ทุ่มทับจับรู้จักใช่ไหมครับเรื่องของติงครูเสน่ห์ครูเอกมีครูมวยชายาครูพักมีครูแหลมมีหลายท่านเลยครับครูที่หลักๆคือครูชันชัยครับจะใช้สอนทำรังสีน่าจะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณของการเป็นครูครับครูเขาถ่ายทอดให้เรารู้ว่าเข้าอย่างนี้ทุ่มทับจับหักยังไงครูก็ไม่ได้คิดตังเลยแล้วสอนเราได้ใช้จริงจากที่ครูก็สอนครับเล่นได้เลย น้องครับน้องเล่นได้เลยลูกสอนไปเลยต่อยกันได้เลยลูกล้อเป้าไปเลยลูก
2: มาท
1: าง
2: แถวน
1: ี้
2: ได้ไหมฮะ
1: ได้ครับเล่นเดี๋ยวเขากระจายกันเองไงพอสักพักเดี๋ยวเขาจะมาเต็มเลยก็รอก็จะมาสักทุ่มมงคลเต็มเลย
0: หลังเลิกงานครูขจิตจะเปลี่ยนจากชุดอาจารย์มหาวิทยาลัยมาเป็นชุดนักมวยเดินมายังลานฟุตบาทข้างสนามกีฬาพร้อมกับอุปกรณ์มากมายไม่ว่าจะเป็นนวมกาดรวมถึงน้ำดื่มที่เตรียมไว้ให้กับทุกคน

0: ไม่นานนักเราจะเริ่มเห็นผู้คนต่างทยอยเดินทางมายังสนามมวยอเนกประสงค์หยิบนวมมาใส่ทั้งต่อยเตะทำขจิตกับจิตอาสาที่มาช่วยเป็นเทรนเนอร์ให้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
1: เภสัชกรหญิงธนันชนกรัตนาธาดาค่ะงานจริงๆอะค่ะจะต้องเป็นงานด้านวิจัยแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณแม่อายุเยอะแล้วก็ต้องมาอยู่กับคุณแม่ก็คือว่ากลับมาทำงานด้านเภสัชกรได้รู้จักอาจารย์ขจิตผ่านเพื่อนท่านหนึ่งอะค่ะค่ะแล้วก็ทีนี้ได้ทราบว่าอาจารย์ขจิตอะค่ะเขามีจิตที่ตั้งมั่นในการเป็นครูนะคะจิตอาสาโดยที่ว่าไม่ได้คิดราคาค่าสอนอะไรเลยค่ะแล้วก็เสียสละทุกเย็นที่อาจารย์เลิกงานเสร็จอาจารย์จะมาที่นี่เลยถ้าเกิดไม่ติดธุระอะไรจะมาเลยเนี่ยค่ะแล้วทำอย่างนี้มาตลอดก็เลยมีความศรัทธาในตัวอาจารย์แต่บังเอิญเพื่อนแนะนำให้รู้จักก็เลยได้มาทำงานกับอาจารย์นะคะแค่สนใจว่าเป็นกีฬาที่เราชอบอย่างเดียวเลยค่ะไม่มีอะไรเลยว่ามันเป็นศิลปะที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายได้รักษาเอาไว้ให้เราแล้วเราก็ควรจะเก็บสิ่งนี้รักษาต่อไปให้ลูกหลานเท่านั้นค่ะแล้วก็คือว่ามีความชอบอยู่แล้วค่ะแล้วก็อยากจะถ่ายทอดเท่าที่ตัวเองทำได้เพราะตัวเองไม่ได้มีใบเซอร์ติฟิเคทหรืออะไรเลยนะคะแต่ว่าด้วยความชอบแล้วก็ฝึกมาเรื่อยๆค่ะพอเจอครูขจิตก็มาเล่นกับครูขจิตนะคะครูขจิตก็มีความรู้สึกว่าเราก็พอที่จะทำได้อะค่ะแล้วด้วยความเมื่อก่อนเป็นอาจารย์ที่ม.บูรพาด้วยค่ะก็เลยว่าด้วยความเป็นครูมาก่อนด้วยค่ะแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะช่วยอาจารย์สอนได้ตอนนี้ก็เป็นแค่ผู้ช่วยเฉยๆค่ะ
2: มาวิ่งก่อนครับพี่มาวิ่งก่อนแล้วก็ในเบื่อวิ่งอยากต่อยมวยบ้างก็มานั่งดูอาจารย์อยู่หลายอาทิตย์เหมือนกันครับเฝ้าดูรอเขาชวนว่าเขาจะเสียตังค์หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยว่าเขาเรียกมาต่อยก็เลยตั้งแต่วันนั้นจนวันที่2ปีครับก็ได้จากเตะไม่เป็นเลยก็เริ่มมาจับเป้าเป็นก็มาช่วยอาจารย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้วก็กระฉับกระเฉงก็วิ่งมันก็ได้แค่วิ่งอย่างเดียวครับอันนี้ไม่ได้บอกขาทั้งแขนแล้วก็รู้สึกมันสนุกได้เจอเพื่อนได้เจอน้องหลายคนผมโอ้โหชื่นชมไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะแกเป็นคนจิตอาสาจริงจิตอาสาแล้วก็ช่วยเหลือสังคมจริงๆผมเห็นมันน้อยมากเลยที่จะเจอคนอย่างนี้ครับที่แบบเจอใครก็เรียกแล้วก็ให้มันให้เรียกน้องๆมาเตะเขาก็มาเตะผมคิดว่าน้อยมากที่จะเจออาจารย์ขจิตแบบนี้อาจารย์ขจิตสอนต่อยมวยจิตอาสาต่อยฟรีอะไรผมรู้สึกว่าประทับใจมาก
3: Oh yes yes and you know Ajahn Dr. Khajiit he's doing a very as I said about service and community he's doing a service to our Bangkok community because these classes he doesn't ask any money he does it for free and it's very good skills as I said I can only say positive things about the Muay Thai lessons that I learned from Ajahn
4: ปกติสอนอยู่แล้วด้วยความที่เราเป็นครูเนาะเป็นครูและคนที่มาเรียนกับเราเป็นฝรั่งครับฝรั่งต้องเรียนหลักสูตร MS ครับนักศึกษาแลกเปลี่ยนมันจะมีหลักสูตรมวยไทยเลยครับเด็กที่เรียน FS ต้องสามารถใช้จอเข้ฟาดหางได้ใช้เข่าได้ครับใช้เข็นกวาดลานได้มีท่ามวยฝรั่งแล้วก็สอนมวยกับฝรั่งเหมือนกันไม่ได้เริ่มจากคนไทยนะเริ่มจากฝรั่งของเขามาเรียนแล้วเขาเกิดความสุขอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เอ้ยทำไมเราไม่สอนคนไทยเนาะคนไทยของคนไทยเราเองอย่างเงี้ยเขาก็ได้ใช้ป้องกันตัวครับก็เลยสอนมาเรื่อยๆครับ
0: ครูขจิตมองเห็นว่าปัญหาใหญ่ของมวยไทยในอดีตคือกำแพงภาษาครูมวยเก่งๆมักสื่อสารกับชาวต่างชาติลำบากท่านจึงนำความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษมาช่วยจัดอบรมภาษาอังกฤษให้ครูมวยเพื่อให้ครูมวยสามารถถ่ายทอดเทคนิคท่าร่างและจิตวิญญาณของมวยไทยให้ลูกศิษย์ชาวต่างชาติได้อย่างถูกต้องรวมถึงการแปลตำราและหลักสูตรคู่มือการฝึกสอนมวยไทยให้เป็นมาตรฐานสากลเพื่อให้คนทั่วโลกเข้าถึงศาสตร์นี้ได้โดยไม่ผิดเพี้ยน
3: Hi everyone my name is Alinka I'm from South Africa I study Muay Thai because it's you can hear how tired I am it's really something that gets your energy going gets your energy gets you

0: active and fit, you know, after a hard day's work, and you come to Muay Thai, you feel like you're letting all the stress out. So that's why I practice Muay Thai. And also, it helps you protect yourself. Like if you ever find yourself in a situation where you need to protect yourself, these skills that you learn, you can actually really benefit you in a real life situation. So yeah, that's why I practice Muay Thai.
1: การเรียนมวยไทยอาจมีหลายวัตถุประสงค์ที่ต่างกันแน่นอนว่าประโยชน์ที่รออยู่ปลายทางก็มีมากขึ้นอยู่กับว่าใครจะมองเห็นประโยชน์ด้านใดจากมวยไทย
2: หนึ่งคือมีความรับผิดชอบตัวเองทุกเย็นมาแล้วอันนี้หนึ่งสองมีวินัยสามก็คือรู้สึกว่าร่างกายสุขภาพแข็งแรงมากเลยครับแล้วก็อยากจะช่วยเหลือคนอื่นอันนี้ครับคือจุดหลักๆคนตั้งใจคือรู้สึกว่าเราได้ทำอะไรเขาเรียกแหละได้ใช้ตัวการต่อสู้ของคนไทยเนาะศิลปะการป้องกันตัวคนไทยเนี่ยใช้ให้เกิดประโยชน์เผยแพร่คนอื่นจริงๆมีมวยคู่มวยโบราณเนี่ยมาช่วยสอนอะไรคนเลยครับยังมีครูมวยสากลมีอะไรเงี้ยคือเหมือนมีเพื่อนเพิ่มขึ้นครับหมายถึงว่าเรามีความรู้แล้วยังมีคนมาช่วยเติมนะครับอันนี้คือจุดหนึ่งเนี่ยครับคือได้เผยแพร่มวยไทยของเราครับอีกตัวหนึ่งก็คือร่างกายแข็งแรงมากต่อให้ไม่ค่อยเหนื่อยครับแล้วก็ไม่ป่วยด้วยฮะเมื่อก่อนก็จะป่วยบ่อยเป็นหวัดมาอยู่ที่ใบไม้เนี่ยเป็นหวัดบ่อยมากช่วงนี้ไม่เป็นเลยครับ
0: Which Muay Thai point can I adapt to my life? I suppose when you do Muay Thai you have to be quite disciplined. Like you need to come to not every day but you have to make time and you need to like show up you know for yourself. Like if you're learning something you need to be dedicated to be able to.Learn the disciplines of Muay Thai. You can't just go in there and start punching wild. You need to also know how to protect yourself, how to engage in a sportsman in a manner that is like a good sportsman, right? So you need discipline. Sometimes when someone's coming at you, punching you, you might feel a bit like, but you need to have the discipline to back up and think strategically. It's not only a physical sport; it's also a mental sport. You know.You have to think. You need to be analytical when you do Muay Thai.
1: จากจุดเริ่มต้นคือนวมและกาดที่ครูขจิตนำของส่วนตัวมาใช้สอนปัจจุบันอุปกรณ์ต่างๆที่ได้ล้วนมาจากผู้ที่มองเห็นประโยชน์และรู้สึกมีความสุขที่ได้เห็นพลังงานดีๆจากครูขจิตที่ทุ่มเทเพื่อคนอื่นตลอดมา
2: ส่วนตัวเลยครับส่วนตัวใช่ครับแต่มีบางอุปกรณ์บางอย่างเช่นนวมมวยมาจากวันทรงชัยเขาเห็นเราซ้อมครับอีกอันนึงมีค่ายมวย 2-3 ค่ายเขาเห็นเราซ้อมเนี่ยเขาเฮ้ยเกิดประโยชน์เขาก็เอาอุปกรณ์มาให้วันด้วยครับวันเฉลิมชิตวันเฉลิมชัยวันให้บัตรฟรีทุกเดือนนะให้เด็กไปดูเด็กที่ต่อยมวยเนี่ยไปดูมวยฟรีได
3: ้แล้วหลังจากมาต่อยมวยผมเลยเสพติดมวยเลยตอนนี้ผมไปดูมวยที่วันแล้วก็ลาดดำเนินมีได้บัตรมาก็ไปดูว่างเวทีไหนก็ไปต่อยไปเล่นก็ขอเล่นกับเขาครับมันก็เลยสนุกแล้วก็ได้ออกกำลังกายร่างกายแข็งแรงครับ
2: จริงๆหลายๆคนที่มาที่นี่อยากออกกำลังกายพอออกกำลังกายได้ปุ๊บเขาเอ้ยมันเกิดประโยชน์นะเขาใช้ป้องกันตัวได้ครับเขาก็จะมาตลอด
1: สังคมเล็กๆที่นี่เต็มไปด้วยความสุขทั้งทางกายและใจเต็มไปด้วยความเอื้ออาทรที่มีให้กันและกันและนอกจากเสียงหัวเราะรอยยิ้มที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่น่าประทับใจทุกคนยังได้เรียนรู้และซึมซับคุณค่าและจิตวิญญาณของมวยไทยไปอย่างเป็นธรรมชาติครูขจิตยังพยายามที่จะถ่ายทอดหลักสำคัญอีกประการหนึ่งคือการเคารพนอบน้อมต่อครูบาอาจารย์ด้วยการฝึกการรำมวยไหว้ครู
3: ผมไม่เข้าใจเลยผมมาต่อยผมก็ยังไม่ได้แบบลึกซึ้งอะไรเลยอย่างนั้นแค่มาออกกำลังกายมาเตะแต่ก็อยากใจครับเรื่องการออกไหว้ครูหรืออะไรอย่างนี้ครับผมน้องเขาไหว้เป็นผมก็ดูเขาอยู่พยายามทำตามเขาอยู่ก็มันก็แปลกมันสวยงามดีนะครับการไหว้ศิลปะการไหว้มวยไทยสวยงามครับแล้วก็แต่ผมไหว้ไม่เป็นก็พยายามจะเรียนรู้เขาอยู
2: ่มันเป็นเหมือนการอนุรักษ์มันเป็นตัวที่วอร์มร่างกายนะ

0: ครับแต่ว่าสำคัญคือเราลึกถึงครูบาอาจารย์ที่เขาสอนเรามาแล้วเราก็ได้ใช้ว่ามันบางทีบางอย่างเลยมีบางอย่างที่เราไม่เห็นเราก็ไม่รู้บางทีเช่นถ้าเกิดเราไหว้ครูเราเคารพถึงครูเนี่ยครูบางคนเล่าให้ฟังว่าต่อยมวยเนี่ยต่อยกันไม่ได
1: ้การไหว้ครูมวยไทยไม่ใช่เพียงแค่การยืดหยุ่นกล้ามเนื้อหรือพิธีกรรมก่อนเริ่มชกแต่มันคือหัวใจที่ทำให้นักมวยไทยแตกต่างจากนักสู้ทั่วไปในโลกมันคือการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาและความถ่อมตัวซึ่งเป็นจุดสูงสุดของจิตวิญญาณมวยไทยหลายครั้งในอดีตที่มวยไทยปรากฏอยู่ในสายตาของชาวโลกในฐานะศิลปะการต่อสู้ที่ทรงพลังและอันตรายหลายๆศาสตร์การต่อสู้ในโลกไม่ว่าจะเป็นตะวันออกหรือตะวันตกก่อนที่จะประลองฝีมือบนสังเวียนผ้าใบสิ่งที่สร้างความฉงนให้กับทุกสายตาที่จับจ้องคือการรำมวยไทยก่อนขึ้นชกของนักมวยที่คนทั้งโลกอาจไม่เข้าใจในความหมายหรือคุณค่าทางจิตวิญญาณหากได้ถูกอธิบายคนทั้งโลกจะได้เรียนรู้ว่าการรำมวยไหว้ครูคือการรำลึกถึงบุญคุณครูในมวยไทยไม่ได้หมายถึงแค่ผู้สอนในยิมแต่รวมถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์การไหว้ครูคือการประกาศว่าชัยชนะที่จะเกิดขึ้นนี้ไม่ใช่ของข้าพเจ้าเพียงคนเดียวแต่อีกทางหนึ่งคือการสร้างสมาธิด้วยท่วงท่าที่ช้าและมั่นคงช่วยให้นักมวยสงบจิตใจตัดความกลัวและความกังวลออกจากโลกภายนอกเพื่อเข้าสู่สภาวะไหลลื่นก่อนการต่อสู
0: ้มีครูที่ครูชันชัยครับชันชัยสัทธวงศ์ศรีฮะเป็นครูเป็นต้นแบบที่แบบให้เราเห็นว่าเฮ้ยมวยไทยมันเกิดประโยชน์ได้ใช้อีกท่านหนึ่งคือครูเสน่ห์ทับทิมทองครับซึ่งครูก็เคยเป็นครูมาก่อนแล้วเขาก็รู้ว่าเฮ้ยมวยไทยมันเกิดประโยชน์นะได้ใช้ยังไงอะไรเงี้ยครับได้ใช้ไงเด็กได้ช่วยกันสืบทอดยังไงปัจจุบันเราเริ่มมีมวยไทยลงไปโรงเรียนเนาะผมก็เข้าไปสอนนะครับเข้าไปสอนในมวยไทยโรงเรียนเกิดประโยชน์จริงๆแล้วเด็กก็ชอบ
1: หากครูขจิตคือสะพานเชื่อมมวยไทยสู่ความสามัญที่เรียบง่ายให้กับคนทั่วไปได้เข้าถึงอาจารย์อำนวยเกตบำรุงก็คือเสาหลักและครูผู้สร้างที่ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อรักษาจิตวิญญาณและรากเหง้าของมวยไทยให้คงอยู่เรื่องราวของท่านเปลี่ยนไปด้วยความมานะจากนักมวยใจสู้ที่เก่งกาจสู่นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จพร้อมกับการเป็นเจ้าของเรียนสอนมวยไทยระดับมาตรฐานโลกแห่งแรกที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
2: ผมอำนวยเกตบำรุงฮะครับผมนำโรงเรียนมวยไทยแล้วก็สนามมวยนำรักษาโดยสิทธิ์คือมวยไทยมันอย่างผมเป็นมวยมันไม่รู้คำว่ามวยแต่มันชอบชกต่อยชอบการต่อสู้ตัวต่อตัวประเภทตัวต่อตัวชอบไม่ชอบลุมชอบชกชอบชกต่อยกีฬาที่ตัวต่อตัวสู้กันอย่างนี้ชอบที่สุดไม่รู้เป็นอะไรถ้ากีฬาในโลกที่การต่อสู้กีฬาในโลกนี้นะต่อสู้นะจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเป็นK1เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่การต่อสู้ผมว่าไม่มีคนสู้มวยไทยได้เพราะมวยไทยเนี่ยมันใช้อวัยวะของร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้ต่างชาติมันมีแค่หมัดต่อยเป็นกระถีบเป็นเตะก็ไม่เป็นใช้ศอกไม่เป็นเข่าไม่เป็นแต่คนไทยเป็นหมดทุกอย่างเพราะนั้นถ้าเวทเดียวกันเท่ากันไม่มีใครสู้ในโลกนี้แต่ตอนนี้มวยไทยมันดังทั่วโลกต่างประเทศนี่แห่กันมาเลยเรียนมวยไทยก็มาเรียนตามค่ายมวยที่นี่เราเปิดมาก็ตั้งแต่ปี41ช่วงก่อนโควิดจะมีฝรั่ง30 40ที่เนี่ยเยอะ40 50คนแล้วหลังจากโควิดมันก็ยุบน้อยลงไปมวยไทย

0: โรงเรียนแห่งแรกตรงนี้ตอนนั้นเนี่ยคือมันมีการไปดูที่ค่ายมวยมาเยอะแยะไม่เห็นมีเหมือนกันเลยระบบระเบียบใช่ไหมพวกทำไมคนไทยไม่มีมวยไทยดีๆทำไมไม่มีท่านเชษฐาก็มองหน้ามาที่ผมให้คุณรวยเป็นมวยให้คุณรวยมีสนามมวยอะไรนะเพราะผมทำมวยสนามมวยตั้งแต่ปี505นั่นแหละเห็นไหมทหารมาถามผมรวยทำเป็นโรงเรียนมวยไหมผมไม่มีตังค์นะท่านไม่เป็นไรเราทำงบมาใช้เท่าไหร่ผมก็เลยมาคิดไปคิดมาก็ขอร้อยหนึ่งผมมีที่แล้วเนี่ยร้อยหนึ่งวันพอผมก็ไปบอกกับท่านวันนี้พวกนี้ท่านเข้าประชุมที่ธนาคารทหารไทยท่านเป็นประธานเป็นผบ.ตบ.ผมก็ไปส่งท่านเป็นลิฟต์พิเศษข้างหลังธนาคารทหารไทยลิฟต์เฉพาะบริหารขึ้นไป3คนมีผมท่านเจษฐาและคนตามเป็นคนพันอะไรนายทหารพอขึ้นไปส่งท่านผมก็ลงมาผมบอกท่านผมยังไม่ได้เงินเฮ้ยไม่เป็นไรพอลงมาลุกขึ้นคุณนุชอัศวนนท์เป็นรองคุณนุชหรือคุณอะไรแต่ผมจำไม่ได้เป็นรองผู้จัดการคุณอำนวยเรื่องที่คุณจะกู้ตกลงได้แล้วนะอนุมัติแล้วให้104ล้านขอไป100ให้104
1: โรงเรียนมวยไทยรังสิตเป็นสถานที่เรียนที่ได้มาตรฐานมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นระบบคล้ายกับการเรียนในโรงสูตรอย่างเป็นระบบระเบียบมีการแบ่งระดับชั้นสายมงคลเหมือนเทควันโดหรือยูโดเพื่อให้คนทั่วไปและชาวต่างชาติเข้าถึงได้ง่ายเป็นแนวคิดที่ต้องการให้มวยไทยเป็นที่ยอมรับในระดับโลกรวมไปถึงการยกระดับมาตรฐานครูมวยให้มีใบประกาศนียบัตรรับรองเพื่อให้ครูมวยไทยมีเกียรติและศักดิ์ศรีในระดับสากลและยังเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับครูมวยไทยในต่างแดน
0: ก็สอนมวยก็เหมือนกับเรียนหนังสือบางค่ายเนี่ยพูดถึงบางค่ายเนี่ยเขาก็เป็นแบบของเขาไปถึงเข้ากระสอบเลยปล้ำเลยเตะเลยแต่ทางนี้ยังไม่เป็นเลยแต่โรงเรียนไม่ใช่โรงเรียนเหมือนกับเรียนหนังสือเราไปเรียนหนังสือใหม่ๆเขาจะสอนกอไก่ขอไข่ขอกดใช่ไหมสองพยัญชนะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่แล้วก็สระอะสระอีสระอีสระอีเนี่ยคือโรงเรียนต้องสอนจากพื้นฐานมวยเหมือนกันสอนตั้งแต่กำมือเป็นมวยวางเท้าเป็นมวยจดมวยเป็นไม้มืออยู่ตรงไหนมือซ้ายมือขวาอยู่ยังไงอะไรต้องสอนตรงนั้นต้องให้เรียนจริงต้องเป็นจริง
1: จะไม่มีการสอนข้ามขั้นตอนโดยเด็ดขาดเพื่อให้การเรียนมวยไทยนั้นมีความถูกต้องชัดเจนเป็นการค่อยๆเรียนรู้มวยไทยไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรมอันดีงามไปพร้อมๆกัน
0: ทุกวันนี้คนเป็นมวยน้อยแต่อวดตัวเก่งเยอะเพราะนั้นมวยเต่าทุกวันนี้นะที่มวยบูทั้งหลายได้เงินเยอะๆเนี่ยนะไม่ได้ใช้เงินเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวไปให้หมอบดเมาพอเงินหมดก็ไปคุยกับเสาไฟฟ้าเขาเมาหมดสมองรับหมดเอาหน้าไปรับหมัดได้ไงบางทีหน้าตาเละไหมเละแต่กีฬาเนี่ยคำว่ากีฬามวยเนี่ยถ้าเห็นสู้ไม่ได้เขาพักเขาจับแพ้ไปเลยนั่นคือกีฬา
1: ในยุคที่มวยไทยเน้นเพียงการแข่งขันเพื่อแพ้ชนะบนเวทีอาจารย์อำนวยกลับมองถึงเรื่องสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามนั่นคือการอนุรักษ์แม่ไม้มวยไทยและลูกไม้มวยไทยท่านรวบรวมท่ามวยโบราณที่หาดูได้ยากมาบรรจุไว้ในหลักสูตรเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา
0: ผมจะเขียนไว้ตรงนั้นนะนักมวยจะชกได้ต้องพร้อมด้วย5ประการถ้าขาด5ประการคุณจะไปชกมวยไม่ได้1ต้องสามารถใช้อาวุธมวยไทยได้ทุกท่ามองภาพออกมั้ย2ต้องสามารถป้องกันตัวได้ทุกทางมาตรงไหนป้องกันตัวได้หมดไม่มีถูกใบหน้าไม่ถูกคนสําคัญป้องกันได้หมดคือเป็นมวย3ต้องมีกําลังเพียงพอในการต่อสู้ไม่เหนื่อย5ยกต้องสู้ได้ไม่เหนื่อยซ้อมดีแล้วแข็งแรงแล้ว4ถูกเตะถูกต่อยไม่เจ็บเพราะอะไรร่างกายเราแข็งแกร่งแต่ถ้าเราซ้อมดีแข็งแรงหนักก็เป็นเบาเจ็บแต่มันเจ็บน้อยถ้าร่างกายไม่ดีมันถึงกระดูกเลยแต่มวยอ่ะถ้ามันเบียดกันมา1 2 3 4ยก5ก็เบียดกันปฏิภาณของใครดีกว่าไหวพริบใครดีกว่าจะเฉือนชนะ

0: สรุปที่ร้อยเรียงผ่านหัวใจของทั้ง4ท่านชี้ให้เห็นว่าจิตวิญญาณมวยไทยคือพลังงานที่สามารถแปรเปลี่ยนจากอาวุธให้กลายเป็นโอสถในการรักษาและพัฒนาโลกได
1: ้ในคอมมูนิตี้มีประมาณเด็กที่สนใช้มวยประมาณ 40-50 คนและคอนดิชั่นคุณอยากมาเรียนมวยอยากมาคุณต้องเข้าไปโรงเรียนมวยและถ้าความคิดของเราไม่ใช่สอนแค่เทคนิคมวยต้องสอน respect กับครูกับพ่อแม่
0: เปาโลคาไวมองเห็นว่ามวยไทยคือโลกปกป้องเด็กๆจากความมืดมนของอาชญากรรม
2: ชีวิตนักมวยทุกคนนักมวยไทยทุกคนเราไม่ต้องการที่จะขึ้นไปต่อสู้เราต่อสู้เพื่ออะไรครับเพื่อลูกเราไปต่อสู้บางครั้งผมหัดมวยหัดต่อยขึ้นมาแต่มันก็เลยผมเยี่ยวสักเต็มกางเกงเลยครับต่อสู้เพื่อความกลัวเพื่อที่จะได้เงินมาเลี้ยงชีพเกมจบก็คือนี่คือมวยไทยคือขั้นทุนบนน้อมถ่อมตนนี่คือนักมวยนี่คือมวยไทยนี่คือที่ผมคิดว่าต่างชาติก็มองเห็นว่ามวยไทยมันมีศิลปศาสตร์มันไม่ใช่แค่การบ้าบิ่น
0: ครูเจ้าสมุทรมองเห็นว่ามวยไทยคือครอบครัวท่านจึงใช้ความอบอุ่นแบบไทยละลายความโดดเดี่ยวในสังคมตะวันตก
3: เราถูกปลูกฝังว่าครูบาอาจารย์สำคัญจริงแล้วมันเป็นเรื่องของคุณค่าทางจิตใจคุณค่าทางจิตใจว่าอย่างน้อยเรามีครูบาอาจารย์นะเรามีการสืบต่อกันมาได้รับเมนทอร์ดีมากซึ่งฝรั่งไม่มีฝรั่งไม่มี
0: ครูขจิตมองเห็นว่ามวยไทยคือสะพานท่านจึงอุทิศร่างกายและจิตใจเพื่อเชื่อมคนทุกคนให้เข้าใจความลึกซึ้งของการป้องกันตัวและการออกกำลังกาย
4: บางคนก็ชกมวยเพื่อได้เงินไปเรียนหนังสือแต่สมัยนี้มวยมันเป็นกีฬาและถ้าเป็นมวยก็ป้องกันตัวได้และโดยเฉพาะมวยไทยเนี่ยคุณเป็นมวยไทยแล้วคุณเป็นคนไทยเนี่ยไปทั่วโลกเนี่ยเขายกมือไหว้คุณตลอดอ่ะน่าภูมิใจไหม
0: อาจารย์อํานวยมองเห็นว่ามวยไทยคือศักดิ์ศรีท่านจึงสร้างสถาบันเพื่อให้ความรู้เป็นรากฐานของชีวิตเพราะจิตวิญญาณมวยไทยที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่ชัยชนะในสังเวียนแต่วัดกันที่การทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นด้วยจิตใจที่เข้มแข็งและมือที่พร้อมจะโอบอุ้มผู้อื่นมวยไทยจึงมีไว้เพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ

0: ายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดิน
1: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการความเท่าเทียมเป็นคำที่อ่อยเชื่อว่าทุกคนได้ยินบ่อยมากช่องอายุช่องว่างของความแตกต่างทางร่างกายหลายคนอยากพิสูจน์ให้โลกได้เห็นว่าหากไม่นับสิ่งเหล่านี้แล้วทุกคนล้วนเท่าเทียมและกีฬานี่แหละค่ะเป็นสะพานเชื่อมที่ทำให้คนทุกรูปแบบสามารถพูดได้เต็มปากว่าเราเท่าเทียมและเป็นเพื่อนกันได้วันนี้เป็นวันหยุดค่ะหลายๆคนอาจจะใช้เวลาพักผ่อนไปกับสิ่งที่เราชอบและหลายๆคนก็เลือกจะลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ชอบวันนี้อ๋อยได้รับรู้เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับโครงการหนึ่งค่ะที่เขารวบรวมเอาความเชื่อสุขภาพและมิตรภาพมาไว้ด้วยกัน

0: วันนี้ก็เลยมาเจอน้องอาร์ตซะหน่อยค่ะชายหนุ่มผู้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกิจกรรมโอลิมปิก
1: สวัสดีครับชื่ออาร์ตนะครับชื่อจริงชื่อประสิทธิพรยุงทองครับผมเป็นผู้จัดการโครงการโอลิมปิกกีฬาเพื่อทุกคนแล้วก็ทำงานอยู่ที่มูลนิธิด้วยกันเพื่อคนพิการและสังคมครับจุดเริ่มต้นก็มาจากน้องของผมครับเพราะว่าผมก็มีน้องเป็นคนพิการเหมือนกันเราก็เจอน้องเข้าโรงเรียนเข้าอะไรเงี้ยครับก็ค่อนข้างที่จะถูกบูลลี่ถูกกีดกันออกจากสังคมมากขึ้นเราก็เลยอยากพยายามที่จะหาทางอะไรสักอย่างนึงที่ลดช่องว่างระหว่างคนพิการแล้วก็คนไม่พิการนะครับให้เขาได้มาเรียนรู้กันแล้วก็ได้มาทำกิจกรรมร่วมกันเขาจะมันจะเป็นการลดช่องว่างระหว่างคนพิการแล้วก็ไม่พิการครับให้เขามาเรียนรู้กันให้เขามาเจอกันมากขึ้นว่าเฮ้ยคนพิการเขาทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดนะคนพิการเขาไม่ใช่แบบคนที่จะต้องรอรับแบบความเห็นใจเสมอไปบางในบางครั้งหรือหลายๆเหตุการณ์อย่างนี้ครับ
0: โครงการนี้มีจุดเริ่มต้นเล็กๆจากการไปวิ่งด้วยกันจนพัฒนามาเป็นโครงการโอลิมปิกในปัจจุบันซึ่งเบื้องหลังโครงการนี้ก็คือชายหนุ่มธรรมดาใจเขาไม่ธรรมดานะคะเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะว่าเขาสามารถเปลี่ยนสนามกีฬามาเป็นสนามทางใจได้ยังไงบ้างตามไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: คุณอาร์ตหรือเปล่าคะ
2: ใช่ครับ
0: โอ้โหหน้าเด็กกว่าที่คิดขออนุญาตเรียกน้องอาร์ตแล้วกันเนาะ
2: ได้เลยครับ
0: วันนี้เตรียมงานไปถึงไหนแล้วคะ
2: วันนี้ก็กิจกรรมน่าจะพร้อมแล้ว มีคนพิการและคนไม่พิการน่าจะเล่น
0: เตรียมไว้กี่ชนิดกีฬาคะสำหรับวันนี
2: ้วันนี้เรามี3ชนิดกีฬาครับเพราะปกติเราเล่นประมาณนี้กันอยู่แล้ว
0: ค่ะอะไรบ้างเอ่ย
2: ก็จะมีแบดมินตัน
0: แบดมินตัน
2: พิกเกิลบอลแล้วก็บ็อกเซีย
0: แต่ว่าก็เป็นตอบรับเป็นยังไงบ้างคะ
2: ใช่ครับเราก็จัดทุกเสาร์ที่3ของทุกเดือนอยู่แล้วที่ศูนย์กีฬาสนเบญจเกติก็กิจกรรมก็เสียงตอบรับก็ค่อนข้างดีครับผมก็มีคนชอบมูลนิธิด้วยกันนะครับก็เริ่มต้นเราทำเป็นพวกกิจกรรมวิ่งด้วยกันก่อนก็กันเพราะว่าส่วนใหญ่คนพิการจะน้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยครับเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะคนพิการเขาจะออกกำลังกายยังไงถ้าคนตาบอดอ่ะเขาจะวิ่งอ่ะเขาจะวิ่งได้ไหมขนาดแค่การเดินเขาก็ยังระมัดระวังขนาดนี้อะไรเงี้ยไม่พิการอ่ะไปวิ่งด้วยกันกับเขาพาเขาวิ่งไปเป็นไกด์อะไรเงี้ยครับเหมือนเป็นตาให้เขาแล้วก็พาเขาวิ่งด้วยกันพอเราจัดเริ่มต้นแรกๆนะครับก็ได้การตอบรับดีขึ้นมีคนพิการสนใจก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของมูลนิธิด้วยกันก็เลยจัดวิ่งด้วยกันมาก่อนซึ่งจากที่เราเจอก็หลายๆคนก็อาจจะไม่ได้ชอบการวิ่งเท่าไหร่แต่เขาก็เหมือนมาร่วมงานเราเพื่อแบบอยากมาเจอเพื่อนๆอะไรเงี้ยครับพอเราเห็นจุดนี้เราก็เลยพยายามที่จะสร้างการออกกำลังกายแบบอื่นให้เขามากขึ้นเป็นไอเดียของโครงการโอลิมปิกนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการลดช่องว่างระหว่างคนพิการแล้วก็คนไม่พิการผ่านการเล่นกีฬาในรูปแบบ
0: โอ้โหต้องบอกว่ามีคนมาร่วมกิจกรรมเยอะมากกว่าที่อ่อยคิดไว้ซะอีกค่ะรวมถึงทีมงานเองต่างก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่อยากจะช่วยสร้างสรรค์พลังใหม่ๆเป็นภาพที่น่ารักมากๆนะคะที่เราได้เห็นคนทั่วไปและผู้พิการมาเล่นกีฬาได้อย่างเป็นหนึ่งเดียวกันแบบนี้อ๋ออยากรู้เลยจริงๆค่ะว่าน้องอาร์ตเขามองเห็นความเป็นไปได้ของสิ่งเหล่านี้ยังไงบ้างต้องแอบไปขอคุยนอกรอบกับน้องอาร์ตซะหน่อยค่ะเดินคุยกันไปนิดนึงและทีนี้มานั่งคุยกันบ้างที่มาที่ไปของโครงการโอลิมปิกให้ฟังหน่อยอะค่ะ
2: ก็โครงการโอลิมปิกครับจุดเริ่มต้นของเราก็คือเราอยากให้คนพิการแล้วก็คนไม่พิการมาทำกิจกรรมร่วมกันผ่านกีฬาก็เริ่มต้นมันมีมหกรรมโอลิมปิกมันคือการแบ่งแยกระหว่างคนพิการแล้วก็คนไม่พิการก็คือโอลิมปิกเนี่ยมันคือมหกรรมกีฬาของคนไม่พิการเนาะที่แข่งกันแล้วก็พาราลิมปิกเป็นมหกรรมที่แบบเฉพาะคนพิการเท่านั้นที่แข่งขันกันมันยังไม่มีมหกรรมที่มันอยู่ตรงกลางระหว่างคนพิการแล้วก็คนไม่พิการมาทำกิจกรรมร่วมกันมาเล่นกีฬาร่วมกันภายใต้กฎกติกาเดียวกันอยู่ทีมเดียวกันแล้วก็ไปแข่งกับอีกทีมนึงที่มีทั้งคนพิการแล้วก็คนไม่พิการเหมือนกัน
0: โอ้โหนี่คือแนวคิด
2: ใช่นี่คือแนวคิดแล้วเราก็เลยตั้งชื่อมันว่าโอลิมปิกออก็คือทุกคนที่เป็นโอลิมปิกที่เป็นมหกรรมกีฬาที่เกิดขึ้นถ้ากีฬาลดช่องว่างนะครับระหว่างคนพิการแล้วก็คนไม่พิการส่วนตัวผมก็คือเราลองจินตนาการดูนะครับว่าเอ๊ะอยู่ดีเราต้องมาวิ่งผัดคู่กับคนตาบอดจากที่เราไม่เคยคุยกับคนพิการเลยหรืออยู่ดีเราต้องมาตีแบดคู่กับคนพิการที่นั่งวีลแชร์อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับมันทำให้เราต้องเรียนรู้จากเขามากขึ้นเราต้องเข้าใจเขาว่าเขาเล่นได้ขนาดไหนเขาเล่นได้ประมาณไหนโดยที่ไม่ต้องเสือระหว่างเกมที่เล่นด้วยกันจากที่เราคิดว่าคนพิการเราต้องเป็นการความช่วยเหลือซึ่งกันและกันใช่ไหมแต่ว่าพอเรามาเล่นกิจกรรมแล้ว

0: เราก็ต้องมองเขาว่าเขาคือเพื่อนร่วมทีมกับเราเราก็จะมีความใส่ใจกันมากขึ้นมีมิตรภาพมากขึ้นระหว่างการแข่งขันมีการสิ่งนี้ครับผมคิดว่ามันทลายช่องว่างระหว่างคนไม่พิการกับคนพิการได้อย่างดีเพราะว่าการที่เราจะทําลายช่องว่างทุกอย่างได้ผมคิดเสมอว่าเราต้องเป็นเพื่อนกันก่อนเหมือนอย่างตัวน้องผมอ่ะไม่มีเพื่อนเพราะว่าเขาไม่อยากคบแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราทําให้เขาได้คือความเขาเรียกว่าทุกอย่างที่เรามองปัญหาของเขาก็จะเป็นปัญหาของเราเพราะว่าเพื่อนของเราเหมือนกันเราเป็นเพื่อนกันต่ออะไรเงี้ยครับเราออกไปเที่ยวด้วยกันได้อะไรเงี้ยเราก็จะคิดถึงเพื่อนเราที่เป็นคนพิการมากขึ้นว่าเอ๊ะอาหารร้านนี้ได้ไหมจะเข้าห้องน้ําได้ไหมเราก็จะคิดเผื่อมากขึ้นแล้วเราก็ทุกอย่างที่อยู่ในหัวของเราเราก็จะคิดเผื่อคนพิการมากขึ้นว่าเฮ้ยแบบนี้คนพิการจะทําได้หรือเปล่า
1: เราก็เปิดพื้นที่ให้นะครับเราอำนวยความสะดวกพื้นที่ให้นะครับแล้วก็อะไรที่คิดว่าคนพิการมาใช้นะครับตรงติดขัดตรงไหนแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้ทีนี้มันจะความพิการเนี่ยแต่ละประเภทมันก็มีข้อจำกัดที่แตกต่างกันเนาะเราก็จะมีข้าราชการของเรานะครับที่เขาจบมาทางด้านนี้นะครับเขาก็จะให้คำแนะนำร่วมกันกับทางมูลนิธิด้วยกันซึ่งเขาเป็นคนมาจุดประกายเรื่องโอลิมปิกนะครับในขณะเดียวกันเมื่อเข้ามาใช้แล้วเราก็ได้เรียนรู้เขาเนาะเราก็ได้เรียนรู้คนพิการว่าเราต้องทำอะไรเพิ่มให้เท่าที่การเกือบครบประเภทแต่นั่งรถเข็นอะเยอะนะครับแล้วมีหูหนวกตาบอดทีนี้กีฬาที่มีอยู่เนี่ยมีหลายชนิดกีฬาที่เขาเล่นได้อย่างเงี้ยพิกก์บอลอย่างเงี้ยสิ่งสำคัญที่ว่ามันก็เป็นไปตามเป้าหมายเป็นไปตามนโยบายที่ท่านตั้งใจไว้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยต้องเป็นเมืองสำหรับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นมิติของการศึกษามิติของการเดินทางมิติของกีฬามิติของอาชีพเราก็จะเห็นว่ามันก็ขับเคลื่อนตามความต้องการของกลุ่มคนพิการมันเกิดเป็นคอมมูนิตี้เกิดเป็นชุมชนคือเข้ามาปั๊บก็โอเคมันต่างกันตรงที่ความไม่พร้อมความบกพร่องทางสภาพร่างกายซึ่งทุกคนมีนะครับกทม.คำนึงถึงตรงนี้ทุกคนมีคนทั่วไปก็มีความบกพร่องอะไรต่างๆเรียนรู้โดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นพื้นที่เนี่ยมันมีความสำคัญมันไม่ใช่แค่พื้นที่หรือไม่ใช่แค่พื้นที่สวนมันทำให้คนมาใช้ชีวิตเรียนรู้อยู่ร่วมกันเข้าใจกันมีความแตกต่างที่เข้าใจกันเราต้องการให้ทุกคนให้เป็นเมืองสำหรับทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนมีที่ระบายมีทางออกและมีความสุขเพื่อจะได้มีชีวิตต่อไปในเมืองที่เราฝันไว
2: ้เรียกว่าชัดเจนกับแนวความคิดที่เราปูมาตั้งแต่แรกท
0: ี
2: นี้ใครอยู่เบื้องหลังกิจกรรมดีๆแบบนี้บ้างเพราะว่าต้องยอมรับว่าน้องอาร์ตคนเดียวก็อาจจะดูแลไม่ทั่วถึง
0: ครับผมก็หลักๆก็ทีมงานของเรานี่แหละแล้วก็มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนอย่างของสสส.อย่างเงี้ยครับก็น่ารักมากมาสนับสนุนตั้งแต่แรกๆเลยแล้วก็ตอนนี้เราก็มีกทม.มาที่เราใช้สถานที่สวนเบญเ6ยหรือสวนลุมพินีเอ่ยอย่างเงี้ยแล้วก็มีกทม.เข้ามาช่วยซัพพอร์ตเรื่องสถานที่ต่างๆให้แล้วก็อำนวยความสะดวกหลายๆอย่างให้ครับผมก็ตอนนี้เราก็มีกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นและมีพาร์ทเนอร์มากขึ้นมี UNDP มาช่วยหรือมีสมาคมกีฬาคนพิการต่างๆอะไรเงี้ยครับที่เข้ามาช่วยเรามากขึ้นเลยตอนนี้เราก็เลยมีกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นเขาเรียกว่ามีเพื่อนที่เยอะขึ้น
2: ค่ะ
3: ด้วยความโชคดีของศูนย์กีฬาเบญจกิติซึ่งเป็นศูนย์กีฬาที่อยู่ใจกลางเมืองต้องบอกอย่างนี้แล้วก็การเดินทางที่จะเข้ามาจะสะดวกบวกกับพื้นที่เดิมเนี่ยรองรับกับผู้พิการซึ่งเท่ากับว่ากลุ่มได้ทั้งทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มเลยทีเดียวครับจริงๆความโชคดีอีกต่อหนึ่งก็คือได้รับการติดต่อจากมูลนิธิด้วยกันเพื่อคนพิการและสังคมที่ว่าทำหนังสือถึงท่านอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ว่าอยากจะเข้ามาใช้พื้นที่ในการที่จะจัดโครงการโอลิมปิกเพื่อทำให้กลุ่มคนปกติกับกลุ่มผู้พิการเนี่ย

0: ก็เลยเป็นจุดที่ทำให้เหมือนกับผู้พิการก็รู้จักพื้นที่ของศูนย์กีฬาเบญจกิติว่าเฮ้ยสามารถที่จะเข้ามาเล่นกีฬามาออกกำลังกายร่วมกับคนปกติได้ครับผมแล้วก็มีการจัดการแข่งขันกันในแต่ละเดือนบ้างได้มาพบปะกันอย่างเงี้ยครับครับดีเลยครับ
1: จุดเล็กๆแล้วก็เริ่มขยายเป็นวงกว้างขึ้นอยากจะรู้เหมือนกันว่าทำยังไงให้คนได้เข้ามาร่วมตรงนี้ได้มากขึ้นอ่ะ
2: บางคนถ้าเขาไม่เคยออกมาใช้ชีวิตเลยแต่ว่าถ้าเขาจะเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆอ่ะถ้าเขาไม่รู้จักเราหรอกแต่ว่าเขาอาจจะรู้จักผ่านเพื่อนบอกเพื่อนว
1: ่
2: าอยู่ดีคนไม่พิการไม่กล้าออกมาใช้ชีวิตเลยแต่ว่า
1: คือ
2: ถ้าเขาอยากออกมาก็คือเพื่อนเขาต้องบอกว่าเฮ้ยไปได้ไปเลยกิจกรรมนี้สนุกไปเดินทางไปได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็มันเลยกลายเป็นแบบลำปากต่อปากพอบอกปากต่อปากปุ๊บมันก็มีคอมมูนิตี้ที่ใหญ่ขึ้นมากขึ้นหรือชวนเราด้วยนะว่าเฮ้ยจัดเดือนเดียวไม่พอขอจัดเป็นทุกอาทิตย์ได้ไห
1: ม
2: จริงๆเราก็อยากนะแต่ว่าทีมงานเราจะไม่ไหว
1: คนจัดแบบหน้าบานเลยแต่ว่าก็ต้องดูกำลังด้วยอันบอกว่าพอคนเริ่มบอกกันปากต่อปากทีเนี้ยเราจะทลายกำแพงของเขาได้ยังไงเพราะว่าบางคนอาจจะมีกำแพงอยู่ว่าฉันทำไม่ได
2: ้เขาต้องมาลองก่อนอย่างของเราก็คือไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะคุณมาคุณไม่รู้หรอกว่าคุณพิการที่คุณจะเจอเป็นใครคุณจะได้เล่นกับคนตาบอดคุณจะได้เล่นกับผู้พิการทางการได้ยิน
1: คุ
2: ณจะได้เล่นกับพี่ๆที่นั่งวีลแชร์หรือเปล่า มาถึงปุ๊บแค่อยากมาเล่นกีฬาเราหยิบแมตช์แบดให้พี่คู่คนนี้นะไม่ต้องคุยอะไรกันเยอะ
1: เป็นลงสนามหรือเปล่าบังคับ
2: ใช่ไปลงสนามกันเลย เล่นด้วยกันเสร็จก็สื่อสารกันเองคุยกันไปเรื่อยๆระหว่างเล่นกีฬามิตรภาพมันก็เกิดขึ้น
1: ก็เหมือนกับเป็นการละลายพฤติกรรม
2: โดยที่ใช้กีฬาเป็นตัวเชื่อมเขาถ้าอยู่ดีมานั่งพูดคุยกันปุ๊บมันก็จะมีแบบ
1: เดี๋ยวดราม่าเกิด
2: ฉันก็จะสงสารคุณจะมีความแบบมันจะมีความแบบเหมือนผู้ให้ผู้รับอะไรอย่างเง
1: ี้ยมาถึงมอบอาวุธของเราก็คือ
2: แต่พอเรามาเล่นกีฬาปุ๊บบางทีคนไม่พิการเองอ่ะตีไม่เก่งเท่าคนพิการนะคนพิการต้องมาช่วยนะเฮ้ยพี่ตีแบบนี้ดีกว่าเนี่ยพี่จับไม้แบบนี้ดีกว่าเพราะบางทีเขาเล่นกันมาก่อนเขาถนัดกันมาก่อนเนี่ยมันก็เฮ้ยทลายช่องว่างแล้วมันไม่ใช่แค่แบบผู้ให้ผู้รับแล้วแต่มันคือแนวระนาบเดียวกันที่รวมทีมช่วยกันเล่นมากกว่า
1: แล้วถ้าให้พูดถึงณปัจจุบันยังมีอีกหลายคนเลยล่ะว่าเขาอาจจะยังเข้าใจผิดว่าศักยภาพของผู้พิการตรงนี้น้องอาร์ตอยากจะสื่ออะไรออกไปบ้างคะ
2: คือคนพิการมากกว่าที่เราคิดอย่างของผมเองหรือทางมูลนิธิเราเองอ่ะเราเชื่อว่ามันไม่มีความพิการในโลกหรอกมันจะมีแค่สภาพแวดล้อมต่างหากที่พิการถ้าเมื่อไหร่ที่สภาพแวดล้อมมันไม่พิการคนที่นั่งวีลแชร์จากคนที่เดินไม่ได้เขาก็จะไปได้จากคนที่ตาบอดเขาก็จะมองเห็นถ้าเมื่อไหร่ที่สภาพแวดล้อมหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมันไม่พิการอะความพิการมันก็จะหายไปซึ่งคนพิการต่างๆเขาทำอะไรได้เยอะแยะมากกว่าที่เราคิดมากแม้กระทั่งขับมอเตอร์ไซค์ขับรถยนต์อย่างเงี้ยเขาก็ขับกันได
1: ้จริงๆเก่งกว่าพี่อีกนะ
2: ใช่เขาขับเร็วกว่าผมอีกนะด้วยซ้ำมันนี่แหละมาเป็นเพื่อนกันดีกว่าผ่านกีฬาเพราะว่าคำว่าเพื่อนอะมันยิ่งใหญ่มากนะมันสามารถการที่คุณจะเป็นเพื่อนกับคนคนหนึ่งได้แสดงว่าคุณต้องแบบลดช่องว่างทุกอย่างจนทลายกันหมดแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบจัดกีฬานี่แหละเป็นตัวให้แต่ละคนเขามาเจอกันเป็นเพื่อนกันดีกว่าแล้วมันก็จะทำลายทุกอย่างไป
3: บนโลกใบนี้ไม่มีขีดจำกัดของความเชื่อค่ะเราจะเป็นอะไรก็ได้อยากจะทำอะไรก็ได้ขอแค่เชื่อว่าตัวเราเองมีศักยภาพมากพอภาพที่เราได้มาดูกิจกรรมวันนี้ทำให้อ้อยรู้สึกเติมเต็มหัวใจมากๆเลยแหละค่ะฟังคุณอาร์ตเล่าแล้วอ้อยก็อยากจะคุยกับน้องๆที่มาร่วมกิจกรรมด้วยนะคะที่นำพาให้พวกเขาเข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ
4: ก็มันก็ทำให้สังคมแบบว่าอินคลูซีฟมากขึ้นนะแล้วก็แบบว่าไม่แบ่งแยกแบบให้รวมกันเพราะว่าคนจะได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วคนพิการไม่ได้แบบจำเป็นต้องอยู่บ้านเฉยๆมาเหมือนเป็นจุดร่วมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนพิการกับคนพิการอยู่ร่วมกันได
5: ้ก็แบบเท่าเทียมดีครับทั้งแบบเล่นด้วยกันได้ก็สนุกดีครับขอบคุณพี่จัดครับ
6: เรามาเจอกันในสนาม
7: เจอกันในสนามค
6: ่
7: ะ
6: ใช่แล้วเราก็บังเอิญมาเล่นที่เก๋แบบแรกๆเราไม่ได้กะมาเล่นด้วยกันหรอกแต่มันเหมือนมันเล่นแล้วมัน

0: มันคลิกกันยังไงไม่รู้นะ
1: ใช่มันเหมือนกับเรามองหน้ากันแล้วเอออยากเล่นกับคนนี้จังคือจริงๆน่ะจะแบบเรียกว่าเฟรนลี่นะแล้วก็สามารถจับคู่กันสลับกันไปมาได้เลย
0: เพียงแต่ว่ามันเหมือนว่าเราเล่นเราม
1: ันคลิก
0: กันมากกว่าใช
2: ่วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในเรื่องของการที่เรามาเล่นกีฬาร่วมกันครับแล้วก็ได้เจอเพื่อนใหม่ๆที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเรามาจับทีมกันเล่นกีฬามันสนุกมากครับ
3: เนี่ยครับมันไม่ต้องใช้คำพูดเลยคุณมาทำกิจกรรมร่วมกันคุณเดี๋ยวเรียนรู้กันยังไงบ้างเราให้โมเมนต์แต่ละโมเมนต์อ่ะมันเป็นจุดที่สร้างการเรียนรู้ให้เขาเองสร้างความประทับใจให้เขาเอง
4: เรียกว่า first impression เนี่ยครับจริงๆกีฬาแบบกลับไปช่วงแรกที่มาเล่นก็ได้รับการเทรนจากผู้พี่ๆนะครับแล้วก็ผู้ที่จนปัจจุบันนี้เรียกว่าผมก็ตีได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เริ่มเปลี่ยนมุมมองว่าจากวิ่งก็สามารถเล่นกีฬาอื่นได้รวมไปถึงทริคของงานนี้ก็คือมิตรภาพมากกว่าการแข่งขันทำให้เรารู้จักเพื่อนคนอื่นมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความสุขการเล่นกีฬา
1: ค่ะคุณก้องเองถือว่าเป็นหนึ่งในทีมงานของโครงการโอลิมปิกเหมือนกัน
5: ใช่ครับ
1: เข้ามาทำโครงการนี้ได้ยังไงอะคะ
5: เริ่มจากผมมาเล่นฟิกเกอร์บอลครับแล้วก็ได้รู้จักกับทีมโอลิมปิกและโดยส่วนตัวเราชอบที่จะซัพพอร์ตกลุ่มคนพิการนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าอยากให้คนพิการเขามีพื้นที่ในการทำกิจกรรมอะไรบางอย่างออกกำลังกายหรืออะไรให้เขารู้สึกมีสังคมครับม
1: ี
5: โซเชียลขึ้นมาก็เลยคิดที่จะจัดโครงการนี้ร่วมกัน
1: เรามีหน้าที่ทำอะไรบ้างคะ
5: ผมก็จะดูแลในส่วนฟิกเกอร์บอลเป็นหลักครับฟ
1: ิ
5: กเกอร์บอลเป็นกีฬาที่ค่อนข้างใหม่ในกรุงเทพครับก็ผมก็จะมีหน้าที่ช่วยแนะนำหรือว่าบอกกติกาหรือว่ามาน็อกกับเขามาเล่นกันให้เขาเกิดความสนุกขึ้น
1: ก็ทำสิ่งที่เราถนัดแล้วก็พอเห็นแล้วก็มีความสุขไปด้วย
5: ใช่ครับ
1: เป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่มาร่วมโครงการนี
5: ้ดีมากเลยครับเพราะว่าถ้าอย่างที่เห็นก็จะมีพี่วิลแชร์ที่ไม่ค่อยแข็งแรงท
1: ั
5: ้งแขนแต่เขาสามารถเล่นได้เขาเองคือรู้สึกดีตรงที่พี่เขามาเล่นเองด้วยเราก็เลยแบบรู้สึกว่าไม่เขาไม่ต้องรอถึงวันงานเท่านั้นว
1: ัน
5: ธรรมดาเขาก็มาเล่นเองนี่ต้องขอบคุณทางกทม.มากเลยครับที่จัดฟิกเกอร์บอลที่นี่ไว้ให
1: ้
6: ใช่ๆครับ
1: แล้วถ้าบ็อกเซียในโอลิมปิกมันต่างจากที่เราเคยเห็นยังไงคะ
6: เราจะสังเกตเห็นว่าคนไม่พิการจะนั่งเก้าอี
1: ้
6: ส่วนคนไม่พิการก็จะนั่งวีลแชร์ปกติ
1: อ
6: ันนี้คือเพื่อความเท่าเทียมเราก็เลยให้คนไม่พิการนั่งเก้าอี้เพื่อเล่นด้วยกัน
1: นี่คือกติกาที่เราปรับ
6: ใช่ครับก็จะแข่งกันทำแต้มเพื่อโยนให้ใกล้ลูกสีขาวมากที่สุด
1: น่าสนใจเลยทีเดียวกำลังแข่งขันกันอย่างสนุกเลยทีเดียวเดี๋ยวขอดูสังเกตการแป๊บนึงนะคะ
6: เห็นไหมมันก็จะทุกคนก็จะเล่นร่วมกันได้แล้วมันก็จะสนุก
1: กำลังแฮปปี้เลย
6: ใช่เป็นกีฬาที่สนุก
1: แล้วถ้าพี่จะขอ
6: แต่ว่าพี่ต้องไปขอเขาเองนะว่าใครจะให
1: ้เขาจะยอมไหม
6: ใช่เดี๋ยวเราก็ไม่รู้ว่าใครจะยอมเหมือนกัน
1: เดี๋ยวรอดูสถานการณ์ก่อน
6: โอเคได้เลยครับ
1: สวัสดีค่ะ
6: อันนี้คือจะเป็นการนับแต้มนะหลังจากเราเล่นเสร็จก็จะนับแต้มมาแล้วว่าใครได้เท่าไหร่เราจะเล่นกันทั้งหมด3หรือ4เซตแล้วก็รวมแต้มสูงสุด
1: ขอเล่นด้วยได้ไหมคะ
6: ได
1: ้โอเค
6: โอเคแรงกว่านี้แรงกว่านี้ต้องแรงกว่านี้ครับขอแรงกว่านี
1: ้ได้ค่ะ
6: โอเค
7: ปล่อยเชื่อสุดหัวใจเลยค่ะว่าการมีอยู่ของคนเชื่อมั่นมันสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงๆอย่างน้อยก็ในใจของอ๋อยคนนึงล่ะค่ะที่ได้มาร่วมสัมผัสมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้มันเป็นภาพที่สวยงามมันเกิดขึ้นจริงๆผ่านกีฬาที่ไม่ว่าเราจะเป็นคนตัวเล็กตัว

0: ใหญ่เป็นใครมาจากไหนร่างกายสมบูรณ์มากน้อยเพียงใดพออยู่ในเกมกีฬาเท่าเทียมกันค่ะ
1: หลังจากที่เราได้ไปร่วมเล่นกีฬากันมาอย่างสนุกสนานขออนุญาตมาพูดคุยกับพี่พาแล้วก็น้องการ์ตูนนะคะ
2: ค่ะ
1: ยิน
2: ดีค่ะ
1: รู้จักโครงการโอลิมปิกได้ยังไง
2: ปกติพี่เป็นมาเล่นโอลิมปิกตั้งแต่วิ่งด้วยกันนี่ค่ะวิ่งด้วยกันที่สวนลุม
1: ค่ะ
2: เริ่มต้อง10กว่าปีแล้วพี่ก็มาไปวิ่งด้วยกันตลอดเลยแล้วปรากฏว่ามันจะมีโอลิมปิกขึ้นมาก็เลยแบบว่ามาเล่นกันที่สนามนี
1: ้นะแล้วน้องการ์ตูนล่ะคะ
3: น้องการ์ตูนก็คือพี่พาชวน
1: ชวนไปอีกนึง
3: ใช่ค่ะพี่พาจะเป็นแบบหัวหน้าแก๊งค่ะทุกครั้งเลยถ้าจะมีกิจกรรมอะไรพี่พาก็จะแบบว่าเปลี่ยนอินบ็อกซ์มาถามอย่างเงี้ยค่ะ
1: ไม่
3: มาก็ตาม
1: ก็เลยต้องมา
2: เรียกว่าจิกดีกว่าจิกมาเลยจิกมา
1: พอมาเรื่อยๆแล้วมันเหมือนแบบเสพติดกันออกกำลังกายขนาดไหนคะ
3: เสพติดเพื่อน
1: โอ้เนาะมันได้สุขภาพแล้วมันได้สังคมด้วยถูกต้องไหม
2: พี่ไม่รู้เหมือนกันว่ามาเล่นกีฬาเนี่ยทำให้ผอมหรือทำให้อ้วนก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหม
3: ใช
2: ่
1: แต่ที่แน่ๆสุขภาพจิตดีแน่นอนเกี่ยวกับคำว่ากีฬามันสามารถเชื่อมระหว่างคนพิการแล้วก็คนไม่พิการอยู่ด้วยกันอย่างแบบมีความสุขได้ขนาดนี้ค่ะ
2: กีฬาเป็นสิ่งเขาเรียกว่ากีฬาเป็นยาวิเศษจริงๆเลยนะคะเพราะว่าต่อให้เราอะร่างกายไม่แข็งแรงอย่างพี่อะร่างกายไม่เคยแข็งแรงแต่ทุกคนเนี่ยนึกว่าพี่พาเป็นคนแข็งแรงเปล่าเลยหมดมือก็เสียตอนนี้นิ้วล็อกอีกสหายแต่พี่พาก็เล่นได
1: ้
2: มันเป็นยาวิเศษจริงๆที่ทำให้เราอะลืมความเจ็บป่วยของเราเลยแล้วก็เป็นกีฬาที่สร้างมิตรภาพระหว่างคนพิการกับคนปกติเพราะว่าถ้าคนปกติท้อหรือไม่อยากมาเล่นเนี่ยพี่พาจะเป็นตัวชักนำจริงๆว่ามาเล่นเธอพี่พายังเล่นได้เลยแล้วทำไมน้องคนปกติเธอจะเล่นไม่ได้ต้องมาเล่น
1: เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้อง
2: ใช่ค่ะเป็นให้ทุกคนเลยไม่ว่าจะคนพิการหรือคนปกติ
1: ค่ะ
2: ถ้าได้ยินเสียงจากพี่พาแล้วมันอดไม่ได้หรอกที่จะต้องมาเล่นกับพวกพี่จริงๆเรื่องนี้จริงกีฬาโอลิมปิกนะคะแพ้ชนะไม่สำคัญมันอยู่ที่ใจเราถ้าใจเรามุ่งมั่นที่จะเล่นมันก็เพิ่มความสุขมันถึงจะแพ้ก็ไม่เป็นไรหรือจะชนะก็ไม่เป็นไรอีกแต่ขอให้เราอ่ะทุกคนมีความสุขร่วมกันแล้วก็สร้างมิตรภาพเพื่อกันและกันแล้วก็อยู่ในสังคมได้กับคนทั่วไป
1: ค่ะแล้วนิยามของน้องการ์ตูนล่ะคะ
3: ของการ์ตูนมองว่า play together อะค่ะค่ะทำยังไงก็ได้ให้คู่เราไปด้วยกันแค่นี้เลยใช่ค่ะมันก็คือแบบเป็นออง

0: ดท้ายจริงๆอยากจะให้น้องอาร์ตได้บอกถึงคนที่ดูรายการนี้อยู่แล้วอาจจะยังไม่กล้าที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรก็แล้วแต่ทั้งคนพิการและคนไม่พิการนะคะ
1: ก็ด้วยความที่ไม่กล้าเนาะมันเกิดกับทุกคนอยู่แล้วไม่ว่าทั้งคนพิการแล้วก็คนไม่พิการแต่ว่าผมก็อยากให้ทุกคนแบบเปิดใจลองเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยอันนี้มันยากสำหรับเราเกินไปเราทำไม่ได้หรอกเหมือนคนพิการหลายคนคิดว่าตัวเองเล่นกีฬาไม่ได้แต่พอมาเล่นกีฬาปุ๊บเฮ้ยฉันก็เล่นได้พอเล่นได้ปุ๊บสนุกพอสนุกปุ๊บเจอโลกใหม่เจอเพื่อนใหม่ไปอีกโลกนึงที่มันกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นผมเลยคิดว่าเฮ้ยเราลองชาเลนจ์ตัวเองดูไม่ต้องใช้คำพูดมากมายไม่ต้องมาคิดในหัวเลยว่าวันนี้จะเป็นยังไงฉันจะไปยังไงเหมือนที่ผมพากับทุกคนก็คือหยิบไม้แบตเราไปลงสนามมันก่อน ไม่ต้องพูดกันเยอะหยิบไม้แบตไปเจอกันแล้วก็ไปเรียนรู้ระหว่างทางอันนี้เหมือนกันคุณแค่อยากทำอะไรก็ออกมาทำของมันเลยแล้วก็ไปเรียนรู้ระหว่างทางแล้วคุณจะเจอสิ่งที่มันน่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะเลย
0: ค่ะวันนี้เป็นอีกวันที่ได้พูดคุยกับน้องอาร์ตแล้วรู้สึกว่าใจฟูมากๆกับโครงการดีๆกิจกรรมดีๆแบบนี้เป็นกำลังใจให้แล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าโครงการนี้จะยังคงอยู่ต่อไปแล้วก็น่าจะอีกหนึ่งพื้นที่ให้กับอีกหลายๆสังคมได้มาเรียนรู้ได้มาลงมือทำแล้วก็ประสบความสำเร็จเหมือนก
1: ันได้เลยครับขอบคุณมากเลยครับ

สำหรับภาพความประทับใจที่เกิดขึ้นทั้งหมดในวันนี้บอกได้คำเดียวค่ะว่าความเท่าเทียมเกิดขึ้นได้ในสนามแข่งขันกีฬาจริงๆค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกับฟิตเรียอีพีถัดไปที่จะพาไปพบกับอีกหนึ่งเรื่องราวที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นในการปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะพระกรณียกิจในด้านสาธารณกุศลทรงดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่จัดตั้งขึ้นตามพระดำริพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงด้วยการร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนด้วยพระเมตตาและทรงตระหนักถึงคุณค่าในทุกชีวิตที่ด้อยโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้จะเป็นการให้โอกาสแก่เพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมโรคใบเดียวกันทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและสังคมเป็นกลุ่มแรกทั้งยังทรงจัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเป็นกำลังใจให้กับกลุ่มผู้ก้าวพลาดทำให้ชีวิตต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดโอกาสกลุ่มอื่นๆให้สามารถมีโอกาสกลับมาดำรงชีวิตเป็นคนดีของสังคมได้อย่างปกติสุขด้วยพระวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีรัตธิดาทรงมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสมีความอยู่ดีกินดีเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันจึงเกิดเป็นโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาทั้งด้านการพัฒนาคนทรัพยากรธรรมชาติและชุมชนผ่านไตรโครงการในพระดำริโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกอบด้วย3โครงการได้แก่โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์

ดยพระราชทานเครื่องมือและคุรุพันธ์ทางการแพทย์แก่เรือนจำและทัณฑสถานตลอดจนโรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์และคุรุพันธ์ทางการแพทย์พร้อมพระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบทำให้เกิดการบูรณาการทางการแพทย์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็วมนุษยธรรมโครงการพัชรสุธากชานุรักษ์ซึ่งมีความหมายว่าน้ำทิพย์รักยืนยงดุจเพชรเป็นโครงการอนุรักษ์ป่าและช้างบริเวณป่ารอยต่อ5จังหวัดในภาคตะวันออกเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้างอย่างมีความสุขโดยเฉพาะการทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มีอาชีพที่เหมาะสมไม่เบียดเบียนป่าไม่ทำลายที่อยู่ของช้างมีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืนโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์หรือโครงการพัฒนาชุมชนตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการขับเคลื่อนการทรงงานสนองพระบรมราโชบายในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชายแดนที่มีความเจริญยังเข้าไปไม่ถึงทำให้ประชาชนมีความยากลำบากในการดำรงชีวิตรวมทั้งการเป็นชุมชนอยู่ติดชายแดนอันถือว่ามีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศและเป็นพื้นที่มรดกโลกของประเทศไทยที่ควรได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติด้วยพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านโครงการในพระดำริได้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าสามารถสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันสังคมแห่งการช่วยเหลือเอื้ออาทรอันจะทำให้เกิดรากฐานพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไปสราวุธจอกลมทีมข่าวในพระราชสำนักเรียบเรียง

มองรัฐสภาโฉมใหม่ใกล้ชิดประชาชนยิ่งกว่าเดิมไม่ใช่แค่ติดตามสถานการณ์แต่ร่วมเจาะลึกทุกปัญหาเปิดพื้นที่สะท้อนความเดือดร้อนถึงมือฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อขับเคลื่อนทางออกที่ทำได้จริงในมองรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.เริ่ม 2 ตุลาคมนี้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง 10ปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง 10

0: ม่ใช่แค่ติดตามสถานการณ์แต่ร่วมเจาะลึกทุกปัญหาเปิดพื้นที่สะท้อนความเดือดร้อนถึงมือฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อขับเคลื่อนทางออกที่ทำได้จริงในมองรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.เริ่ม 2 ตุลาคมนี้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
2: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
3: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
1: มาช่วยกันลดหวาน
4: ลดทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
5: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีครับกฎหมายหน้าหนึ่งมาเจอกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของสิ้นเดือนกันยายนวันนี้เราจะมาติดตามประเด็นต่างๆที่น่าสนใจกันเช่นเคยครับก็ทักทายกันกับทางอาจารย์มารุตพงมาสิงห์ครับนิติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์นิติศาสตร์สังคมศาสตร์มจร.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีคุณจักรินครับแล้วก็สวัสดีครับคุณผู้ชม
0: ก็รับชมรายการผ่านช่อง10ทีวีดิจิตอลนะฮะแล้วก็สามารถรับชมผ่านทางเว็บไซต์tpchannel.org ด้วยนะฮะแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TP Channel ก็แอปพลิเคชันของเรานะครับก็จะเป็นโลโก้นะฮะตัวอักษรสีทอง บนพื้นสีดำตัว T กับตัว P ย้ำอย่างนี้นะครับตัว P กับตัว P ถ้าเรามีตัวอย่างก็เดี๋ยวขึ้นมาให้ดูสักหน่อยนะฮะว่าเป็นตัว P กับตัว P อย่างไรแล้วก็ท่านดาวน์โหลดไปเนี่ยสามารถติดตามการประชุมสภาได้ตลอดเนี่ยนะฮะเป็นโลโก้รายการนะฮะเป็นโลโก้ของแอปพลิเคชันก็ดาวน์โหลดตรงนี้ครับแล้วก็สแกน QR code ได้ทั้งระบบiOS นะฮะคือด้านซ้ายแล้วก็ระบบ Android ที่ด้านขวาเข้าไปแล้วก็พิมพ์นะครับเสิร์ชหาสื่อรัฐสภาหรือว่าวิทยุหรือว่าโทรทัศน์รัฐสภาก็ได้นะครับ TV Channel แล้วก็มีรายการต่างๆที่สามารถรับชมรายการนะครับทั้งแบบสดๆเลยนะครับก็คือรายการไลฟ์นะครับแล้วก็ติดตามรายการย้อนหลังรายการยอดนิยมได้ทั้งมองรัฐสภากฎหมายหน้าหนึ่งรวมถึงสายด่วนรัฐสภาด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามีประเด็นอะไรเดี๋ยวเราจะคุยกันนะฮะวันนี้ก็เราคุยเรื่องนี้ก่อนฮะอาจารย์มารุตพงศ์ครับเรื่องของประเด็นปัญหาน้ำท่วมหรือว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นก็ต้องบอกว่าได้รับผลกระทบเนี่ยเกือบทั้งประเทศไทยนะ
1: หนักสุดก็น่าจะเป็นที่กรุงเทพมหานครนะครับคือปริมาณน้ำฝนที่ตกติดต่อกันนะครับประกอบกับน้ำเนี่ยนะครับได้มีการหนุนขึ้นมาน้ำทะเลหนุนนะครับแล้วก็น้ำตามคลองต่างๆเนี่ยนะครับก็เต็มปริมาณที่รองรับ

0: นะครับก็เป็นเหตุทำให้น้ำเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะระบายลงตามคลองนะครับตามโมเดลได้ที่ทางท่านผู้ว่าเนี่ยนะครับได้มีการกำหนดเอาไว้ได้นะครับ
1: เราพูดถึงเรื่องของโครงสร้างทางกายภาพของพื้นที่ประเทศไทยก่อนแล้วกันหลายคนก็สงสัยว่าทำไมพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยถึงเป็นพื้นที่ที่มันมีปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการนะคือการบริหารจัดการน้ำเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ
0: ครับ
1: แต่ปัญหาปริมาณน้ำฝนกับเรื่องของทางน้ำเนี่ยคือพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยนะครับเราอยู่ในบริเวณบนคาบสมุทรอินโดจีนคือภูมิประเทศเซาท์อีสเอเชียเนี่ยมันเป็นแบ่งเป็นสองส่วนก็คือบริเวณพื้นที่คาบสมุทร
0: ครับ
1: ก็ประกอบด้วยเมียนมากัมพูชาเวียดนามแล้วก็มาเลเซียนี่คือบริเวณพื้นที่คาบสมุทรส่วนพื้นที่ที่เป็นหมู่เกาะเนี่ยนะครับก็ได้แก่สิงคโปร์นะฮะมาเลเซียบางส่วนที่รัสซาปราสารวักนะฮะบรูไนนะฮะออเลสเตนั่นก็คือกลุ่มประเทศหมู่เกาะแต่ประเทศของเราเนี่ยนะครับในบริเวณพื้นที่คาบสมุทรอินโดจีนเนี่ยจะเป็นพื้นที่เราจะพูดถึงเฉพาะในส่วนของพื้นที่คาบสมุทรเนี่ยเรารับมรสุมเนี่ยนะฮะสองด้านก
0: ็
1: คือมรสุมกรณีความกดอากาศต่ำที่มาจากทางตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดพามาจากลมเนี่ยนะครับแล้วก็กลุ่มเมฆมาจากบริเวณทะเลจีนใต
0: ้
1: ก็จะพัดมาทางตะวันออกเฉียงเหนือมันจะเข้ามาทางนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือมาจากทะเลอันดามันก็คือตะวันตกเฉียงใต้มันก็จะเฉียงทะแยงกันอย่างเงี้ยแหละพาดผ่านภูมิภา
0: ค
1: ของคาบสมุทรอินโดจีนของเราแล้วก็มาบรรจบพื้นที่เราตรงกลางเนี่ยนะครับจะเป็นพื้นที่หลักดังนั้นพื้นที่นะครับที่จะรับผลกระทบหลักๆเนี่ยก็คือบริเวณพื้นที่ที่บริเวณร่องมรสุมอยู่ในร่องมรสุมนั่นเองนะฮะก็จะมีฝนตกหนักในช่วงของ เนี่ยแหละฮะช่วงของเดือนกันยาจนถึงตุลาเนี่ยจะเยอะมากเป็นพิเศษประกอบกับบริเวณพื้นที่ประเทศไทยแล้วต้องบอกพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับถ้าเราดูเนี่ยแผนที่ประเทศไทยนะฮะทำไมพื้นที่บริเวณภาคกลางจึงเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องของน้ำเยอะก็คือเป็นพื้นที่ราบลุ่มต่ำแล้วโดยรอบนะครับเป็นพื้นที่ที่เป็นหุบเขาหุบเขาหลายอย่างหุบเขาเลยซึ่งเป็นพื้นที่สูงมันจะเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำหลายสายปิงหวังยมน่านก็ไหลลงมานะไหลลงมานะรวมถึงแม่น้ำป่าสักที่ไหลมาจากเพชรบูรณ์ด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นแหล่งที่น้ำไหลลงมาจากที่สูงสู่ที่ต่ำแล้วก็ประกอบกับฟังทางซีกฝั่งตะวันตกของไทยเนี่ยนะครับก็จะเป็นแนวเทือกเขาตะนาวสีก็จะเป็นแนวพื้นที่สูงเหมือนกันก็จะไหลมีแม่น้ำเนี่ยนะฮะเป็นจุดกำเนิดของแม่น้ำหลายสายโดยเฉพาะพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีนะก็ไหลลงมาเป็นแม่น้ำแควใหญ
0: ่
1: นะครับไหลลงมาเป็นแม่น้ำเขาเรียกอะไรแม่น้ำปราจีนแม่น้ำมีแม่น้ำอะไรแม่น้ำแควใหญ่มาเป็นแม่น้ำสุพรรณบุรีแม่น้ำราชบุรีนะฮะลงมาจนถึงแม่น้ำท่าจีนเนี่ยนะฮะเป็นแม่น้ำหนึ่งแล้วก็อีกแม่น้ำสายหนึ่งก็จะไหลลงมานะครับจนมาถึงบริเวณพื้นที่ของแม่กลอง
0: ครับ
1: ก็มันก็จะเป็นพื้นที่ที่ไหลรวมมานะฮะแล้วก็ยังมีพื้นที่ภาคตะวันออกอีกที่มีแม่น้ำหลายสายที่เกิดขึ้นจากบริเวณพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ
0: ่ครับ
1: ก็จะไหลลงมาจากดีนะครับลงมาภาคตะวันออกรวมที่บางปะกงดังนั้นแม่น้ำหลายสายมารวมกันมันจะรวมมาที่อ่าวไทยฮะมันจะไหลออกที่อ่าวไทยจุดที่ไหลออกอ่าวไทยเนี่ยจะอยู่บริเวณพื้นที่ภาคกลางนะแทบทั้งหมดเลยนะครับภาคกลางกับภาคตะวันออกแค่บางส่วนเองนะครับภาคกลางเนี่ยจะเป็นพื้นที่ใหญ่เลยที่จะรับน้ำมวลปริมาณมหาศาลดังนั้นเนี่ยเมื่อน้ำหลายสายปริมาณจำนวนมากมันไหลลงมาแล้วประกอบกับปริมาณน้ำฝนที่แล้วก็ยังมีเรื่องของสิ่งกีดกั้นทางน้
0: ำ
1: แม่น้ำตื้นเขิน
0: ครับ
1: มันก็ทำให้น้ำเนี่ยทางไหลมันไปไม่ได้ประกอบกับพื้นที่บริเวณภาคกลางตอนล่างก็คือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยเป็นพื้นที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลนครสมุทรปราการนะฮะสมุทรสาครนะฮะในส่วนของอย่างเช่นปทุมธานีนนทบุรีปทุมต่างๆเหล่านี้จะเป็นพื้นที่ระดับต่ำกว่าน้ำทะเลก็ทำให้เมื่อปริมาณน้ำเยอะประกอบกับปริมาณทำให้น้ำเนี่ยไม่สามารถดันออกไปได
0: ้
1: อันนี้มันก็เลยเป็นปัญหาสำคัญทำให้บริเวณพื้นที่ที่ผมกล่าวถึงก็บริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างจะเป็นพื้นที่รับน้ำจำนวนมหาศาล
0: มันต้องแบบนี้นะคุณเจกลินตามที่คุณเจกลินพูดวันนี้เห็นภาพเลยนะครับว่าเป็นการตอบประเด็นคำถามว่าทำไมเนี่ยนะครับเวลาฝนตกมาน้ำถึงท่วม
1: น้ำท่วมกรุงเทพมหานครแล้วก็โดยรอบเราก็ต้องหาแนวทางในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับก็ตรงนี้ก็

0: น่าจะถือว่าเป็นมหาอุทกภัยครั้งใหญ
1: ่
0: อีกครั้งหนึ่งแล้วก็น่าจะเป็นบทเรียนสำคัญที่จะทำให้ทางด้านรัฐบาลนะครับหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหาแนวทางในการป้องกันนะเรื่องเยียวยาเนี่ยเราทำกันอยู่แล้วนะแต่ว่าการเยียวยาเนี่ยเราก็บอกว่ามันจะเยียวยาได้ทุกปีมันก็ไม่ไหวนะ
1: เพราะมันแน่นอนอยู่แล้วคุณจักรินเพราะการเยียวยาเนี่ยนะครับมันก็ต้องหมายถึงเรื่องเม็ดเงินนะครับซึ่งเม็ดเงินตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็ยังมีอีกหลายส่วนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการบริการสาธารณะนะครับที่นะครับเป็นประโยชน์นะต่อประชาชนนะครับในส่วนอื่นๆนะครับจะเอาเงินส่วนนั้นนะครับมาเยียวยาที่คุณจักรินทร์ได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่จะเยียวยาทุกปีเนี่ยนะครับมันก็คงไม่ได้และที่สำคัญคือเงินที่เยียวยาเนี่ยนะครับมันล้วนแล้วแต่มาจาก
0: ก็มีเพียงพ
1: อ
0: ไม่เพียงพอแล้วมันก็ไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้อง
1: สิ่งสำคัญก็คือมาตรการในการป้องกันนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการจัดการทรัพยากรทางน้ำซึ่งเราก็มีกฎหมายซึ่งเป็นแผนไม่หมดในเรื่องของกฎหมายนะครับการจัดการทรัพยากรทางน้ำนะครับท
0: ั้
1: งจากทั้งจากส่วนกลางนะครับแล้วก็ในเรื่องของส่วนท้องถิ่นนะครับ
0: เดี๋ยวเราไปดูหน้าหนังสือพิมพ์หน่อยเดี๋ยวจะคุยประเด็นนี้ด้วยฮะเดี๋ยวไปดูครับไปดูหน้าหนังสือพิมพ์วันนี้เป็นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันคร
1: ับ
0: วันนี้ไปดูไทยรัฐครับไปดูในส่วนของครึ่งบนของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกันก่อนเลยครับไปกันครับไปดูสภาพน้ำท่วมครับยังมีหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนะครับที่อยู่ในภาวะวิกฤตของน้ำท่วมนะครับอย่างที่เราทราบกันดีครับก็อย่างภาพที่เห็นเนี่ยนะจะเห็นภาพเลยนะครับเป็นภาพของรถยนต์หลายคันจอดแช่น้ำที่แขวงร่มเกล้ากรุงเทพมหานครมานานกว่า5วันแล้วหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเจ้าของขับรถออกไม่ทันทำให้เกิดความเสียหายนอกจากนี้น้ำที่ท่วมขังส่งกลิ่นเหม็นจากเศษขยะและน้ำเสียที่เกิดจากการขับถ่ายของประชาชนจนสภาพน้ำกลายเป็นสีดำและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้เป็นอย่างดี
1: ครับ
0: คือเชื้อโรคกันแหละฮะผมบอกเชื้อโรคเลย
1: นะครับ
0: นะน้ำเน่าเหม็นแถมยุงก็ชุมสุดระทมคลองจันทร์ร่มเกล้าท่วมขังจมน้ำบาดาลมา5วันสองเขื่อนใหญ่เต็มความจุเตือนทะเลหนุนถึง4ตุลาคม
1: ครับ
0: ภาคกลางตะวันออกยังหนักพบ2ศพแม่ลูกเส้นน้ำป่าครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูคือเอาประเด็นนี้เลยคือพื้นที่วิกฤตเนี่ยนะครับก็จะเป็นพื้นที่บริเวณโดยรอบกรุงเทพมหานคร
1: ครับ
0: นะจะเป็นพื้นที่เป็นพื้นที่การระบายน้ำผมพูดถึงแค่คือมันเป็นพื้นที่การระบายน้ำออกทางซีกตะวันออกแล้วก็ตะวันตกของประเทศไทยแต่คราวนี้เนี่ยนะครับพื้นที่จะไปหนักบริเวณพื้นที่ซีกตะวันออกของกรุงเทพมหานคร
1: ครับ
0: ก็คือบริเวณบางกะปิแล้วก็ร่มเกล้า
1: ครับ
0: นะฮะก็เป็นพื้นที่ที่มันมีชุมชนอยู่หนาแน
1: ่
0: นนะครับแล้วก็ในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นเคหะเนี่ยจะเป็นพื้นที่ต่ำ
1: ครับ
0: ก็ทำแล้วก็มีคนอยู่อาศัยสูงเราก็จะเห็นอย่างภาพเนี่ยเราอยากจะแนะนำก็คือว่าควรจะอพยพออกจากพื้นที
1: ่
0: นะครับเพราะว่าคือทรัพย์สินเนี่ยผมว่าคืออย่าไปห่วงเลย
1: ครับ
0: ห่วงเรื่องของสุขภาพอนามัยตัวท่านดีกว่
1: า
0: เพราะว่ามันขังเยอะๆเนี่ยนะครับอย่างรถเนี่ยยังไงท่านก็เอาออกไม่ได้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะครับทรัพย์สินเนี่ยเอาไว้ทีหลังเลยถ้าท่านมาที่ศูนย์พักพิงนะครับที่ทางศูนย์ราชการเตรียมไว้ให้นะครับมันก็จะช่วยบรรเทาในเรื่องของความเดือดร้อนอย่างน้อยสุขภาวะท่านดีขึ้นนะอาหารการกินท่านมีนะแต่ว่าท่านอยู่อย่างนี้นะครับท่านจะเสี่ยงหลายอย่างนะครับนอกจากในเรื่องของขาดอาหารสิ่งอุปโภคบริโภคแล้วนะครับสุขอนามัยมันก็ไม่ดีด้วยนะฮะแล้วน้ำเนี่ยนะครับเปิดออกมาเป็นน้ำสีดำหมดเลยนะฮะมันใช้ไม่ได้นะฮะแล้วก็ประกอบกับเรื่องของเป็นแหล่งในเรื่องของพ่อพันธุ์เชื้อโร
1: ค
0: หลายๆอย่าง
1: อันนี้คือสิ่งที่มันจะตามมาคือก่อนนะครับที่น้ำจะท่วมนะครับปัญหาก็อีกแบบหนึ่งขณะนะครับน้ำท่วมนะครับปัญหาก็อีกแบบหนึ่งนะครับภายหลังนะครับจากฝนหยุดตกเนี่ยนะครับแล้วน้ำนะครับท่วมขังเนี่ยนะครับปัญหาที่มันจะตามมาเนี่ยนะครับก็ตามที่พาดหัวข่าวเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยุงเรื่องของเชื้อโรคต่างๆที่มันสะสมกันอยู่นะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือกระบวนการนะครับในการจัดการบริหารนะครับโดยเฉพาะภาครัฐนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีกฎหมายที่มีอำนาจอยู่ในมือนะครับคือสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือการแก้ไขจัดการปัญหาเฉพาะหน้านะครับแบ่งเป็นหมวดหมู่คุณจักรินทร์คุณผู้ชมว่าปัญหาตรงไหนเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่อันไหนเบานะครับปัญหาตรงไหนเนี่ยนะครับที่ต้องรีบแก้ไขนะครับหรือปัญหาตรงไหนเนี่ยนะครับที่สามารถจะพักไว้ก่อนนะครับเร่งก่อนนะครับเพราะปัญหาทุกครั้งเนี่ยนะครับโดยเฉพาะสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้

0: พเลยคอปภนะท่านพิมพ์เลขกรมธรรม์เข้าไปนะครับที่เว็บไซต์ของกบนะครับกรณีของ2บวกกับ3บวกต้องไปเช็คดูว่ามีฮะอันนี้ก็ต้องเช็คก่อนว่ามีหรือเปล่าแล้วก็ทำดำเนินการนะครับติดต่อกับบริษัทประกันภัย
1: ครับ
0: ประกันภัยโดยท่านจะต้องเอาเลขกรมธรรม์เนี่ยแจ้งไปกับทางบริษัทประกันปัจจุบันบริษัทประกันเนี่ยเขาจะมีการแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วก็คือเว็บไซต์คีย์เข้าไปหรือว่าตอนนี้ทรัพย์สินตามคำคุ้มครองของกรมธรรม์เนี่ยนะครับตามเลขเนี้ยมันได้ความเสียหายแล้วก็ส่งภาพถ่ายคลิปต่างๆเนี่ยเข้าไปในระบบเดี๋ยวเขาจะส่งหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็คอยติดตามครับว่าในเรื่องของการเยียวยาเนี่ยนะครับหรือการจะชดใช้เงินประกันนั้นจะเป็นอย่างไรก็จะมียอดเพดานยอดเพดานสูงสุดที่ทางกรมธรรม์นี่คุ้มครองไว
1: ้
0: ก็ไม่จ่ายไม่เกินความเสียหายจริง
1: อ
0: ันนี้ฟังดีนะครับจ่ายไม่เกินความเสียหายจริงกรณีนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับจากทรัพย์สินเนี่ยต้องไม่เกิดจากผู้เอากรมธรรม์เนี่ยนะครับเป็นผู้กระทำ
1: อ
0: ันนี้สำคัญผมรถมีกรมธรรม์น้ำท่วม
1: ครับ
0: แต่ท่านเห็นน้ำท่วมแล้วท่านขับลุยว่าท่านเป็นผู้กระทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอากรมธรรม
1: ์ครับ
0: ต่อทรัพย์สินที่เอาประกันไว
1: ้ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยกรณีที่บุคคลผู้เป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินในการรับประกันเนี่ยตรงนี้ครับก็ทางบริษัทประกันเขาจะปฏิเสธเลยนะจะปฏิเสธเลย
1: ครับถือว่าเป็นเงื่อนไขข้อยกเว้น
0: ข้อยกเว้น
1: นะครับ
0: ข้อยกเว้นก็ต้องบอกไว้คือถ้าเห็นท่วมเนี่ยท่านก็พยายามเคลื่อนรถเนี่ยนะเคลื่อนรถไว้แล้วก็ต้องดับรถไม่ต้องไปสตาร์ทมันนะครับเคลื่อนถ้าเคลื่อนออกไม่ทันนะถ้าเคลื่อนไม่ทันท่านก็จอดทิ้งไว้เลยนะครับแล้วถึงเวลาเนี่ยท่านก็อย่าไปสตาร์ทรถอย่าไปอะไรแล้วก็ถ้ามันท่วมแล้วหนีไม่ทันก็ปล่อยไว
1: ้
0: นะแล้วก็ไปเช็คกรมธรรม์ว่ามันมีไหมนะครับแต่ถ้าไม่มีก็รีบย้ายรถไปให้เร็วที่สุด
1: อันนี้คือในส่วนของภาคเอกชนนะครับส่วนของภาครัฐบาลที่เป็นประกันภัยพิบัติสาธารณะเนี่ยนะครับเห็นไหมเริ่มพรุ่งนี้1ตุลานะครับในส่วนก่อนที่จะสิ้นปีงบประมาณในส่วนนี้เนี่ยนะครับก็ยังเป็นของรัฐบาลนะครับก็ยังเป็นของทางกทม.อยู่นะครับส่วนของเงินเยียวยาเนี่ยนะครับไอ้ตรงนี้แหละนะครับคือสิ่งที่สำคัญที่ต้องโฟกัสให้เร็วที่สุดเพราะเงินเนี่ยพร้อมแล้วนะครับประชาชนนะครับผู้ประสบภัยเนี่ยนะครับรออยู่นะครับหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินการเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะท่านนายกรัฐมนตรีหรือแม้ทั้งผู้ที่มีอำนาจเนี่ยคุณจักรินต้องดำเนินการในการสั่งการเลยนะครับพูดง่ายๆคืออย่าช้านะครับให้มีการครอบคลุมทั่วถึงและที่สำคัญคือมีความรวดเร็วนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไอ้กระบวนการในเรื่องของการเยียวยาเนี่ยนะครับเราเจอปัญหาเรื่องของกระบวนการในการสำรวจต่างๆนะครับก่อเงินเนี่ยนะครับถึงประชาชนเนี่ยนะครับก่อให้เกิดความล่าช้านะครับคุณเจกริน
0: ของบแล้วนะครับครม.ก็ของบแล้ว 1,700 ล้านเยียวยาภัยน้ำท่วม
1: ครับ
0: อันนี้ก็แล้วก็มีประเด็นก็คือข้อแผนนำเสนอข้อแผนงบประมาณคือ160,000 ล้านขุดคลองใหม
1: ่ครับ
0: นะขุดคลองใหม่จะเป็นทางระบายน้ำ อันนี้ก็เป็นแนวทางอีกทางนึงนะขุดคลองใหม่แต่ทั้งนี้ครับก็ต้องบอกว่าเรื่องของการเยียวยาภัยน้ำท่วมส่งเสริมอาจารย์มารูปพงศ์นิดหนึ่งว่าการเยียวยาอย่างนี้ครับกรณีอันนี้เป็นเรื่องของภาครัฐความเสียหายคือความรับผิดอื่นที่รัฐไม่ได้กระทำนะครับแต่รัฐไม่ได้ป้องกันให้ดีอย่างนี้รัฐมีหน้าที่ก็เป็นหลักทางกฎหมายปกครองเนี่ยแหละครับที่มีการวางหลักเอาไว้โดยการใช้งบกลางเนี่ยเข้าไปเยียวยาทีนี้การเก็บหลักฐานเนี่ยสำคัญการเก็บหลักฐานนะครับของทรัพย์สินที่เสียหายโดยเฉพาะบ้านเรือนอาคารแล้วก็ทรัพย์สินที่อยู่ในตัวอาคารไม่เกี่ยวกับรถยนต์นะท่านถ่ายภาพไว้กรณีถ่ายภาพเนี่ยท่านต้องถ่ายภาพให้เห็นในรายละเอียดนะที่มันช้าเนี่ยคือเก็บหลักฐานไม่เป็นผมเรียนนี้ครับอันนี้คือเก็บหลักฐานเนี่ยคือไปถ่ายแต่เหมือนที่เราถ่ายสภาพโดยรอบคือท่านต้องไปถ่ายรายชิ้นเลยผนังเสียหายตอนน้ำลดนะตอนน้ำลดเนี่ยท่านมันจะเห็นสภาพความเสียหายท่านไปถ่ายรายพื้นที่เลยว่าตรงนี้ทรัพย์สินอะไรเสียหายให้ถ่ายเป็นรายชิ้นแยกคลิปแยกรูป
1: ร
0: เป็นรายชิ้นรายการนะอย่าไปถ่ายรวม
1: ร
0: เพราะมันเช็คลำบากต้องไปถ่ายแล้วซูมเข้าใกล้ๆแล้วก็ถ่ายภาพยาวๆเก็บเห็นความเสียหายยังไงเขาจะประเมินความเสียหายเนี่ยจากภาพถ่ายที่เห็น
1: ครับ
0: อันนี้ที่แจ้งไว้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในส่วนของยอดเงินเนี่ยจะเป็นไปตามที่ครม.เคาะ
1: ครับ
0: อย่างเช่นรายนึงเนี่ยนะครับผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่เคยเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยได้ไม่เกิน15,000
1: ครับ
0: แต่ทั้งหมดเนี่ยสูงสุดไม่เกิน15,000แต่จ่ายเท่ากับความเสียหายจริงแต่ไม่เกินสูงสุดไม่เกิน15,000บาท
1: ครับ
0: อันนี้คือยอดเก่าตามปี54นะถ้าผมจำไม่ผิดตัวเลขตรงนั้น
1: ครับอันนี้คือมาตรการในการฟื้นฟูเยียวยานะครับสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปก็คือมาตรการในการบริหารและการจัดการทรัพยากรทางน้ำนะคุณเจริญเพราะอย่าลืมปีนี้นะครับมันท่วมขนาดนี้นะครับ

0: แน่นอนว่าปีหน้าที่มาเนี่ยนะครับมันก็ต้องหนักขึ้นเพราะว่ามันเป็นภัยธรรมชาติอันนี้แค่น้ำฝนนะคุณเจกลินนี่ยังไม่รวมถึงน้ำทางเหนือที่เข้ามาสมทบอีกนะครับ
1: ใช่นะฮะแล้วมันเป็นปัญหาที่มันคาดหมายได้ว่าจะเกิดขึ้น
0: นะครับหรือแม้ทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำหรือแม้ทั้งปลายน้ำโดยเฉพาะระบบเตือนภัยคุณเจกลินคือทุกวันเนี่ยนะครับเรายังมีปัญหานะครับโดยเฉพาะในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุปภ.นะครับหรือแม้กทม.เนี่ยนะครับน้ำท่วมที่ผ่านมาเราเห็นได้เลยนะครับว่าการจัดการการบริหารที่เรียกว่าเป็นการจัดการการบริหารในเชิงของบูรณาการเนี่ยยังมีปัญหาอยู่เพราะแต่ละหน่วยงานนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละกระทรวงการดำเนินการในการจัดการเนี่ยนะครับยังไม่คอนเนคชั่นกันนะครับกรมอุตุนะครับก็มีหน้าที่ในการพยากรณ์อากาศอย่างเดียวไม่มีอำนาจในการสั่งการต่างๆนะครับต้องส่งข้อมูลนะครับมายังให้กรมปภ.นะครับกรมปภ.จะประกาศเลยก็ไม่ได้นะครับเพราะเป็นพื้นที่ภัยพิบัติของกทม.ก็ต้องส่งเรื่องมาให้กรุงเทพมหานครนะครับมันก็เลยมีเหตุการณ์ในการแจ้งเตือนหรือแม้ทั้งเซลบอร์ดแคสต์ตอนตีหนึ่งคุณแจกรินอันนี้คือสิ่งที่สำคัญเพื่อเป็นการปรับวางแผนนะครับในปีต่อๆไปนะครับ
1: เดี๋ยวเราไปดูเรื่องอื่นข้างล่างหน่อยครับไปด
0: ู
1: ครับไปดูเรื่องอื่นข้างล่างของหนังสือพิมพ์หน่อยมาครับภาพข้างล่างนะครับด้านซ้ายเลย
0: ครับ
1: เป็นภาพของส.ส.กาญจนบุรีนะครับนายพนมโพแก้วนะฮะกาญจนบุรีเขต5พร้อมทีมงานนำถุงยังชีพ300ชุดเข้ากล่องและน้ำดื่มตะลุยเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนชาวบ้านในพื้นที่หมู่9นะฮะบ้านชายทุ่งตำบลบางกระแจอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี
0: ครับ
1: ส่วนพื้นที่ท้ายเขื่อนในอำเภอทองผาภูมิไซโยกและกาญจนบุรีเตรียมรับมือมวลน้ำก้อนโตเร่งขนขึ้นที่สูงเอางี้แหละครับอันนี้คือพื้นที่บริเวณเขาเรียกว่าต้นน้ำ
0: ครับ
1: แต่ว่าเดี๋ยวแม่น้ำเนี่ยมันจะไหลลงมารวมที่บริเวณพื้นที่ภาคกลางทั้งหมดเลยผมเรียนอย่างนี้ครับพื้นที่ภาคกลางก็คือปลายน้ำก็เตรียมรับมืออีกนะครับระลอกหนึ่งก็เป็นจิตอาสาที่เข้าไปช่วยเหลือกันนะครับตรงนี้ช่วยได้ก็ต้องช่วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือความปลอดภัยส่วนบุคคลอันนี้ต้องฝากเตือนนะครับพี่น้องประชาชนให้ฟังนะครับในเรื่องของคำสั่งแล้วก็การแจ้งเตือนและการขอความร่วมมือของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐด้วยนะฮะไปดูครับผลของกรณีน้ำท่วมยังส่งผลต่อเรื่องของการเดินทางด้วยบินไทยขอ3วันครับเคลียร์กระเป๋าตกค้างรับไฟเลื่อนนับพันรัฐมนตรีนะฮะไล่ดีๆทำขายหน้านะครับแถลงขอผู้สารับน้ำท่วมทำกระทบแรงงานที่มีทักษะครับทางด้านนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยนะครับที่รูปกรอบเล็กเนี่ยตรงรูปที่กองกระเป๋าครับแถลงขอโทษผู้โดยสารหลังเกิดความชุลมุนที่สนามบินสุวรรณภูมิทั้งกระเป๋าตกค้าง 5,600 ใบเที่ยวบินดีเลย์เฉียดพันไฟลท์เหตุน้ำท่วมเจ้าหน้าที่สกิลพิเศษมาไม่ได
0: ้ครับ
1: อันนี้เป็นผลกระทบต่อมาเลยนะฮะก็คือเลื่อนขอบอกขอ3วันเรื่องเคลียร
0: ์ครับ
1: เคลียร์เรื่อง
0: สิ่งที่จะต้องเคลียร์ก็คือเรื่องของมาตรการในการเยียวยานะคุณเจกลินเพราะมันก็มีกฎหมายในการบังคับใช้อยู่แล้วถ้าคุณกฎหมายภายในก็เรื่องของคุ้มครองผู้บริโภคนะครับถ้าเป็นกฎหมายระหว่างประเทศเพราะสายการบินเนี่ยนะครับประเทศไทยเขาร่วมเป็นสนธิสัญญาโดยเฉพาะสัญญา MC 99เนี่ยนะครับกำหนดเอาไว้เลยนะครับถ้าเกิดจากความผิดของสายการบินโดยเฉพาะทำให้ล่าช้านะครับหรือลูกเรือได้รับความเสียหายเนี่ยนะครับหรือผู้โดยสารได้รับความเดือดร้อนเนี่ยนะครับสำคัญก็คือมาตรการในการเยียวยาต่างๆนะครับ
1: ครับไปดูภาพด้านล่างนะฮะด้านซ้ายครับภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมหาดไทยนะครับยืนยันไม่เคยท้อกลับมาแจกข้าวให้กับชาวแฟลตกองจันทร์ที่ประสบภัยน้ำท่วม
0: ครับ
1: เมื่อดึกวันที่28กันยายนที่ผ่านมาหลังรอบแรกถูกชาวแฟลตระบายความรู้สึกตอกหน้าใส่อย่างรุนแรง
0: ครับ
1: นะครับเรามาดูฮะเท้งฉะย้อนแย้งวินิจฉัยบาร์โค้ด
0: ครับ
1: ทั้งที่ชี้ว่าลับแต่ห้ามทำอีกปล่อย3นปช.ป่วนอาเซียนครับคือเรื่องประเด็นเรื่องของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจากกรณีมีการยื่นเรื่องผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินให้ส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องของการใช้ QR code กับบาร์โค้ด
0: ครับ
1: นะฮะบนบัตรเลือกตั้งว่ามันทำใหขัดต่อหลักการของรัฐธรรมนูญว
0: ่
1: าด้วยเรื่องการเลือกตั้งโดยลงและลับซึ่งศาลก็ได้ออกนั่งอ่านคำวินิจฉัยนะครับเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าเรื่องของกรณีมันมีแบบแบ่งเขตกับแบบบัญชีรายชื่อ
0: ครับ
1: ประเด็นสำคัญนะครับสาระสำคัญก็คือว่าท่านบอกว่ากรณีเรื่องของบัตรเนี่ย ม
0: ัน
1: ทำได้ยากที่จะไปสืบย้อนหลังนะครับสองก็คือว่าแม้นว่าจะสืบย้อนหลังได
0: ้
1: สืบย้อนหลังได้นะครับแม้ว่าจะสืบท่านบอกว่าเมื่อทำกระบวนการเนี่ยนะครับสามส่วนสามารถสืบย้อนกลับได้แต่มีการบริหารจัดการเมื่อ ศาลลงเดินเผชิญสืบคือศาลเนี่ยนะครับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยใช้ระบบไต่สวนสามารถลงเดินเผชิญสืบได้แตกต่างจากศาลอาญานะคือการรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยเป็นหน้าที่ของทางด้านโจทก
0: ็
1: คือพนักงานอัยการกับทนายความที่เป็นโจทหรือจะเป็นในส่วนของทางด้านทนายความฝั่งโจท
0: ก
1: ์หรือว่าจะเป็นทนายความฝั่งจำเลยโดยเฉพาะทนายความฝั่งโจทก์เนี่ยน้ำหนักในเรื่องของกล่าวหาน้ำหนักในการหาพยานหลักฐานหาเป็นหลักส่วนการแก้ต่างก็เป็นหน้าที่ของทนายฝ่ายจำเลยนะครับทีนี้ในเรื่องประเด็นเนี่ยนะครับก็คือว่าพอในระบบไต่สวนเนี่ยศาลนะครับในเรื่องของอำนาจในการรวบรวมพยานหลักฐานและพิจารณาหลักฐานต่างๆศาลสามารถที่จะเข้าไปลงในกระบวนการในการสืบหาพยานหลักฐานได้หมดแต่เขาเป็นระบบไต่สวนในการไต่สวนซึ่งศาลเองบอกว่าใช้วิธีการลงมาเดินเผชิญสืบคือลงไปในพื้นที่เลยแล้วตรวจสอบเลยว่ากระบวนการตามคำร้องเนี่ยนะครับมันเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่มีการร้องหรือไม
0: ่
1: ซึ่งศาลว่าไปดูแล้วเนี่ยระบบการจัดเก็บมีการบริหารจัดเก็บที่ถ้าหากว่าไม่มีการกระทำละเมิดต่อกฎหมายเนี่ยไม่สามารถที่จะดำเนินการสืบย้อนกลับไปได
0: ้ถ้าเป็นพูดง่ายๆคือถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะย้อนหลังได้นะครับคือ3ส่วนมาประกบกันเฉพาะวงเล็บคนที่โกงเท่านั้นคนที่โกงเท่านั้นมันก็ยังมีช่องเล็กอยู่คือ3ส่วนถ้าเมื่อไหร่ที่3ส่วนต้นขั้วบัตรเลือกตั้งบัญชีรายชื่อนะครับมาประจบพร้อมกันเมื่อไหร่เนี่ยนะครับดำเนินการได้มันไม่รับแต่ศาลบอกว่ากระบวนการโดยที่อาศัยอำนาจตามวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญที่คุณเจริญได้เกริ่นไว้ตอนต้นเนี่ยนะครับว่าเผชิญสืบศาลบอกมันไม่มีโอกาสที่จะดำเนินการได้นะ
1: เขาบอกถ้าไม่มีการกระทำละเมิดกฎหมาย
0: นะครับ
1: แต่ว่าศาลก็บอกก็คือแล้วศาลก็มีการตีความในประเด็นเรื่องของโดยตรงและลับโดยเฉพาะประเด็นลับ ท่านบอกลับตรงนี้ไม่ใช่ลับตลอดไปการเรื่องเป็นลับแบบมีเงื่อนไข
0: ลับแบบมีเงื่อนไข
1: ลับแบบมีเงื่อนไข
0: คนโดยทั่วไปคือรับแบบปุถุชนก็คือตายไปพร้อมกับคนเลือกตั้งนะคุณจะ
1: ใครคือไม่สามารถที่คือจะไม่มีใครรู้ได้เลยแต่รับมีไม่เคยว่าคือเงื่อนไขก็เพื่อตรวจสอบคือถ้าหากมีปัญหาสามารถตรวจสอบย้อนหาความถูกต้องได
0: ้นะครับ
1: เพื่ออันนี้คือเป็นความเคารพคือทุกคนเนี่ยนะครับที่มาคือบอกด้วยความเคารพต่อคำนิยามของศาลแต่ก็มีความเห็นแย้งนะอย่างกรณีของทางตัวแทนพรรคประชาชนก็บอกว่ามันยังไงแล้วเสร็จปุ๊บไปย้อนแย้งกับเรื่องว่าแล้วก็ไปมีคำแนะนำเนี่ยท้ายคำวินิจฉัยว่าให้ไปดำเนินการปรับปรุงแนวทาง
0: นะครับนี่เดชบุญนะคุณจักรินเฉพาะสสนี่ยังไม่เลยบัตรเลือกตั้งสวไปด้วย
1: โอ้ครับอันนี้คือเป็นประเด็นนะเรื่องสวนี่อีกเรื่องนึงนะเดี๋ยวอีกเรื่องนึงเนี่ยอันนั้นจะไปที่ศาลฎีกา
0: หมายถึงบัตรกาสวคุณจักรินยังมีบาร์โค้ดคิวอาร์โค้ดอ่ะ
1: เอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกันนะเดี๋ยวช่วงต่อไปมีประเด็นที่น่าสนใจอะไรเดี๋ยวติดตามกันช่วงหน้าครับ

0: รู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
3: หากคุณลุกตอนนี้แค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
4: ลุกค่ะ
3: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส

เอาครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของความคืบหน้านะครับการทำงานของกกต.นะครับโดยหนึ่งในกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยท่านก็เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งใช้คำว่าป้องปรามนะป้องปรามการกระทำความผิดก็คือบอกก็คือไปบอกไว้ว่าอย่าทำนะอย่าทำนะเรื่องลักษณะอย่างเนี้ยเป็นเรื่องของการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งซึ่งก็เชิญนะครับบุคคล

0: หลายหน่วยงานนะครับเป็นเครือข่ายของกกต.เนี่ยนะ
1: ครับ
0: รวมถึงตัวแทนของทางพรรคการเมืองต่างๆหรือผู้สมัครในแต่ละพื้นที่นะครับหรือกลุ่มการเมืองที่จะลงแข่งขันในการเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็มารับทราบข้อมูลหน่อยว่าอะไรเนี่ยไม่ควรทำเพราะสุ่มเสี่ยงต่อกฎหมายเลือกตั้งซึ่งรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามจากเนื้อหาจากสกู๊ปแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันครับ
2: นายสิทธิโชติอินทรวิเศษคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการไต่สวนและการดำเนินคดีในศาลกิจกรรมย่อยที่2การสร้างแหล่งข่าวและผู้ประสานงานพันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพด้านการข่าวที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งรวมทั้งสร้างและพัฒนาเครือข่ายแหล่งข่าวและผู้ประสานงานข่าวให้สามารถรวบรวมแลกเปลี่ยนและประสานข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่การป้องปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งตลอดจนสนับสนุนกระบวนการสืบสวนและไต่สวนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการประชุมมีการบรรยายในหัวข้อการข่าวสถานการณ์การกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งและข้อมูลประวัติผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นโดยนายวัชระศรีสารผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่นรวมถึงวิเคราะห์สถานการณ์การเลือกตั้งและนำเสนอคะแนนนิยมสูงสุดของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในแต่ละพื้นที่โดยหน่วยงานการข่าวและชุดเคลื่อนที่เร็วรวม13หน่วยตามลำดับตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ด้านการข่าวเชิงลึกระหว่างหน่วยงานแหล่งข่าวและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้การประสานงานและการปฏิบัติงานด้านการข่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากสำนักงานกกต.ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบงานด้านการข่าวการสืบสวนและการไต่สวนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บุคลากรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนร่วมกันป้องปรามและเฝ้าระวังการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งอันเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการการเลือกตั้งของประเทศ
0: คือหน้างานในกกต.นะครับมันจะมีหลายหน้างานหน้างานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารจัดการเลือกตั้งก็คือเรื่องของการจัดการเลือกตั้งเรื่องของแนวทางในการป้องกันการสร้างเครือข่ายจะเป็นเรื่องการป้องกันเรื่องการสร้างเครือข่ายอย่างกรณีนะครับเป็นเรื่องของแนวทางคือหน้างานด้านการป้องกันอีกหน้างานนึงคือทางด้านงานทางด้านคดีก็คือการสืบสวนและไต่สวน
1: อ
0: ันนั้นจะเป็นอีกหน้างานนึงดังนั้นเนี่ยนะครับในส่วนของหน้างานกกต.เนี่ยจะมีหน้างานหลักๆอยู่ตรงนี้นะครับเป็นหน้างานแกนๆนะครับเรื่องของประเด็นเนี่ยครับการสร้างเครือข่ายอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะเครือข่ายเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งที่ถูกต้อง
1: ครับ
0: หรือกระบวนการในการที่จะหาเสียง
1: ครับ
0: หรือการดำเนินการของกิจการพรรคการเมืองเนี่ยก็สุดแล้วแต่มันก็จะมีอีกด้านหนึ่งกิจการพรรคการเมืองอันนี้เป็นงานป้องกันจะเป็นแต่งานป้องกันนี่จะเป็นงานภาพหลักภาพใหญ่เลยเพราะว่าจะเป็นงานที่พูดถึงเรื่องของการหาแนวทางในการป้องกันการสร้างเครือข่ายเครือข่ายเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยคือเครือข่ายที่เป็นภาคประชาชน
1: เ
0: ครือข่ายที่เป็นในส่วนของหน่วยงานของรัฐอื่นแล้วก็เครือข่ายที่เป็นในส่วนของพรรคการเมือง
1: อ
0: ันนี้คือจะเป็น3ส่วนที่จะต้องทำความเข้าใจให้เห็นสอดคล้องต้องตรงกันว่าเรื่องราวต่างๆนะครับในการดำเนินการถ้าหากมีการดำเนินกิจการใดๆนะครับโดยเฉพาะกรณีเรื่องที่คุยกันก็คือการป้องปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง
1: ครับซึ่งในมุมมองกฎหมายเรื่องของกกต.60เนี่ยนะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะอำนาจช่วงของการเลือกตั้งนะเพราะบ้านเราเนี่ยนะครับที่จะมีการเลือกตั้งกันทุกปีอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะอำนาจของกกต.เองที่คุณจักรินได้เกริ่นไว้เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับมี2อำนาจมี3อำนาจโดยเฉพาะการจัดการเลือกตั้งนะครับให้เป็นไปโดยสุจริตนะครับและเที่ยงธรรมเนี่ยนะครับถือว่าเป็นหน้าที่หลักอยู่แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการดึงภาคประชาชนนะครับเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงนะครับในการช่วยนะครับกกต.เนี่ยในการดำเนินการโดยเฉพาะถ้าพบเห็นนะครับการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะจะไปหวังพึ่งแค่บุคลากรของทางกกต.เนี่ยนะครับด้วยปัจจัยที่สำคัญโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณและบุคลากรเนี่ยก็คงไม่เพียงพอนะครับก็คือต้องดึงภาคประชาชนนี่แหละคุณจักรินและคุณผู้ชมนะครับเข้ามาเป็นเรี่ยวแรงหลักนะครับ

0: ในการส่งข้อมูลต่างๆจะทำอย่างไรนะครับให้ทางกกต.กับภาคประชาชนเนี่ยนะครับประสานกันได้นะฮะนี่คือสิ่งที่เป็นโจทย์ที่ใหญ่ที่ต้องดำเนินการในร่วมมือร่วมกันนะครับ
1: ครับคือในส่วนของภาคประชาชนแล้วก็เครือข่ายสื่อมวลชนอันนี้เป็นที่ดีนะเป็นจุดที่ดีภาคประชาชนก็ด้านหนึ่งแล้วก็สื่อมวลชนนะครับวันนี้เราต้องบอกว่าเทคโนโลยีเราไปไกลวิทยาการเราไปไกลนะในการหาพยานหลักฐานเนี่ยสามารถที่จะหา พยานหลักฐานเนี่ยนะครับได้หลากหลายรูปแบบนะฮะแล้วก็ข้อจำกัดในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไม่ถูกจำกัดเฉพาะสื่อมวลชนรายใหญ
0: ่
1: สื่อบุคคลเนี่ยสามารถจะบันทึกภาพคลิปเสียงได้โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือเนี่ยเรามีกันทุกคนดังนั้นไอ้ภาพคลิปเสียงต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นหลักฐานอย่างดีแล้วก็ในส่วนของกฎหมายกกต.เองเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของระเบียบกกต.ว่าด้วยการสืบสวนและไต่สวนเนี่ยมีนำหลักการคุ้มครองพยานเข้ามาในส่วนนี้ด้วยซึ่งก็หมายความว่ารายชื่อข้อมูลของผู้ที่ส่งเบาะแสเรื่องร้องเรียนการทุจริตจะถูกปกปิดไว้เป็นความลับนะจะถูกปกปิดไว้เป็นความลับไม่มีใครสามารถเข้าถึงได
0: ้
1: ดังนั้นเครือข่ายนะครับภาคประชาชนหรือสื่อมวลชนใดๆก็ตามเนี่ยถ้ามีคลิปข้อมูลอะไรต่างๆนะหรือว่าพยานหลักฐานอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการของกกต.สามารถนะครับที่สำนักงานกกต.จังหวัดหรือจะส่งเข้าระบบนะเข้าระบบผ่านทางระบบคอมพิวเตอร
0: ์
1: ไปที่เว็บไซต์อันนั้นยิ่งดีเพราะมันจะเป็นหลักฐานมีการบันทึกไว้ในระบบว่ามันมีการเก็บข้อมูลทุกอย่างไว้เรียบร้อยทุกกระบวนการ
0: นะครับหรือแม้ทั้งงานวิจัยนะคุณจักรินบางนักวิชาการบางท่านนะครับได้มีการวางโครงสร้างเรื่องของการเลือกตั้งในอนาคตนะคุณจักรินคือไม่ต้องมีแล้วกูหาให้มีการเลือกตั้งตามตู้ ATM นะคุณเจกลินหรือแม้ทั้งมีวิวัฒนาการนะครับที่จะนำไปสู่โครงสร้างของกระบวนการในการเลือกตั้งนะครับอำนาจนะครับในเรื่องของการจัดการเลือกตั้งให้เป็นอำนาจของทางสำนักงานกกต.นะครับส่วนอำนาจนะครับในเรื่องของการวินิจฉัยนะครับลักษณะของการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนะครับให้เป็นศาลเลือกตั้งนะครับตามที่ต่างประเทศเนี่ยเยอรมันเกาหลีใต้เนี่ยนะได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับหรือแม้ทั้งบราซิลเนี่ยนะครับเขามีแรกเริ่มโดยเฉพาะแรกเริ่มในเรื่องของศาลเลือกตั้งนะครับ
1: อันนี้คือที่อาจารย์มารุพงศ์เนี่ยพูดถึงในทางกฎหมายก็เราพูดถึงกฎหมายในรูปแบบของกระบวนการหลังจากที่มีคดีความนะคดีความเกี่ยวกับคดีเลือกตั้งซึ่งเราก็พยายามผลักดันที่จะให้มีศาลอิสระขึ้นม
0: า
1: อีกศาลหนึ่งนะครับถามว่าอิสระเป็นองค์กรอิสระเหมือนอย่างนั้นก็คงไม่ใช
0: ่
1: ก็น่าจะเป็นแผนกปัจจุบันเนี่ยเราใช้แผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีก
0: า
1: ใช่ไหมครับ
0: ครับถ้าเป็นระดับชาติเนี่ยให้ไปศาลฎีกาถ้าเป็นระดับท้องถิ่นศาลอุทธรณ์นะครับ
1: แต่ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยคือให้แยกเป็นศาลอิสระขึ้นมาอีกศาลนึง
0: ครับถือว่าเป็นศาลชั้นพิเศษนะครับมีโครงสร้างนะครับมีจำนวนวาระอำนาจหน้าที่นะครับแล้วก็วิธีนะครับพิจารณาคดีนะครับที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับศาลเลือกตั้ง
1: คือแตกต่างตั้งแต่ในเรื่องของคุณสมบัติของตัวตุลาการเลยต
0: ั
1: วตุลาการก็คือผู้พิพากษาที่จะเข้าไปเป็นเนี่ยนะครับก็ไม่จำเป็นจะต้องจบนิติบัณฑิตมานะครับก็เข้าสู่กระบวนการมีประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดินมีประสบการณ์ในเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระบวนการการบริหารจัดการเลือกตั้งนะเกี่ยวข้องกับประสบการณ์เกี่ยวกับทางด้านกฎหมายต่างๆคือกำหนดสเปคไว้อย่างนี้ก็คล้ายๆกันเนี่ยฮะกับศาลรัฐธรรมนูญนะครับแต่หน้าที่เนี่ยมันแตกต่างกันหน้าที่มันแตกต่างกันความเชี่ยวชาญแตกต่างกันนะฮะแล้วก็วาระการดำเนินวิธีกระบวนการและสำคัญคือวิธีพิจารณาคดีมันก็จะแตกต่างกันออกไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการบริหารคดีที่มันเกิดขึ้นแล้วจากนั้นขอบเขตของศาลเลือกตั้งเนี่ยจะไม่ได้เฉพาะในเรื่องของการตั้งรับมันจะไปทำอีกเรื่องหนึ่งก
0: ็
1: คือการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเนี่ย
0: นะครับอันนี้คือสิ่งที่คือมันสอดคล้องกับในเรื่องของการป้องปรามนะครับที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับทำอย่างไรนะครับให้ประชาชนเนี่ยนะครับเข้าถึงข้อมูลนะครับเข้าถึงข้อมูลยังไม่พอนะครับต้องให้ประชาชนเนี่ยตระหนักด้วยนะครับว่าลักษณะของการทุจริตนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเนี่ยนะครับมันมีผลกระทบในระยะยาวต่อตัวประชาชนหรือแม้ทั้งต่อภาพรวมของประเทศชาติอย่างไรบ้างนะครับ
1: เพราะว่าในเรื่องของคดีเลือกตั้งเนี่ยมันสัมพันธ์กับเรื่องของการได้มาซึ่งอำนาจรัฐนะโดยตรงกับเรื่องของการได้มาซึ่งอำนาจรัฐนะฮะอันนี้มันก็จะต้องมีระบบแต่ว่าวิธีการป้องปรามเนี่ยก็จะไปพูดถึงเรื่องกระบวนการในการจัดตั้งศาลหรอกแต่จะพูดถึงเรื่องของพฤติการการกระทำความผิดอะไรความสุ่มเสี่ยงอะไ
0: ร
1: นะครับโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่วงของการตั้งแต่มีพระราชกฤษฎีกาหรือมีการกำหนดให้มีวันเลือกตั้งครับพฤติกรรมอะไรของบุคคลที่ไม่ใช่เป็นผู้สมัครจะเป็นตัวผู้สมัครเองนะผู้ช่วยผู้หาเสียงนะครับหรือจะเป็นนะครับที่เป็นเครือข่ายแล้วไปดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการทำให้การเลือก

0: ดังนั้นไม่บริสุทธิ์และยุติธรร
1: ม
0: ก็จะมีความผิดตรงนี้อันนี้จะต้องใช้กลไกเครือข่ายอย่างนี้แหละครับเป็นกลไกหลักในการสร้างเสริมอธิปไตย
1: ครับ
0: เอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้มีเรื่องละคร
1: ครับ
0: สแกน QR ปลอมหัวสัตว
1: ์อ๋อมาอีกแล้ว
0: มาแล้วสแกนทํา QR ปลอมแล้วก็ไปหลอกแม่ค้านะครับถามว่าตรงนี้เนี่ยมันมีความผิดอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้ไปติดตามนะฮะละครเป็นยังไงไปดูไฮไลท์กันแล้วก็ดูเรื่องของละครในช่วงหน้าครับ
2: 30 30 60 80บาทคร
3: ับ เรียบร้อยครับ
4: ทำไมสแกนแล้วเงินไม่เข้าอ่ะ
5: ลูกค้าทำเป็นแบบสแกนแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ทำรายการอะไรเลยอ่ะ

0: กับเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
1: รอนานเลยครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดครับ
2: อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
3: ใช่นี่ไง
4: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังส

0: ฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนเซ็กชั่น77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
1: เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูประเด็นเรื่องนี้นะครับเรื่องของเขาเรียกว่าวิวัฒนาการในการจ่ายเงินเขาเรียกว่า cashless cashless society ก็คือสังคมไร้เงินสดนะปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่ได้ไปจ่ายเป็นเงินสดกันละนะ
2: ครับ
1: ก็ใช้วิธีการเป็นเงินเขาเรียกว่าเป็นเงินดิจิทัลก็คือว่าเป็นไม่ต้องไปใช้เงินกันละนะครับแต่ว่ามันจะต้องมีหลักฐานการโอนเงินไงการโอนเงินก็ใช้การสแกน QR การสแกน QR code แล้วก็มีเขาเรียกว่าสลิปอิเล็กทรอนิกส
2: ์
1: นะที่บันทึกหน้าจ
2: อ
1: ก็ต้องโชว์ให้กับทางเจ้าของร้านเขาดูนะครับเจ้าของร้านถ้าเจ้าของร้านเขาตั้งแจ้งเตือนมายิ่งดีนะแต่ทีนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยครับมันเกิดหลายกรณีก็คือว่าหัวใสไงเห็นร้านไหนยุ่งๆร้านไหนยุ่งๆพ่อค้าแม่ค้าเขาทำนู่นทำนี่เขายุ่งกันเลยหมดนะฮะก็เอา QR code อ่ะยื่นไปให้เขาบางทีทำ QR code ปลอมนะเดี๋ยวนี้ทำได้นะทำได้นะครับหรือบางทีก็ไม่รู้ปลอมไม่ปลอมอ่ะเห็นว่าตัวเลขตรงกันก็ยืนให้ดูเขาก็ไม่ได้ดูวันเวลาใช่ไหมนะเออมันโหนจริงแล้วก็ไม่ได้ไปเช็คในระบบของธนาคารอิเล็กทรอนิกส
2: ์
1: นะว่ามันมีเงินเข้าในระบบหรือเปล่าเราถามว่าไอ้กระบวนการอย่างนี้มันเป็นความผิดหรือไม่อย่างไรครับ

0: ั้งหมด
1: เท่าไหร่ครับ
2: 30 30 60 80 บาทครับ
0: สแกนจ่ายนะครับ
2: ได้ครับ

0: แป๊บเดียวพี่สัญญาณไม่ค่อยดีเลยพี่แป๊บเดียว
1: เดี๋ยวสแกน
0: โอนแล้วครับผม
1: ใส่ถุงไหมครับ
0: ไม่เป็นไรครับช่วงนี้โลกร้อนผมหนีได้เลยครับ
1: ขอบคุณนะครับโอกาสหน้าเชิญใหม่ครับ

0: ทำไมสแกนแล้วเงินไม่เข้าอ่ะเฮ้ยคนเราทุกวันนี้มันไว้ใจกันไม่ได้จริงๆ80บาทยังจะโกงอีก
1: เอ้าเป็นไรหรือเปล่าพี่
0: เห็นไหมได้เดินสวนกันป่ะ
1: อ๋อเห็นอยู
0: ่มันมาซื้อของแค่80บาทแล้วมันสแกนแต่เงินไม่เข้าดูที่80บาทมันยังโกงไอ้เราก็มัวแต่ยุ่ง
1: ๆพี่เช็คยอดเงินแล้วใช่ป่ะ
2: เช็คแบบบอกคุณไม่รับแบบนี้เหรอง
1: ั้นก็คงเจอสแกนทิปแล้วอ่ะพี
2: ่สแกนทิปคืออะไรวะ
1: สแกนทิปก็คือลูกค้าทำเป็นแบบสแกนแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ทำรายการอะไรเลยอ่ะแล้วก็อาศัยจังหวะที่เราแบบยุ่งๆแล้วก็วิ่งหนีไปอ่ะ
0: เออแต่พี่ก็ยุ่งอยู่จริงๆอ่ะแต่เขาก็ไม่ได
1: ้คนเราสมัยนี
2: ้ขายของเนี่ยกำไรก็ไม่ได้เยอะแยะมันยังคิดจะโกงกันอีกเนาะ
1: ใช่ค่ะพี่อย่างนี้เราต้องเอาผิดนะเนี่ยไม่ได้นะปล่อยไว้ไม่ได้นะ
2: ยังไงอ่ะ
1: แจ้งความไงพี่
2: แจ้งความ
1: ใช่
2: 80บาทเนี่ยนะ
1: ใช่เราปล่อยคนแบบนี้ไว้ไม่ได้หรอกในสังคมเนี่ย
2: พี่นั่งมอเตอร์ไซค์จากเนี่ยไปโรงพักจากโรงพักมาเนี่ยแค่80บาทเนี่ยเสียเวลาทำมาหากินจริงๆเลย
1: แต่เราปล่อยคนแบบนี้ไว้ไม่ได้หรอก
2: แจ้งความ
1: ใช่เอาผิดมาเลยพี
2: ่พี่จะบอกนะเดี๋ยวพี่จะไปแจ้งความแล้วก็เอากล้องวงจรปิดเนี่ยไปเป็นหลักฐานให้ตำรวจ
1: ใช่เลยพี่จัดเลย
2: เอามันนิดขอบใจมากเดี๋ยวพี่ต้องไปแจ้งความละ
1: โอเค
3: เอาทางนี้ทำ QR โค้ดปลอมใช่ไ
4: หมคือมาในลักษณะแบบนี้นี่ไม่ใช่ลูกค้าธรรมดาคุณเจริญคือเป็นลูกค้าที่มาในรูปของมิจฉาชีพอ่ะนะครับคือสแกนทิปอ่ะนะฮะแต่คุกเนี่ยติดจริงนะนะครับเพราะลักษณะพฤติกรรมพฤติการลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับมีกฎหมายในการรองรับโดยเฉพาะในทางกฎหมายอาญานะครับเข้าเงื่อนไขลักษณะที่เป็นเรื่องของการฉ้อโกงนะครับหรือแม้ทั้งสลิปนะครับที่โชว์ให้กับพ่อค้าซึ่งเป็นสลิปที่ไม่มีอยู่จริงเนี่ยนะครับหรือเป็นสลิปที่ทำขึ้นมาเองเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปลอมแปลงเอกสารนะครับหรือแม้ทั้งผ่านระบบคอมพิวเตอร์อันนี้ก็มีพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะครับล้วนแล้วแต่มีสภาพบังคับนะครับในคุกในทางอาญา3ปี5ปีและที่สำคัญต่างกรรมต่างวรรณะและทั้งนั้นยังไม่พอนะครับถ้าพฤติกรรมพฤติการในลักษณะแบบเนี้ยนะครับในการฉ้อโกงลักษณะแบบนี้เนี่ยทำมานะครับอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับมันก็มีในเรื่องของมาตรา3วรรค18นะครับในเรื่องของการฉ้อโกงติดธุระในเรื่องของกฎหมายฟอกเงิน
3: ผมอธิบายอย่างนี้ครับคือต้องไล่เรียงพฤติการเดี๋ยวผมจะพูดถึงพฤติการอย่างกรณีพฤติการอย่างเนี้ยก
4: ็
3: คือทำ QR โค้ดปลอมขึ้นมาเลยคือทำขึ้นมาปลอมเลยแล้วก็ไปหลอกคือกรณีไปหลอกเนี่ยนะครับหลอกเจาะจงเฉพาะตัวบุคคลเป็นรายอย่างเนี้ยนะครับความเนี่ยเป็นพ่อค้าเนี่ยนะครับได้รับเกียรติโคตรปลอมเนี่ยอันนี้เป็นผู้เสียหายความผิดก็คือเรื่องของช่อโกงมาตรา341จำคุกไม่เกิน3ปีปรับสูงสุดไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ อันนี้คือช่อโกงแต่ว่าท่านทำปลอมเนี่ย QR โค้ดอันนี้ท่านปลอมในระบบคอมพิวเตอร์แล้วนะท่านจะมีความผิดตามมาตรา14พ.ร.บ.คอมคือความผิดช่อโกงตาม341มันยอมความได
4: ้
3: แต่ท่านจะโดนอีก1ข้อหาก็คือความผิดฐานนะครับนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร
4: ์
3: อันเป็นเท็จนะฮะอันนี้แหละครับการดัดแปลงข้อมูลต่างๆเข้าไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยมีเจตนาไปหลอกลวงคนอื่น
4: อ
3: ันนี้นะครับท่านก็จะมีความผิดนะครับโดยมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วก็เป็นความผิดอันยอมความไม่ได
4: ้
3: ทีนี้มันยังมีพฤติการอื่นที่ผมจะบอกอีกนะอันนี้ก็ว่าอีกคือถ้าสมมตินะครับอันนี้ไม่ได้หลอกเจ้าของร้านนี้คนนี้คนเดียว
4: ครับ
3: เอา QR ปลอมไปแตะไว้ที่สาธารณะโดยไม่ระบุตัวบุคคลใดว่าใครเนี่ยจะเป็นผู้เสียหาย

0: าย
1: ครับ
0: คือคุณเอา QR คุณปลอมเนี่ยเอาอย่างนี้ก็ได้ครับคุณเอา QR ปลอมเนี่ยไปติดในที่สาธารณะ
1: ครับ
0: แล้วไปโอนเงินเข้าเนี่ยนะครับเอาง่ายๆคือคุณปุ๊บเอา QR ปลอมไปปิดแล้วให้คนเขาสแกนสมมุติร้านนี้เขาขายดีใช่ไหม
1: ครับ
0: คุณก็แฝง QR คุณไปแปะเลย
1: นะครับ
0: แล้วเขาโอนเข้าไปให้คุณ
1: หลอกลวงประชาชนเลยแบบนี
0: ้สมมุติร้านนี้ขายดีเขาก็มี QR ใช่ไหม
1: ครับ
0: ผมเป็นร้านนี้ขุมแอบแปะเลย
1: แอบแฝง
0: แอบแฝงเข้าไปที่ร้านน
1: ี้นานหนักเลยนะครับ
0: อันนี้ช่อโกงประชาชนนะครับ
1: ยิ่งถ้าเป็นช่วงนี้ช่วงน้ำท่วมด้วยถือว่ากฎหมายเขาเอาผิดในลักษณะที่เป็นการซ้ำเติมนะครับประชาชนผู้เสียหายโทษหนักเลยนะครับคุณเจกลิน
0: อีมีพฤติการ
1: เอา
0: ถ้าเป็นช่อกงประชาชนอ
1: ัน
0: นี้อัตราโทษจำคุกสูงขึ้นนะ
1: ครับ
0: ช่อกงและเป็นความผิดอันยอมความไม่ได้ทีนี้กรณีนะครับกรณีอีกประเภทหนึ่งเขามี QR code สมมุติว่าเป็นร้านขายของใช่ไห
1: ม
0: ไปดึง QR code เขาออกแล้วเอาของเอาเราไปใส่แทนไปวางแทนไปแปะแทนเจ้าของร้านไม่สังเกตไงก
1: ็
0: ไปแปะแทนอีกอันนึงสมมติเขาห้อยหลายมุมไงไปแปะแล้วไอ้ QR ที่คุณเอาไปอ่ะอ
1: ัน
0: นี้ลักทรัพย์นะครับ
1: อ๋ออันนี้มันเป็นลักษณะที่ความผิด
0: แผ่น QR ที่คุณเอาไปอ่ะลักทรัพย์
1: ผิดธุระแล้วคุณเจกลินคือเกิดมาที่แล้วโกงโดยสันดานน่ะ
0: คือมันมีเยอะไงไอ้กระบวนการวันนี้คือทำ QR ปลอมเพราะว่ามันหาง่ายมันสแกนไป
1: ครับ
0: คือตัวชื่อเนี่ยตัวชื่อข้างล่างเนี่ยไปตัดออกไงคือQR เนี่ยมันเป็นชื่อของใครของมันตัวข้างล่างเนี่ยคุณไปแปลงไงแต่ตัว QR มันเปลี่ยน
1: ครับ
0: แต่ชื่อมันจะเป็นชื่อของเจ้าของร้านเดิมแต่ตัวลาย QR มันเปลี่ยน
1: ครับ
0: คนก็ไม่รู้อ่ะก็สแกนเงินไปเข้าทางนู้นเฉยเลย
1: วิธีป้องกันก็ที่คุณจักรินได้เกริ่นไว้ตอนต้นอ่ะทุกวันนี้ระบบ AI ระบบเทคโนโลยีมันมีการแจ้งเตือนนะครับหรือแม้ทั้งพ่อค้าแม่ค้านะครับพินิจพิจารณาสักนิดนึงนะครับว่าลูกค้าที่โชว์หลักฐานการโอนให้เงินมาให้เนี่ยนะครับมันเป็นของจริงหรือของเทียมขึ้นมานะครับ
0: โอเคครับวันนี้ก็เวลาหมดแล้วครับติดตามได้ใหม่กฎหมายนั่นหนึ่งวันนี้ขอบคุณอาจารย์มารุตพงษ์มาสิงห์ครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ลากันไปก่อนพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ

0: มีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูซ่อมแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องที่ที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีมหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

0: าดูกันครับว่าเข้าพรรษานี้วินัยจะงดเหล้าได้กี่แต้ม
1: เฮ้ยกินเหล้าดีกว่า
0: เปิดนัดแรกก็เจอประกบชวนไปดื่มตั้งแต่หน้าประตูเลยครับโอ้โหโยกหลบเพื่อนวันนี้เก็บแต้มแรกไปอย่างสวยงามนัดต่อมาเจอศึกหนักที่ร้านลาบ
2: กินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
0: โอ้โหพลิกตัวหลบทุกกลางสไลด์หลบไปได้สวยเจอซ้อนสองผ่านไปได้หมดเลยครับโอ้โหแล้ววันนี้ก็เก็บไปได้อีกแต้มมาต่อกันอีกนัดที่เกมในบ้านจะเก็บแต้มไปได้อีกหรือเปล่าเอาไงสู้ไหมซัดลูกนี้เข้าไปครับโอ้โหสุดยอดมากครับวินัยแล้ววันนี้ก็ปิดเกมเก็บไปได้อีกแต้มเก็บแต้มสุขภาพดีด้วยการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา

มองรัฐสภาโฉมใหม่ใกล้ชิดประชาชนยิ่งกว่าเดิมไม่ใช่แค่ติดตามสถานการณ์แต่ร่วมเจาะลึกทุกปัญหาเปิดพื้นที่สะท้อนความเดือดร้อนถึงมือฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อขับเคลื่อนทางออกที่ทำได้จริงในมองรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.เริ่ม2 ตุลาคมนี้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง 10

0: บนผืนแผ่นดินที่ห่างไกลยังมีชีวิตที่รอคอยความหวังในความทุรกันดารยังมีหัวใจที่ศรัทธาและเหนือทุกความห่วงใยนั้นคือพระราชหฤทัยที่ไม่เคยห่างประชาชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานในการรักษาคุณค่าของธรรมชาติและชีวิตผู้คนต่อยอดการพัฒนาให้ก้าวไกลและพระราชดำริแห่งการพัฒนาเริ่มต้นจากความเข้าใจเข้าใจผืนดินเข้าใจผู้คนและลงมือทำเพื่อให้การพัฒนาอย่างรากลึกในชีวิตจริงของประชาชน
1: แม้แต่ดำริดังว่าเป็นโครงการที่สำคัญเป็นโครงการที่มีประโยชน์อันใหญ่หลวงกับประชาชนประชาชนชาวไทยจากพระราชดำริขององค์ในหลวงรัชกาลที่9และมีการสืบสานต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อประเทศไทยต่อประชาชนอย่างมากมาย
2: หลังจากมีน้ำใช้มีการเกษตรก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานอ่างวังตะโกให้หมู่บ้านใหม่ศรีอุบลได้ใช้ค่ะแล้วก็มีกินมีใช้ตลอดปีและก็ตลอดไปค่ะ
0: จากภูเขาสูงถึงพื้นทะเลกว้างจากหมู่บ้านห่างไกลถึงหัวใจคนไทยทั้งชาติพระมหากรุณาธิคุณแผ่ไพศาลเป็นพลังให้แผ่นดินยืนหยัดและประชาชนก้าวเดินอย่างมั่นคงภายใต้ร่มพระบารมี

0: ้าอยากรู้ดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10

0: ทรงสละราชสมบัติขัตติยราชแร้นนิเวศเสด็จประพาสนิราชถิ่นมอบพระราชภาระพระธรณินนครินทร์คันลองผ่องลำเผา
1: จตุรัสใจกลางกรุงปรากแห่งนี้คือบริเวณที่รัฐบาลสาธารณรัฐเช็กภายใต้การนำของประธานสริกได้จัดพิธีรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติเมื่อครั้งพระบาทเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐเช็กระหว่างเสด็จประพาส2476ถึง2477แห่งนี้นายกรัฐมนตรียานมาลีเพเตรกได้จัดงานเลี้ยงพระกรยาหารพร้อมกล่าวถวายพระพรและให้สยามประเทศมีความเจริญมั่งคั่งสืบไปเวลานั้นสาธารณรัฐเช็กคือประเทศเช็กโกสโลวาเกียซึ่งเพิ่งประกาศเอกราชแยกตัวจากอาณาจักรออสเตรียฮังการีหลังจากการปฏิวัติรัสเซียในช่วงปี2460แม้ได้เริ่มสานสัมพันธ์ทางการทูตกับสยามบ้างแล้วแต่ยังไม่การทูตระหว่างกันการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณการสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศพระมหากษัตริย์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนดินแดนของ
2: จะเห็นนะครับว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันอย่างมากนะครับในอดีตหรือในปัจจุบันก็คือสาธารณรัฐเช็กนะครับกับประเทศไทยนะครับความสัมพันธ์นับตั้งแต่ร้นเก้ารัชกาลที่7ได้เสด็จเยือนเช็กโกสโลวาเกียเมื่อ80ปีที่แล้วมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าความสัมพันธ์มีความเจริญนะครับแนบแน่นขึ้นเป็นลำดับนะครับนอกจากนั้นความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยกล่าวไทยก็เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของเช็ก
1: หลังการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นมิตรไมตรีระหว่าง2แผ่นดินก็พัฒนาขึ้นเป็นลำดับกระทั่งได้สถาปนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการขึ้นในพุทธศักราช2517และดำเนินความสัมพันธ์สืบ
3: เกศแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงปิ่นร่วงทุกดวงใจด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์พุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

รายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Captionโดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์ดิจิทัลทีวีภาคพื้นดิน

0: สุขภาพดี
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเอสโซนโซนสุขภาพเหมือนคนในครอบครัวทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10หรือแนวเว็บไซต์ tvchannel.or โทรทัศน์รัฐสภาหรือคุณผู้ชมอยากจะพูดคุยกับเราก็สามารถ
1: ส่วนวันนี้นะครับทางรายการของเราจะมีเนื้อไปติดตามชมกันครับ
0: มาพูดคุยในประเด็นโรคตะกอนหินปูนหูชั้นในเคลื่อนปวดหัวบ้านหมุนเป็นหายๆค่ะ
1: ช่วงผมมาทำผัดฉ่ากระชายลูกชิ้นปลากายกันครับเมนูอาหารไทย
0: และในช่วงโซนสุขภาพจาเชอรพีเหมาะกับใครและไปค่ะ
1: วันนี้น้อง
0: พี่ป๊อปน่าทานมากเลยค่ะแล้วก็หอมมากด้วยนะคะหรือเปล่าคะพี่ป๊อปแล้วก็ใส่หรักหรือเปล่าคะคือตันนะคะไปเจอคลิปนึงมาค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราทานไฮฟรุกโตสคอนไซรัปไปเยอะๆเนี่ยมันจะไปเร่งให้ไขมันพอกตับค
1: ่
0: ะ
1: ไฮฟรุกโตสคอนไซรัปคือน้ำเชื่อมข้าวโพดชนิดเช่นโรคอ้วนแต่เรื่องไขมันพอกที่ตับพี่ได้ปรึกษาวิถีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่าประเด็นนี้นะกล่าวคือไฮฟรุกโตสคอนไซรัปเมื่อรับประทานแล้วมีการเหมือนกับน้ำตาลทั่วไปจึงมีผลเสียหากรับประทานมากไปพอกตับนะครับแต่ถึงแบบนั้นนะครับเราก็ไม่ควรที่ทำให้น้องตันนะครับเป็นขนมสูตรน้ำตาลน้อยครับ
0: ดีเลยค่ะงั้น
1: ได้เลยครับ

0: โซนสุขภาพกายในวันนี้นะคะคุณผู้ชมที่ว่ามีอาการบ้านหมุนบ่อยๆเป็นหายๆนะคะคุณผู้ชมอาจจะเข้าข่ายเป็นโรคตะกอนหินปูนหูชั้นในได้นะคะเดี๋ยวกันค่ะโดยเราได้รับเกียรติจากอาจารย์นายตาอาจารย์ภาควิชาโสตศนาสิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมาร่วมถ่ายทอดความรู้ในประเด็นนี้ให้ฟังกันตอนนี้เราอยู่กับคุณหมอแบงค์แล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะโรคนี้อาจจะเป็นโรคที่บางคนอาจจะคุ้นเคยโรคตะกอนหินปูนหูชั้นในเคลื่อนหลุด
1: ใช่ครับ
0: อันนี้มันคือโรคที่เกิดจากอะไรคะคุณหมอ
1: ต้องเท้าความมีหูชั้นนอกชั้นกลางชั้นในนะครับทีนี้หูชั้นในเนี่ยมัน

0: จะมีอวัยวะ2ส่วนที่บางคนไม่รู้ก็คืออวัยวะส่วนหนึ่งเนี่ยใช้ในการรับเสียงแต่อีกส่วนหนึ่งทีนี้เวลาเราทรงตัวเนี่ยมันก็จะมีตั้งบนล่างกับแบบที่เราต้องขยับศีรษะนะครับคืออวัยวะรับการทรงตัวแบบที่เราวัดการทรงตัวแบบที่หินปูนอยู่คือหินปูนนี้มีในทุกคนเลยนะครับมันจะอยู่บนอวัยวะแล้วเวลาเราสไลด์ไปหน้าหลังอย่างเช่นลองจินตนาการหลับตาแล้วก็ขับเราจะรู้สึกว่าเราตัวไถหินปูนเนี้ยมันสไลด์ไปมาแล้วส่งสัญญาณบอกสมองเราทีนี้หินเนี้ยควรจะอยู่แค่นี้ทำหน้าที่แค่นี้ครับที่อยู่ใกล้ๆกันซึ่งท่อเนี้ยจะถูกกระตุ้นเวลาเราหันศีรษะพอหินมันหลุดเข้าไปในท่อก็เลยทำให้ของเหลวที่อยู่ในท่อเออร์เลอร์ส่งสัญญาณผิดปกติไปเราก็เลยรู้สึกว่าเกิดบ้านหมุนขึ้นมา
1: ครับและที่ว่าหินปูนเนี่ยมันคือเป็นก้อนหินอยู่ในนั้นจริงเหรอครับ
0: มันเป็นเหมือนคริสตัลครับที่เล็กๆมากๆเลยที่เป็นเหมือนเซ็นเซอร์การรับการทรงตัวอยู่มีหลายเม็ดเลยครับ แต่มันก็จะสไลด์ไปพร้อมกันส่งสัญญาณไปพร้อมๆกัน
1: หลายๆเม็ดก็คือมันก็อยู่กระจัดกระจายเขาเรียกอะไรมันอยู่ในที่ว่าเจลลี่
0: ใช่ครับ
1: มันก็จะเคลื่อนตามที่แบบเราจะขึ้นลงหันซ้ายหันขวา
2: สมดุล
1: มันก็จะปรับสมดุลให้กับเรา
0: ใช่ครับมันก็จะรับรู้กล้าง
1: ครับ
0: ครับผม
2: อาการจากการพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าเป็นที่ตรงตะกอนมันหลุดออกมาอันนี้จะแยกยังไงอะคะ
0: นี่ก็กายนะครับคือปกติแล้วบ้านหมุนเนี่ยมักจะแต่ว่าบางส่วนเนี่ยก็จะเกิดจากการที่ตะกอนหินปูนในหูชั้นในเนี่ยก็เจอบ่อยที่สุดแต่ว่าบางทีก็จะเกิดจากสาเหตุอื่นได้ด้วยอย่างเช่นน้ำในหูไม่เท่ากันหรือว่าไมเกรนหรือพักผ่อนไม่เพียงพอซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ต้องใช้ซักประวัติอย่างละเอียดการเวียนอาการหมุนความรุนแรงของการหมุนอาการที่เกิดร่วมด้วยพวกนี้ก็จะมีส่วนในการวินิจฉัยหมดเลย
2: อ๋องั้นไม่เราเป็นพักผ่อนไม่พอหรือว่าเป็นตะกอนหินปูนชั้นในหลุด
0: ใช่ครับแต่ว่าแต่ละโรคเนี่ยก็จะมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นหินปูนหูชั้นในหลุดเนี่ยก็ค่อนข้างจะเฉพาะว่าอาการมันจะเป็นนาทีคือมันจะเกิด10ถึง10 20วินาทีหลงแต่ว่าเป็นแบบนี้ซ้ำๆตอนเราทำท่าเดิมๆอย่างเช่นตะแคงหันซ้ายขวาก้มเงยแบบนี
2: ้ส่วนใหญ่เป็นตอนไหนคะหมอ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นตอนเพราะฉะนั้นคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเป็นตอนเพิ่งตื่นเขานอนอยู่บนเตียงเสร็จปุ๊บหันตะแคงซ้ายขวาหรือว่าไปเข้าห้องน้ำแบบนี้แล้วมันก็หมุนจะหมุนประมาณ 10-20 วิประมาณนี้ครับ
2: โอมีอาการเหมือนบ้านหมุนสัก 10-20 วิอะไรเงี้ยแล้วมันหายอันนี้คืออาการแต่หายตอนนั้นคะคุณหมอ
0: คือถ้าสมมติเป็นหินปูนในหูชั้นในหลุดจริงเนี่ยครับทุกครั้งที่มีการหันท่านั้นแล้วก็ยังมีการหันแล้วก็เงยอย่างเงี้ยนะครับก็ยังจะมีอาการบ้านหมุนได้อยู่ครับผมไม่ได้กระตุ้นอวัยวะการทรงตัวท่อนั้นๆอย่างชัดเจนมันก็อาจจะไม่แสดงออกมาให้เราเห็นครับ
1: แล้วคือเป็นช่วงตอนเดินหรือว่าอาจจะเรานั่งอยู่แล้วเราหันศีรษะไปมาอย่างเงี้ย
0: ก็อาจจะเป็นไปได้บางคนก็จะบอกว่าช่วงก้มเงยไหว้พระอย่างนี้นะครับหรือว่าสอยมะม่วงหรือก้มหน้าหันซ้ายขวาร่วมด้วยครับผม
2: บางคนผู้หญิงก็เป็นในห้องน้ำเพราะว่าเหมือนก้มสระผม
0: ใช่
2: แล้วล้มไปเลย
1: คือก้มสระผมบางทีอาจจะเงยหน้าสระผมด้วยเพราะว่าในร้านเสริมสวยก็จะมีเตียง
2: แต่ถ้ายิ่งสระเองยิ่งก้ม
0: อันนี้ก็เป็นที่เจอคลาสสิกอีกแบบนึงนะครับคือเจอในร้านตัดผมหรือว่าตอนทำฟันก็คือคนไข้ก็ขึ้นเตียงแล้วก็นอนหงายใช่ครับถ้ามีอาการดังกล่าวก็แนะนำว่าให้มาพบแพทย์จะได้ตรวจดูว่าเป็นหินปูนในหูชั้นในเคลื่อนหรือหลุดหรือเปล่า
2: อ๋อมันอันตรายเพราะว่าบางคนล้มไปเลยก็มี
1: บันทันด่วนตอนนั้นนะครับคือจะปฐมพยาบาลเบื้องต้นยังไงครับ
0: คือปกติไม่รุนแรงมากนะครับแต่ว่า

0: ไปอย่างเงี้ยนะครับหินมันก็จะหลุดง่ายกว่าหรือด้วยตัว
1: ครับโชคดีครับ
0: อายุประมาณ30ถึง70
2: บ้านหมุนแบบหมุนติ้วเลยค่ะแล้วลุกจากเตียงเนี่ยแหละลุกไม่ได้ก็เลยคิดว่าตอนแรกคิดว่าพักผ่อนไม่พอตัวละเราไม่สามารถดูได้เองถ้าเป็นครั้งเดียวเองได้ใช่ไหมคะ
0: จริงๆแล้วโรคนี้หายเองได้ประมาณ 20% คือบางทีเนี่ยถ้าหินเล็กมากๆมันก็อาจจะถูกดูดตัวน้ำแล้วก็กลับไปที่เก่าได้เองอย่างไรก็ตามเนี่ยเป็นหินใหญ่ก้อนมันใหญ่นิดนึงหรือว่ามันไม่กลับไปเองวิทย์เพราะว่าทุกครั้งที่เขาทำท่านั้นเนี่ยเราก็จะยังรู้ว่ายังเป็นอยู่คนไข้กลุ่มนี้ก็เหมาะมากที่จะต้องไปพบแพทย์หูคอจมูกเพื่อทำการตรวจว่ามีหรือเปล่าแล้วก็หมุน
2: หมุนยังไงคะ
0: คือ
1: การหรือสร้างหินเข้าไปไหม
0: หินนี้มีในทุกคนนะครับเพราะนั้นก็แต่ว่ามันอยู่แค่ผิดที่โดยหลักการโดยหลักการของตัวโรคคือมันอยู่ผิดที่เพราะฉะนั้นการรักษาหลักๆที่เป็นการรักษาที่ถูกต้องที่สุดคือการหมุนศีรษะคนไข้หลังจากเราตรวจเจอแล้วว่าหมุนให้มันกลับไปในที่ที่มันควรอยู
1: ่เดี๋ยวฮะหมุนด้วยคุณหมอใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: หมุนเองไม่ได้
0: ไม่ได้
2: ไม่
0: ได
2: ้หมุนเองเดี๋ยวผิดเดี๋ยวหลุดเข้าไปใหญ่นะฮะ
0: มันก็จะมีความแล้ววิธีการท่าของการหมุนมันก็จะค่อนข้างจำเพาะเจาะจงเหมือนกันครับปัจจุบันก็แนะนำว่ายังให้พบแพทย์หรือว่าคุณหมอก็อาจจะส่งไปเจอนักกายภาพบำบัดที่ได้ก้อนหินปูนมาครับ
2: มันต้องรักษาแบบนี้กี่ครั้งคะหมอถึงจะ
0: 80-90% นะครับหมุน 1-2 ครั้งก็หายเวลาหมุนมากกว่านั้นเพราะว่าหินอาจจะเยอะอะไรเงี้ยครับก็อาจจะต้องแต่ว่าอย่างไรก็ตามแม้จะหายแล้วก็ไม่ได้หายขาดนะครับส่วนใหญ่ก็หลังจากกลับเข้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วผ่านไปสัก 1-2 ปีก็อาจจะกลับมาเป็นซ้ำได้เป็นธรรมชาติของหลอดใช่ครับ
2: ไม่ใช่ว่าแบบว่าอุ๊ยฉันเป็นแล้วแล้วฉันหายแล้วแล้วไม่เป็นอีกไม่ใช่หลอดแล้วทำไมอายุเท่านี้ถึงเป็นเยอะคะหมอ 30-70 เยอะ
0: ใช่ครับเพราะบางทีอายุที่เยอะขึ้นก็ทำให้มันเสื่อมง่ายขึ้นถ้าเกิดในคนไข้ที่อายุน้อยกว่าอย่างเช่นโรคไมเกรนอย่างนี้ก็อาจจะสัมพันธ์นะครับเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้หูชั้นในเราเสื่อมเร็วกว่าปกติการติดเชื้อบ้างก็อาจจะทำให้มันหลุดง่ายกว่าปกติ
2: งั้นไปได้ค่ะแต่ก็ในหูก็แสดงว่าคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับหูคอจมูกอะไรเงี้ยจะมีสิทธิ์ที่จะแบบว่าหินปูนในหูชั้นในหลุดได้บ่อย
0: กลางที่ลามเข้าไปถึงหูชั้นในก็จะเกี่ยวครับแต่ว่าถ้าเป็นตำแหน่งอื่น
2: แล้วลองแยกโรคนี้ออกจากโรคอื่นๆหน่อยได้ไหมคะอย่างเช่นบางคนบอกว่าเอ๊ะวิงเวียนบ้านหมุนเหมือนจะเป็นลมอะไรเงี้ยแล้วมันคือตะกอนอะไร
0: ครับผม
1: แยกไม่ถูก
2: แยกไม่ออก
1: โอ้บางทีเราอาจเป็นลมหรือเปล่าก็ไม่รู้
2: คุณผู้ชมเครียดละเป็นหรือเปล่า
1: ไม่ใช่เป็นลมแล้วก็รู้ตะกอนในหูหลุด
0: คนไข้มาด้วยการเวียนศีรษะเราก็จะค่อนข้างสักถามคร่าวๆก่อนว่าคือถ้าเวียนส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกี่ยวกับหูชั้นในแต่ถ้าสมมติเวียนแบบรู้สึกว่านี่ก็อาจจะเป็นจากกล้ามเนื้อระบบประสาทได้หรือถ้าเวียนเกี่ยวกับระบบการทำงานของหัวใจได้มานี่ครับแต่ทีนี้พอมาถึงไข้มีอาการเวียนหัวบ้านหมุนและหรือว่าเวียนจะเวียนยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแหละตะกอนหินปูนหรือเปล่าเนาะคือตะกอนหินปูนเนี่ยจะมีแค่บ้านหมุนอย่างเดียวแต่ว่าโรคอื่นที่ใกล้เคียงกันอย่างเช่นโรคที่ทุกคนอาจจะกลัวกันนะครับก็คือเส้นเลือดสมองเนี่ยก็มักจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นอ่อนแรงครึ่งซีกเบี้ยวหน้าเบี้ยวหรือว่าทรงตัวไม่อยู่เลยซึ่งอาการมันควรจะเป็นตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับ
1: แต่บางคนก็บอกว่าพูดกันนะครับอย่างท่านผู้ชมนี่ก็คงต้องพูดกันเหมือนกันว่าน้ำในหูไม่มันคนละโรคเดียวกันไหมครับตับตะกอนเนี่ยครับ
0: จริงๆอันนี้เป็นความเข้าใจผิดหลักเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องโรคนี้คือน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยไม่ใช่ตะกอนหินปูนในหูไม่เท่ากันเป็นอีกโรคนึงซึ่งส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการที่น้ำที่อยู่ในหูชั้นในนะครับมันคอยรักษาบาลานซ์การทรงตัวอยู่เนี่ย

0: มันจะมีท่ออยู่แล้วก็มีน้ำอยู่มันก็จะมีอาการบ้านหมุนเลยทีนี้มันก็เลยต่างจากอาการหินปูนในหูชั้นในหลุดคือมันจะเป็นตอนไหนก็เป็นเลยไม่สัมพันธ์เป็นนานกว่าระยะเวลาเนี่ยตั้งแต่ประมาณ20นาทีถึง12ชั่วโมงเป็นครึ่งชั่วโมงชั่วโมง2ชั่วโมงหมุนตลอดเลยรวมถึงใหญ่อย่างเช่นรู้สึกมีเสียงดังในหูหรือรู้สึกว่าการแน่นๆในหูประมาณนี้ครับ
1: แสดง
2: ให้แยกให้ถูก
1: ในที่มันหลุดออกมาเนี่ยแสดงว่าถ้าจับสังเกตนะคะอาจจะเป็นแบบท่าเดิม
0: ๆใช่ๆๆ
1: ที่เราแบบบ้านหมุนคือเราทําท่าเนี้ยแล้วบ้านเราหมุนอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือแสดงว่าแต่ถ้าทางที่ดีอยากจะรู้คือพบแพทย
2: ์ค่ะ
1: คุณหมอตรวจยังไงอ่ะ
0: ต้องตรวจ
1: ส่องหู
2: อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ก็คือปกติคุณหมอจะมีการส่องหูก่อนแต่ว่าส่องหูเนี่ยไม่ใช่เพื่อวินิจฉัยโรคนี้นะครับแต่อย่างเช่นบางทีมีการติดเชื้อในหูชั้นกลางลามเข้าไปในหูชั้นในอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเห็นจากการส่องหูส่วนใหญ่ก็จะส่องก่อนทีนี้ถ้าปกติเสร็จปุ๊บก็อาจจะมีการทีนี้ตรวจเพื่ออะไรก็เพื่อให้มั่นใจก่อนว่าไม่น่าจะใช่เกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดสมองหรือความผิดปกติในสมองพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บคุณหมอก็จะตรวจโดยการจัดท่าตาหรือเปล่าเราก็จะจับศีรษะคนไข้เนี่ยอาจจะนอนหงายตะแคงซ้ายขวาครับผมแล้วก็คอยดูที่การกระตุกของลูกตาว่ามีการกระตุกเกิดขึ้นไหมคนไข้ก็จะพูดว่ามีอาการบ้านหมุนเลยแล้วก็เราก็จะเห็นตาของคนไข้เนี่ยอาจจะมีการกระตุกที่ผิดปกติ
1: ด้วย
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะมองเห็นเข้าไปถึงหูชั้นในได้
0: ถูกต้องครับผมมันก็สะท้อนออกมาทางตา
2: ครับแล้วมียารักษาไหมครับคือแบบเราสามารถหาซื้อยาจากร้านขายยา
0: โดยทั่วไปยารักษาเนี่ยจะมี2กรณีเท่านั้นนะครับ
2: ครับ
0: คือตัวแรกคือคนไข้เวียนหัวมากเลยหลังจากตะแคงมาปุ๊บก็ยังรู้สึกเมาอยู่ตลอดคือมันเป็นการรักษาที่ปลายเหตุคือการหยุดให้ไม่ให้เวียนกับอีกเลือดไปเลี้ยงที่หูชั้นในเพื่อที่จะให้คนไข้รู้สึกว่ามันหายเร็วเค้าเนี่ยกลไกการเกิดโรคคือหินมันหลุดเนาะยาก็ไม่ช่วยให้เข้าไปอยู่ดี
2: ครับ
0: นั่นด้วยหลักการก็คือหมุนยาเพียงนี้มากกว่าครับ
1: คุณหมออยากรู้แบบกายภาพที่คุณหมอบอกว่าเคยไปกายภาพบำบัดโอเครู้สึกสบายแต่พอแบบกายภาพแบบมันจะเป็นยังไงคะคุณหมอ
0: ก็ปกติแล้วอย่างสมมติเราเป็นข้างขวาเนาะหมอจะให้หันขวาจับตะแคงหงายปุ๊บ
2: อันนี้
0: เสร็จปุ๊บนอนตะแคงหงายถ้าสมมติเราเจอว่าคนไข้มีความผิดปกติจริงเขาก็จะมีการกระตุกของลูกตาตรงนี้นะครับเราก็จะหมุนไปทางซ้ายให้คนไข้ตะแคงตัวลุกนั่งแค่นี้เลยครับผมแต่ระหว่างทำก็อาจจะมีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนได้เพราะมันเป็นการกระตุ้นตัวโรคเนาะแต่ว่าเวียนศีรษะไม่นานมากก็ดีขึ้นครับ
1: อ๋อรักษาไม่ได้แบบว่าน่ากลัวบางคนพอบอกว่าทำกายภาพก็กลัวอะไรแบบนี
0: ้ครับ
1: สุดท้ายนี้ให้คุณหมอฝากนิดนึงค่ะสำหรับคนที่อาจจะยังแบบไม่เคยเจอโรคนี้แล้วก็กังวลว่ากลัวจะเป็นอะไรอุ๊ยอายุเริ่มเข้าข่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับผมก็โรคนี้จริงๆเป็นโรคที่พบบ่อยกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะครับส่วนใหญ่คนไข้ก็จะมีอาการอย่างที่แจ้งไว้คือเมื่อมีอาการบ้านหมุนเป็นระยะเวลาหลักวินาทีหรือไม่เกินนาทีนะครับแล้วก็หยุดเองสุดท้ายดีขึ้นเองแต่ว่าอาจจะยังมีอาการคลงเคลงอยู่เป็นซ้ำๆเนี่ยก็แนะนำว่าให้มาพบแพทย์เนาะเพื่อที่จะได้ตรวจวินิจฉัยว่าเป็นตะกอนในหูชั้นในหลุดเคลื่อนหรือเปล่านะครับถ้าสมมติใช่จริงหมอก็จะได้ทำการตรวจเพื่อทำการหมุนตัวตะกอนให้กลับเข้าที่คนไข้ก็จะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับจะได้การทรงตัวดีขึ้นแล้วก็อาการเวียนศีรษะหายเร็วขึ้นครับผมประมาณนี้ครับ
1: คุณผู้ชมที่เป็นแบบนี้นะคะหรือว่าได้ยินมาว่าอุ๊ยโรคนี้น่ากลัวจังเลยก็ไม่ต้องกังวลนะคะหากมีอาการบ้านหมุน 10-20 วินาทีอย่างที่คุณหมอบอกนะคะแล้วก็ลองไปพบคุณหมอดูนะคะหรือบางทีเนี่ยนอนวันถึง2วันหายก็ไม่เป็นไรเพราะว่าโรคนี้สามารถหายเองได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหนักๆหรือว่ามันกระทบกระเทือนในการใช้ชีวิตก็พบแพทย์นะคะวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอแบงค์มากนะคะ
2: ขอบคุณหมอแบงค์นะครับ
0: สวัสดีครับ
3: โรคตะกอนหินปูนหูชั้นในเคลื่อนหลุดเป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดที่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการเวียนศีรษะเป็นหายโดยอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนมักจะสัมพันธ์กับการเปลี่ยนท่าทางของศีรษะ

0: โรคนี้พบได้ในคนอายุ 30-70 ปีพบในผู้ใหญ่มากกว่าเด็กและพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายโรคนี้สามารถเกิดในหูทั้งสองข้างผู้ป่วยมักมีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนรู้สึกโคลงเคลงหรือเสียการทรงตัวโดยเฉพาะในแนวดิ่งอย่างรวดเร็วเช่นล้มตัวลงนอนหรือลุกจากที่นอนก้มหยิบของอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนตามมาได้ผู้ป่วยมักจะมีอาการเวียนศีรษะไม่นานมักเป็นวินาทีหรือนาทีหลังมีการเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนท่าทางของศีรษะอาการเวียนศีรษะดังกล่าวจะค่อยๆหายไปได้ในเวลาเป็นวันหรือสัปดาห์หรือเดือนหลังจากหายแล้วผู้ป่วยบางรายอาจจะกลับมาเป็นซ้ำอีกในเวลาเป็นเดือนหรือเป็นปี
1: เมนูสุขภาพวันนี้พี่ป๊อปจะทำอะไรดีคะ
2: วันนี้เป็นผัด
1: กระชายดียังไงคะ
2: กระชายก็คือมันเป็นเขาเรียกนะเป็นผักพื้นบ้านสมุนไพรพื้นบ้านที่มีสรรพคุณคือช่วยบำรุงร่างกายบางคนเขาบอกว่ากระชายเนี่ยเหมือนเป็นโส
1: ม
2: เราเขาบอกว่าเกาหลีก็มีโสมใช่ไหมแต่เมืองไทยก็มีโสมเหมือนกัน
1: โสมเมืองไทย
2: โสมเมืองไทยนะครับช่วยบำรุงร่างกายช่วยเรื่องของการกระตุ้นการหมุนเวียนของเลือดนะครับเราไม่ได้ม
1: ีย่อยอาหารด้วย
2: ใช
1: ่ค่ะ
2: เรามีพริกไทยอ่อน
1: พริกไทยอ่อน
2: นะครับเรามีเป็นแบบให้เห็นเลยว่าเป็นเม็ดๆเป็นแบบว่าเป็นเขาเรียกเป็นพวงของเขาอะครับ
1: แบบนี้เลย
2: แบบนี้เลยครับ
1: นี่คือพริกไทยพริกไทยอ่อนนะคะ
2: ซึ่งตัวเนี้ยพริกไทยอ่อนตัวเนี้ยมันจะเผ็ดร้อนนะครับด้วยในเรื่องถึงบอกว่าช่วยลดเรื่องท้องอืดท้องเฟ้อด้วยนะครับแต่วันเนี้ยชูโรงคือลูกชิ้นปลากราย
1: ลูกชิ้นปลากราย
2: เป็นเนื้อสัตว์ของเรานะครับก็ไม่มีอะไรง่ายๆก็ง่ายๆเครื่องปรุงก็มีเรื่องของน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็พวกผักที่หรือสมุนไพรที่แบบว่าช่วยในการเพิ่มความหอมก็คือใบมะกรูดนะครับวันนี้เราใส่ใบโหระพาด้วย
1: มีครบคัน
2: มีครบเลยครับ
1: ใช่สมุนไพรเราครบมากเลยนะคะมี 3-4 อย่างด้วยกัน
2: ใช่ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับ
1: ได้ค่ะ
2: นะครับ
1: ใช้ไฟกลางแล้วก็ใส่น้ำมันเลยไหมคะ
2: ใส่น้ำมันครับวันนี้เราใช้เป็นน้ำมันรำข้าว
1: น้ำมันรำข้าวนะคะแล้วก็เดี๋ยวทำไมเราถึงใช้
2: ลูกชิ้น
1: ปลากราย
2: อ๋อคืออย่างนี้นะครับน้องตันบางทีแบบว่าเขาเรียกอะไรนะครับแล้วมันมีตามร้านค้าตามซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยนะฮะของคนยุคใหม
1: ่
2: ถ้าเกิดเราจะเอาปลามาเดี๋ยวเกิดต้องมาล้างทำความสะอาดเนี่ย
1: ใช
2: ่ใช่ก็ลำบากอีก
1: บางทีปลาก็รักษายากเหม
2: ือ
1: นกันนะคะแบบว่าถ้าซื้อมาก็ต้องทานเลยแต
2: ่
1: ลูกชิ้นวันนี้เราเหนื่อยยังไม่อยากทานอ
2: ีกด้วยแล้วก็เราเห็นว่าเป็นลูกชิ้นปลาด้วยนะครับเราก็เลยเอามาใช้ในเรื่องของผัดเผ็ดหรือผัดเขาเรียกผัดชาผัดแล้วมันต้องแบบชาชาเนี่ยผัดชาลูกชิ้นปลากรายซึ่งตัวเนี้ยเราใส่กระชายเป็นตัวหลักกลิ่นหอมกระชายต้องขึ้นแน่นอนนะครับผัดกระเทียมครับกับพริก
1: กระเทียมกับพริกเลยค่ะ
2: ครับนี่ก็เดี๋ยวเราผัดกระเทียมแล้วก็พริก
1: ค
2: ืออันนี้ต้องเผ็ดร้อนนิดนึงนะครับ
1: เลยใส่กระเทียมเยอะหน่อย
2: ใช่ครับวันนี้คงหอมฟุ้งไปเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ผัดสักพักหนึ่งวันนี้จังสังเกตว่าเราจะใส่ไม่ใส่ผงชูรสเลยแต่เราจะใส่น้ำตาลคือเป็นน้ำตาลมะพร้าวต่อไปนะครับเดี๋ยวรอให้กระเทียมแบบหอมขึ้นมาสักหน่อยนึง
1: สาดกระเทียมแบบเยอะมาก
2: ใช่ใช่
1: อาหารไทยของ
2: ง่ายครับ
1: พืชผักสมุนไพรเนี่ยหาง่ายมาก
2: เดี๋ยวเอาลูกชิ้นใส่เลยครับ
1: ลูกชิ้นใส่เลยครับ
2: เราใส่หมดเลยเนาะ
1: ค่ะ

0: ริงเขาอยากจะผัดแบบให้มันฉ่าแรงๆไฟแรงๆปรุงรสครับด้วยน้ำมันหอย
1: น้ำมันหอยอันนี้ปะคะ
0: ครับได้เลยครับผิวขาวนิดนึงแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลนี่คือเราใช้น้ำตาลมะพร้าว

0: พี่ป๊อป
1: เป็นไงครับน้องตัน
0: ตอนนี้กินแบบว่าเราสองคนแบบชำระควันมากเลยนะคะ
1: ต่อเลยนะครับ
0: ต่อเลยครับ
1: กระชาย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับพริกไทย
0: พริกไทยอ่อนๆเลย
1: ใส่หมดเลยนะครับขอใบมะกรูด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หนัก
0: ๆโอ้อื้อหือเดินมาขอทานด้วยนะครับ
1: ใช่ใช่
0: ทนกลิ่นไม่ไหว
1: ฉุนไป3บ้าน8บ้านเลยครับ
0: เราต้องผัดเผื่อแล้ว
1: สีเริ่มน่ากินแล้วนะครับ
0: สีเริ่มน่าทานแล้วค่ะ
1: พี่แบบจะให้พริกไทยสลบๆนิดนึงเป็นไงครับฉุนไหมครับน้องตัน
0: ฉุนดีมากค่ะกลิ่นดีมากน่าจะอร่อย
1: น่าจะหมูกโล่งเลยนะฮะเนี่ย
0: ยังไม่ทันได้ทานเลยนะคะน่าจะหมูกโล่งแล้ว
1: จะหมูกโล่งแล้วเดี๋ยวเราโรยใบโหระพาหรือว่าผัดลงไปเลยก็ได้เนาะจะได้แบบอ้าวใส่เลยครับ
0: ยุบเพิ่มกินหนักเลยนะฮะ
1: ครับ
0: เป็นผัดที่ร้อนแรงมาก
1: ร้อนแรงใช่ครับแล้วก็เขาเรียกนะเรียกน้ำย่อยได้ดี
0: ค่ะเมนูนี้ตันว่าเหมาะสำหรับคนที่แบบมีร่างกายเย็นเย็น
1: ใช่
0: เพราะว่ามันร้อนแรงมาก
1: ใช่ครับ
0: จริงๆข้างในคนเราอ่ะเขาบอกว่าบางทีร่างกายคนเราบางคนก็เย็นเนาะ
1: ใช่
0: คนก็ร่างกายข้างในร้อน
1: ร้อนใช่
0: แต่สมัยนี้คนจะร่างกายร้อนเยอะเพราะว่าเกิดจากความเครียด
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดใครนี่เป็นคนที่ร่างกายเย็นจัดเมนูนี้ได้เลย
1: จัดเมนูนี้เลยเพราะว่าร้อนแรง ขับเหงื่อดีมาก
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็กระตุ้นเรื่องของการไหลเวียนเลือดด้วย
1: ใช่ครับเรียบร้อยแล้วครับ
0: โอเคเผ็ดร้อนเลยแหละค่ะ
1: เผ็ดร้อนเลย
0: บอกแล้วว่าใครร่างกายเย็นๆมีนะคะบางคนเขาร่างกายเขาเย็นมากเขาจะต้องกินพวกสมุนไพรที่มันมีแบบ
1: รีดร้อน
0: รีดร้อนแบบนี้คือได้เลย
1: ครับ
0: นี่สำหรับตันนี่ตันจะเป็นไว้ทานมื้อกลางวันจะดีมากเลยพี่
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าหรือแบบว่าจะแบบหนักไป
1: ช่วงฝนช่วงแบบฝนตกๆเนี้ยน้องตันทานได้เลย
0: อบอุ่นร่างกาย
1: ใช่ครับเนี่ยได้เลยเนี่ยแล้วก็พริกโรยหน่อยครับตกแต่ง
0: โอ้พี่ป๊อปคะน่าทานมากผัดฉากระชายลูกชิ้นปลากราย
1: แบบว่า
0: หอบหิว
1: ทั้งหิวทั้งแบบจมูกโล่งไปหมดเพราะว่าพอผัดแล้วมันจะมีความฉุนของสมุนไพรของพริกของกระเทียมนะคะ
0: เข้าจมูก
1: เข้าจมูก
0: จมูกเลยโล่งเลย
1: โล่งเลยครับ
0: ตาเติมพี่ปอตอนนี้ตื่นหมดเลยนะ
1: ตาตื่นเลยสว่างเลยนะครับ
0: ใช่คุณผู้ชมทำง่ายมาก
1: ใช่ครับ
0: เรื่องผัดนี่คือสบายมาก
1: ใช่
0: ใครไม่เป็นก็ต้องเป็น
1: ต้องเป็นแล้วก็ถูกปากด้วยนะครับแล้ววันนี้สงสัยต้องทานข้าวได้เยอะแน่ๆ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าอาหารตรงนี้มีฤทธิ์ร้อนช่วยให้เราแบบว่าทานข้าวได้เยอะ
1: ใช่ถ้าเกิดแบบเป็นช่วงคอใกล้ฤดูฝนเราก็ทำมื้อนี้กันนะครับ
0: แนะนำเลยนะคะสำหรับผัดฉากระชายลูกชิ้นปลากรายค่ะ
1: ครับ

0: บรรเทาความคิดความรู้สึกและอารมณ์ของแต่ละคนให้ดีใจค่ะจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับคำว่าศิลปะใจให้เราดีขึ้นจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดนดาวงศ์ธีรธรผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการปรึกษาอาจารย์ประจำสาขาภาควิชาจิตวิทยาปรึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพามาพูดคุยกับเราวันนี้ค่ะและตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์ตามแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์ตาม
2: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์คะหลายๆคนตอนนี้อยากจะรู้จักกับคำว่า art therapy หรือแบบศิลปะบำบัดเขาบอกว่าศิลปะเนี่ยมันช่วยเยียวยาจิตใจค่ะ
2: โอ้เทรนมันก็มาเยอะนะพี่ป๊อปแล
1: ้
2: วก็มีทั้งการสอนการวาดแล้วก็บางทีก็ให้เด็กๆไปเริ่มเรียนแต่เล็กมันช่วยได้ค่ะมันช่วยได้ในแง่ของบางทีคำว่าศิลปะนี่ก็คือสุนทรียศาสตร
1: ์
2: ชื่อมันสุนทรีก็บอกแล้วว่ามากับความสุขความสบายใจความจันลงใจแต่นี้บำบัดได้อย่างไรเขาบอกว่ามันผ่านถ้าพูดไปได้มันผ่านตาได้เสพมือได้เคลื่อนไหวจ
1: ิ
2: ตใจสบายใจเพราะว่าเขาบอกว่าถ้ามันได้ถ่ายทอดไปที่มือเนี่ยมันจะผ่านระบบประสาทเราแล้วก็การที่ได้เสมองจากสีจากรูปแบบค่ะแล้วศิลปะก็ยังมีหลากหลายวิธีการใช่ไหมคะพี่ป๊อป
1: ใช่ครับใช่ครับก็อาจจะมีเรื่องของการย้อมผ้าถักทอบางเห็นฝรั่งบางคนนะครับ
0: เย็บปักถักร้อย
1: เย็บปักถักร้อยต่างชาติเนาะบางทีแบบนั่งถักนิตติ้งมันเป็นสมาธิดีเหมือนกันนะครับน้องตัน
2: แล้วนอกจากนั้นศิลปะบำบัดก็มาทำประโยชน์ให้กับคนหลายๆคนที่ได้บางคนถึงขั้นทำเป็นรายได
1: ้
2: นะคะทำเป็นรายได้แล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นเมื่อเราทำงานชิ้นหนึ่งได้สำเร็จเราก็ประสบความสำเร็จแล้วไม่ได้ทำภายใต้กรอบจำกัดของใครเกิดจากงานรังสรรค์จากอิสระที่เราจะทำ
0: ถ้าสมมติบางคนบอกว่าเป็นคนที่ทำศิลปะไม่เป็นเลยแต่อยากจะใช้ศิลปะบำบัดใจบ้างอันนี้มันเริ่มได้ไหมคะ
2: ต้องถามก่อนว่าเข้าใจมีนิ่งของศิลปะว่าอย่างไรคือเข้าใจความหมายหรือว่าศิลปะเป็นเรื่องของการตีความพันค่าของรูปจะแพงอยู่กับที่คนมองหรือว่าเขาเรียกภาษาว่าอยู่ที่คนเสพมันบางทีเราอะไร
1: มองไม่ออก
2: ภาพนี้พาเราไปชมแล้วบอกซื้อมาทั้งเท่านี้เราก็ยังไม่ได้เพราะยังศิลปะยังสำหรับตัวเองมองว่ามันคือสุนทรีและมุมมองที่เราให้ค่ามันแต่นี้สวยไม่สวยอยู่ที่ใจอยู่ที่ได้เกิดขึ้นการทำบางคนบอกว่าชอบศิลปะบำบัดแบบไม่มีสีค่ะน้องโบตันชอบแบบแรงเงาขาวดำการขีดเขียนเนี่ยค่ะหรือศิลปะบำบัดของเขามาจากการไม่ได้ขีดเขียนแต่มาจากการใช้ดินน้ำมันปั้นก็เป็นศิลปะขึ้นมาได
1: ้
2: การที่พี่ป๊อปพูดเมื่อกี้ก็คือการร้อยลูกปัดหรือบางคนก็ทำเชือกถักมาคัมเม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นความสามารถเราอาจจะต้องเริ่มจากการที่เราค้นหาตัวเองก่
1: อ
2: นว่าแต่ที่เราพูดถึงการวาดภาพนั้นเพราะมันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวและง่ายที่สุดเริ่มตั้งแต่อนุบาลเทียน
1: ใช่ครับ
2: เพราะว่ากล้ามเนื้อมัดเล็กของเรามันทำงานได้ง่ายที่สุดมากกว่าดินสอไม้ที่แบบว่ายังลำบากเพราะฉะนั้นเราขีดเขียนไปตอนนั้นจะเป็นอะไรที่มันมาพร้อมกับความสุขไหมคะ
1: ใช่
2: เพราะว่าไม่มีใครกำหนดหนูเขียนอะไรก็เขียนหนูทำอะไรก็ทำ
1: เหมือนได้ปลดปล่อยได้ปลดปล่อย
2: แต่พอลองมานั่งคิดอะค่ะอย่างคำถามของน้องโบตันเป็นคำถามที่ดีใช่ไหมแล้วยังไงถึงจะวาดได้ดียังไงถึงจะอย่างนั้นหรอคะวาดไม่เป็นทำได้ไหมถ้าเราไม่ยึดติดกับคำว่าเป็นไม่เป็นขอเพียงเราได้วาดมันขอเพียงในวัยเด็กเล็กๆเราได้ผสมผสานสีได้แสดงออกได้ถ้าภาษาบางที่ก็จะบอกว่าเราได้ระบายความรู้สึกออกมาเราก็ค้นพบตัวเองได้อีกแบบนึงแล้วนอกจากนั้นยังช่วยลดความเครียดแล้วก็ได้มีความสุขกับการเสพงานที่

0: ที่เราทำเพราะมันเกิดจากการดีไซน์ของเรา
1: ใช่ครับ
2: อยากรู้บางคนบอกว่าอ่ะถ้าฉันระบายไปแล้วเนี่ยสมมติว่าทำอะไรไม่เป็นเลยเนาะก็ลองวาดรูปเล่นๆต้นมงต้นไม้ง่ายๆก็ได้แล้วก็ระบายสีเข้าไปตรงนั้นน่ะเขาจะรู้ได้ไงคะว่าเฮ้ยมันเริ่มเยียวยาจิตใจแล้วมันเริ่มแบบเชื่อมโยงกับตัวเองจนเหมือนแบบว่าหาคำตอบได
0: ้คือจะบอกว่าเรื่องที่จะหาคำตอบได้หรือไม่ได้นะคะความสามารถที่ให้นักจิตบำบัดหรือจิตบำบัดเขาเป็นคนบอกว่ามันหาทางออกได้ไหมแต่เบื้องต้นที่ได้แน่ๆคือการได้ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านจากการระบายสีของศิลปะบำบัดผ่านจากการลากเส้นแล้วก็ถ้าในมุมของนักจิตบำบัดเขาก็จะสื่อโดยการว่าสิ่งที่ถามแล้วระบายออกมามันสื่ออะไรบอกเราขณะที่ทำเรารู้สึกอะไรน้ำหนักของเส้นที่กดลงไปภาพที่วาดสื่ออะไรบ้างมันจะมีการแปลความหมายและตีความค่ะซึ่งก็จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตีความเบื้องต้นเรามองภาพแล้วเรามีความรู้สึกดีขึ้นหลังจากที่เราวาดภาพหรือเด็กๆบางคนบอกว่าไม่สามารถวาดภาพได้เราก็ขอให้เขาระบายสีระบายสีตามที่ภาพมันมีอะค่ะก็มีความสุขในแบบนึงเนี่ยค่ะ
1: อาจจะต้องกำหนดรูปร่างให้เด็กระบายด้วยใช่ไหมครับ
2: เหมือนสมุดระบายสีที่สมัยเด็กๆเรามี
0: หรือตอนนี้ก็เริ่มมีงานวิจัยว่าเริ่มให้ผู้สูงอายุกลับมาระบายสีแบบเด็กๆเพราะว่าผู้สูงอายุบางทีก็จะบอกว่าเป็นโทษนะคะเขาจะบอกว่าเหมือนเป็นเด็กในร่างผู้ใหญ่กล้ามเนื้อก็จะอ่อนแรงอาหารการกินก็กินเหมือนเด็กน้อยถ้าเราเข้าใจเราจะอยู่กับเขาได้เพราะฉะนั้นเราก็มาฝึกกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงของผู้สูงอายุโดยการให้เขาระบายสีใช่ใช่ค่ะหรือบางท่านบอกว่าอยากละนั้นเลยไปผูกมัดเชือกได้หรืออย่างที่พี่ป๊อปบอกว่าร้อยลูกปัดก็อาจจะฝึก
1: ความแม่นยำ
0: ฝึกสายตาอย่างเงี้ยค่ะ
1: ฝึกสมาธิด้วย
0: ใช่ใช่ใช่ศิลปะบำบัดได้หลายอย่างแล้วก็ถ้าสมมติว่าบางคนบอกบางทีอารมณ์มันไปจดจ่อแล้วอิสระไร้รูปรอยค่ะความสุขก็จะเกิดขึ้น
2: อยากทราบอย่างหนึ่งบางคนบอกว่าเคยทราบมาว่าการที่เราระบายสีอย่างเช่นสมมติเราเลือกหยิบสีแดงเลือกหยิบสีน้ำเงินหยิบสีเหลืองอะไรเงี้ยสีมันบ่งบอกอารมณ์ถึงภาวะของคนคนนั้นด้วยอันนี้พอจะบอกได้ไหมคะว่าสีไหนมันทำให้เผื่อคุณผู้ชมจะไปสังเกตตัวเองว่าเฮ้ยวันนี้ฉันอยากระบายและตามที่รายการเราบอกเนาะก็หยิบสีมาระบายเลยหลายสีมากอะไรเงี้ยอยากรู้จังเลยว่าเราอยู่ในภาวะอารมณ์แบบไหนพอจะบอกได้
1: เพราะเด็กบางคนเนี่ยหรือผู้ใหญ่บางคนอาจจะหยิบสีที่มันแบบสีทึบสีมืดสีดำ
2: มันบ่งบอกอารมณ์ได้หมด
1: ระบายและการกำหนดเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรน้ำหนักของสีที่ลงไปบางคนเห็นขีดลงไปแรงๆ
0: ใช่ค่ะมันสามารถบอกได้เบื้องต้นถ้าพวกเราที่อยู่ในตรงนี้เราจะรู้สึกเรื่องโทนสีเย็นโทนสีร้อนแล้วก็อุ่นอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราจะตัดสินได้เบื้องต้นว่าถ้าวันไหนที่เราอารมณ์ร้อนแรงหรือภาพที่เราเห็นมันออกไปในโทนที่สีโทนร้อนเราจะรู้ว่าสีแดงสีส้มอยู่ใกล้ๆแล้วเรารู้สึกว่าร้อนอารมณ์เราร้อนหรือถ้าวันไหนคามดาวเราอาจจะเป็นโทนแต่มันก็ไม่ควรจะเป็นฟ้าเนาะเพราะมันจะเป็นอารมณ์ประมาณบลูบลูก็คือหม่นหมองมันจะเป็นเริ่มเศร้าโทนๆนะ
2: อาจจะฟ้ามา
0: คือฟ้าแบบโทนบลูอารมณ์แบบเหมือนประมาณ
2: ไม่ใช่ฟ้าพาสเทล
0: ห้าฝนจะตกฟ้าจะหม่นสีคล้ำๆอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าหยิบสีเขียวโทนสดใสที่อยากให้เขาสังเกตตัวเองอย่างที่น้องโบตันถามไว้เราก็อาจจะต้องให้เขาสังเกตตัวเองว่าหยิบโดยคิดหรือไม่คิดมันมีอย่างนี้ด้วยนะคะบางคนบางทีโทนเสื้อผ้าก็จะบอกเหมือนกันถ้าเขาเป็นคนที่ชอบสีร้อนแรงอยู่แล้วการที่เขาจะใช้สีร้อนแรงอาจจะไม่ได้อยู่กับมูดอะไรเขาเลยเราก็อย่าเพิ่งตัดสินเขาก็คือเราต้องศึกษานิดนึงนะว่าแฮปปี้มากๆวันนึงแต่ถ้ามันจะเกิดการแปลกขึ้นมาหรือมีการปรับตัวที่เปลี่ยนแปลงเช่นวันนึงฉันเป็นคนที่ใส่เสื้อผ้าสีสันคัลเลอร์ฟูลแต่ฉันมาแบล็คแอนด์ไวท์โทนฉันหรือว่าสีที่ฉันระบายสีในภาพมันเปลี่ยนไปแสดงว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นละขณะที่ระบายก่อนที่จะให้คนอื่นรู้เราต้องสังเกตตัวเองค่ะสำคัญที่สุดในศิลปะบำบัดคือต้องรู้จักสังเกตความแปรเปลี่ยนของจิตใจแล้วจากนั้นอาจจะเอาภาพนั้นมาดูว่าหลังจากระบายแล้วเกิดอะไร

0: ขึ้นหลังจากวาดแล้วเกิดอะไรขึ้นบางคนรู้สึกว่าสบายใจขึ้นโอเคนั้นก็ระบายละหรือบางคนยังรู้สึกกังขาขึ้นก็ต้องถามตัวเองต่อไป
1: คร
2: ับ อ๋อจริงๆอาจจะบอกไม่ได้จริงๆบางคนอาจจะชอบสีแดงอยู่แล้วแล้วเขาก็ระบายสีแดงตามความชอบของเขา
0: แต่ถ้าส่วนนึงเราอาจจะบอกแค่ว่าถ้าคนนี้ไม่เคยใช้แล้วมีมูดอย่างเช่นมันจะมีฝึกคำถามต่อนะคะก็เป็นแบบวัดที่เอ็กซ์เพิร์ทต้องใช้แต่ยกตัวอย่างแค่บอกว่าคุณระบายสีแดงแล้วคุณคิดยังไงแล้วถ้าเขาตอบว่าฉันเห็นกุหลาบสีแดงที่ระบายสีแดงเพราะว่าเห็นแล้วเลือด
1: เลือด
0: เราต้องแบบว่าอย่างที่เกิด
1: ขึ้นเห็นสีดำดูหม่นหมองดูเหมือนอยู่ในที่มืดอึดอัดอะไรเงี้ยนะคะ
0: ก็สุดท้ายก็คืออยู่ที่ตัวเขาต้องประเมินตัวเองอย่างแท้จริงแล้วก็ถ้ารู้สึกว่ามันแย่ระบายแล้วไม่ได
2: ้
0: มีปัญหาอาจจะต้องพบผู้ช่วยเหลือหรือบางคนถึงขั้นไปเรียนศิลปะเพื่อบำบัดตัวเองก็มีค่ะ
2: คือเขารู้และเขาดูสังเกตจากการที่เขาระบาย
0: สามารถทำได้แต่ตอนนี้การจะเลือกใช้เป็นข้อกำหนดที่ต้องพึงระวังว่าบางคนแบบอินเทรนใช่ไหมฮะ
2: อ
0: ินเทรนเลือกแต่กลายเป็นว่าความสุขมันนำมาซึ่งความทุกข
1: ์
0: มันมีความยากลำบากในการที่เราอาจจะเอาตัวเองให้พลังเกินพิกัดไปหน่อยว่าอยากสวยอยากได้เหมือนประมาณแวนโกหรือว่าอะไรแบบพักทานตะวันหรือดูใช่ๆแล้วมันก็ไม่ถึงมันก็เลยนำมาซึ่งความทุกข์มากกว่าความสุขเพราะฉะนั้นเราต้องลดระดับการปรับให้เหมาะถ้ายังพอไหวแต่ถ้าสุดท้ายทุกครั้งที่ยังวาดไปแล้วมันอารมณ์หม่นหมองไม่มีความสุขแสดงว่าศิลปะบำบัดนี้ก็ไม่ใช่ทางเลือกที่เราจะออกทางด้านปฏิบัติแต่เราอาจจะแปลเปลี่ยนมาเป็นการเสพงานศิลปะก็ได้หรืออย่าเพิ่งหยุดว่าโอ้ถ้าฉันวาดภาพไม่ได้ฉันจะจบกันละศิลปะบำบัดก็คงต้องให้โอกาสตัวเองในทางเดินนี้เพราะว่าคำว่าศิลปะมันมีอีกหลายแขนงที่คุณจะเลือกเดินขอเพียงให้เปิดใจที่จะสัมผัสมันแล้วคุณเชื่อว่ามันช่วยเยียวยาได้จริง
1: ๆมันต้องถามอาจารย์ตามบอกว่าเมื่อกี้อาจารย์ตามบอกว่าเรื่องของสีเนาะมันมีเรื่องของแบบประเมินไหมครับอาจารย์ที่แบบว่ามีวิธีการดูสีแล้วบอกว่าถ้าสามารถระบายสีแดงจะแสดงถึงความรู้สึกอะไรสีฟ้าจะแสดงความรู้สึกแบบนี้ครับมีเขาเรียกอะไรมีแบบประเมินไหมครับ
0: แต่ว่าจะเป็นแบบว่าพอดีเดี๋ยวนี้มันจะเป็นแบบประเมินบางอย่างที่ใช้โดยนักจิตกับแบบประเมินที่ใช้โดยคนทั่วไปเราสามารถเข้าไปคลิกในเว็บได้ว่าก็จะเกิดจากการที่เขาทำเหมือนคล้ายexit poll ข้างนอกเนาะ คนชอบสีนี้จะมีลักษณะยังไง อารมณ์นี้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะประเมินเบื้องต้นได
1: ้
0: ค่ะ
1: สามารถไปเสิร์ชหาดูได้นะคร
0: ับ ค่ะค่ะเช่นแต่อย่างนี้ก็เป็นเบื้องต้นแค่ว่าสีเขียวมันมาพร้อมความสดใสแต่เราก็ต้องเช็คนิดนึงว่าเราอาจจะเป็นหนึ่งในเปอร์เซ็นต์เพราะทุกอย่างมันมีเออร์เลอร์ว่าอาจจะไม่ใช่เพราะสุดท้ายเราถูกหล่อหลอมมาตลอดว่าสีเขียวมันเป็นความมืดมนในชีวิตฉันหรือวันนั้นอาจจะมีภาพเหตุการณ์ที่ฉันไปหลงอยู่ในป่าเพราะสีเขียวกับสีน้ำตาลอย่าได้มาใกล้ฉันนะอย่างเงี้ยก็มีเรื่องราวในชีวิตเพราะฉะนั้
1: น
0: สุดท้ายอะค่ะอยากจะบอกทุกคนว่าพอเราเจอเรื่องอะไรก็ตามในชีวิตแล้วมันมีมาตรฐานบางทีเราอาจจะเป็นหนึ่งที่เราไม่ได้เดินตามมาตรฐานนั้นแต่มันก็ไม่ได้ผิดนะคะแต่เราก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกันก็คือขอให้พิจารณาว่ามันฟิตกับตัวเองแท้แค่ไหนให้ตัวเองเป็นคนตัดสินใจเลือกแต่อย่าให้คนอื่นบอกเราอะว่าใช่หรือไม่ใช่
2: แล้วถ้าสมมติบางคนบอกว่าฟังมาตรงนี้เองอาจจะแบบไม่อยากวาดรูปเองสนใจที่จะไปเรียนแบบอาร์ตเทอราพีอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอไปเรียนปุ๊บอาจจะแบบมีความแบบคาดหวังว่าแบบอุ้ยเรียนแล้วมันจะแบบสวยไหมได้ดีไหมอะไรเงี้ยกลายเป็นกดดันตัวเองอะไรอีกอันนี
1: ้
2: ม
1: ี
2: คำแนะมีคำแนะนำสำหรับคนที่จะไปเรียนเรื่องนี้ไหมคะ
0: จริงๆแล้วต้องกลับมาเนาะว่าเราเรียนเพื่อบำบัดเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนแล้วเราสัมผัสว่าเราเครียดเราต้องกลับมาถามตัวเองแล้วว่าฉันเรียนไปเพื่อแล้วพอเสร็จแล้วเราก็คือต้องดูซับปรับเปลี่ยนเราต้องเข้าใจว่าศิลปะนะคะมันเป็นสกิลอย่างนึงเพราะฉะนั้นการที่เราจะเดินทางเข้าไปสู่ในแบบที่เราวางไว้อะค่ะมันต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ใจแล้วก็ใช้อะไรนะครับความเข้าอกเข้าใจที่จะเดินทางและพอใจกับภาพวาดของเราในขณะที่เราต้องเดินทางเพราะบางทีอาจารย์ที่สอนศิลปะเขาก็เดินทางเส้นนี้มาตั้งยาวนานเนา
2: ะ
0: แล้วเราเพิ่งนับหนึ่งสำหรับเราแค่ไหนที่พอใจแค่ไหนที่ดีใจแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าถ้ามันนำมาซึ่งความทุกข์หล่ะจะต้องเว้นช่องว่างระหว่างเรากับศิลปะบางคนก็เคยเจอค่ะว่าเขาเลือกปักกอสติสปักเท่าไหร่ก็กอสติสไม่สำเร็จสักทีก็พักมันหน่อยณวันนึงที่รู้สึกมีความเครียด

0: กลับไปคว้ามันมาปักอีกปรากฏว่ามันเสร็จเร็วนะพี่ว่ามันเสร็จเร็วมากขึ้นกับโบตัน
1: แล้วสวยขึ้นด้วย
0: ใช่มันก็คือขึ้นอยู่กับโอกาสและเวลาที่เหมาะสม
2: ก็อย่าไปคาดหวังมันต้องรู้ว่าเราทำเพื่ออะไรเราทำเพื่อบำบัดเราก็ปล่อยมันไป
0: บางทีไม่ได้คิดอะไรเลยบางทีเคยไปถามคนว่าวาดภาพนี้แล้วได้รางวัลได้คิดอะไรหรือเปล่าไม่ได้คิดนะป่ามันมักจะมาคู่เท่าที่จะตามเคยอ่านเจอนะคะแต่จำไม่ได้มันมาพร้อมกับคำว่าตามถ้าคุณอิสระคุณเลือกได้ว่าคุณจะไปทางไหนและคุณจะไปที่ทางไหนความสวยงามเกิดขึ้นจากตัวเราที่เป็นคนเสพ
2: ตันเคยเจอศิลปินท่านหนึ่งนะคะเป็นศิลปินในเมืองไทยนี่แหละระบายสีเพื่อที่จะบำบัดอันนี้ไม่ต้องเป็นรูปเป็นร่างเลยแค่สาดสีลงไปแล้วเดี๋ยวเขาจะดูว่าเราเป็นยังไงสรุปแล้วในอาร์ตเทอราพีเนี่ยมันมีกี่แบบคะอันนี้อีกหลายแบบนะคะ
0: มีเยอะเลยค่ะมีทั้งแบบว่าอาร์ตเทอราพีแบบใช้สีระบายอาร์ตเทอราพีอย่างที่พี่ป๊อปว่าไว้ก็คือการร้อยลูกปัดการถักอันนี้จะฝึกสมาธิ
1: มองผ้าก็ได
0: ้แล้วก็ที่เริ่มมาสนใจมากขึ้นก็คืองานปั้นนะ
1: ปฏิมากรรม
0: ปฏิมางานปั้นนี่ได้เยอะบางคนถึงขั้นไปศิลปะบำบัดโดยการปั้นโดยทำเซรามิกต่อด้วย
1: ไปเผาเพื่อให้เกิดเป็นเซรามิกขึ้นมา
0: แล้วพอเราค้นหาตัวเองเจองานศิลปะเสร็จสิ่งที่มันจะนำมากับเราต่อก็คือผลประโยชน์ที่ได้กับตัวเองเมื่อกี้ที่พี่ป๊อปบอกว่ามันจดจ่อการลดแรงกดดันเพราะมันได้ระบายออกชื่อระบายสีก็บอกว่าระบายแล้วมันได้ปลดปล่อยการปั้นการได้ขยำนี่ก็คือการปลดปล่อย
1: แต่เรื่องการปั้นเนี่ยอย่างเขามีอย่างที่น้องตันบอกนะว่าการปั้นเนี่ยบางทีแบบว่าเราอาจจะเรื่องให้หาทิศทางไม่เจอคนไปเรียนอ่ะก็บอกไปปั้นอะไร เขาก็บางทีเขาก็จะกำหนดขึ้นมานะครับเช่นปั้นพระพุทธรูป เพื่อจะให้มีความนิ่งสงบหรืออะไรบางทีแบบอาจจะแบบปั้นแต่อาจจะกว้างเกินไปแต่ว่าถ้าเกิดไปโฟกัสที่มันว่าปั้นเป็นพุทธรูปนะเราจะได้นิ่งสงบ
0: แล้วมีคนเล่าว่าไปเข้าคอร์สการปั้นนะคะเขาบอกว่ามันเริ่มได้ตั้งแต่ระบายตั้งแต่ทุบดินเลยพี่ป๊อปลงเพรสเชอร์ลงแรงเข้าไปปั้นนวดเข้าไปจนกว่าจะมันก็ได้เกิดฝึกสติฝึกสมาธิระบายออกแล้วก็ค่อยขึ้นโครงล่างค่ะมันก็จะทำให้ลดความเครียดได้สมาธิได้ความมุ่งมั่น
2: ถือว่าเป็นหลายรูปแบบ
0: และแถมอาจจะค้นพบตัวเองในมุมนึงก็ได้
1: อาจจะเป็นปฏิมากรก็ได้นะครับแล้วอาจจะขายได้ด้วย
2: เราอาจจะไม่รู้ตัวว่าเรามีความเป็นศิลปินอยู่ในตัวของเรานะคะ
1: ประโยชน์ที่ได้นะครับ
2: ประโยชน์ที่บอกว่าได้ระบายความเครียดออกไปแล้วก
1: ็
2: ได้สมาธิแล้วมีอะไรไหมคะ
0: คือจากที่ตัวเองแบบว่าหาที่ยืนตัวเองไม่ได้พอทำอาร์ตเทอราพีแน่ๆคือเราหาที่จุดยืนของตัวเองได้เสริมสร้างความมั่นใจว่าภาพนี้ของฉันสวยในแบบของฉันเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันกำหนดมันได้คนอื่นไม่ต้องกำหนดมันมีคำกล่าวนะคะว่าถ้าคุณดีไซน์ชีวิตคุณได้คุณก็จะไม่ถูกคนอื่นดีไซน์เหมือนกับคุณออกแบบรูปภาพคุณออกแบบงานศิลปะด้วยตัวของคุณเองคุณก็จะไม่ถูกใครดีไซน์แล้วนอกจากนั้นขณะที่คุณทำไปมันเป็นทักษะในการที่คุณจะพัฒนาทั้งสติแล้วก็สมาธิแล้วก็ค้นพบศักยภาพของตัวเองในอีกแง่มุมนึงเหนืออื่นใดคุณอาจจะได้มิตรภาพในกลุ่มของศิลปะมีเพื่อนมากขึ้นและทำให้บำบัดอารมณ์คุณได้ด้วยทำให้กลายเป็นคนที่แบบว่าจากอิโมชันสวิงไม่แน่นอนพอมีสมาธิมันก็ตามมาสติปัญญาตามมาคุณใจเย็นมากขึ้นตอนที่เรียนอยู่เกี่ยวกับจิตวิทยาบำบัดเนี่ยค่ะอาจารย์ยังบอกว่าถ้าว่างมากนะจะใช้คำพูดนี้ไปวาดภาพกันเถอะอาจารย์บอกว่าให้ไปหัดวาดภาพพี่บางคนก็เลือกสีน้ำมันพี่บางคนก็เลือกสีน้ำแล้วแต่ที่วาดภาพเราก็ถามอาจารย์ว่าทำไมอาจารย์บอกว่าอาชีพเราต้องมีอะไรที่ได้ปลดปล่อยเหมือนกันที่ได้ระบายแล้วผลมันก็เลยเกิดว่าเราได้เอาอันนั้นมาเป็นงานของเราด้วยแล้วจิตบำบัดนะคะในการทำศิลปะที่ถูกบรรจุในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชด้วยนะคะผู้สูงอายุด้วยประโยชน์ของมันมีมากอะค่ะ
2: ตรงนั้นก็คือดูแลยังไงได้บ้างคะเราฝึกให้ผู้

0: ป่วยเขาได้ฝึกวิชานี้อย่างเงี้ยค
1: ่ะค่ะใช่ค่ะเขาก็จะมีคอร์สของเขาเรียกว่าอยู่ในคอร์สของกิจกรรมบำบัดเขาก็ได้ทำศิลปะบำบัดโดยการฝึกวาดฝึกระบายแล้วก็นักจิตวิทยาก็จะดูภาพที่เขาวาดด้วยนะคะบางทีเป็นการรู้จักเขาด้วยว่าเขารักษาและโปรเกรสมากขึ้นหรือเปล่าหรือบางคนก็วาดภาพจนได้ประโยชน์จากภาพวาดก็มีค่ะ
2: สามารถทำเป็นรายได้ได้
1: ค่ะใช่ค่ะ
2: ครับ
0: สุดท้ายให้อาจารย์ฝากค่ะสำหรับคนที่แบบว่าอาร์ทเทอราพีนะคะแล้วก็แบบว่าหรือบางคนแบบว่าอาจจะเริ่มทำแล้วแล้วก็วิชั่นคาดหวังกับมันเยอะเกินไปจนมันเป็นความเครียด
1: ก็อยากบอกทุกท่านนะคะดีใจที่มาสนใจศิลปะเพราะว่าจริงๆแล้วอยากใช้คำนี้ค่ะว่าศิลปะมีอยู่รอบตัวเราขอเพียงให้เรามองเห็นมันแล้วก็ถ้าสนใจที่จะทำอะค่ะอย่ากลัวที่จะก้าวเดินไปแล้วก็เรียนรู้จักมันและระหว่างทางที่เรียนรู้จากศิลปะบำบัดขอให้ทำใจให้ยืดหยุ่นค่ะเพราะว่างานศิลปะเป็นงานที่ไม่มีจุดตายตัวไม่มีข้อยึดติดค่อยๆอยู่กับมันแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีศิลปะอยู่ในชีวิตค่ะแล้วก็สุขภาพจิตก็จะดีงามขึ้นแล้วก็มีการเสริมสร้างตัวเองกับใจแม้กระทั่งสีโทนเสื้อผ้าการแต่งหน้าแต่งตาของเราล้วนแล้วแต่เป็นศิลปะค่ะก็ให้นำศิลปะมาใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะ
0: ได้ฟังอย่างนี้คุณผู้ชมที่สนใจเกี่ยวกับอาร์ทเทอราพีนะคะก็ลองดูนะคะถ้าแค่ว่าเราได้ระบายออกไปนะคะก็อาจจะช่วยให้เรามีสมาธิมากขึ้นแล้วก็หันมาเห็นอะไรในตัวเองมากขึ้นได้เช่นกันนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์ตามากเลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ศิลปะบำบัด Art Therapy คือวิธีการเยียวยาสายการแสดงออกความคิดสร้างสรรค์การมองและตีความศิลปะเพื่อช่วยให้คนได้ค้นหาและเปิดรับกับสภาวะอารมณ์ของตนเองการรับรู้หรือ self awareness ดูแลการจัดการความเครียดดูแลความภูมิใจความมั่นใจของตนเองหรือ self esteem และทักษะทางสังคมโดยสมาคมศิลปะบำบัดของอเมริกา The American Art Therapy Association ได้อธิบายเกี่ยวกับศิลปะบำบัดไว้ว่าเป็นวิธีการที่ใช้กระบวนการทางศิลปะเพื่อเพิ่มสุขภาวะทางใจร่างกายและอารมณ์โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผลงานที่สร้างสรรค์ได้ช่วยให้ผู้คนได้ค้นพบแสดงออกและรู้จักกับทางเลือกใหม่ๆในการเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองรวมทั้งพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการศิลปะบำบัดสามารถรวมไปถึงการวาดภาพระบายสีการปั้นนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่เป็นไปได้อีกมากมายเช่นการใช้ดนตรีถ่ายภาพการแสดงและการเล่นละครเป็นต้นซึ่งการแสดงออกเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถมองเห็นความคิดอารมณ์และการแสดงออกได้แตกต่างกันไปคนทั่วไปที่ไม่มีความรู้หรือทักษะเกี่ยวกับศิลปะเหล่านั้นก็สามารถทำกิจกรรมศิลปะบำบัดได้และศิลปะบำบัดมีไว้สำหรับคนทั่วไปเพราะความเข้าใจผิดอีกสิ่งหนึ่งนั้นคือผู้ที่จะมาทำกิจกรรมศิลปะบำบัดนั้นจะต้องเป็นผู้ป่วยทางจิตเวชหรือมีอาการป่วยทางจิตหรือเป็นโรคซึมเศร้าเท่านั้น
2: หวังว่าท่านผู้ชมนะครับคงได้รับสาระประโยชน์จากทางรายการของเราแล้วนะครับและนำไปปรับใช้เพื่อให้เกิดสุขภาพดีทั้งกายและใจครับ
0: และสามารถติดตามรายการเอสโซนโซนสุขภาพดีพื้นที่ปลอดภัยแชร์ความรู้เรื่องสุขภาพเหมือนคนในครอบครัวทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10หรือสามารถติดตามได้ที่แอปพลิเคชัน TP Channel เว็บไซต์ tpchannel.org Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาหรือคุณผู้ชมอยากจะพูดคุยกับเราก็สามารถแอดไลน์มาที่ TP Channel ค่ะ
2: สำหรับวันนี้นะครับผมและน้องโบตันนะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ